0: น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มทางภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองอำเภอสุขสำราญจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอท่าฉางจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอนพิตามและชะอวดจังหวัดพัทลุงอำเภอศรีนครินทร์และจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีทุ่งยางแดงมายอกระเพาะสายบุรีและยะรังเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาของแม่น้ำปัตตานีบริเวณจังหวัดปัตตานีแม่น้ำสายบุรีบริเวณจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสแม่น้ำโกลกบริเวณจังหวัดนราธิวาส
1: และหลังจากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่เทศบาลเมืองสเตงนอกจังหวัดยะลานะคะเจ้าหน้าที่ระดมกำลังเร่งแจกกระสอบทราย 30,000 ใบเพื่อช่วยชาวบ้านรับมือกับน้ำท่วมที่เกิดขึ้นค่ะโดยประชาชนนะคะได้นำรถยนต์รถจักรยานยนต์รถซาเล้งรวมไปถึงรถไอเต็มที่สามารถบรรจุสิ่งของได้มารับกระสอบทรายกันจำนวนมากหลังจากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่เทศบาลเมืองสเตงนอกจังหวัดยะลาซึ่งได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสเตงนอกเจ้าหน้าที่จากเรือนจำกลางยะลากรมราชทัณฑ์กว่า10นายและทีมจิตอาสาที่ร่วมแรงร่วมใจลงพื้นที่เร่งบรรจุกระสอบทรายเตรียมพร้อมไว้รองรับความต้องการของพี่น้องประชาชนโดยเบื้องต้นได้จัดเตรียมกระสอบทรายสำรองไว้กว่า 30,000 ใบจำกัดไม่เกิน20กระสอบต่อหลังคาเรือน
2: เทศบาลท่านโดยการนำของท่านนายกเสรีเรืองการนะครับก็มีดำริว่ากระสอบทรายต้องพร้อมนะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกที่เราได้เริ่มกระบวนการในการจัดทำถุงทรายให้ชาวบ้านให้เข้ามารับนะฮะในประชาชนในพื้นที่เขตสเตงนอกสามารถมารับได้นะครับโดยใช้บัตรประชาชนใบเดียวที่อยู่ในพื้นที่ของเรานะหากไม่มีบัตรประชาชนหรือเป็นบ้านเช่าก็ขอให้ใช้เป็นบินค่าไฟหรือบินค่าน้ำก็ได้นะฮะซึ่งอยู่ในสเตงนอกของเราบ้านนึงเราจะให้ไม่เกิน20ถุงครับ
1: ส่วนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ไปที่อำเภอชัยยาพร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อพบปะตรวจเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจให้เกิดความเชื่อมั่นแก่พี่น้องประชาชนในการเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์อุทกภัยภายใต้กิจกรรมจิตอาสาเตรียมความพร้อมป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยโดยมีการขุดลอกทางน้ำจัดระบบทางระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพลดปัญหาการเอ่อล้นท่วมขังในพื้นที่โดยเป็นการบริหารจัดการแหล่งน้ำทั้งต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำอย่างเป็นระบบค่ะ
0: ส่วนทางด้านของนายกรัฐมนตรีได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดในภาคใต้นะคะให้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ทุกด้านพร้อมสั่งเร่งช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมหนักต่อเนื่องขณะที่ปภ.เดินหน้าโอนเงินแม้ว่าจะเป็นวันหยุดเงินเยียวยาน้ำท่วมก็ไม่มีหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะโดยเฉพาะรายชื่อที่ผ่านการตรวจสอบแล้วก็จะได้เงินค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่10โดยนายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมมือการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนพร้อมทั้งเน้นย้ำว่าแม้สถานการณ์ในภาพรวมจะเริ่มดีขึ้นแต่ต้องไม่ละทิ้งความสำคัญของพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังรุนแรงซึ่งขอให้มุ่งความสนใจไปที่ชุมชนที่ยังมีความยากลำบากโดยเฉพาะการบริหารจัดการระบายน้ำทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเพื่อให้การสนับสนุนสามารถเข้าไปถึงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสำหรับพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งวางแผนจัดการขยะที่สะสมจากน้ำท่วมและทำความสะอาดพื้นที่ก่อนที่ฝนระลอกใหม่จะตกลงมาเพื่อไม่ให้กองขยะเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตกีดขวางการจราจรหรือขวางทางระบายน้ำโดยหากพื้นที่ใดต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมสามารถร้องขอการสนับสนุนได้ตามความจำเป็นของสถานการณ์นอกจากนี้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในทุกด้านแม้ว่าปริมาณฝนในขณะนี้จะต่ำกว่าที่คาดการไว้แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมยังเป็นช่วงที่มีน้ำมากพร้อมกันนี้ได้ส่งกำลังใจและขอบคุณผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อควบคุมสถานการณ์และดูแลประชาชนอย่างเต็มกำลัง
3: ก็นั่นคือความตั้งใจที่เราจะทำนะครับ
4: เรื่องของเงินเยียวยาที่ท่านนายกได้ขอถาม
3: ได้เร่ง
4: ว
3: ัน
4: ศุกร์เนี่ยเข้ากระเป๋าประชาชนหรือยังคะ
3: เริ่มทยอยก็ไป ตอนนี้ 11,000 ครอบครัวนะครับแต่ว่ายังน้อยก็เมื่อกี้ก็ในที่ประชุมก็ได้เร่งย้ำแล้วนะครับว่าเราจะไม่รอจนสถานการณ์ผ่านไปแล้วแล้วค่อยมารวบรวมเรารวบรวมไปในรวบรวมรายชื่อทำสำรวจนะครับแล้วก็ให้เร่งส่งมาอย่างพอเพราะว่าเงินสำหรับการเยียวยาเนี่ยทางปภ.ได้รับจากสำนักงบประมาณมาแล้วอยู่ที่แบงค์แล้วส่งรายชื่อมาปุ๊บก็ยืนยันรายชื่อส่งชื่อมาที่แบงค์แบงค์ก็กดอิเล็กทรอนิกส์มันก็เข้าบัญชีแต่ละครัวเรือนเลย
4: สทช.เขาประเมินไว้อย่างปาจีต้องใช้เวลา1 เดือนนะคะกว่าน้ำจะ
3: ก็เราก็ทำที่สุดให้เร็วที่สุดครับ
0: ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และธนาคารออมสินกำลังเร่งดำเนินการโอนเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี2569แบบวันต่อวันโดยไม่มีการหยุดพักในวันเสาร์อาทิตย์สำหรับรายชื่อประชาชนที่ผ่านการตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องจากท้องถิ่นเรียบร้อยแล้วล่าสุดปภ.และธนาคารนี้สำเร็จจำนวน26จังหวัด 39,329 ครัวเรือนเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า346ล้านบาทขานรับปฏิบัติตามนโยบาย First Come First Serve ของนายกรัฐมนตรีอนุทิน
1: ส่วนที่พื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังก่อนหน้านี้อย่างเคหะร่มเกล้าลาดกระบังนะคะตอนนี้รัฐบาลเดินหน้าฟื้นฟูในพื้นที่นี้อย่างต่อเนื่องนะคะเร่งจัดการขยะหมู่บ้านฟลอราวิลเขตหนองจอกเสริมเครื่องสูบน้ำเดินหน้าคืนชีวิตปกติให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการฟื้นฟูชุมชนเป็นวันที่3ติดต่อกันโดยไปตรวจเยี่ยมเคหะชุมชนร่มเกล้าเขตลาดกระบังและหมู่บ้านฟอร์วิลเขตหนองจอกพบความคืบหน้าทั้งการจัดการขยะชิ้นใหญ่หลังน้ำรถและการเร่งระบายน้ำในพื้นที่น้ำท่วมขังพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาให้ตรงจุดเพื่อให้ประชาชนนั้นกลับมาใช้ชีวิตตามปกติโดยเร็วที่เคหะชุมชนร่มเกล้านะคะคณะก็ได้ติดตามการจัดการขยะชิ้นใหญ่บริเวณลานรวบรวมขยะของการเคหะแห่งชาติซึ่งระดมเครื่องจักรกลหนักทั้งรถแทรกเตอร์รถตักรถขุดและรถบรรทุกขนาดใหญ่เข้าขนย้ายขยะและสิ่งของที่เสียหายจากน้ำท่วมโดยตั้งเป้าเคลียร์ขยะสะสมให้แล้วเสร็จภายใน2 วันภารกิจดังกล่าวก็ได้รับความร่วมมือจากกรุงเทพมหานครภาคเอกชนและเครือข่ายจิตอาสาจังหวัดนครราชสีมาค่ะจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะก็ตรวจการปฏิบัติงานเรือผลักดันน้ำของสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครจำนวน4 ลำบริเวณคลองลำกอไผ่ก่อนลงเรือสำรวจเส้นทางน้ำมุ่งหน้าคลองลำประทิวเพื่อตรวจสอบระดับน้ำสภาพคลองและชุมชนริม2 ฝั่งพร้อมพิจารณาความเหมาะสมในการเพิ่มจุดติดตั้งเรือผลักดันน้ำบริเวณวัดทิพาวาสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจากคลองสาขาสู่คลองสายหลักที่เชื่อมโยงกับคลองประเวศบุรีรมย์และลุ่มน้ำบางปะกงส่วนหมู่บ้านฟลอราวิวถนนสุวินทวงศ์เขตหนองจอกซึ่งมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 1,800 ครัวเรือนขณะนี้ได้ติดตามความคืบหน้าการระบายน้ำนะคะโดยพบว่าระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงจากการดำเนินงานที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามบางจุดยังมีน้ำท่วมขังสูงจนรถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรได้เจ้าหน้าที่จึงขอรับการสนับสนุนรถสูบน้ำระบบไฮดรอลิกเพิ่มเติม2 เครื่องนะคะเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้รวดเร็วยิ่งขึ้นส่วนทางด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าขณะนี้กทมได้เข้าสู่ช่วงฟื้นฟูพื้นที่อย่างเต็มรูปแบบโดยเน้นการนำขยะออกจากชุมชนให้รวดเร็วที่สุดซึ่งจุดพักรวบรวมขยะชั่วคราวจะบริหารจัดการให้อยู่ห่างไกลจากพื้นที่ชุมชนและใช้วิธีทยอยขนย้ายไปกำจัดอย่างเป็นระบบพร้อมประสานหาพื้นที่รองรับเพิ่มเติมตามกฎหมายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพรวดเร็วคล้ายกับการจัดการเศษวัสดุในเหตุภัยพิบัติกรณีตึกสตง.ถล่มผู้ว่ากทม.ยังได้สั่งกำชับเจ้าหน้าที่เทศกิจให้เข้มงวดกวดขันป้องกันการลักลอบนำขยะอันตรายหรือวัสดุก่อสร้างมาทิ้งปะปนพร้อมขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันดูแลความสะอาดและดูแลช่วยเหลือเพื่อนบ้านเพื่อให้คนในชุมชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดค่ะ
5: คือขยะเข้ากับขยะออกเนี่ยเราก็ไม่เป็นไรเพราะว่าจุดที่เราทิ้งเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับชุมชนมากมันถึงแม้จะเข้าเยอะกว่าออกก็ไม่เป็นไรอาจจะทยอยออกนะเพราะฉะนั้นจุดที่เราไปทิ้งพยายามให้อยู่ไกลจากชุมชนแต่ว่ายังไงก็ตามต้องเอาจุดออกจากที่มีประชาชนก่อนถ้าไม่งั้นจะอยู่ตรงนี้มันเกิดความไม่มีสุขอนามัยแล้วก็ความเดือดร้อนรำคาญแต่ที่ว่าสุดท้ายแล้วทยอยออกไปได้ถ้าจุดไหนเต็ม

0: ก็ปิดแล้วก็เปิดจุดใหม่ผมคิดว่าเรามีพื้นที่กว้างแล้วก็เราสามารถขอความร่วมมือกับทุกหน่วยงานได้ตามอำนาจของพรบ.สาธารณภัยนะก็สามารถขอความร่วมมือจากหน่วยงานให้เปิดพื้นที่ผมว่าลักษณะถ้าเทียบกันนะครับตึกตสง.ถล่มถูกไหมเราใช้วิธีเอาของเศษหินเศษปูนไปทิ้งไว้ที่จุดหนึ่งก่อนแล้วค่อยๆทยอยถอยออกผมว่าเป็นช่วงเวลาที่เราต้องร่วมมือร่วมใจกันนะแล้วก็พยายามทำเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดส่วนประชาชนก็เราก็ไม่ได้ขออะไรมากก็ช่วยดูแลซึ่งกันและกันดูแลเพื่อนบ้านคนไหนมีความลำบากก็ถ้าใครมีกำลังก็ช่วยกันดูแลกันไปแต่กทม.ต้องรับผิดชอบเป็นหลักอยู่แล้วในแง่ที่นำชีวิตพี่น้องประชาชนกลับคืนสู่สภาพปกติ
1: ส่วนทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะก็ปิดศูนย์พักพิงลาดกระบังส่งประชาชนกลับบ้านค่ะหลังจากเคียงข้างสู้ภัยน้ำท่วมตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายช่วยดูแลชีวิตปากท้องฟื้นฟูบ้านเรือนชุมชนคืนรอยยิ้มให้ประชาชนนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยถึงการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ลาดกระบังซึ่งเมื่อวานนี้เป็นวันสุดท้ายของการดูแลประชาชนณศูนย์พักพิงชั่วคราวลาดกระบังหลังสถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลายโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือทส.ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันแรกที่เกิดวิกฤตโดยเจ้าหน้าที่ทส.ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในทุกมิติตั้งแต่การจัดหาอาหารและน้ำดื่มให้เพียงพอการดูแลผู้พักพิงการอำนวยความสะดวกในการเดินทางตลอดจนการเร่งนำส่งผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาไปยังโรงพยาบาลเพื่อให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดและเมื่อสถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลายทส.ได้ปรับกำลังเข้าสู่ภารกิจฟื้นฟูพื้นที่ทันทีทั้งการทำความสะอาดบ้านเรือนถนนและพื้นที่สาธารณะเก็บกวาดขยะเศษวัสดุที่เสียหายจากอุทกภัยรวมถึงขนย้ายสิ่งของและจัดการสิ่งสกปรกตกค้างหลังน้ำลดเพื่อเร่งคืนสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัยให้แก่ชุมชนพร้อมเตรียมความพร้อมให้ประชาชนกลับเข้าพักอาศัยในบ้านเรือนของตัวเองได้โดยเร็วที่สุดสำหรับเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันที่4ของการทำความสะอาดและฟื้นฟูพื้นที่เจ้าหน้าที่ทส.จำนวน90นายประกอบด้วยเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช60นายและกรมป่าไม้30นายรวมกับนักศึกษาและศิษย์เก่าอุเทนถวายอีก100คนกระจายกำลังเข้าปฏิบัติงานในชุมชนเคหะร่มเกล้าโซน4เร่งเก็บกวาดและขนย้ายสิ่งของเศษวัสดุที่เสียหายจากน้ำท่วมตลอดจนขจัดสิ่งปฏิกูลและสิ่งสกปรกตกค้างเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของชุมชนให้กลับมาสะอาดเรียบร้อยขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ทส.ยังคงปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้พักพิงเป็นภารกิจสุดท้ายทั้งการจัดเตรียมอาหารดูแลความเป็นอยู่และช่วยขนย้ายสัมภาระและสิ่งของจำเป็นเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับบ้านก่อนปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวลาดกระบังอย่างเป็นทางการถือเป็นการสิ้นสุดภารกิจดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงหลังจากที่ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันประคับประคองประชาชนผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤตมาอย่างต่อเนื่องโดยภารกิจในครั้งนี้สะท้อนถึงพลังของทส.หนึ่งเดียวที่ทุกหน่วยงานพร้อมก้าวเข้าหาประชาชนในยามเดือดร้อนและไม่หยุดทำงานเพียงเพราะสถานการณ์น้ำเริ่มลดลงแต่ยังคงเดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่จนกว่าประชาชนจะสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติพร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกนายนักศึกษาศิษย์เก่าอุเทนถวายและทุกภาคส่วนที่ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานอย่างเต็มกำลัง
2: การเดินทางของคนไทยกำลังจะเปลี่ยนไปอย่างไรนะคะเมื่อรัฐบาลเดินหน้าเชื่อมระบบขนส่งทั้งล้อรางและเรือให้เป็นโครงข่ายเดียวกันติดตามได้ในคุยกับครม.อนุทินในสัปดาห์นี้ค่ะ
3: นี่ใช่ไหมฮะรถเมย์ EV ที่เตรียมจะมาให้บริการพี่น้องประชาชน
4: ไม่ว่าคุณจะจ่ายกี่ตังค์เท่าเทียมมัน
5: คิดว่าเราจะสามารถเชื่อมโยงการเดินทางแบบไร้รอยต่อในทุกเส้นทางได้อย่างสะดวกสบายได้ยังไงครับ
4: ผ่านระบบรางไปดรอปที่สิงคโปร์ได้เลย
5: รายจ่ายค่าเดินทางเนี่ยเป็นรายจ่ายก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งของคนกรุงเทพเลย
4: ตัวร่วมเกิดขึ้นแน่นอนไม่เกิน45บาทเป็นของขวัญปีใหม่มอบให้กับกรุงเทพและปริมณฑล
2: คุยกับครม.อนุทินสัปดาห์นี้นะคะจะพบกับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะกับภารกิจลดภาระค่าเดินทางของประชาชนด้วยระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้าการยกระดับรถโดยสารประจำทางสู่รถเมล์ไฟฟ้าที่ทุกคนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมตลอดจนการพัฒนาระบบรางและมอเตอร์เวย์เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์และเชื่อมไทยกับภูมิภาครับชมได้ทาง NBT2 HD นะคะททบ 5 HD และโทรทัศน์รัฐสภาวันเสาร์ค่ะวันนี้นะคะ ลา 9:05 น.และทาง MCOT HD ช่อง 30นะคะในวันอาทิตย์เวลา 9:30 น.ค่ะ
1: พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาสำรวจราคาวัตถุดิบในเทศกาลกินเจกันค่ะ

ก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: 7:20 นค่ะเข้าสู่เทศกาลกินเจกันแล้วนะคะมาสำรวจราคาวัตถุดิบในท้องตลาดกันหน่อยซึ่งกรมการค้าภายในนะคะไปลงพื้นที่ที่เยาวราชค่ะติดตามราคาวัตถุดิบเทศกาลกินเจพบว่าเห็ดหอมแปะกล้วยแล้วก็ผักหลายชนิดเริ่มปรับลดลงหลังจากราคาสูงขึ้นจากน้ำท่วมนะคะในขณะที่พ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ยังตรึงราคาเดิมหวังจะเป็นการช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนค่ะนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในลงพื้นที่ย่านเยาวราชติดตามสถานการณ์ซื้อขายและราคาสินค้าในช่วงเทศกาลกินเจพบว่าวัตถุดิบประกอบอาหารเจหลายรายการมีราคาลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนโดยเห็ดหอมธรรมชาติขนาดเล็กลดจากกิโลกรัมละ335 บาทเหลือ290 บาทขนาดใหญ่ลดจาก450 บาทเหลือ425 บาทส่วนดอกไม้จีลดลงจาก375 บาทเหลือ360 บาทแปะกล้วยลดจาก95 บาทเหลือประมาณ72 บาทต่อกิโลกรัมส่วนผักสดได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกโดยเฉพาะภาคกลางและภาคตะวันตกทำให้ผลผลิตเข้าสู่ตลาดลดลงและขนส่งยากขึ้นอย่างไรก็ตามราคาผักในตลาดค้าส่งหลายรายการเริ่มปรับลดลงเช่นกะหล่ำปลีสีเขียวจากกิโลกรัมละ12 บาทเหลือ9 บาทพริกบางชนิดจากกว่า30 บาทเหลือประมาณ25 บาทและผักแขนงจาก18 บาทเหลือ14 บาทขณะที่ต้นหอมยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดหลังจากราคาเคยสูงถึงกิโลกรัมละ150 บาทนายวัฒนศักดิ์ระบุว่ากระทรวงพาณิชย์เร่งประสานเกษตรกรและตลาดกลางกระจายผลผลิตเข้าสู่ตลาดพร้อมขอความร่วมมือห้างสรรพสินค้าและผู้ประกอบการจัดโปรโมชั่นลดราคาเพื่อเพิ่มปริมาณสินค้าและบรรเทาภาระค่าครองชีพ
1: หลักคุณภาพผักแล้วก็ปริมาณผักเพราะว่าถ้าฝนตกลงมาเนี่ยใบก็จะเป็นเชื้อรานะครับแล้วก็ใบก็อาจจะหักได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เลยพี่น้องเกษตรกรก็พยายามที่จะดูแลนะครับแล้วก็พยายามที่จะป้องกันนะครับในเรื่องของเชื้อรานะครับเพื่อให้มีปริมาณผักเพิ่มเข้ามาในตลาดอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งคณะเองก็ใช้ระยะเวลาพอสมควรนะครับก็อย่างไรก็ตามนะครับเชื่อว่าสถานการณ์ผักก็น่าจะทรงๆอยู่ตรงนี้นะครับก็จะไม่ขยับไปมากไปกว่านี้นะครับเพราะทางกรมวิจัยก็พยายามจะเสริมผักนะครับจากพื้นที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับหรือทางภาคใต้หรือทางภาคเหนือเข้ามาเติมเข้าไปในระบบให้มากขึ้นนะครับ
0: ขณะที่บรรยากาศการจับจ่ายที่เยาวราชประชาชนทยอยเลือกซื้อผักสดเห็ดเต้าหู้และเครื่องปรุงประกอบอาหารเจโดยพ่อค้าแม่ค้าระบุว่าแม้ต้นทุนวัตถุดิบบางรายการปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ส่วนใหญ่ยังคงราคาขายเท่าปีก่อนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในช่วงเทศกาลกินเจ
2: ขณะที่หลายพื้นที่เองก็จัดกิจกรรมเปิดงานเทศกาลกินเจนะคะแล้วก็ให้ผู้เข้าร่วมงานรับประทานอาหารเจฟรีตลอดทั้ง9 วันค่ะไปที่วัดโพธิสัตว์โตเจ้าแม่กวนอิมเบตงหรือวัดกวนอิมอำเภอเบตงจังหวัดยะลานะคะมีพิธีเปิดงานเทศกาลถือศีลกินเจระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคมโดยพี่น้องประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนพร้อมใจกันแต่งชุดขาวเข้าร่วมและทำพิธียกเสาโกเต้งซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นงานประเพณีเทศกาลถือศีลกินเจและได้ประกอบพิธีอัญเชิญเทพประธานในการถือศีลกินเจขึ้นเกี้ยวพิธีอัญเชิญถือศีลกินเจขึ้นเกี้ยวค่ะขออภัยค่ะพิธีอัญเชิญไฟแห่รอบเมืองและพิธีสักการะเทพเทวดาฟ้าดินสำหรับงานเทศกาลกินเจที่วัดโพธิสัตว์โตเจ้าแม่กวนอิมเบตงจะมีอาหารเจให้พี่น้องประชาชนและผู้ที่มาร่วมงานรับประทานฟรีตลอดทั้ง9วันและในยามค่ำคืนนะคะจะมีพิธีกรรมต่างๆอาทิพิธีสวดมนต์เสริมดวงชะตาพิธีเดินเวียนเทียนสะเดาะเคราะห์พิธีอาบน้ำมันเดือดและในวันที่15ตุลาคมจะมีพิธีอัญเชิญเจ้าออกแห่รอบเมืองก่อนที่ในช่วงค่ำจะมีพิธีลุยกระเบื้องลุยไฟซึ่งในพิธีแห่เจ้ารอบเมืองของวัดโพธิสัตว์โตเจ้าแม่กวนอิมเบตงก็จะมีเหล่าม้าทรงสิงโตมังกรจากประเทศมาเลเซียมาร่วมงานออกแห่ด้วยเป็นประจำทุกปีขณะที่บรรยากาศเทศกาลกินเจในเขตเทศบาลนครยะลาก็เริ่มคึกคักแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะคะโดยประชาชนทยอยเดินทางมาเลือกซื้ออาหารเจและล้างท้องเพื่อเตรียมความพร้อมร่างกายล่วงหน้าก่อนเข้าสู่ช่วงถือศีลกินผักอย่างเป็นทางการจากการสำรวจบรรดาแผงค้าและร้านอาหารเจในพื้นที่พบว่าร้านค้าต่างมีการบริหารจัดการราคาที่แตกต่างกันท่ามกลางภาวะวัตถุดิบและผักสดที่มีราคาสูงขึ้นร้านรวมอาหารเจชื่อดังที่มีเมนูหลากหลายทั้งต้มผัดแกงข้าวผัดและก๋วยเตี๋ยวมีลูกค้ามาอุดหนุนอย่างต่อเนื่องโดยทางร้านจำเป็นต้องปรับขึ้นราคา5 บาท นื่องจากต้นทุนผักสดที่สูงขึ้นส่งผลให้แกงถุงปรับจาก45บาทเป็น50บาทข้าวรัดแกง1อย่างราคา50บาทและ2อย่างราคา60บาทค่ะส่วนร้านพี่นีซึ่งถือว่าร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านยอดนิยมที่ยังคงตรึงราคาจำหน่ายเท่าเดิมแม้ต้นทุนวัตถุดิบและผักจะปรับตัวสูงขึ้นโดยขายข้าวรัดแกง1อย่างในราคา40บาท2อย่าง50บาทและกับข้าวถุงก็จะเริ่มต้นที่50บาทเพื่อช่วยเหลือผู้บริโภคในช่วงเทศกาลค่ะส่วนที่หน้าสมาคมพุทธมามกะสว่างประทีปธรรมสถานศรีราชาจังหวัดชลบุรีมีการจัดขบวนแห่อัญเชิญเทพเจ้ากิ๋วอ้วงฮุกโจ้โดยมีประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนได้ร่วมเดินขบวนจำนวนมากเพื่อไปอัญเชิญองค์เทพเจ้าซึ่งในการเดินทางไปอัญเชิญเทพเจ้าในครั้งนี้ก็เพื่อให้องค์เทพเจ้านั้นมาเป็นประธานในการถือศีลกินเจแก่ผู้ที่มีศรัทธามาร่วมถือศีลกินเจในครั้งนี้ซึ่งเทศกาลถือศีลกินเจในปีนี้โรงเจสว่างประทีปศรีราชาจะเปิดโรงทานให้แก่ผู้ถือศีลกินเจได้มาร่วมรับประทานอาหารเจฟรีค่ะ
0: นายกรัฐมนตรีพบเครือข่ายพันธมิตรการกุศลแห่งเอเชียย้ำถึงศักยภาพเศรษฐกิจไทยเดินหน้าปรับกฎระเบียบส่งเสริมการลงทุนควบคู่กับความร่วมมือทางด้านของมนุษยธรรมค่ะโดยนายเอ็ดมันโคประธานเครือข่ายพันธมิตรการกุศลแห่งเอเชียพร้อมคณะเข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีณตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการลงทุนการพัฒนาสังคมและความร่วมมือด้านมนุษยธรรมโดยประธานเครือข่ายพันธมิตรการกุศลแห่งเอเชียชื่นชมนโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการยกระดับธรรมาภิบาลควบคู่กับการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่โดยเฉพาะธุรกิจศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนควบคู่กับการขับเคลื่อนนโยบายให้สอดคล้องกับทิศทางเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลสู่พลังงานสะอาดพร้อมทั้งส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลและยกระดับมาตรฐานความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งเป็นหนึ่งในวาระสำคัญของรัฐบาลนอกจากนี้รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้พลัดถิ่นจากภัยสงครามและความรุนแรงซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของเครือข่ายพันธมิตรการกุศลแห่งเอเชียด้านประธานเครือข่ายพันธมิตรการกุศลแห่งเอเชียกล่าวชื่นชมนโยบายและการดำเนินงานของรัฐบาลไทยโดยเห็นว่ามีแนวทางที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเครือข่ายและเชื่อมั่นว่าทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพในการพัฒนาความร่วมมือในโครงการต่างๆที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนโดยเฉพาะการส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมทั้งนี้เครือข่ายพันธมิตรการกุศลแห่งเอเชียหรือ Philanthropy Asia Alliance หรือ PAA จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อปี2565โดยริเริ่มจากมูลนิธิเทมาเซกหรือ Temasek Trust มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนและส่งเสริมความร่วม

0: ระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนโครงการเพื่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
1: กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยนะคะจัดงานเปิดตัวตาสัญลักษณ์ทางการเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ140ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยญี่ปุ่นในปี2570ค่ะนายศิรศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายโอตากะมาซาโตะเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเป็นประธานร่วมงานเปิดตัวตราสัญลักษณ์ทางการเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ140ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยญี่ปุ่นและมีคณะทูตานุทูตและผู้บริหารองค์กรต่างๆร่วมงานกว่า100คนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเน้นย้ำถึงความพิเศษของความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นและหวังว่าการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ140ปีจะเป็นโอกาสเพิ่มพูนมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นและเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นกล่าวถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดในทุกระดับและกิจกรรมเฉลิมฉลองต่างๆที่จะจัดขึ้นตลอดปี2570การประกวดตราสัญลักษณ์ครั้งนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดประมาณ800แบบและเปิดให้ประชาชนชาวไทยและก็ญี่ปุ่นนะคะร่วมลงคะแนนกว่า 30,000 คนโดยผลงานที่ชนะเลิศเป็นการผสานอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศเข้าด้วยกันเพื่อสะท้อนแนวคิดมิตรภาพที่ยั่งยืนภายในงานยังมีการแสดงไหว้ครูมวยไทยจากค่ายมวยวีรศักดิ์เล็กไทยยิมและพิธีชิโกะโดยนักซูโม่อาชีพจากสมาคมซูโม่แห่งประเทศญี่ปุ่นเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่การจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองตลอดปี2570ค่ะ
0: ศูนย์โรคเลือดออกง่ายและหลอดเลือดอุดตันจัดกิจกรรมวันหลอดเลือดอุดตันโลก2026นะคะภายใต้แนวคิดฮอร์โมนกับความเสี่ยงที่มองไม่เห็นเนื่องในโอกาสวันหลอดเลือดอุดตันโลกโดยวันหลอดเลือดอุดตันโลกจะตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีค่ะโดยปีนี้คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีโดยศูนย์โรคเลือดออกง่ายและหลอดเลือดอุดตันจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันหลอดเลือดอุดตันโลกโดยในปีนี้มีการจัดเสวนาในหัวข้อใช้ฮอร์โมนอย่างมั่นใจเข้าใจความเสี่ยงลิ่มเลือดอุดตันผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ศิระกอไพศาลอาจารย์ประจำสาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีกล่าวว่าการใช้ฮอร์โมนจำเป็นต้องเลือกให้เหมาะสมโดยเฉพาะกลุ่มที่มีเอสโตรเจนเป็นส่วนประกอบอาทิยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวมและฮอร์โมนทดแทนมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงในการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำฮอร์โมนทดแทนไวทองการได้รับฮอร์โมนเอสโตรเจนในรูปแบบต่างๆเพิ่มความเสี่ยงภาวะลิ่มเลือดอุดตันโดยเฉพาะช่วง 1-2 ปีแรกของการเริ่มรักษาและฮอร์โมนเดี่ยวหรือยาฮอร์โมนที่มีแต่โปรเจสตินอย่างเดียวมักมีความเสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือดอุดตันต่ำกว่าแบบที่มีเอสโตรเจนรวมอยู่ส่วนกลุ่ม LGBTQ ที่มีการใช้ฮอร์โมนโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นแนะนำให้ปรึกษาแพทย์เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดหลอดเลือดอุดตันและภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ฮอร์โมนด้านศาสตราจารย์พันเทพอังชัยสุขสิริหน่วยโลหิตวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวว่าอาการที่สังเกตได้เบื้องต้นในการเกิดภาวะหลอดเลือดอุดตันประกอบด้วยขาบวมตึงปวดน่องหรือกดเจ็บข้างใดข้างหนึ่งหายใจลำบากเหนื่อยหอบเฉียบพลันและเจ็บหน้าอกหรือไอเป็นเลือดและมีเสมหะถ้ามีภาวะดังกล่าวควรพบแพทย์ทันทีค่ะ
1: ช่วงนี้ไปติดตามข่าวภาคภาษาอังกฤษกับ NBT World Brief ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ Good morning It's time now for the morning edition of NBT World Brief on NBT and NBT World You're here with me ชนิตา ศรีดาเกต ครีธรThailand and Timor-Leste have agreed to expand cooperation in trade, investment, security and tourism, while Thailand also pledges support for Timor-Leste's growing role in ASEAN. Yesterday, Prime Minister Anutin Chanwirakul welcomed Timor-Leste Prime Minister Guy Rela Sanana Gusmao on an official visit to Thailand.Thailand reaffirmed its support for Timor-Leste following its full membership in ASEAN last year. Both countries agreed to advance cooperation in five areas: diplomacy, security, economic development and connectivity, human development, and regional cooperation. The two sides will establish a bilateral consultation mechanism, with the first meeting expected to take place in Timor-Leste soon. They will also prepare to mark the 25th anniversary of diplomatic relations in 2027. On security, both countries will strengthen military ties and cooperation against transnational cyber and crime threats. Economic cooperation will focus on food security, rice trade, processed agricultural exports, and Thai investment in infrastructure, energy, and tourism. They will also work toward an air services agreement to support direct flights between Bangkok to Delhi. A three-year cooperation program will focus on human resources and public health. The country will also continue supporting child and youth development projects in six schools in Timor-Leste. In addition, it pledges to help Timor-Leste prepare for a future ASEAN chairmanship and promote regional stability and lasting peace. The two prime ministers witnessed the exchange of a memorandum of understanding establishing the bilateral consultation mechanism. The Commerce Ministry has teamed up with businesses to offer discounts of up to 50% for vegetarian products, aiming to ease living costs by over 8 million baht. Deputy Prime Minister and Commerce Minister Supachi Suthampan launched the Thais Help Thais Merit Making and Value for the Vegetarian Festival 2026 campaign at Yingzhereun Market, running from the 10th to the 11th of October. A total of 45 businesses, including fresh markets, retailers, convenience stores, coffee shops, and future food producers, are offering discounts on over 1,600 products. The campaign covers vegetarian ingredients, affordable ready-to-eat meals, and plant-based alternatives. It also connects vegetable producers directly with markets to offer consumers more affordable choices. Flooding has affected some agricultural production areas, pushing up prices of certain vegetables. However, the Department of Internal Trade, or DIT, has stepped up efforts to support vegetables and eggs to markets. Chinese water spinach, which reached 100 baht per kilogram during the floods, has now fallen to 56 baht. The department says that key vegetable ingredients, vegetarian ingredients, including rice vermicelli, texture vegetable protein, and shiitake mushrooms, have maintained stable prices despite rising costs. The nine-day campaign is expected to save consumers more than 800 million baht. Participating retailers include Macro, Lotuses, Big C, The Mall, Tops, Go Wholesale, and 7-Eleven, along with coffee shops and petrol stations and online platform. The Digital Economy and Society Ministry has launched the second phase of THAI Passport, offering 500,000 access slots for Gemini Enterprise to help people apply AI in real-world work. Pachara Anandasin, Permanent Secretary for Digital Economy and Society Ministry, says the second phase of THAI Passport, known as AI Pass 2.0, will offer 500,000 access slots for Gemini Enterprise to help consumers apply AI more effectively in their work. The program has three levels. Beginners can access various leading AI models, including the latest versions, through the AI Pass app. Intermediate users who accumulate 1,000 points can qualify for Gemini X Enterprise, which supports work with documents, emails, and calendars. Registration is open until November 2nd, with access starting November 9th. The highest level for developers is scheduled to launch in January 2027, enabling users to develop solutions with global partners. In his first month, THEI Passport attracted more than 1.57 million registered users who submitted over 17.5 million AI prompts for tasks ranging from programming and data analysis to content creation. The results show that

0: หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 นถึง 17:25 นทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT สื่อสติ
1: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBTเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT 2 HD

0: กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศนะคะไปเริ่มที่สภาพอากาศเลวร้ายในอิตาลีค่ะโดยมีพายุฝนฟ้าคะนองและทอร์นาโดเกิดขึ้นค่ะสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งตะวันตกของอิตาลีรวมทั้งเกาะซิซิลีทางใต้แปรปรวนหนักตลอดช่วง2วันที่ผ่านมานี้หน่วยล่าสุดได้เกิดพายุทอร์นาโดลูกใหญ่ขึ้นระหว่างเมืองมาซาล่าและเปรโตซิโนในแคว้นทราปานีก่อความเสียหายเป็นบริเวณกว้างโดยมีอาคารบ้านเรือนคลังสินค้าทางการเกษตรพังยับเยินต้นไม้อายุเก่าแก่นับร้อยปีหักโค่นอีกทั้งเศษซากวัตถุต่างๆปลิวกระจัดกระจายปิดกั้นเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมระหว่าง2เมืองดังกล่าวพายุลูกนี้ก่อตัวขึ้นถัดจากพายุหมุนกลางน้ำที่เกิดขึ้นพร้อมกัน2ลูกที่บริเวณใกล้ท่าเรือเมืองมาซาล่าโดยพายุเคลื่อนจากกลางน้ำเข้าสู่ฝั่งกลายเป็นทอร์นาโดที่สร้างความเสียหายแก่โรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งได้ทำให้เด็กนักเรียนได้รับบาดเจ็บไปด้วยหลายคนนอกจากนี้พายุยังได้พัดรถยนต์คันหนึ่งปลิวตกเหวส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บสาหัส2คนนับเป็นพายุทอร์นาโดที่พบได้ยากในแถบยุโรปและเมดิเตอร์เรเนียนทำให้ทางการท้องถิ่นต้องประกาศเตือนภัยสภาพอากาศในระดับเกือบสูงสุดส่วนที่กรุงโรมก็มีฝนฟ้าคะนองตลอดคืนที่ผ่านมาโดยปรากฏการฟ้าผ่าฟ้าแลบได้ทำให้น่านฟ้าของเมืองหลวงแห่งนี้สว่างวาบเป็นระยะ
1: องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกซึ่งเป็นหน่วยงานของสหประชาชาติเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนีโญกำลังทวีความรุนแรงขึ้นซึ่งมีแนวโน้มที่จะทำให้อุณหภูมิในพื้นที่ส่วนใหญ่ของโลกสูงกว่าค่าเฉลี่ยและเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตกของฝนซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งและน้ำท่วมในภูมิภาคต่างๆกระทบต่อเศรษฐกิจระบบนิเวศและชุมชนทั่วโลกนอกจากนี้ทางองค์การยังคาดการว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในบริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นศูนย์กลางของการเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญจะสูงกว่าระดับปกติถึง 3.7 องศาเซลเซียสในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมนี้ถือเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการซึ่งชี้ว่าอาจเป็นปรากฏการณ์เอลนีโญที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี2493หรือในรอบ76ปีอีกทั้งยังเชื่อมั่นว่าความรุนแรงของเอลนีโญจะยาวต่อเนื่องจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าทั้งนี้เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานักวิจัยของห้องปฏิบัติการผลกระทบสภาพภูมิอากาศมหาวิทยาลัยชิคาโกคาดการว่าซูเปอร์เอลนีโญจะส่งผลให้มีจำนวนผู้เสียชีวิตส่วนเกินมากถึง 451,000 คนทั่วโลกในช่วงตั้งแต่เดือนมิถุนายน2569ถึงเดือนกุมภาพันธ์2570
0: ไปดูภาพปฏิบัติการพิเศษของเจ้าหน้าที่เม็กซิโกในการบุกทลายแหล่งผลิตยาเสพติดบนเทือกเขาในรัฐซินาโลอาซึ่งเป็นฐานที่มั่นคงของแก๊งอาชญากรรมซินาโลอาคาเทลโดยเจ้าหน้าที่สามารถยึดเม็ดแอมเฟตามีนหรือยาไอซ์ได้จำนวนมหาศาลถึง 16.8 ตันนับเป็นหนึ่งในภารกิจกวาดล้างแหล่งผลิตยาเสพติดแหล่งใหญ่ที่สุดอีกแหล่งหนึ่งและมีขึ้นภายใต้การสั่งการของรัฐบาลประธานาธิบดีคลอเดียเชนบามที่ขึ้นบริหารเม็กซิโกมาได้2ปีแหล่งผลิตยาเสพติดแห่งนี้มีพื้นที่กว้างขวางราว 5,700 ตารางเมตรมีกำลังการผลิตยาไอซ์สูงสุดเป็นอันดับ2เท่าที่เคยบุกทลายได้ในรัฐบาลเม็กซิโกชุดนี้คาดว่าแหล่งผลิตนี้น่าจะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสำหรับแก๊งดังกล่าวราว347ล้านดอลลาร์สหรัฐทางนี้แก๊งซินาโลอาคาเทลก่อตั้งโดยเอลชาโปซึ่งเป็นหนึ่งใน6แก๊งที่สหรัฐขึ้นบัญชีดำเป็นองค์กรก่อการร้ายต่างชาติฐานอยู่เบื้องหลังการลักลอบขนยาเสพติดเข้าสหรัฐส่วนการยกระดับมาตรการกวาดล้างยาเสพติดอย่างเข้มข้นของรัฐบาลเม็กซิโกก็เกิดขึ้นท่ามกลางแรงกดดันจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐที่ขู่จะตั้งกำแพงภาษีสินค้าต่อเม็กซิโกหากไม่จัดการปัญหายาเสพติดค่ะ
1: ช่วงนี้ได้เวลาไปติดตามข่าวกีฬากับคุณคชพลแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีทั้งสองท่านนะครับวันนี้มีผลงานของน้องเมย์รัชนกอินทนนท์นะครับไปทำผลงานการแข่งขันแบดมินตันที่ฟินแลนด์ได้อย่างยอดเยี่ยมครับ
1: ใช่ค่ะ
3: มันครับสวัสดีครับได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วนะครับไปดูผลงานน้องเมย์รัชนกอินทนนท์นะครับผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศแบดมินตันอาร์กติกโอเพ่นที่ประเทศฟินแลนด์ครับการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500ครับรายการอาร์กติกโอเพ่นรายการนี้ชิงเงินรางวัลรวมประมาณ 16,800,000 บาทนะครับที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์ในรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวนะครับเมรัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ1ของรายการเป็นมือ5ของโลกครับพบกับปุซาลาวีสินทุนะครับมือวางอันดับ6ของรายการมืออันดับ10ของโลกจากอินเดียเกมแรกเมรัชนกออกสตาร์ทดีครับอาศัยเกมหน้าเน็ตที่แม่นยำเอาชนะไป21-11ต่อมาในเกมที่2พีวีสินธุครับ ปิดเกมบุกดุดันนะครับกลับมาชนะได้บ้างครับ21-19เสมอกัน1-1เกมโดยในเกมตัดสินเกมที่3ครับเมย์รัชนกกลับมาอยู่ในฟอร์มที่เฉียบขาดอีกครั้งครับปิดแมตช์เอาชนะไปวุดวิด21-18เมย์รัชนกครับเอาชนะไป2-1เกมเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับลีเน่คริสโตเฟอร์เซนนะครับมือวางอันดับ7ของรายการมือ13ของโลกจากเดนมาร์กที่เอาชนะทางด้านของหมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ9ของโลกมาก่อนหน้านี้ครับ2-1เกมไปดูในประเภทชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศครับวิวกุลวุฒิวิทิสารมือ1ของโลกเจอกับยูชิทานากะมือ18ของโลกจากญี่ปุ่นเกมแรกนี่วิวกุลวุฒิฟอร์มการเล่นดุดันเฉียบขาดนะครับเอาชนะไปก่อน21-14แต่ว่าในเกมที่2ธนากะแก้เกมมาดีครับและก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมปิดเกมชนะไปได้บ้างครับ21-13เสมอกัน1-1เกมต้องเล่นในเกมตัดสินนะครับซึ่งธนากะก็ยังคงทำได้อย่างดีนะครับแก้เกมมาได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไปได้ครับ21-16สุดท้ายวิวกรูดแพ้ไป1-2เกมครับยุติเส้นทางไว้ที่รอบ8คนสุดท้ายครับไปดูฟุตบอลกันบ้างครับราชบุรี FC เหลือ10คนครับเปิดบ้านเอาชนะสุโขทัย FC ไป6-0คว้า3แต้มในศึกฟุตบอลไทยลีก1ครับฟุตบอลไทยลีกครับ BYD C Leipzig ลีก1ครับนัดที่4ราชันมังกรราชบุรี FC ครับมาในเสื้อสีส้มรับการมาเยือนของค้างคาวไฟสุโขทัย FC เริ่มเกมในครึ่งแรกเจ้าถิ่นออกนำอย่างรวดเร็วเลยนะครับตั้งแต่นาทีที่13จากผลงานของเอกนิษฐ์ปัญญาครับแปรโล่งๆราชบุรี FC ขึ้นนำก่อน1-0นาทีที่27ครับเจ้าบ้านต้องเหลือผู้เล่น10คนอดิศรพรมรักครับไปพุ่งเสียบข้อเท้าผู้เล่นสุโขทัยและผู้ตัดสินมาดู VR จังหวะนี้ครับเล่นอันตรายนะครับควักใบแดงไล่ออกจากสนามทันทีครับแต่อย่างไรก็ตามนาทีที่35เอกฤทธิ์ปัญญาคนเดิมครับมาบวกประตูที่2ของตัวเองในเกมนี้ให้ราชบุรี FC เสียเปรียบตัวผู้เล่นนะครับแต่ว่าผลงานกับยอดเยี่ยมครับนำเป็น2-0เข้าสู่ครึ่งหลังนาทีที่56เจ้าบ้านได้ประตูเพิ่มเป็น3-0จากการโหม่งของเทเล็กแอคกูนครับและจากนั้นนาทีที่68ยิ่งเล่นยิ่งดีครับโรเบิร์ตซูสครับเบิกสกอร์แรกของตัวเอง

ลงเล่น4นัดมี7คะแนนเท่ากับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็ระยอง FC แชมป์เก่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับจะเจอกับระยอง FC แล้วก็19นาฬิกาอุทัยธานี FC จะเจอกับราศีสไลด์ยูไนเต็ดครับไปตอนที่ฟุตบอลคนตาบอดไทยนะครับตั้งเป้าเข้ารอบชิงชนะเลิศมหกรรมกีฬาคนพิการเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นครับเป็นความเคลื่อนไหวของทีมฟุตบอลคนตาบอดของทีมชาติไทยนะครับซึ่งประกาศความพร้อมก่อนลุยศึกเอเชียนพาราเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งก็ตั้งเป้าครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศหลังจากการแข่งขันครั้งก่อนที่หางโจวประเทศจีนครับคว้าเหรียญทองแดงจากการเอาชนะญี่ปุ่นในการดวลจุดโทษมาได้ครับสำหรับการแข่งขันครั้งนี้ไทยส่งนักกีฬา10คนนะครับนำทีมมาโดยวิวกิตติกรบัวดีครับและก็เต๋าธนกรธนันวรคุณนะครับพร้อมด้วยนักกีฬารุ่นใหม่ครับอย่างปองสมชายมากองครับแล้วก็อาร์มสตายุวันนิดครับที่เข้ามาเสริมศักยภาพในเกมรุกด้านเจอแมนอัลเบโตมาร์เกสครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชาวอาร์เจนตินายอมรับว่าการแข่งขันครั้งนี้มีความท้าทายนะครับเนื่องจากทุกทีมเตรียมตัวมาอย่างดีโดยไทยจะเน้นเกมรับที่เหนียวแน่นครับควบคู่กับเกมรุกที่เฉียบคมและก็รักษาสมาธิตลอดการแข่งขันตั้งเป้าเก็บแต้มจากอิหร่านเจ้าของเหรียญเงินครั้งที่แล้วครับในเกมเปิดสนามวันที่16ตุลาคมนี้สำหรับการแข่งขันฟุตบอลคนตาบอดชายในเอเชียนเกมครั้งนี้มี6ชาติร่วมชิงชัยนะครับมีไทยเจ้าภาพญี่ปุ่นจีนอิหร่านอินเดียและก็เกาหลีใต้ครับจัดแข่งขันระหว่างวันที่16ถึง23ตุลาคม2569ที่สนามเทลาสโปซูรามานะครับในเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นครับจังหวัดขอนแก่นร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับเอ่ยกัญญรัตน์คำวงครับนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดแชมป์เอเชียครับที่บริเวณถนนทางเข้าบ้านคำบงตำบลสะอาดอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นครับคณะครูนักเรียนผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็ชาวบ้านต่างพากันส่งเสียงเชียร์โบกธงชาติไทยนะครับปรบมือต้อนรับเอ่ยครับกัญญรัตน์คำวงนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยตำแหน่งลิเบโร่นะครับที่เดินทางกลับมาเยี่ยมบ้านเกิดหลังชนะการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026และได้โควต้าเข้าร่วมโอลิมปิกเกม2028รวมทั้งได้เหรียญทองแดงกีฬาเอเชียนเกม2026มาด้วยครับจากนั้นเอ่ยกัญญรัตน์เองก็ขึ้นรถยนต์เปิดประทุนครับเดินทางไปยังเทศบาลตำบลสะอาดโดยตลอดสองข้างทางก็มีชาวบ้านนำดอกไม้มามอบให้นะครับแล้วก็ขอถ่ายรูปกับนักวอลเลย์บอลฮีโร่คนเก่งของขอนแก่นครับเมื่อขบวนแห่ไปถึงเทศบาลตำบลสะอาดก็มีพนักงานและก็เจ้าหน้าที่นะครับรวมทั้งชาวบ้านยืนรอต้อนรับโดยนายสุภชัยดอนกระสินครับนายกเทศมนตรีตำบลสะอาดอำเภอน้ำพองร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ก็จัดกิจกรรมต้อนรับและก็แสดงความยินดีกับนักตบลูกยางสาวไทยครับพร้อมกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีจากนายกรชวานวิทย์ชัยพีรวัฒน์นะครับนายอำเภอน้ำพองพร้อมมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณครับรวมถึงมอบของที่ระลึกก่อนประกอบพิธีบายสีสู่ขวัญตามประเพณีอีสานเพื่อความเป็นสิริมงคลและก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับนักกีฬาครับมีคุณพ่อคุณแม่และก็คุณยายมาร่วมผูกแขนรับขวัญท่ามกลางบรรยากาศแห่งความภาคภูมิใจของครอบครัวนะครับและก็ชาวบ้านที่มาร่วมงานในครั้งนี้ครับขณะที่2สโมสรวอลเลย์บอลลีกสูงสุดของญี่ปุ่นนะครับพร้อมสร้างประวัติศาสตร์ลงเล่นนัดเปิดฤดูกาลครั้งแรกนอกแผ่นดินญี่ปุ่นครับในศึกวอลเลย์บอลนัดประวัติศาสตร์ครั้งแรกในประเทศไทยกับแมตช์เปิดฤดูกาลแข่งขันวอลเลย์บอลลีกสูงสุดนอกประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกครับรายการ SV League Thailand Game 2026-2027 by Hidemitsu ระหว่างแชมป์เก่าซากะ Hidemitsu Spring นะครับเจ้าบ้านกับอาริซาไอจีครับจัดแข่งขันที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากจำนวน2แมตช์ในวันที่10และ11ตุลาคมนี้เวลา 16:05 นครับล่าสุดมีการแถลงข่าวความพร้อมก่อนเกมอย่างเป็นทางการนะครับโดยซากะฮิเดมิสุสปริงส่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนครับก็คือคุมิทานากะนะครับแล้วก็เอริกะซากะเอครับขณะที่อาริซาไอจีมีหัวหน้าผู้ฝึกสอนอย่างซากายชิงโงะนะครับแล้วก็อายาโนะซาโตะครับมาร่วมงานคุมินากาดะนะครับเฮดโค้ช
ของซากะฮิเดมิตสุสปริงครับแชมป์เก่า9สมัยครับยอมรับ

0: ว่าการเล่นนัดของฤดูกาลในต่างแดนไม่ง่ายแน่นอนครับแต่ว่าปีนี้ก็จะได้ทางด้านของเตยหัตถยาบำรุงสุขนะครับบอลเร็วทีมชาติไทยหายเจ็บกลับมาร่วมทีมอีกครั้งก็จะช่วยยกระดับเกมรุกของทีมได้แน่นอนส่วนทางด้านของสกายชิงโงะครับโค้ชของอาริซาไอจิยอมรับว่าผู้เล่นและศักยภาพของทีมยังเป็นรองแชมป์เก่านะครับแต่การที่ได้ทางด้านของซาร่าครับนุสราต้อมคำอดีตเซ็นเตอร์ทีมชาติไทยจะทำหน้าที่ทั้งผู้เล่นแล้วก็ผู้ช่วยโค้ชเป็นปีที่2ก็ส่งผลต่อจิตใจของผู้เล่นและก็เชื่อว่าจะสู้กับสกาฮิเดมิสึสปริงได้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับศึกวอลเลย์บอล SV League ฤดูกาล 2026-2027 จะแข่งขันในรูปแบบใหม่ครับแบ่งทีมเป็น2คอนเฟอเรนซ์ก็มีในส่วนของตะวันออกและก็ตะวันตกฝั่งละ7ทีมนำอันดับ1ถึง3ของแต่ละคอนเฟอเรนซ์แล้วก็อีก2ทีมที่ผลงานดีที่สุดรวม8ทีมครับไปเล่นเพลย์ออฟจนถึงรอบชิงชนะเลิศที่เมืองโยโกฮาม่านะครับระหว่างวันที่17ถึง19เมษายน2027ครับไปดูฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีครับดอร์ทมุนด์จ่าฝูงพลาดเก็บ3คะแนนนะครับหลังถูกเบรเมนตีเสมอ2-2ในช่วงทดเจ็บฟุตบอลบุนเดสลีกาครับฟุตบอลลีกสูงสุดของเยอรมนีครับกลับมาแข่งขันนัดที่5หลังจากเบรกทีมชาติไปนะครับทีมนำจ่าฝูงบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ครับทีมเดียวที่คว้าชัยในลีกมา4นัดติดต่อกันเปิดบ้านต้อนรับเวเดอร์เบรเมนนะครับทีมอันดับ8และเกมนี้มาสนุกในครึ่งหลังครับช่วงท้ายเกมนาทีที่80ดอร์ทมุนด์ได้ประตูนำก่อนนะครับ1-0เซอูกิลาซี่ครับเปิดบอลมาเข้าทางดาเนียลสเวนสันครับยิงเข้าไปแต่จากนั้นอีก5นาทีต่อมาดอร์ทมุนด์นำห่างเป็น2-0ครับจากลูกเตะมุมนิโก้ชรอตครับมงเข้าไปนะครับนาทีที่88ทีมเยือนเบรเมนไล่มาเป็น1-2จากจังหวะนี้ครับเป็นจังหวะยิงไกลของลูโดวิทไลส์ครับบอลพุ่งชนเสาไกลเข้าไปครับไล่มาแล้วนาทีที่90+2มาโก้กลืนครับก็เปิดฟรีคิกมาที่นิคลาสฟูครุกนะครับมงเข้าไปให้เบรเมนตีเสมอเป็น2-2หยุดสถิติชนะรวดของดอร์ทมุนด์ไว้ที่4นัดติดต่อกันแต่ดอร์ทมุนด์ยังเป็นจ่าฝูงนะครับมี13คะแนนส่วนเบรเมนขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่4ครับเก็บเพิ่มเป็น8คะแนนครับส่วนผลฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีขออภัยนะครับลาลิก้าสเปนนะครับ1คู่เมื่อคืนที่ผ่านมามาลาก้าเสมอกับเอสปันยอล1-1ลีกเอิงฝรั่งเศสล้องเอาชนะโอลิมปิกลียง2-1แล้วก็ฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเมื่อวานนี้แข่งขัน1คู่เวสต์แฮมครับเสมอกับควีนส์พาร์คเรนเจอร์1-1ครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของข่าวกีฬาในช่วงเช้าวันนี้ครับ
1: ขอบคุณค่ะเราส่งท้ายข่าวภาคเช้าวันนี้กันด้วยภาพบรรยากาศในเมืองปาลังการยาเมืองเอกของจังหวัดกะลิมันตันกลางของอินโดนีเซียนะคะที่เวลานี้ยังคงมีหมอกควันจากไฟป่าแผ่ปกคลุมน่านฟ้าของเมืองนะคะจนขมุกขมัวกลายเป็นพื้นที่ที่มีอากาศเลวร้ายมากที่สุดแห่งในอาเซียนค่ะ
2: ค่ะหมดเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะเราทั้ง3คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: นี่ใช่ไหมฮะรถเมย์ EV ที่เตรียมจะมาให้บริการพี่น้องประชาชน
1: ไม่ว่าคุณจะจ่ายกี่ตังค์เท่าเทียมมัน
2: คิดว่าเราจะสามารถเชื่อมโยงการเดินทางแบบไร้รอยต่อในทุกเส้นทางได้อย่างสะดวกสบายได้ยังไงครับ
1: ผ่านระบบรางไปดอกที่สิงคโปร์ได้เลย
2: รายจ่ายค่าเดินทางเนี่ยเป็นรายจ่ายก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งของคนกรุงเทพเลย
1: ตัวร่วมเกิดขึ้นแน่นอนไม่เกิน45บาทเป็นของขวัญปีใหม่มอบให้กับกรุงเทพและปริมณฑล
3: เรื่องราวของแมกกาโลดอนมันอยู่ในหนัง
4: ครับ
3: มันเป็นมีหนังที่ชื่อ The Meg
4: ถ้าผมไม่รู้จัก
3: เออ
4: ถ้ามารู้จักพร้อมกันให้คุณบอกเล่าให้ฟังเลย
3: ครับใช่มันเป็นปลาฉลามฉลามยักษ์ไงปลาเหี้ยพันสมัยไดโนเสาร์อะไรเงี้ยแล้วเป็นปลาฉลามยักษ์คือหลังอาจจะหลังไดโนเสาร์หน่อยนึง

0: โอ้จะแบบ 200,000 เงี้ยตอนนี้ 500,000 เลย
1: สร้างแรงบันดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น. ทาง NB

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: วัฒนธรรมท้องถิ่นเมืองระนองมีความโดดเด่นด้านความเป็นพหุวัฒนธรรมที่ผสมผสานวิถีชีวิตไทยจีนมลายูและเมียนมาเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนเกิดเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมประเพณีสถาปัตยกรรมระนองเมืองท่องเที่ยวเล็กๆที่มากไปด้วยเสน่ห์ของท้องถิ่นคุณค่าทางประวัติศาสตร์เกิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
1: หัตถศิลป์ดินโบราณเมืองระนองผงโสพินพัฒนาทั่วท้องถิ่นสถาพรถึงระนองจะเป็นจังหวัดเล็กๆหนูก็อยากให้ทุกคนมาเที่ยวจังหวัดระนองนะคะ

ดีค่ะรายการคิดดีวันนี้ค่ะเราอยู่กันที่จังหวัดระนองค่ะซึ่งถ้าพูดถึงจังหวัดระนองน้องๆก็คงจะนึกถึงภูเขาหญ้าหรือว่าน้ำแร่ร้อนใช่ไหมคะแต่ระนองค่ะเขามีดีกว่าที่เราคิดเพราะว่าเขามีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างยาวนานมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสืบทอดอัตลักษณ์มาจนถึงปัจจุบันค่ะและแน่นอนว่าในรายการคิดดีก็ต้องมีเยาวชนคนเก่งที่จะพาน้องๆไปสนุกกับเรื่องราวของเมืองระนองจะเป็นยังไงไปติดตามพร้อมกันในรายการวันนี้เลยค่ะ

0: เจอแล้วค่ะคุณผู้ชมมัคคุเทศก์น้อยของเราน้องปิ่นปั้นนั่นเองสวัสดีค่ะวันนี้มัคคุเทศก์น้อยของเรามาในชุดสีแดงสวยงามมากชุดนี้เป็นชุดอะไรคะเนี่ย
1: เป็นชุดบ้าบ่าครับเป็นชุดประจำท้องถิ่นของเราค่ะ
0: สวยงามมากค่ะเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคุยกันดีกว่านะคะ
1: โอเคค่ะ

0: ดินโบราณค่
1: ก
0: ะ
1: ลุ่มหัตถศิลป์ดินโบราณแล้วก็นี่เป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์ค่ะที่เราจะนำน้องๆไปชมในวันนี้อย่างที่เห็นในหุ่นอันนี้ก็คือเป็นชุดบ่าบ่ายย่าเหมือนที่น้องพินตันใส่เล
0: ใช
1: ย
0: ่ค่ะแต่ว่
1: ใ
0: า
1: ช
0: จ
1: ่
0: ะ
1: ไหม
0: เป็นแบบคุยยาวค่ะ
1: เป็นคุยยาว
0: จะนิยมใส่ในงานแต่งงานค่ะ
1: แต่ก่อนจะไปถึงการชมผลิตภัณฑ์ค่ะก่อนอื่นอยากให้เล่าก่อนว่าความเป็นมาว่าที่เราได้ไปเป็นมัคคุเทศก์น้อยเนี่ยค่ะมันมีความเป็นมายังไง
0: หนูอยู่กับแม่กับพี่จุ๊บค่ะแล้วก็แม่กับพี่จุ๊บก็ทํางานพวกหัตถศิลป์ดิ้นโบราณค่ะพอหนูโตมาหนูก็ซึมซับไปเรื่อยๆพอหนูโตขึ้นมาหนูก็เลยหนูเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่อยากให้ทุกคนเห็นคุณค่าในภูมิปัญญาและกลุ่มและงานค่ะหนูก็เลยอยากเป็นมัคคุเทศก์น้อยให้ทุกคนได้รู้ค่ะ
1: ก็คืออยากเป็นมัคคุเทศก์น้อยเพื่อที่จะส่งต่อเรื่องราวที่เราได้ซึมซับมาใช่ไหมคะแล้วแรงบันดาลใจที่ทําให้เราชอบหรือว่ารักที่จะอนุรักษ์ภูมิปัญญาตรงนี้ค่ะทั้งที่เราไปเรียนอย่างอื่นก็ได้แต่เราเลือกที่จะศึกษาสนใจเรื่องนี้แรงบันดาลใจมาจากอะไรคะ
0: แรงบันดาลใจมาจากอยากให้ทุกคนเห็นคุณค่าคนที่รู้จักเพื่อนพี่น้องอยากให้ได้เห็นคุณค่าของงานหัตถศิลป์ดิ้นโบราณชุดบ้าบ่ายะยาค่ะหนูก็เลยลองพูดแล้วก็หนูก็เลยมาเป็นมัคคุเทศก์น้อยค่ะ
1: ก็คือเกิดการเรียนรู้ฝึกฝนแล้วก็ส่งต่อมาเรื่อยๆแล้วก็มีครั้งหนึ่งทราบมาว่าน้องเคยเป็นมัคคุเทศก์น้อยต้อนรับนายกด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนนั้นเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อย
0: ตอนนั้นนั้นตื่นเต้นมากแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่งานกลุ่มงานหัตถศิลป์ดิ้นโบราณของเราได้ให้นายกเศรษฐาเห็นค่ะ
1: ในสมัยนายกเศรษฐาใช
0: ใช
1: ่ไห
0: ่
1: มค
0: ค
1: ะ
0: ่ะ
1: ทำไมเราถึงได้เป็นตัวแทนนะคะวันนั้น
0: เพราะว่าเหมือนทางจังหวัดเขาให้กลุ่มหัตถศิลป์ดิ้นโบราณนะคะไป
1: เป็นตัวแทน
0: ใช่ค่ะไปเป็นตัวแทน
1: หนู
0: จัก ง
1: ็
0: หว
1: เล
0: ัด
1: ยหนูก็เลยได้ไปด้วยใช่
0: ใช
1: ไหม
0: ่ค่
1: ค
0: ะ
1: ะทีนี้นอกจากการเป็นมัคคุเทศก์แล้วเนี่ยค่ะกิจกรรมอื่นๆที่เราสนใจเนี่ยมีกิจกรรมอื่นๆอะไรบ้างคะ
0: ก็เป็นการออกบูธค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็พอเวลามีงานทำเหมือนงานที่ผ่านมาก็จะเป็นงานล็อกเก็ตค่ะ
1: ค่ะ
0: เป็นงานล็อกเก็ตของท่านคอสุเตียงแล้วก็พระพันปีหลวงค่ะก็วันนั้นก็เป็นวันหยุดพอดีค่ะหนูมาหนูก็ช่วยสอนช่วยพันดิ้นค่ะ
1: ก็คือนอกจากเป็นมัคคุเทศก์แล้วก็ยังก็
0: เป็
1: ค
0: น
1: ือ
0: คน
1: ช่
0: ช
1: วย
0: ่วย
1: ง
0: ส
1: าน
0: อ
1: ท
0: น
1: ี่ร้านแล้วก็สามารถสอนได้ด้วยเหรอคะ
0: สอนได้เลยค่ะช
1: ท
0: ่วย
1: ำเ
0: ท
1: อ
0: ี
1: ง
0: ละ
1: ด
0: นิ
1: ้ว
0: ด
1: ย
0: ทีละหน่อยได
1: อ
0: ้
1: แล้วก็มีเรื่องของการประกวดด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช
1: เล่า
0: ่
1: ให้ฟ
0: ค
1: ัง
0: ่ะ
1: นิดนึงค่ะ
0: ตอนนั้นตอนเด็กๆมากเลยแม่ก็ทำงานประกวดแล้วหนูก็เห็นว่ามีรองเท้าส้นสูงตอนนั้นหนูก็หยิบรองเท้าส้นสูงมาแล้วก็มาเดินเดินเดินยังมีคลิปอยู่ค่ะแล้วก็หนูก็แบบชอบตอนนั้นคือชอบมากแบบชอบการประกวดมากก็พอโตมาพอแม่เห็นแม่กับพี่จุ๊บเห็นว่าเนี่ยมันมีการประกวดหนูน้อยน้ำแร่มีการประกวดหนูน้อยนพมาศเนี่ยแม่ก็เลยเห็นว่าตอนเด็กๆเนี่ยหนูชอบมากแม่ก็เลยให้หนูลองไปประกวดค่ะตอนนั้นก็ไม่ตั้งใจมากก็คือตอนนั้นเหมือนเป็นตอนที่เดินคู่กันนะคะหนูก็เดินเดินเดินแล้วก็เหมือนตอนนั้นหนูหมุนแล้วหนูก็หมุนแล้วก็ตอนที่หมุนหนูหันจิตกรรมการก่อนนะคะพี่ก็ถ่ายคลิปเอาไว้ค่ะแล้วอยู่ๆตอนนั้นมันก็เป็นคลิปไวรัลมากตอนนั้นโอ้จากการกระทำครั้งนั้นแล้วก็ไปออกไทยรัฐครับดี
1: ก็
0: ใจมาก
1: ดังในโซเชียล
0: ใช
1: ใช
0: ่
1: ่ไหม
0: ค
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ะ
1: จำได้ไหมว่าเราเริ่มประกวดตั้งแต่อายุเท่าไหร่
0: ตอนอายุ7 ปีค่ะ
1: เริ่มตั้งแต่7 ขวบเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ได้รางวัลมาหลายเวทีแล้วไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: รางวัลที่เรารู้สึกว่าประทับใจกับรางวัลนี้มากๆมีไหมคะเป็นราง
0: ม
1: วัล
0: ี
1: อะไร
0: ค่ะเป็นรางวัลหนูน้อยน้ำแร่ค่ะเป็นเวทีแรกเลยค่ะ
1: เพราะว่าเป็นเวทีแรกที่เราได้รางวัล
0: ใช่
1: เป็นราง
0: คว
1: ั
0: ่
1: ละ อะไรคะตอนนั้น
0: เป็นที่ 1
1: เป็นรางวัลที่1เลย
0: ใช่
1: เราเป็นนักเรียนด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ช่วยงานที่บ้านด้วยประกวดด้วยเรามีการแบ่งเวลาในการฝึกฝนฝึกซ้อมเตรียมตัวยังไงบ้าง
0: ก็พอเราเรียนเสร็จกลับบ้านมาถ้าสมมติว่ามีเวลาเหลือเยอะก็จะช่วยพี่จุ๊บทำดิ้นพันดิ้นบ้าง

0: ทีก็พันดิ้นแบบอะไรนี่ไออะไรเล็กๆน้อยๆแล้วก็
1: ค่ะ
0: ช่วยได้แล้วก็ช่วยค่ะหรือไม่ถ้าสมมติว่าเป็นเกล็ดปลาแล้วก็เอาเกล็ดปลาไปต้ม
1: ก็คือช่วยงานบางขั้นตอนในร้
0: ใ
1: า
0: ช่
1: น
0: ค่ะแล้วก็เอาไปทักแห้ง
1: คนสนับสนุนเราที่คอยผลักดันส่งเสริมเราใครบ้าง
0: มีแม่มีพี่จุ๊บค่ะ2 คน
1: ที่คอยสนับสนุนเรา
0: ใ
1: ใ
0: ช
1: ช่
0: ่
1: ไหมคะทีนี้ความภาคภูมิใจนิดนึงค่ะที่เราได้เป็นคนมาศึกษาแล้วก็ต่อยอดแล้วก็สามารถส่งต่อภูมิปัญญาพวกนี้ให้คนอื่นๆด้วยเรามีความภาคภูมิใจยังไงบ้าง
0: มีความภาคภูมิใจที่ป้ามาทำป้าเนี่ยบางคนก็เกษียณไปแล้วก็ไม่อยากเป็นภาระลูกหลานก็ป้าเขาก็จะมาเรียนงานดิ้นถึงว่าเรียนทำแมงปอแบบนี้เขาก็สามารถทำแล้วก็เอาไปขายได้สร้างรายได้ให้กับชุมชนหรือว่าสร้างรายได้โดยที่ป้าจะไม่ได้เป็นภาระของลูกหลานค่ะ
1: ก็คือส่งต่ออาชีพ
0: ใช่ค่ะ
1: ให้ผู้ใหญ่หรือว่ารุ่นเดียวกันกับเรามีบ้างไหมคะรุ่นเดียวกันกับเราม
0: ีบ้างค่ะถ้าเป็นงานถ้าเป็นอะไรแบบนี้ก็จะชวนเพื่อนมาทำบ้างค่ะ
1: ก็มาคอยซึมซับกันใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้ค่ะผลิตภัณฑ์ตัวอย่างที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านี้มันยังมีผลิตภัณฑ์อีกเยอะเลยใน
0: ใช่ค่ะ
1: ในฐานะมัคคุเทศก์น้อยของเราวันนี้เดี๋ยวพาเราไปชมหน่อยว่าในแหล่งเรียนรู้เนี่ยมีอะไรบ้างที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาวัฒนธรรมของจังหวัดระนองได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะ
1: โอเคเดี๋ยวเราไปชมกันเลย

0: ค่ะอย่างที่บอกค่ะว่าเราจะพามาชมผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายในแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมชุมชนบ้านบางริ้นใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: มี
1: ค่
0: อ
1: ะ
0: ะไรบ้างคะ
1: อันนี้ก็จะเป็นมงกุฎหัวกวนค
0: ค
1: ่ะ
0: ่ะ
1: ก็จะเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งเริ่มต้นที่กรมหัตถศิลป์ดิ้นโบราณได้ทำค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็อันต่อไปก็จะเป็นล็อกเก็ตค่ะก็จะเป็นล็อกเก็ตเหมือนที่หนูใส่ค่ะเป็นของพระพันปีหลวง
0: ก็คือเป็นเข็มติดหน้าอกที่เราใช้ได้ในหลายๆโอกา
1: ใ
0: ส
1: ช
0: เล
1: ่
0: ย
1: ค่
0: ใ
1: ะ
0: ช่ไห
1: แ
0: ม
1: ล้วก
0: ค
1: ็
0: ะ
1: จะเป็นปิ่นจะเป็นป
0: ป
1: ิ่
0: ิ
1: น
0: ่นปักผม
1: ใช่ค่ะก็เหมือนที่หนูใส่เหมือนกัน
0: สวยๆอย่างนี้เลยก็คือเป็นเครื่องประดับที่เราใช้ได้ในหลายๆโอกาสเหมือนก
1: ใ
0: ั
1: ช
0: น
1: ่
0: ค่
1: ค
0: ะ
1: ่ะแล้วก็อันนี้ภูมิใจในส่วนไหนมากมันจะเป็นดอกโกมาซุมค่ะก็จะมีเกล็ดปลาที่เหลือใช้ค่ะ
0: ค่ะดอกโกมาซุมก็คือดอกไม้ประจำจังหวัดระนองนั่น
1: ใ
0: เ
1: ช
0: อง
1: ่
0: ใช่ไห
1: ค
0: ม
1: ่ะ
0: คะ
1: ต่อไปก็จะเป็นน้ำอบค่ะก็จะมี3 กลิ่นค่ะมีกลิ่นโกมาซุน
0: ค่ะ
1: กลิ่นอันดามันแล้วก็กลิ่นพับพึงทานค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นน้ำหอมค่ะทำจากดอกโกมาซุมค่ะ
0: น้ำหอมจากดอกโกมาซุมก็คือดอกไม้ประจำจังหวัดระนองนี่แหละ
1: ใ
0: ใ
1: ช
0: ช่ไหม
1: ่
0: คะ
1: ค่ะแล้วก็
0: อ
1: ัน
0: ื
1: นี้
0: ม
1: ให้ลองดมกลิ่น
0: โอเคกลิ่นหอมเย็นแบบหอมสดชื่น
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคค่ะแล้วตัวต่อไป
1: แล้
0: ค
1: ว
0: ืออ
1: ก
0: ะไ
1: ็
0: รคะ
1: ต่อไป
0: หอ
1: ก็
0: ม
1: จะ
0: อะ
1: เป็
0: ไร
1: นน้ำอบไทยค่ะส่วนผสมของมันก็จะมีน้ำแร่เ
0: ค
1: ป็
0: ่
1: น
0: ะ
1: บ่อน้ำแร่ร้อน
0: ก
1: ร
0: ็
1: อ
0: ค
1: ม
0: ือ
1: จาก
0: น้ำแร่ร้อนของระนองนั่นเอง
1: ใช่
0: ใช่ไ
1: ค
0: หม
1: ่ะ
0: ค
1: และ ้วก็ดินขาวที่ได้มาจากหาดส้มแป้นค่ะ
0: ก็คือเมืองแร่นองก็ต้องมีแร่ตัวนี้อยู่แล้วใช่ไหมค
1: ใ
0: ะ
1: ช่ค่ะแล้วก็อันนี้กิน
0: นี่คือน้ำอบขอดมกลิ่นมันกลิ่นหอมนวลๆแบบละมุนละมุนอันตอนนี้เป็นอะไรคะ
1: นี่เป็นแป้ง
0: แป้งอันนี้ทำมาจากอะไรคะ
1: อันนี้ทำมาจากดินขาวเหมือนกันค่ะที่ได้มาจากหาซัมเป็นค่ะจะใช้คู่กับตัวนี้ค่ะเอาไว้ปะแป้งค่ะ
0: ก็คือ
1: ใน
0: ใช้
1: วันสงกรานต์
0: เหมือนส่งน้ำพระ
1: ใ
0: ใ
1: ช
0: ช้
1: ่
0: รดน้ำผู้ใหญ่วันสงกราน
1: ใช
0: ต
1: ่
0: ์
1: ค่ะแล
0: ร
1: ้วว
0: ม
1: ก
0: ไป
1: ็
0: ถึงรดน้ำสังไปด้วยใช
1: ได
0: ่ไหม
1: ้
0: คะ
1: ค่ะแล้วก็จะเป็น
0: ต่อไปจะเป็นอะไรคะ
1: รองเท้าที่ปักด้วยลูกปัดค่ะ
0: รองเท้าปักสวยๆด้านหลังตรงนี้เลย
1: ใช่ค่ะแล้วก็จะนำลูกปัดมาปักแบบนี้ค่ะให้เป็นรูปทรงสวยงามค่ะ
0: อันนี้ปักมือทั้งหมดเลยเหรอคะ
1: ใช่ค่ะงานทั้งหมดนี้จะเป็นงานทำด้วยมือหมดเลยค่ะ
0: งานละเอียดมากค่ะสวยด้วยนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็คือผลิตภัณฑ์ทั้งหมดไหมคะที่อยู่ในแหล่งเรียนรู้นี้
1: ทั้งหมดค่ะ
0: ทั้งหมดก็คือมีประมาณนี้ที่น้องแนะนำมาแล้วก็ในฐานะที่เราเป็นมัคคุเทศก์ของชุมชนในชุมชนของเราก็ต้องมีแหล่งเรียนรู้หรือว่าแหล่งท่องเที่ยวที่อื่นๆที่เราสามารถไปเที่ยวได้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: เดี๋ยวให้น้องพาพี่ลงไปเที่ยวในชุมชนสักหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้เลยค่ะ
0: โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะ

0: โอเคที่นี่คือตอนนี้เรามาอยู่ที่นี่คือที่ไหนคะ
1: พระที่นั่งรัตนตรัยสันค่ะ
0: ที่นี่มีความสำคัญกับจังหวัดระนองยังไงบ้างคะ
1: ลูกท่านขอสุเตียงเจ้าเมืองระนองค่ะชื่อว่าขอสิงกงได้สร้างพระราชวังให้พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จมาประพาสค่ะ
0: ก็คือสร้างเป็นที่นั่งรับรองให้ขององค์รัชกาลที่6นั่นเองใช่มั้ย
1: รัชกาลที่5
0: อ๋อรัชกาลที่5โอเค
1: แล้วก็หลังจากนั้นก็เลยทําเป็นอนุสาวรีย์เลยค่ะก็เลยเป็นแลนด์มาร์คอีกที่1ของจังหวัดระนองค่ะ
0: ก็คือเป็นพระที่นั่งที่สร้างไว้ตั้งแต่สมัยนั้นแล้วก็จนถึงปัจจุบันก็คือเป็นแลนด์มาร์คแห่งหนึ่งของจังหวัดระนองใครมาที่นี่ก็แวะมาถ่ายรูปได้
1: ใช่ก็จะมีมุมถ่ายรูปหลายมุมมากแล้วก็จะสวยมาก
0: ค่ะแล้วก็สามารถแต่งชุดบ้าบ่ายาเหมือนเรามาถ่ายรูปกับที่นี่ก็จะได้ฟิลไปอีกแบบหนึ่งใช่ไหมคะ
1: ใช่ได้ฟิลเหมือนสมัยก่อน
0: ค่ะค่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูข้างใน
1: นะ
0: ใครคะ
1: อันนี้ไม่ทราบค่ะแต่ว่าจุดประสงค์ที่เขาสร้างมา
0: อ๋ออันนี้ไงอ
1: ันนี้ก็จะเป็นคนสมัยก่อนที่เขาล่อนแร่แล้วก็จะมีคนหาบแร
0: ่ไปขายใช่
1: ซึ่งท่านคอซูเจียงเนี่ยมาจากเมืองจิงหูก็เลยย้ายมาที่ระนองแล้วก็แลเห็นว่าระนองเนี่ยเป็นจังหวัดที่น่าจะมีแร่เยอะท่านคอซูเจียงก็เลยเปิดเมืองแร่ดีบุกค่ะ
0: ก็เลยเป็นที่มาของเมืองเร่นองตั้งแต่ตอนน
1: ั้นใช่
0: ชื่อเดิมคือเร่นองไม่ใช่นานองใช
1: ่ใช่ค่ะแต่ว่าเขาพูดไปเรื่อยๆจนกลายมาเป็นระนองค่ะ
0: แต่ตอนแรกก็คือเร่นองก็คือร่อนแร่มาตั้งแต่สมัยก่อน
1: ใช่

0: ตึกสวยมากเลยอ่ะตรงนี้มีความสำคัญยังไงที่น้องเล่าเมื่อกี
1: ้ก็คือบ้านตรงนี้จะเป็นบ้านชิโนสไตล์ชิโนก็คือ
0: ค่ะ
1: ข้างในเนี่ยข้างล่างชั้นแรกก็จะเป็นการทำแต่งเฟอร์นิเจอร์เป็นแบบจีนแล้วก็ชั้นสองก็จะเป็นแบบสไตล์โปรตุเกสแบบยุโรปซึ่งตรงทางเดินตรงนี้เนี่ยที่เขาทำเอาไว้ก็คือ
0: คนเราจะเห็นว่าตึกดีไซน์ของตึกเนี่ยจะมีทางเดินข้างหน้านี
1: ้ใช่เพราะว่าคนไทยเชื่อสายจีนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีความใจดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ก็คือสมมติว่ามีคนมาแบบหน้าแล้วฝนตกเขาก็จะให้มาอยู่ในนี้หรือว่าเป็นทางเดินให้เดินไปเรื่อยๆซึ่งตึกชิโนเนี่ยจะมีลักษณะเด่นอยู่สองลักษณะก็คือบ้านชิโนเนี่ยมันจะติดกันแล้วก็การระบายการถ่ายเทให้ลมออกไปก็ไม่มีก็เลยเขาก็เลยตรงกลางบ้านเขาก็จะทำเป็นช่องสี่เหลี่ยมเอาไว้ให้ลมถ่ายเทแล้วก็ตรงหน้าบ้านก็จะมีทางเดินเนี่ย
0: ค่ะ
1: เป็นลักษณะเด่นก็คือมันจะเป็น
0: ที่เราเห็นกันอยู่โดยทั่วไปเลยหน้าตึกก็จะมีช่องทางเดินอย่างนี้คือคนที่เดินผ่านไปผ่านมาก็จะสามารถใช้หลบฝนหลบแดดได
1: ้ใช่
0: ก็เป็นความเอื้อเฟื้อของคนในสมัยก่อนใช่ไหมคะ
1: ใช่

0: โอเค
1: ที่นี่คือที่ไหนคะ
0: ที่นี่เป็นบ่อน้ำร้อนค่ะเป็นแลนด์มาร์คอย่างหนึ่งของระนองค่ะที่ใครมาใครเดินใครอยากจะอะไรถ้าไม่ได้มาถือว่าเสียเที่ยวแน่นอนค่ะ
1: มาระนองต้องมาที่นี่บ่อน้ำแร่ร้อนใช่ไหมคะ
0: ช
1: ื่อว่าบ่อน้ำแร่ร้อน
0: ชื่อว่าบ่อน้ำพุร้อนรักษาวาริน
1: บ่อน้ำพุร้อนรักษาวารินน้องบอกว่าถ้าใครมาระนองแล้วไม่ได้มาบ่อน้ำร้อนก็แปลว่ายังมาไม่ถึงระนอง
0: ใช่ไหม
1: คะโอเคเดี๋ยวเราไปชมรอบๆกันดีกว่าค่ะเริ่ม
0: เราสามารถเอาไข่มาต้มได้
1: ในบ่อนี้เลยเหรอคะหรือว่าเขามีบ่อแยก
0: เคยมีคนมาลองแล้วก็แบบเหมือนว่าลองแล้วก็โดนน้ำแล้วก็เสบค
1: ่
0: ะ
1: แต่ที่ต้มไข่คือบ่อนี้ไหมคะหรือว่าอีกบ่อนึง
0: ไม่ใช่บ่อนี้ค่ะแต่ถ้าอยากกินไข่ก็ต้องไปกินตรงนู้นค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อก็ต้มให้แล้ว
0: ใช่ไปดูได้ค่ะแต่ว่ามันจะมีลานตรงอื่นอีกด้วย
1: บ่อตรงนี้คือยังไงนะ
0: บ่อแม่
1: อันนี้คือ
0: บ่อแม่
1: บ่อน้ำแร่ร้อนก็คือเขาเรียกว่าบ่อแม่มีบ่อแม่บ่อพ่อบ่อลูก
0: ใช่บ่อลูกก็จะอยู่ตรงนู้นบ่อลูกสาวอันนี้ก็จะเป็นบ่อแม
1: ่อันนี้คือเอาไปทำอะไรนะที่เราบอกเมื่อกี้
0: อันนี้ก็จะเอาไปทำน้ำอบ
1: น้ำอบที่ร้านของเราคือมาจากบ่อนี้เลยใช
0: ่
1: นี่ก็ร้อนอันนี้คือห้ามเข้าเลยเพราะว่าร้อนมากๆ
2: ตรงนี้ที่เราเดินอยู่ตรงนี้เรียกว่าอะไรคะ
0: เป็นตลาดพม่า
2: เป็นตลาดสดตลาดพม่ามันมีความสำคัญกับจังหวัดระนองยังไงคะ
0: ก็เป็นการที่คนไทยมีความสัมพันธ์โดยการขายของกับคนพม่า
1: เพราะว่าตรงนี้เป็นชายแดนใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่
1: เขาก็มีตลาดนี้เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กันก็คือทำการค้าขายกันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: แล้วของที่นี่แบบมีคนมาเดินเยอะไหมมีของขายก็เห็นว่ามีของขายเยอะเลยมีคนมาเดินเยอะไหม
0: ถ้าตอนเช้าก็จะมีคนมาซื้อเยอะค่ะเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นพวกเครื่องใช้ค่ะแต่ถ้าเราเดินเข้าไปนะก็จะเป็นของกินกุ้งแห้ง
1: อ๋อแล้วก็ที่น้องบอกว่าตอนเช้าจะมีคนเยอะเพราะว่าตรงปากทางที่เห็นมันมีตลาดสดอยู่ด้วยใช
0: ่ไหมใช่ก็จะเป็นขายโจ๊กขายข้าวต้ม
1: ก็จะมีอาหารเช้าแล้วก็พวกผักสดมาขายใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: ก็จะมีลูกค้าทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวพม่าหรือว่าชาวต่างชาติอื่นๆนักท่องเที่ยวก็มาเดินซื้อของกันที่นี่ใช่ไหมคะแล้วก็ของพวกของฝากก็สามารถมาซื้อที่นี่ได้ด้วย
0: ใช่ค่ะก็สามารถมาซื้อที่นี่ได
1: ้เราเดินไปดูของในตลาดกันดีกว่า

0: ่ตรงนี้ที่น้องปิตันพาพี่มาที่นี่คือที่ไหนคะ
1: ที่คือสุสานเจ้าเมืองค่ะเป็นสถานที่เก็บอัฐิของตระกูลนารานองนั่นก็คือท่านคอซูเซียงค่ะ
0: แล้วที่นี่อ่ะก็คือมีก็คือเปิดให้เป็นให้คนมากราบไหว้อย่างนี้เหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือเป็นที่แต่จิตใจของคนที่นี่นะเห็นรถผ่านไปผ่านมาเขาก็บีบแตรกัน
1: ใช่ค่ะเพราะว่าท่านคอซูเซียงเป็นคนที่ทำให้จังหวัดระนอง

0: ลุ่มหัตถศิลป์ดิ้นโบราณมุ่งสืบสานงานดิ้นอยู่คู่ยุคสมัยสรรรูปแบบสร้างคุณค่าปัญญาไทยภาคภูมิใจมรดกของแผ่นดินวอนท่านคณะท่องเที่ยวผลักดันเถิดช่วยให้เกิดซอฟต์พาวเวอร์หัตถศิลป์ดิ้นโบราณเมืองละนองผ่องโสพินพัฒนาทั่วท้องถิ่นสถาพรแล้วก็สุดท้ายนี้หนูถึงละนองจะเป็นจังหวัดเล็กๆหนูก็อยากให้ทุกคนมาเที่ยวจังหวัดละนองนะคะขอบคุณค่ะ
1: วันนี้ค่ะน้องปินตันมัคคุเทศน้อยของเราได้พาทีมงานรายการคิดดีและน้องๆท่องเที่ยวเมืองระนองเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเมืองระนองยังมีความสวยงามให้ชื่นชมอีกมากมายหากมีโอกาสควรจะแวะเที่ยวชมสัมผัสด้วยตัวเองสักครั้งอาจจะหลงเสน่ห์เมืองระนองแบบพี่เองก็ได้ค่ะแล้ววันนี้ค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วเราสองคนพร้อมด้วยทีมงานต้องขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ
2: โชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: ในปี2569ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ถือเป็นครั้งที่2ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญนี้โดยศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครถูกเลือกให้เป็นสถานที่จัดการประชุมเป็นครั้งที่2เช่นกันด้วยความโดดเด่นและสมบูรณ์แบบทั้งโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่รวมกว่า 300,000 ตารางเมตรสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรมภายในภายนอกผสมผสานทั้งความเป็นไทยและสากลไว้อย่างลงตัวทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมีร้านค้าร้านอาหารระดับพรีเมียมรองรับผู้ใช้บริการได้ทุกกลุ่มเทคโนโลยีที่ทันสมัยโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการจัดการโลจิสติกเชื่อมโยงการเดินทางสะดวกสบายตรงจากสนามบินโรงแรมหลักของกรุงเทพมหานครและศูนย์การประชุมด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าบนดินและใต้ดินศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้เตรียมความพร้อมรอบด้านทำงานร่วมกับกระทรวงการคลังในฐานะเจ้าภาพการจัดงานและได้รับการสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิดในช่วง3ปีที่ผ่านมาทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการจราจรและระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อเนรมิตให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพประสบความสำเร็จและที่สำคัญคือการสร้างการจดจำและความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่คาดว่าจะไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลก
4: ต้องบอกว่าทีมงานนะครับทำงานมากว่า3ปีนะครับเตรียมความพร้อมในทุกๆเรื่องเรามั่นใจว่าการจัดการเตรียมงานในครั้งนี้เนี่ยจะทำให้ผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยประทับใจในการจัดงานนะครับประทับใจในการให้บริการประทับใจในสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์มีความพร้อมนะครับเราก็อยากจะเป็นเจ้าภาพอยากจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วเราก็อยากจะให้ครั้งนี้มันเป็นที่จดจำของคนที่มาร่วมงานไปตลอดให้นึกถึงประเทศไทยเวลามีการจัดงานระดับโลกต่อไปนะครับ
3: ตลอดกว่า30ปีที่ผ่านมาศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดงานสำคัญทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติมากมายและในปี2569กับการประชุมสำคัญ2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569สะท้อนถึงความสำคัญของสถานที่หรือศูนย์การประชุมในประเทศไทยยกระดับมาตรฐานและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีนานาชาติช่วยสร้างงานกระจายรายได้ไปยังทุกภาคส่วนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
5: ออมพิธีกรรายการท่องเที่ยวท่านหนึ่งค่ะทุกครั้งที่อ้อมได้ออกเดินทางค่ะเหมือนใจมันฟูตลอดเลยนะเพราะว่าเมืองไทยของเราสวยมากๆจริงๆค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้การเดินทางมันพิเศษไปกว่านั้นนั่นก็คือรอยยิ้มแล้วก็มิตรภาพของผู้คนระหว่างทางค่ะเที่ยวที่ไหนก็อุ่นใจเพราะคนไทยใจเต็มคอยดูแลอ้อมไม่เคยปล่อยให้อ้อมต้องเดินทางเพียงลำพังเลยค่ะส่งต่อความงดงามของเมืองไทยไปพร้อมกับความน่ารักของทุกคนเตือนใจให้กันเป็นเจ้าบ้านที่ดีใครๆก็อยากจะกลับมาหาอีกครั้งค่ะ
1: เที่ยวเมืองไทยเติมเต็มหัวใจทุกการเดินทางชวนออกเดินทางพกใจไปเติมใจทั่วไทยด้วยกันกับ NBT ภาคใต้นะคะ
6: ผ้าถิ่นนราธิวาสมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายสะท้อนความประณีตความงดงามและความภาคภูมิใจทุกผืนผ้าเปี่ยมด้วยคุณค่าสวมใส่ได้ในทุกโอกาสและยังคงรากเหง้าแห่งภูมิปัญญาไว้อย่างงดงามร่วมกันใช้ผ้าถิ่นร่วมกันอนุรักษ์ผู้สาศิลป์เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนและสืบสานมรดกอันทรงคุณค่าให้คงอยู่ต่อไป ผ้าถิ่นนราธิวาสสืบสานผู้สาศิลป์ถิ่นแดนใต้งดงามด้วยคุณค่าภูมิใจในความเป็นไทย
7: ไปโรงเรียนก่อนพอ
8: เออข้าวโรงเรียนดีลูก
7: เออแล้วบวกกับนกอ่ะ
8: แล้วมันบาดร้อยไหม
9: วัยรุ่นยุคใหม่ขับขี่ปลอดภัยเน้นตึ้งถีไม้แน่นอนด้วยความมั่งเวิร์ดจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
10: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ัสดีค่ะคิดการดีวันนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องราวของความสนุกสนานค่ะทั้งสนุกคิดสนุกเรียนนะคะกับสถาบันปุงจื้อและอาเซียน10ประเทศของน้องๆโรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด1บ้านท่าเรือมิตรภาพที่30ค่ะที่นี่นะคะมีการเรียนการสอนวัฒนธรรมจีนรวมไปถึงเรื่องราวของอาเซียน10ประเทศอีกด้วยนะคะเรียนก็เด่นกิจกรรมก็เด่นไม่แพ้กันเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะน่าสนใจมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าอยากรู้แล้วว่าจะสนุกสนานแค่ไหนตามเจไปติดตามได้รายการค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด1บ้านท่าเรือมิตรภาพที่30สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะดิฉันนางวิรงรองคันทิกค่ะครูชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด1บ้านท่าเรือมิตรภาพที่30ค่ะสถาบันขงจื้อจะเริ่มในช่วงของปีการศึกษา2561จะเริ่มมีการทำ MOU กันอยู่ช่วงหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยนั้นเป็นต้นมาที่ยังต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะเพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาจีนนะคะให้เพราะว่าถือว่าภาษาจีนในยุคปัจจุบันเนี่ยค่ะเป็นภาษาที่สำคัญภาษาหนึ่งถือว่าเป็นภาษาหลักๆที่จะใช้สื่อสารทั่วโลกอีกภาษาหนึ่งเหมือนกันค่ะกิจกรรมของโรงเรียนอาเซียนก็จะมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมประจำปีอย่างเช่นว่ากิจกรรมสัปดาห์อาเซียนให้แก่นักเรียนในทุกระดับชั้นนะคะการแต่งกายเรียนรู้วัฒนธรรมของอาเซียนอย่างเงี้ยค่ะแผนที่จะต่อยอดตอนนี้นะคะเรื่องของทักษะภาษาต่างประเทศองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็สนับสนุนงบประมาณในการที่จะจัดจ้างครูชาวต่างชาติอย่างต่อเนื่องนะคะในอนาคตก็จะมีครูต่างชาติมาสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนรองรับภาษาต่างประเทศให้แก่เราอย่างเดิมค่ะทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนค
2: ่ะเลียงจื้อลาหูเลียงจื้อลาหูเผาเจอควายเผาเจอควายอีเจ้าไม่有耳朵อีเจ้าไม่有尾巴真奇怪真奇怪尊敬的各位评委老师大家好
3: 我叫我叫玛丽莎当真
2: 我叫甘娜法提迪根我来自洛昆府萨提องค์การบริหารส่วนจังหวัด1บ้านท่าเรือมิตรภาพที่30เสเซียวจินเหนียนซ่างเฉียวเซซานเหนียนจีเซมูชูโจจิ้นจงเหวินต้องอู้ชื่อเจ้าหลงฉางเซินลินวิวเจ้าไปจิงเหอตั้งยาซิ่งตรงเหมือนอินตรงกว่าใต้จริงจี้เม้าอี้เหอเหมือนว่าฟังเมื่อแต่ต้องยาสีอาเซอร์อี้เฉิงเว่ยส่วนชิวต้องยาวแต่ยี่เย่ไต้กว่าอี้จงกว่ากว่าสิเมื่อชาอินชีกุลไต้กว่าเออทงทงจะเด็ดข้าชื่อเสียจงเหมือนชื่อเหินต้องยาวแต่ละเออตรงเหมือน对小朋友来说可能比较难如果学习方式不有趣，孩子们只会觉得无聊。这个项目的目标是开发一种立体书中文学习媒体，让学习变得有趣，吸引人，帮助孩子通过参与活动，更容易记住中文书语。
3: 项目的目标一，让学生认识中文中关于各种动物的词汇；二，让学生能够阅读并正确发音动物的中文词汇；三，激发学生通过立体书媒体快乐的学习中文；四，培养学生在设计和制作媒体中发挥创造力。拥有制作项目的材料一，硬纸板；二，电脑；三，素描件；四，彩色线笔、竖笔；五毛笔流黑色笔线笔吸动物图号八 canva 软件作品制作步骤一特色动物区会分为农场动物野生动物每人四个并查找中文拼音和泰语发音二手绘与手绘对应的动物图三写上中文拼音和泰语发音四 酱就直接直接做塔出酱狗五酱作品固定在底将详细一例七在课堂上通过活动测试作品的小容效果
4: 大家
5: 好我叫阿比切亚巴布索汉语名字叫万娜老师สวัสดีค่ะครูชื่อนางสาวอภิชยาประพฤกชอบชื่อเล่นชื่อว่าเหล่าซือผักบุ้งค่ะเด็กๆมักจะเรียกว่าเหล่าซือผักบุ้งค่ะครูเป็นวิทยากรภาษาจีนสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะสิ่งแรกที่จดจำเป็นภาษาจีนนะคะคือการร้องเพลงค่ะเหมือนระดับชั้นจะไม่เหมือนกันค่ะระดับชั้นอนุบาลจะเน้นการร้องเพลงเล่นเกมมีร้องเพลงหนีห่าวเหมือนอนุบาลหนึ่งก็จะร้องเพลงหนีห่าวเก้อให้เด็กรู้จักการทักทายค่ะทักทายเป็นภาษาจีนว่าหนีห่าวอะไรประมาณนี้ส่วนอ2ก็จะขึ้นมาเหลียงจือล้าหูก็คือเพลงที่น้องๆได้ร้องไปเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นเกี่ยวกับสัตว์ค่ะเป็นเพลงที่เนื้อหาง่ายจำง่ายเด็กจะรู้ว่าเหลียงจือคืออะไรก็อยู่ในบทเรียนเรื่องสัตว์เหมือนกันค่ะก็จะไล่ระดับไปเรื่อยๆค่ะส่วนเพลงจ้ายเจี้ยนก็จะเป็นเพลงเกี่ยวกับลาก่อนจะอยู่ในคำศัพท์ทั้งในนั้นหมดเลยค่ะส่วนมากจะเป็นการร้องเพลงแล้วก็จะเน้นให้ประสบการณ์ของอนุบาลก็จะเป็นการต่อจิ๊กซอเล่นเกมทายคำศัพท์สนุกสนานก็จะเอา อย่างเช่นเอาสัตว์รูปสัตว์รูปป๊อปอัพที่ได้ทำไปในนี้ค่ะไปสอนในอนุบาลด้วยเด็กก็จะได้มีความสนใจมากขึ้นค่ะส่วนประถมนี้ก็จะเน้นสอนตามหนังสือเรียนค่ะซึ่งจะใช้หนังสือเรียนของหนีฮาวไชนีสค่ะตั้งแต่เล่ม1จนถึงเล่ม6ค่ะเหมือนหนีฮาวไชนีสเล่ม1ก็จะเป็นทั่วไปปัวพัวมัวฟัวเป็นเกี่ยวกับการผสมคำเป็นเกี่ยวกับพยัญชนะภาษาจีนค่ะก็เหมือนกอไก่ถึงฮอนกฮูกอันนี้ก็เป็นปัวพัวมัวฟัวก็เหมือนเป็นของภาษาจีนค่ะส่วนป.2ก็จะเข้าสู่เนื้อหาไปเรื่อยๆก็คือเรื่องสถานที่เรื่องง่ายๆสับใช้ในโรงเรียนพอป.3ก็จะเน้นเข้าเนื้อหาไปเรื่อยๆส่วนพี่โตก็จะเรียนเป็นบทเรียนแล้วเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนมาแทรกด้วยอย่างของ1 2 3จะเรียนเกี่ยวกับคำศัพท์ทั่วไปสัตว์สิ่งของในห้องเรียนทั่วไปเลยค่ะแล้วก็สถานที่ในห้องเรียนสถานที่บ้านที่เราอยู่ประจำวันส่วน456จะผสมผสานวัฒนธรรมลงไปค่ะซึ่งวัฒนธรรมก็จะเกี่ยวกับศาลเจ้าเกี่ยวกับมีให้เด็กได้เรียนรู้อย่างเช่น456ก็จะพาเด็กไปศาลเจ้าที่ในเมืองอะค่ะก็พาไปแล้วทำโครงงานเหมือนกันค่ะก็จะอยู่ในบทเรียนเหมือนกันในตัวชี้วัดเกี่ยวกับให้เด็กพาไปนอกสถานที่ค่ะ

หลังจากที่ได้เรียนรู้แล้วเด็กๆนะคะก็มีการนำกิจกรรมเหล่านี้มีความมั่นใจในการกล้าแสดงออกเพลงเราเรียนรู้โดยเพลงกิจกรรมในห้องเรียนนะคะจากการประเมินแล้วก็ส่งนักเรียนเข้าในการแข่งขันทักษะวิชาการที่เกี่ยวกับทั้งภาษาอังกฤษและก็ภาษาจีนนะคะประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ

0: นี่คือรอยยิ้มของมิตรภาพค่ะเด็กๆ กำลังสนุกสนานกับการเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศอาเซียนผ่านเสียงและท่าเต้นที่งดงามและนี่คือกิจกรรมวันอาเซียนที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะคะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศของน้องๆชั้นประถมวัยค่ะอนุบาล1จนถึงชั้นอนุบาล3นั่นเองค่ะ
1: จุดประสงค์ของการจัดกิจกรรมอาเซียนนะคะเนื่องด้วยโรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด1บ้านท่าเรือมิตรภาพที่30ในฝ่ายของปฐมวัยนะคะได้จัดกิจกรรมเปิดประตูสู่อาเซียนซึ่งเราจะจัดกิจกรรมนี้ในทุกๆวันที่8สิงหาคมของทุกปีนะคะซึ่งเราเล็งเห็นความสำคัญของกิจกรรมอาเซียนให้แก่เด็กๆให้เด็กๆได้เห็นความสำคัญและตระหนักในการเข้าสังคมและรู้จักประเทศเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็มีจิตสาธารณะรู้จักรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์รู้จักความเป็นมาเป็นไปของอาเซียนเด็กๆมีความสำคัญและก็ได้ตระหนักถึงความเข้าใจเหตุผลในกิจกรรมอาเซียนค่ะประโยชน์นะคะเด็กๆ

0: โรงเรียนนะคะได้จัดนิทรรศการตอบปัญหาอาเซียนจัดกิจกรรมการแสดงเพลงอาเซียนร่วมใจนะคะแล้วก็เด็กๆสามารถรู้จักการแต่งกายของวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละประเทศซึ่งในอาเซียนมีทั้งหมดด้วยกัน10ประเทศค่ะเด็กๆสามารถมีพัฒนาการของเด็กๆปฐมวัยทั้งด้านร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญาการสื่อสารรู้จักเทคโนโลยีสื่อนวัตกรรมต่างๆค่ะแล้วก็รู้จักการเข้าสังคมกับเพื่อนๆค่ะหลังจากที่เด็กๆได้จัดกิจกรรมเปิดประตูสู่อาเซียนเด็กๆมีความสนุกสนานสามารถพูดคุยเล่าเรื่องราวต่างๆที่เด็กๆได้จัดกิจกรรมในวันนี้นะคะและสามารถสื่อสารไปยังผู้ปกครองนะคะแล้วก็เด็กๆจะชอบการแต่งกายผู้ปกครองก็จะสนับสนุนการแต่งกายชุดหลากหลายให้แก่เด็กๆค่ะเด็กๆสามารถบอกชื่อประเทศอาเซียนง่ายๆ10ประเทศได้ค่ะจากที่คุณครูได้จัดกิจกรรมนะคะส่วนมากเด็กๆจะชอบการแต่งกายเพราะได้แต่งหน้าสวยๆได้มาเรียนรู้ว่าวันนี้หนูแต่งชุดไทยหนูแต่งชุดอิสลามของเรานะคะก็จะให้เด็กๆบูรณาการความคิดของเด็กๆว่าเด็กๆแต่งชุดมุสลิมมาเด็กๆอยากเป็นประเทศอะไรเด็กๆก็สามารถตอบได้ว่าบรูไนหรือมาเลเซียที่เด็กๆจินตนาการค่ะแล้วก็เด็กๆสามารถชอบสัตว์ประจำชาติอาเซียนค่ะค่ะหลังจากกิจกรรมได้สอบถามแบบประเมินความพึงพอใจนะคะส่วนมากเด็กๆและผู้ปกครองก็จะชอบค่ะแล้วก็อยากจะให้มีทุกๆปีนะคะและอยากให้จัดร่วมไปกับพี่ปฐมด้วยค่ะเด็กๆสามารถเรียนรู้เข้าสังคมรู้จักวัฒนธรรมเศรษฐกิจของอาเซียนรู้จักการพูดภาษาพูดนะคะภาษาประจำชาติรู้จักอาหารค่ะกิจกรรมนะคะก็มีกิจกรรมวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์การละเล่นเด็กไทยนะคะซึ่งในฝ่ายปฐมวัยก็จะมีกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนควบคู่ไปกับ6กิจกรรมหลักให้เด็กๆซึ่งคุณครูแต่ละท่านในฝ่ายอนุบาลก็จะมีกิจกรรมของเด็กๆนะคะซึ่งที่ผ่านมาเมื่อวันที่18นะคะเราก็จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์กิจกรรมช่วยผู้ประสบภัยเมื่อจมน้ำและก็ทำ CPR ค่ะแล้วก็การทำแผนเผชิญเหตุเมื่อเกิดเหตุคนร้ายเข้ามาที่โรงเรียนนะคะเบื้องต้นกิจกรรมคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ค่ะนอกจากกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนอาเซียนเลยนะคะทางโรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนึ่งบ้านท่าเรือมิตรภาพที่30ยังมีกิจกรรมการเรียนการสอนคือวิชาคอมพิวเตอร์ภาษาจีนนะคะแล้วก็ภาษาอังกฤษมีเหล่าซื้อที่เป็นคนไทยนะคะที่สอนภาษาจีนให้แก่เด็กๆนะคะและมีคุณครูชาวต่างชาติซึ่งมาจากประเทศฟิลิปปินส์นะคะสามารถสอนควบคู่ไปกับคุณครูไทยในชั้นเรียนนะคะแล้วจะมีกิจกรรมให้คุณครูชาวต่างชาติด้วยแล้วก็มีของเหล่าซื้อนะคะแล้วก็มีคอมพิวเตอร์ค่ะเด็กๆสามารถเข้าเรียนได้ทุกวันค่ะค่ะคุณครูนะคะก็อยากขอเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่นะคะที่มีเล็งเห็นความสำคัญของโรงเรียนสาธิตนะคะเชิญชวนเด็กๆนะคะมาสมัครเรียนได้ที่ฝ่ายอนุบาล นะคะติดต่อได้ที่ห้องธุรการค่ะเรารับเด็กๆตั้งแต่อายุ3ขวบจนถึง5ขวบนะคะมาเรียนกันเยอะๆนะคะ
1: ซึ่งทุกๆกิจกรรมนะคะคือการเรียนรู้ที่เต็มไปด้วยมิตรภาพค่ะเด็กๆได้เปิดใจและเปิดโลกไปพร้อมๆกับบ้านในอาเซียนของเราค่ะและทางโรงเรียนนะคะยังปลูกฝังให้นักเรียนจากจุดเล็กๆผ่านการแต่งกายชุดไทยและชุดประจำชาติอาเซียนทุกๆวันอังคารอีกด้วยค่ะ
2: สวัสดีค่ะหนูมาจากประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะหนูมาจากประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะหนูมาจากประเทศไทยค่ะ
3: สวัสดีครับผมมาจากประเทศพม่าครับ
4: สวัสดีค่ะหนูมาจากสิงคโปร์ค่ะ
5: สวัสดีค่ะหนูมาจากประเทศไทยค่ะ
6: สวัสดีครับผมมาจากประเทศอินโดนีเซียครับ
7: สวัสดีครับผมมาจากประเทศอินโดนีเซียครับ
8: สวัสดีครับผมมาจากประเทศไทยครับ
9: อ้าวน้องตั้งต้นครับน้องตั้งต้นรู้จักประเทศอาเซียนมีกี่ประเทศครับ
8: 10ประเทศครับ
9: 10ประเทศน้องตั้ง

0: นะราชอะไร
1: ราชพฤกษ์
0: ราชพฤกษ์ประเทศอะไร
1: ไทย
0: ประเทศไทยของน้องดอกอะไรดอกอะไรคะ
2: นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศที่เด็กๆอนุบาลนะคะได้ทำความรู้จักกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียนค่ะผ่านกิจกรรมที่หลากหลายทั้งการเรียนการร้องเพลงการระบายสีธงชาติการแต่งกายชุดประจำชาติและนอกจากที่ได้เรียนรู้ชื่อของประเทศธงชาติดอกไม้ประจำชาติและวัฒนธรรมแล้วเด็กๆยังได้ฝึกทักษะการทำงานร่วมกันแบ่งปันความคิดนำเสนอเรื่องราวจินตนาการและปลูกฝังความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนอีกด้วยค่ะ

0: หลังจากที่ได้เรียนรู้แล้วเด็กๆนะคะก็มีการนำกิจกรรมเหล่านี้มีความมั่นใจในการกล้าแสดงออกเพลงเราเรียนรู้ด้วยเพลงกิจกรรมในห้องเรียนนะคะจากการประเมินแล้วก็ส่งนักเรียนเข้าในการแข่งขันทักษะวิชาการที่เกี่ยวกับทั้งภาษาอังกฤษและก็ภาษาจีนนะคะประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจนะคะระดับหนึ่งของโรงเรียนอย่าลืมนะคะทุกคนที่โรงเรียนของเราเรียนภาษาฟรีไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มเพราะเราได้รับการสนับสนุนส่วนนี้จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชขอเชิญทุกคนเรียนภาษาฟรีที่ท่าเรือค่ะ
1: และในวันนี้ค่ะเด็กๆของเราได้เรียนรู้เรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียนและได้ซึมซับคุณค่าทางวัฒนธรรมจากสถาบันขงจื้อซึ่งเป็นรากฐานของภูมิปัญญาและการอยู่ร่วมกันอย่างสันตินะคะหวังว่าความรู้และประสบการณ์เหล่านี้จะเป็นก้าวเล็กๆที่จะต่อยอดไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศและสร้างมิตรภาพที่ยั่งยืนต่อไปโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนึ่งบ้านท่าเรือมิตรภาพที่30ไม่ได้มีเพียงแค่นี้นะคะยังมีกิจกรรมอีกเยอะแยะมากมายหลากหลายเลยค่ะแต่เสียดายวันนี้รายการคิดกันดีของเราหมดซะก่อนจะเจอกันได้ใหม่ในตอนหน้าติดตามกันให้ได้นะคะว่าเจนจะพาไปดูเด็กดีเด็กเก่งและเด็กที่มีความสามารถที่ไหนวันนี้เจนและทีมงาน NBC นครศรีธรรมราชต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: น้อมส่งเสด็จสู่สวงสวรรค์สองจาบันกันแสงสร้อยละห้อยหาพระแม่ไทยองค์สิริกิติ์วิจิตราเศร้าโศกาสวรรคตบททบงขอน้อมเกล้าอภิวันมิ่งขวัญล่าขอน้อมเกล้าน้อมวันทาอานิสงสิระกรานประนตนาถบาทพระองค์ทะธรรมรงสถิตไทยไทยนิรันดร์

0: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์ NBT ภาคใต้
1: ถึงดูไร้ค่าขนาดนี้อยู่ไปก็ไม่มีค่า

0: มันตกใจหมดหรือว่าแกจะเป็นดีที
1: ่โอเคพอจริงนะฉันก็เสียใจแหละแต่ฉันไม่เอาคำพูดที่มาชิดมากหรอก
2: ดีแล้วแบบแก
3: ถึงใครไม่รักฉันนะแต่ฉันก็รักตัวเองมากพอแก
0: กูไปกันเถอะ
3: เนาะ
4: เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว

0: ชวนใครก็ได้ที่คุณรักออกไปรักเมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับออกไปเที่ยวไปสร้างสิ่งดีๆให้โลกและสร้างความทรงจำดีๆให้กันและกันน่ารักอยากไปเที่ยวทุกวันเลยสุขทันทีที่เที่ยวไทย
1: ไปเรียนก่อนพอ
2: เออสวัสดีดิลูกมือแล้วบวกกับนกอ่ะนี่มันมาร้อยมั้ย
3: วัยรุ่นยุคใหม่ขับขี่ปลอดภัยเน้นตึ้งถีไม้แน่นอนโดยความมั่งเวิร์ดจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
4: ทุกครั้งที่ใช้อินเทอร์เน็ตหรือสื่อออนไลน์ให้สงสัยไว้ก่อน
5: สงสัยอะไรพี่สงสัยเรื่องชาวบ้านอ่ะ
4: สงสัยว่าข้อมูลจริงหรือเปล่าข้อมูลมาจากไหนสงสัยว่าถูกต้องไหมถ้าเผยแพร่ไปจะไม่ทำให้ตัวเองหรือใครเดือดร้อนสงส
5: ัยโอเคค่ะพี่สงสัยก็ได้ค่ะ
4: เยาวชนไทยเปิดรับวิเคราะห์เข้าใจสื่อและใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์
6: เอาลาเต้เย็นแก้วนึงค่ะ
7: ถ้าคุณหน้าเหมือนคนดังอย่างนี้ต้องรีบละครับ
6: เอาระดับ2หวานน้อยค
7: ่
6: ะ
7: ไม่ว่ารีบแค่ไหนก็อย่าลืมสั่งหวานไม่เกิน2ช้อนชาลดหวานลดโรคจากสสส

0: การตรวจเช็คสภาพรถยนต์ก่อนออกเดินทางถือเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ใช้รถควรคำนึงถึงเพราะความปลอดภัยในการเดินทางต้องมาเป็นอันดับหนึ่งผู้ขับขี่ต้องมีการเตรียมพร้อมอยู่เสมอเบื้องต้นต้องเช็ค5จุดก่อนออกเดินทางได้แก่ระบบเบรกยางไฟส่องสว่างหม้อน้ำและที่ปัดน้ำฝนให้มีสภาพพร้อมใช้งานซึ่งสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองแต่หากต้องเดินทางไกลควรนำรถเข้าไปเช็คกับศูนย์บริการโดยเฉพาะป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง
1: จริงๆแล้วรถสภาพทั่วๆไปเนี่ยนะโอกาสที่เกิดอุบัติเหตุนี่ค่อนข้างยาก

0: ครับถ้าเราขับด้วยความเร็วที่กฎหมายกำหนดนะไม่เกินกฎหมายกำหนดนะครับแต่ว่าเราก็ต้องหมั่นตรวจสอบบำรุงดูแลรักษารถนะครับให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับมีสภาพมั่นคงแข็งแรงกรณีการตรวจเช็ครถนะครับเป็นประจำอันนี้ขอนำเรียนท่านผู้ชมนะครับซึ่งเราสามารถทำเองได้บางส่วนนะครับบางส่วนก็อาจจะต้องเข้าอู่เข้าศูนย์บริการแล้วแต่กรณีนะครับเพื่อให้เรามั่นใจนะครับว่าเราสามารถที่จะนำรถไปใช้ได้อย่างถูกต้องสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็ขอให้ท่านดูแลรักษารถตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนะครับแล้วก็ทะเบียนรถก็ต้องต่อเป็นปกติก็ขอให้ทุกท่านใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยนะครับถ้ามีปัญหาในการเดินทางนะครับเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนก็สามารถโทรเบอร์1584นะครับสายด่วนของกรมการขนส่งทางบกนะครับได้ทุกจังหวัดนะครับตลอด24ชั่วโมงครับผม
1: สำหรับผู้ที่ต้องขับขี่รถทางไกลต้องประเมินความพร้อมของร่างกายก่อนออกเดินทางพักผ่อนให้เพียงพอและไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หากระหว่างทางมีอาการง่วงควรจอดพักหรือสามารถใช้เทคนิคการพักผ่อนแบบ Power Nap เพื่อให้ร่างกายได้พักและพร้อมเดินทางต่อไปได้
2: เมื่อเรารู้ตัวนะคะว่าเราจะต้องเดินทางไกลการเตรียมตัวที่สำคัญที่สุดก็คืออย่างน้อยตัวเราเองก็ต้องมีความพร้อมระดับหนึ่งค่ะเช่นการพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอก่อนนะคะก่อนการเดินทางค่ะเพราะว่าอย่างน้อยก็จะอุ่นใจแล้วว่าร่างกายเราพร้อมถ้าเราไม่สบายตัวนะคะสิ่งที่เราต้องปฏิบัติก็คืออย่างน้อยเราต้องมียาประจำตัวอยู่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าเราต้องรู้นะคะว่าการที่เราขับรถเนี่ยถ้าเรากินยาที่ทำให้ง่วงก็จะทำให้เกิดอันตรายต่อการขับขี่อย่างแน่นอนนะคะสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือยาที่เรากินนั้นคือยาอะไรค่ะเราก็จะมีอาการหาวใช่ไหมคะโดยทั่วไปถ้าเราขับรถไปสักระยะนึงเรารู้สึกว่าเราง่วงเราหาวอันนี้ก็คือเราต้องควรพักแล้วค่ะการพักผ่อนแบบ power nap นะคะก็คือการพักผ่อนระยะเวลาสั้นนะคะใช้เวลา 15-20 นาทีในการพักผ่อนระหว่างทางหลังจากที่เราพักผ่อนเสร็จแล้วนะคะความรู้สึกตื่นตัวของร่างกายก็เกิดขึ้นสมองเราก็ตื่นตัวขึ้นทำให้เราสดชื่นขึ้นค่ะถ้าทุกคนใช้ power nap ในการเดินทางด้วยนะคะก็จะทำให้การเดินทางของเราราบรื่นและก็ลดอุบัติเหตุได้อย่างแน่นอนค่ะ
1: การใช้รถใช้ถนนไม่ว่าเดินทางใกล้หรือทางไกลความพร้อมทั้งยานพาหนะและสุขภาพผู้ขับขี่เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยป้องกันลดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับทุกคนก่อนขับรถอย่าลืมเช็ครถเช็คลิสต์เพื่อรักษาชีวิตของเราด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา

0: พิกัดเดิมอุบัติเหตุซ้ำภาพชินตาบนถนนที่กลายเป็นจุดเสี่ยงอันตรายไม่ว่าจะเป็นจุดตัดบนถนนทางรถไฟทางแยกวัดใจหรือโค้งหักศอกรวมถึงจุดกลับรถและบริเวณที่มีสิ่งกีดขวางพื้นที่เหล่านี้คือกับดักที่พร้อมจะเกิดเหตุไม่คาดฝันได้ทุกเมื่อหากผู้ขับขี่ไม่ระวังการติดตั้งป้ายเตือนภัยสัญญาณไฟหรือการปรับปรุงรัศมีโค้งใหม่คือด่านแรกที่จะกระตุกเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังและชะลอความเร็วทันทีที่เข้าสู่เขตอันตราย
1: จุดเสี่ยงจุดอันตรายนะครับของพะงานะครับก็มีหลากหลายจุดนะครับก็จะมีผู้ใช้เส้นทางเนี่ยปริมาณรถจำนวนมากประกอบกับเส้นทางของพะงาในพื้นที่นะครับจะเป็นถนนที่คดเคี้ยวเลี้ยวโค้งนะครับก็มีโค้งเยอะอยู่พอสมควรนะครับก็จะมีรถที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยบ่อยครั้งส่วนมากเนี่ยครับจะเกิดอุบัติเหตุกับคนที่ใช้เส้นทางไม่คำนานเส้นทางนะครับประกอบกับในพื้นที่ถ้าบางครั้งเนี่ยครับมีฝนตกลงมาในพื้นที่นะครับมีทั้งเสียหลักพลิกคว่ำนะครับหรือว่าถลายลงข้างทางนะครับซึ่งเราก็ได้ประสานงานนะครับแก้ไขดำเนินการมาตลอดนะครับจนได้รับการปรับปรุงแก้ไขไปเยอะแล้วนะครับอุบัติเหตุก็ลดน้อยลงมานะครับเดือนนี้บางเดือนเนี่ยแทบจะไม่มีอุบัติเหตุเลยนะครับนานๆครั้งถึงจะมีสักครั้งนึงนะครับก็เป็นที่โล่งใจนะครับทางเราเนี่ยก็ได้บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับติดตั้งป้ายเตือนนะครับเป็นโค้งร้อยศพนะครับแล้วก็ประสานแขวงทางหลวงพะงานี่ครับติดตั้งวางกลวยจราจรปีบเช่งช่องจราจรนะครับแล้วก็ติดตั้งไฟกระพริบนะครับเพื่อกระตุ้นเตือนให้ผู้ใช้เส้นทางเนี่ยชะลอความเร็วลงนะครับทำให้ไม่เกิดอุบัติเหตุก็อยากฝากผู้ใช้เส้นทางนะครับถ้าผ่านพื้นที่พะงานะครับเดินทางมาไกล
2: ๆนี่ใช่ไหมฮะรถเมล์ EV ที่เตรียมจะมาให้บริการพี่น้องประชาชน
3: ไม่ว่าคนจะจ่ายกี่ตังค์เท่าเทียมมัน
4: คิดว่าเราจะสามารถเชื่อมโยงการเดินทางแบบไร้รอยต่อในทุกเส้นทางได้อย่างสะดวกสบายได้ยังไงครับ
3: ผ่านระบบรางไปดอกที่สิงคโปร์ได้เลย
4: รายจ่ายค่าเดินทางเนี่ยเป็นรายจ่ายก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งของคนกรุงเทพเลย
3: ตัวร่วมเกิดขึ้นแน่นอนไม่เกิน45 บาทเป็นของขวัญปีใหม่มอบให้กับกรุงเทพและปริมณฑล

0: ผมพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับ
1: วันนี้มีโอกาสพูดคุยกับท่านรองนายกรัฐมนตรีคมนาคมนะฮะเรามีภาพฝันการเดินทางสําหรับคนกรุงเทพว่าเราอยากมีชีวิตการเดินทางที่สะดวกสบายการเดินทางแบบไร้รอยต่อเราเห็นคําว่าล้อรางเรือมานานแต่ในภาพของความจริงเรายังพบว่าการเดินทางของแต่ละระบบเนี่ยอาจจะยังบริหารแยกกันทั้งเรื่องของค่าใช้จ่ายทั้งเรื่องของตารางเวลาเริ่มจากรถไฟฟ้าก่อนเพราะถือว่าเป็นเส้นเลือดสายหลักของคนกรุงเทพในการเดินทางเดิมเนี่ยก็มีอยู่หลายสีหลายเส้นทางฮะกระทรวงคมนาคมในยุคของท่านคิดว่าเราจะสามารถเชื่อมโยงการเดินทางแบบไร้รอยต่อเอาเฉพาะของรถไฟฟ้าเนี่ยนะฮะให้มันสามารถที่จะไปทีเดียวและสามารถเดินต่อเดินทางต่อเชื่อมโยงในทุกเส้นทางได้อย่างสะดวกสบายได้ยังไงครับ
0: ครับอันนี้ก็ต้องเท้าความนิดนึงนะครับว่าจริงๆในระบบรางคือรถไฟฟ้ากรุงเทพและปริมณฑลนะครับทางกระทรวงคมนาคมได้มีการวางแผนในระบบรางเนี่ยความยาวทั้งหมดก็ประมาณสัก500กิโลเมตร
1: ครับ
0: ขณะนี้เราสร้างมาแล้วเนี่ยที่แล้วเสร็จนะครับประมาณ280กิโลเมตรอยู่ในระหว่างการดําเนินการประมาณสัก90กิโลเมตรซ
1: ึ่
0: งก็ใน90กิโลเมตรก็น่าจะทยอยเสร็จตั้งแต่ปี71เป็นต้นไปนะฮะทยอยไปเรื่อยๆความยาวของระบบรางเนี่ยถึง280กิโลเมตรโดยประมาณนะครับ
1: ครับ
0: ก็เชื่อว่าเราน่าจะเริ่มมีการทําเรื่องของระบบรางเนี่ยโดยการเขาเรียกว่าเอาระบบตัวร่วมมาใช
1: ้
0: การแลกเข
1: ้
0: าเราจะคิดอย่างไ
1: ร
0: สูงสุดไม่เกินเท่าไหร่ในแต่ละเที่ยวในแต่ละเที่ยวในที่นี้หมายความว่าเดินทางไปไม่เกี่ยวกับเดินทางกลับ
1: เรานับเป็นขาน
0: ับเป็นขาสูงสุดเท่าไหร่นะครับรถไฟของแต่ละสีตอนนี้ก็มีผู้ประกอบการอยู่สองสามรายนะครับ
1: คนละเจ้ากัน
0: ของรฟท.รฟม.มันก็คงต้องรวบรวมเข้ามาไว้ที่รฟม.เพียงที่เดียวเพื่อจะกำทำการบริหารในการเก็บค่าโดยสารโดยเฉพาะก่อนที่เราจะไปถึงคำว่าตัวร่วมเนี้ยอีกส่วนหนึ่งผู้โดยสารก็คือประชาชนผู้มาใช้บริการคุณเดินทางเข้าเนี้ยสมมติเราตอนเนี้ยนโยบายของรัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูล บอกว่าใน1ขาเนี้ย17ไม่เกิน45แลกเข้าไม่มีซ้ําซ้อน
1: ครับ
0: คุณจะเปลี่ยนกี่สีอะไรก็แล้วแต่ในขาเดียวเนี้ย
1: ครับ
0: ก็คือ17บาทแลกเข้าแต่สูงสุดไม่เกิน45บาท
1: ต่อ1ขาของการเดินทาง
0: ของตอนหนึ่งของการเดินทาง
1: ครับ
0: ซึ่งจากที่นโยบายที่ทางกระทรวงคมนาคมได้เรียนให้กับท่านนายกรัฐมนตรีได้ทราบว่าเราน่าจะบริหารจัดการในเรื่องตัวร่วมตรงนี้เนี่ยเสร็จพยายามนะครับเอาให้เสร็จภายในวันที่1มกราคมเราจะประกาศใช้
1: ครับ
0: แต่ในการประกาศใช้นี้ข้อคือเอารฟม.มาเป็นผู้บริหาร
1: ครับ
0: และเราก็ได้มีการประชุมเพื่อจะให้ธนาคารกรุงไทยเนี่ยมาเป็นเคลียร์ริ่งเฮาส์ก็คือดูแลเรื่องหลังบ้านใครขาดใครเกินธนาคารกรุงไทยมีหน้าที่จะทำหลังบ้าน
1: ครับ
0: แล้วก็คืนเงินให้กับผู้โดยสารโดยเฉพาะผู้โดยสารนะ
1: ครับ
0: ไม่เกิน3วัน
1: ครับอันนี้จะเป็นเสมือนของขวัญปีใหม่เลยไหมครับเพราะเป็น1มกราพอดี
0: เป็น1มกราเราถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ที่ทางรัฐบาลมอบให้กับผู้เดินทางในระบบขนส่งทางรางในกรุงเทพและปริมณฑลพ.ร.บ.รางเราจบแล้ว
1: ครับ
0: พรบ.ตัวร่วมเราก็ผ่านเรียบร้อยหมดแล้วแต่ขณะนี้เรามีข้อตกลงว่าเราจะใช้ EMV ก็คือวีซ่าอะไรพวกนี
1: ้
0: ใครที่เป็นนักเดินทางหรือนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
1: ครับ
0: ข้างหลังบัตรมันจะมี EMV เราสามารถไปจ่ายหรือสแกนและเข้าไปใช้บริการรถไฟหรือระบบรางได้เลย
1: นึกถึงเวลาเราไปสิงคโปร์เราก็ใช้บัตรวีซ่าสามารถที่เรามีอยู่ปุ๊บแล้วก็แตะไปสถานีไหนแล้วก็แตะใช้จ่าย
0: ก็เชื่อว่าระบบนี้เป็นสากลทั่วไปแล้วที่ก็ใช้กันอยู
1: ่
0: แต่จะมีข้อแตกต่างวันนี้นะครับก็คือสายสีเขียว
1: ครับ
0: ซึ่งเขาใช้ของ BTS เขาใช้
1: ครับ
0: Rabbit
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นการ์ดของเขาเอง
1: ครับ
0: ซึ่งกําลังหาลือกันว่าในส่วนนี้เนี่ยเราจะทําอย่างไรให้ Rabbit เนี่ยเปลี่ยนจาก Rabbit มาเป็น EMV เนี่ยให้ทันในวันที่1
1: ครับ
0: ซึ่งในส่วนนี้ก็ต้องเรียนตรงไปตรงมานะคร
1: ับ
0: ค่อนข้างหนักใจแต่ก็ทำทุกวิถีทางเพื่อจะให้ทันวันที่1ให้ได
1: ้ครับแต่ว่าแกนหลักของรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯก็ต้องยอมรับว่าสายสีเขียวนี่คือสายที่เป็นแกนหลัก ที่จะไปปลั๊กกับสายสีม่วงสายสีน้ำเงินสายสีอื่นที่จะต่อเพราะฉะนั้นถ้าแกนหลักตรงนี้เคลียร์ได้เนี่ยผมคิดว่ามันก็ทำให้การเดินทางของคนกรุงเทพโฟลว์ขึ้น
0: ก็ต้องให้ความมั่นใจนะครับว่าเราทำได
1: ้
0: เพราะท่านนายกสั่งมาแล้วว่ากระทรวงคมนาคมต้องไปบริหารจัดการให้ได
1: ้ครับ
0: เดี๋ยวมกราคม70ให้สบายใจได้ว่า1มกราคม2570เราจะนำในระบบนี้มาใช้ให้ได้ก็คือ17ไม่เกิน45บาท
1: ครับ
0: ต่อ1ขา
1: ตรงนี้ถือว่าเป็นความเป็นโจทย์สำคัญไหมครับที่จะเข้ามาดูแลค่าครองชีพค่าเดินทางของคนกรุงเทพเพราะคนกรุงเทพบอกว่าโอ้โหถ้านับจากเงินเดือนเนี่ยหักรายจ่ายประจำเนี่ยรายจ่ายค่าเดินทางเนี่ยเป็นรายจ่ายก้อนใหญ่ก้อนนึงของคนกรุงเทพเลย
0: ก็ในส่วนนี้ก็คือเป็นการลดรายจ่ายตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี
1: ครับ
0: การลดรายจ่ายจากเดิมเราอาจจะใช้วันนึงเนี่ย60 80 100นึงหรือเท่าไหร่ก็แล้วแต
1: ่
0: ถ้าเกินกว่า45บาทถือว่าเราลดค่าใช้จ่ายในเมื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายถือว่าในกระเป๋าเราเหลือรายได้เพิ่มขึ้นโดยการลดค่าใช้จ่ายของตัวเองโดยส่วนนี
1: ้แล้วก็น่าจะจูงใจให้คนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นด้วย
0: ก็มันและมีระบบการบริการที่ดีขึ้นและสามารถต่อในแต่ละสีแต่ละสายในขาเดียวได้สะดวกเนี่ยก็มั่นใจว่าผู้ใช้บริการน่าจะมากขึ้นเมื่อมีผู้ใช้บริการมากขึ้นเท่าไหร่นะครับความแออัดบนท้องถนนในกรุงเทพและปริมณฑลก็จะลดน้อยลงการดูแลในเรื่องของคำว่าสิ่งแวดล้อมก็น่าจะดีขึ้นแต่วันในระบบตัวร่วมเกิดขึ้นแน่นอน17ไม่เกิน45บาทต่อขาน
1: ะฮะทีนี้พอเรามีรถไฟฟ้าที่เข้มแข็งและเชื่อมโยงเป็นระบบเดียวกันแน่นอนลำพังรถไฟฟ้ามันไม่สามารถที่จะเอาคนออกจากบ้านมาสู่รถไฟฟ้าได้เลยมันต้องมีฟีดเดอร์ไม่ว่าจะเป็นระบบล้อหรือบางทีบางคนที่อยู่ริมคลองก็อาจจะเป็นระบบเรือตัวนี้มันจะมาคอนเน็กต์มาเชื่อมต่อกับระบบหลักของระบบรางยังไงครับ
0: ครับอันนี้ก็ต้องขอเรียนให้ทราบนะครับโดยเฉพาะทางขสมกเรามีการเปลี่ยนจากรถเมล์ที่ปัจจุบันนี้เราเห็นอยู่นะครับของสองกบขสมกเราจะมีทั้งแก
1: ๊
0: สและมีทั้งน้ำมัน
1: ครับ
0: ซึ่งเราทางขสมกก็ได้มีการเปลี่ยนโดยการสั่งซื้อรถชุดแรก 1,520 คันนะครับเป็นรถ EV ในขณะเดียวกันวันนี้ผู้ประกอบการภาคเอกชนโดยเฉพาะไทยสมายบัสเขาก็ใช้รถ EV อยู่แล้วนะครับก็ประมาณสัก 2,000 คันเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของขนส่งทางบกซึ่งปัจจุบันนี้ได้รับโจทย์ไปแล้วว่าเมื่อถึงเวลาที่ทางขสมกรับรถ EV มาครบ 1,520 คันเราก็คงจะต้องเอาภาคเอกชนกับขสมกมาประชุมและหารือกันว่าเราจะจัดรูทติ้งการวิ่งของขสมกและ
1: เอกชน
0: ไทยสมายบัสก็คือเอกชนเนี่ยว่าเราจะจัดเส้นทางวิ่งอย่างไรให้ตอบโจทย์ที่สุดโดยเฉพาะขณะนี้นะครับก็อาจจะมีไม่ตอบโจทย์หรือการวิ่งตามเส้นทางเดิมบ้างอะไรบ้างแต่ต่อไปในอนาคตเราก็จะจัดฟีดให้สั้นลงแต่เป้าหมายก็คือจากต้นทางปลายทางก็คือณสถานีรถไฟฟ้าในแต่ละสีแต่ละสีเราจะเอารถเมล์เนี้ยเป็นฟีดเพื่อส่งผู้โดยสารมาขึ้นรถไฟฟ้านะครับ
1: ปรับเส้นทางการเดินรถบางจุดใหม่ไหมครับเพราะว่ารูปแบบของเมืองก็เปลี่ยนบางทีบางจุดเคยเป็นเซ็นเตอร์ของเมืองแต่ปัจจุบันเมืองขยายตัวบ้างเปลี่ยนเซ็นเตอร์ของเมืองบ้างชุมชนขยายตัวบ้าง
0: ตอนนี้ทางกรมการขนส่งทางบกเรากำลัง

0: จัดทำด้านนี้อยู่ครับ
1: ครับ
0: และโดยเฉพาะรถเมย์ที่จะเป็นฟีดตรงนี้เนี่ยเราต้องดูถึงคำนึงถึงเวลาที่จะมีการวิ่งเข้ามาในแต่ละเส้นทางในระยะเวลากี่นาทีต้องมีรถเมย์เข้ามา1คัน
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญซึ่งมันจะต้องสอดคล้องกับระบบรางอีกส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นประเด็นสำคัญไม่น้อยกว่ารถเมย์ที่เราจะเปลี่ยนมาจากรถสันดาปมาเป็น EV
1: ครับ
0: ก็คือจากในซอยต่าง
1: ๆ
0: เราจะหาวิธีอย่างไรให้จากในซอยหรือก้นซอยเนี้ยมาถึงในถนนเพื่อขึ้นรถเมย์ให้ได
1: ้ครับ
0: ตรงนี้เอาในซอยเนี้ยเป็นโจทย์ที่กระทรวงคมนาคมกับทางขนส่งทางบกเรากําลังหาเรื่องแต่ยังไม่ได้ข้อสรุป
1: ครับ
0: แต่ในเรื่องข้อสรุปรถเมย์ที่จะเปลี่ยนเป็น EV เราคาดว่าเรารถระบบรถเมย์นะครับ
1: บ
0: นถนนใหญ
1: ่
0: ที่จะไปเป็นฟีดเดอร์ส่งไปตามสถานีรถไฟฟ้าเนี่ย เราน่าจะประกาศใช้ได้ประมาณเดือนสิงหาค
1: ม
0: ปีหน้า หรืออย่างช้าที่สุดก็เป็นไตรมาสที่4ของ ปี2570 เราเชื่อว่าระบบล้อเนี่ย เราจะไปต่อจิ๊กซอกับ
1: ระบบ
0: รางในระบบคำว่าตั๋วร่วมอีกส่วนหนึ่งก็เรื่องของทางน้ำซึ่งจะเป็นองค์ประกอบผมก็จะพยายามเร่งซึ่งอาจจะไม่ได้เสร็จทุกท่าเรือ
1: ครับ
0: ซึ่งขนาดนี้เราเรียกว่าสมาร์ทเพลียร์ซึ่งสมาร์ทเพลียร์เนี่ยมันก็จะต้องมีระบบของการขึ้นลงโดยระบบ IT ทั้งหมดก็คือต้อง EMV ใช้ได้อะไรได้ทั้งหมด
1: ครับ
0: ซึ่งขนาดนี้สมาร์ทเพลียร์เราตั้งเป้าว่าในถึงไตรมาส4ปีหน้าเนี่ย
1: ครับ
0: เราน่าจะ16ท่าเรือจาก29ท่าเรือ
1: ครับ
0: แต่เราจะไม่รอครบทั้ง29ท่าเรือท่าเรือไหนเสร็จ
1: พร้อมก่อน
0: เราพร้อมที่จะเข้ามาในระบบตัวร่วมซึ่งจากเรือต้องมาล้อ
1: ครับ
0: หรือจากเรือถ้าใกล้ทางรถไฟหรือสถานีรถไฟคุณขึ้นรถไฟต่อได้เลยและมารวมถึงการโดยสารทางเรือในคลองแสนแสบ
1: อ
0: ันนี้เราก็จะนำเข้ามาแต่ในเรื่องน้ำล้อรางสำหรับไตรมาส4ปีหน้า2570เราจะเอาน้ำกับล้อเนี่ยเข้ามาสู่ระบบตัวร่วมเพื่อเชื่อมกับระบบรางให้ได้นี่คือสิ่งต่างๆที่กระทรวงคมนาคมได้รับโจทย
1: ์
0: จากท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูล
2: พอพูดถึงการเดินทางนอกเหนือจากในกรุงเทพที่น่าจะเป็นข่าวดีสำหรับคนกรุงเทพที่ได้พูดคุยไปทั้งหมดแล้วข่าวดีสำหรับคนไทยแหละฮะเพราะว่าหลายคนก็บอกว่ารัฐบาลมีเป้าหมายใหญ่อยากที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่พอเราไปถามผู้ประกอบการที่เขาเป็นเพลเยอร์ที่เป็นผู้เล่นในระบบเศรษฐกิจจริงๆเขาบอกโอ้ต้นทุนค่าโลจิสติกต้นทุนค่าคมนาคมขนส่งในบ้านเราโอเคล่ะมันดูสะดวกเพราะว่าทำเลที่ตั้งเราดีแต่ต้นทุนมันยังสูงฮะแล้วก็การขนส่งส่วนใหญ่ณปัจจุบันก็ต้องยอมรับว่าเรายังใช้ระบบของรถพ่วงรถที่ใช้ถนนแล้วมันก็ไปใช้ถนนหนทางทับกับรถของพี่น้องประชาชนเข้าไปอีกฮะตรงนี้จะเข้าไปดูแลยังไงครับ
0: อันนี้ก็เป็นอีกโจทย์นึงที่ท่านนายกได้มีข้อสั่งการมาซึ่งกระทรวงคมนาคมของเราก็มีการปรับรูปแบบว่าหลักหรือเมนในการขนส่งสินค้าในอนาคตอันใกล้นี
1: ้
0: เอาว่าไม่เกินปี2576ในระบบรางตั้งแต่เหนืออีสานภาคกลางจนถึงใต้สุด
1: ครับ
0: เราต้องมีการเชื่อมต่
1: อ
0: นะครับโดยเฉพาะทางภาคอีสานเราก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่ามีรถไฟจากจีนตอนใต้เข้าม
2: าจอดอยู่หนองคายแล้ว
0: อยู่เวียงจันทน์นะครับแล้วกำลังจะมีสะพานข้ามมาเพื่อข้ามมาทางหนองคายเราก็มีระบบรางซึ่งเขาเรียกว่าทางคู
1: ่ครับ
0: การที่จะไปสิ้นสุดถึงหนองคายเราคาดว่าน่าจะเสร็จในปี2574ระบบรางเราจากภาคอีสานเราก็จะมีจากหนองคายก็จะมีการทำผ่านเข้าไปที่แหลมฉบังเส้นหนึ่ง
1: ครับ
0: และโดยเฉพาะทางเหนือนะครับจากเชียงใหม่แล้วก็ทางเชียงรายเชียงของเด่นชัย
1: อ
0: ีกสองในสองเส้นทางตรงนั้นนะครับเราคิดว่าน่าจะปี72หรือ73เสร็จ
1: ครับ
0: แต่หนองคายเนี่ยไม่เกิน74เสร็จแน่นอนส่วนภาคใต้นะครับจากกรุงเทพไปถึงชุมพรขณะนี้เราเสร็จเรียบร้
1: อ
0: ยในปี2570เราจะมีการประมูลอีก3ช่วง
1: ครับ
0: ในครม.สัญจรที่ได้มีการอนุมัติคือชุมพรสุราษฎร์ธานี
1: ครับ
0: สุราษฎร์ธานีหัดใหญ
1: ่ครับ
0: จากหัดใหญ่ไปชายแดนไทยมาเลเซียก็คือประดำเบซาใน3ช่วงนี้เราจะมีการประมูลในปี2570จะแล้วเสร็จไม่เกินปี2500 76เพราะถ้าถึงในตรงส่วนนั้นในอนาคตเราจะมีระบบรางตั้งแต่ภาคเหนือก็ดีภาคอีสานก็ดีผ่านภาคกลางนะครับหรือจากภาคกลางเสร็จคุณจะไปแหลมฉบังส่วนนี
2: ้
0: อีกส่วนถ้าคุณจะลงใต้คุณสามารถลงใต้ไปสิ้นสุดที่อำเภอหาดใหญ
2: ่
0: ส่วนถึงอำเภอหาดใหญ่คุณจะส่งสินค้าถ้าคุณบอกว่าคุณจะไปลงเรือที่ปีนังนะครับคุณก็ผ่านประดังเบซาเพ
2: ื่อ
0: ไปทางวัตถุบวชทางนั้นมีรถไฟเส้นทางหนึ่งเข้าไปในประเทศมาเลเซียเสร็จแล้วจากมาเลเซียรถไฟขบวนทางฝั่งตะวันตกของประเทศมาเลเซียก็จะโยงไปสิ้นสุดที่ประเทศสิงคโปร
2: ์
0: เช่นกันนั่นหมายความว่าถ้าคุณจะไป
2: ส่งออก
0: ขายลำที่สิงคโปร์คุณไม่จำเป็นต้องลงเรือคุณสามารถลากผ่านระบบรางไปดรอปที่สิงคโปร์ได้เลยนี่คือเสียงต่างๆในระบบรางที่เรามีการวางแผนไว้ว่าในอนาคตการลดค่าขนส่งเราจะใช้ระบบรางเป็นหลักส่วนการขนส่งทางรถยนต์เรายังคงใช้แต่จะเป็นฟีดเดอร์สำหรับรถบรรทุกที่ไม่เกิน150กิโลจากโรงงานหรือนิคมอุตสาหกรรมนี
2: ้
0: มาส่งถึงสถานีที่มีระบบรางรองรับเป็นฟีดเดอร
2: ์ในระยะสั้น150กิโล
0: ใช่ครับไม่เกิน150กิโล
2: ครับ
0: นี่ก็เหมือนสิ่งต่าง
2: ๆมันเหมือนการคืนพื้นถนนให้กับรถได้ใช้งานอย่างเต็มที่โดยเฉพาะเส้นทางไฮเวย์สายหลักเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนผมเป็นคนสงขลา
0: ครับ
2: ผมขับรถกรุงเทพสงขลาบ่อยมากเส้นทางที่เรารู้สึกว่าเราควรจะขับได้คล่องตัวบางทีก็ต้องยอมรับว่ากลายเป็นรถเมย์รถพ่วงรถขนส่งขับซะเยอะและถนนเลนซ้ายก็มักจะมีปัญหาหลังจากนี้ภาพเหล่านั้นน่าจะดีขึ้น
0: ก็ถ้าหากว่าเราทำระบบรางจบมันก็จะเบาขึ้น
2: ครับ
0: แต่นอกเหนือจากระบบรางที่เป็นสายหลักเป็นเอาว่าเป็นเมนหลักของการขนส่งทางรางทางบกเป็นฟีดเดอร์เราก็ยังมีการสนับสนุนในเรื่องของการขนส่งทางทะเลเราอยู่กึ่งกลางระหว่าง2มหาสมุทรคือมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียเราเป็นประเทศที่อยู่ในลักษณะภูมิศาสตร์ที่ดีที่สุดในโลกประเทศหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะเอาความได้เปรียบของลักษณะที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดการที่วันนี้เรือมาจากมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วต้องวนเข้ามาในอ่าวไปที่แหลมฉบังท่านทราบหรือเปล่าว่าเขาต้องเสียเวลาวิ่งวนเข้าอ่าว
2: ทั้งน้ำมัน
0: คุณเดินเข้าและคุณเดินออกเพื่อการรับสินค้าที่แหลมฉบังเนี่ยคุณเข้าออกเสียเวลา2วันนี่คือข้อเสียที่เราเสียโอกาสทำไมเรือที่มารับสินค้าที่แหลมฉบังถึงมีสินค้าถ่ายลำประมาณสักเอาว่าไม่เกิน 5% แต่ผมว่าคิดว่าไม่เกิน 3% ดีกว่าโดยขณะเดียวกันสินค้าถ่ายลำที่ประเทศสิงคโปร์มันกลับหัวกลับหางกับเรานะครับเขาเป็นสินค้าถ่ายลำถึง 97%
2: โ
0: อ้ในขณะที่เราของเราสินค้าถ่ายลำเพียง 3%
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างไรในลักษณะของภูมิศาสตร์เรามีชายฝั่งอ่าวไทยก็คือติดกับก็เป็นชายแดนของมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นเส้นทางที่เรือจะวิ่งกลับไปที
2: ่
0: ประเทศสิงคโปร
2: ์
0: มันต้องผ่านภาคใต้ของประเทศไทยซึ่งไม่ต้องวิ่งวนเข้าอ่าวนี่เราก็ต้องทำการศึกษาต่ออันนี้ก็เป็นการบ้านที่กระทรวงคมนาคมได้รับโจทย์มาขนาดนี้เราได้มีการหารือกับสภาหอการค้าเราได้มีการหารือกับสภาอุตสาหกรร
2: ม
0: ของประเทศไทยเราว่าคุณจะเห็นท่าเรือน้ำลึกฝั่งอ่าวไทยเพิ่มขึ้นไหมคุณอยากเห็นท่าเรือน้ำลึกฝั่งอันดามันเพิ่มขึ้นไหมสิ่งต่อไปที่จะทำให้ผู้ใช้ถนนเนี่ยดีขึ้นเราพยายามจะทำถนนสาย4
2: โดยเฉพาะที่เรา
0: สายเอเชียนะครับก็คือหมายว่าจริงๆสาย4ก็คือสายเพชรเกษมนโยบายของกระทรวงคมนาคมนะครับก็ได้มีการศึกษาแล้วก็ทำการหารือว่าต่อจากรางจบเราจะขยายถนนซ้ายขวาเพิ่มอีกข้างละ2เลน
2: ครับ
0: ไอ้เลนกลางปัจจุบันที่เราใช้อยู
2: ่
0: เราจะยกระดับเป็นมอเตอร์เวย์มอเตอร์เวย์ในที่นี้หมายความว่าคนที่ใช้ข้างล่
2: าง
0: คุณยังใช้ข้างล่างได้เหมือนเดิมแต่ถ้าคนใช้ตรงกลางเป็นมอเตอร์เวย์คือขณะข้ามแยกเราจะมีสะพานยกระดับเราจะไม่มีคำว่ามีแยกมาตัดไม่มีไฟแดงมาขั้นคุณก็สามารถวิ่งจากกรุงเทพมหานครไปถึง จังหวัดสงขลาได้โดยมอเตอร์เวย์แต่ตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเราใช้งบประมาณเยอะมาก
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นขอให้ระบบรางเสร็จระบบมอเตอร์เวย์เราก็จะค่อยๆขยับตาม
2: ครับ
0: ซึ่งในอนาคตไม่ว่าคุณจะไปทางรางก็ได้
2: ครับ
0: คุณจะไปทางถนนก็สะดวก
2: ครับโอ้โหวันนี้เห็นภาพการคมนาคมของไทยทั้งภาพรวมและรวมถึงในกรุงเทพมหานคร
0: ครับ
2: ปิดท้ายสำหรับอันซีนครม.กับครม.อนุทินวันนี้ทราบว่าท่านเตรียมรถเมย์ EV บัสใหม่ที่เตรียมจะให้คนกรุงเทพใช้มาให้เราได้ชมกันเดี๋ยวขออนุญาตพาไปชมกันข้างหน้านิดนึงได้ไหมครับ
0: ครับได้เลยครับ
2: ได้ครับขอบคุณครับนี่ใช่ไหมฮะรถเมย์ EV ที่เตรียมจะมาให้บริการพี่น้องประชาชนในกรุงเทพ
0: ใช่ครับนี่คือรถเมย์ต้นแบบนะครับ
2: ครับ
0: ซึ่งเราจะรับรถในปีหน้า2570ก็คือมีนาเมษาพฤษภา3เดือนนะครับเราจะรับรถ 1,520 คัน
2: ครับ
0: และอีก800คันก็ประมาณสิ้นเดือนธันวาคมคือปลายเดือนธันวาเราจะรับอีก800คัน
2: ร
0: วมทั้งหมดในปี2570เราจะมีรถเมย์ที่เป็นรถไฟฟ้าเนี่ยถึง 2,320 คันมาเพื่อการบริการเป็นฟรีรถเพื่อจะส่งเข้าสู่ระบบราง
2: เอาจริงนะฮะไม่ได้อยากแซวกสมกนะดูทันสมัยไม่รู้ว่าเป็นของกสมกนะฮะ
0: มันต้องบอกว่าไม่เกินสิ้นปีหน้ากสมกจะเป็นรถแบบนี้ทั้งหมด
2: 100% เอ๊ะตรงนี้เนี่ยเว้นไว้ทำไมฮะเป็นเก้าอี้พับเหรอ
0: ตรงนี้ไม่ใช่เก้าอี้พับครับนี่สำหรับคนพิการซึ่งเอารถเข้ามาจอดในโซนนี้และที่สำคัญนะครับว่าเรามีทางลาดให้กับคนพิการเอารถขึ้นมาเองได้ทำให้ใช้บริการรถเมย์ได้สะดวกแล้วโดยเฉพาะในเรื่องของค่าโดยสารนะครับผู้สูงอายุลด
2: 50%
0: เด็กอายุต่ำกว่า7ขวบไม่ต้องจ่ายแต่สำหรับนักเรียนนักศึกษาลด 50% เช่นกันและที่สำคัญนะครับว่าในอดีตเนี่ยเรามีรถร้อนแต่เมื่อเปลี่ยนเป็น EV เป็นรถมีติดเครื่องปรับอากาศทั้งหมดเนี่ยเราจะไปเก็บอัตราเข้ารถร้อนได้ไหมมันก็คงไม่ได้เพราะฉะนั้นผลต่างตรงส่วนนี
2: ้
0: ก็ได้หารือกับกระทรวงการคลังนะครับเพราะกระทรวงการคลังเราก็มีออกบัตรสวัสดิการให
2: ้
0: เพราะฉะนั้นทางขสมกจะก็จะต้องรีจิสเตอร์ไว้ว่าขนาดนี้เนี่ยคนที่ใช้บริการรถร้อนเนี่ยประมาณวันละกี่คนก็ประมาณเอาไม่เกิน 300,000 คนซึ่งทางขสมกจะบันทึกเอาไว้ว่าใน 300,000 คนตรงนั้นเนี่ยคุณยังใช้ค่าโดยสารเท่าเดิมในส่วนต่างก็ทางรัฐก็จะเป็นผู้ที่จะให้การสนับสนุนในบัตรเข้าไปเติมเงินเข้าไปในบัตรสวัสดิการ
2: เขาเป็นรถเมย์ EV เนี่ยอีกอย่างนึงที่ได้ประโยชน์น่าจะเป็นเรื่องของมลพิษไหมฮะ
0: ถูกต้องครับต่อไปเราก็จะไม่มีใครข้อหาในส่วนนี้กับขสมกได้เพราะเราใช้รถไฟฟ้าทั้งหมดสำหรับขสมกเราปิดประตูเพราะเราใช้พลังงานสะอาดทั้งหมด
2: พอเราอยู่บนรถเมย์ก่อนหน้านี้มันมีข่าวใหญ่ฮะเรื่องของความปลอดภัยของคนใช้รถเมล์เพราะว่าบางจุดมันยังมีจุดตัดระหว่างรถเมล์กับรถไฟถนนที่คนใช้กับรถไฟที่สัญจรผ่านเข้ามากลางเมืองอย่างในกรุงเทพตอนนี้เราดูแลเรื่องนี้พวกจุดตัดต่างๆยังไงเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ
0: อันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นความรับผิดชอบของรฟท.นะครับอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นเราก็ไม่อยากให้เกิดแต่เมื่อเกิดแล้วเราก็ต้องหาวิธีแก้ซึ่งจริงๆจุดตัดนะครับจากตะวันตกมาจากตะวันออกมาเนี่ยทางเหนือมานี่เสร็จหมดแล้วก็เหลือจะเฉพาะทางในกรุงเทพ
2: คร
0: ับ กรุงเทพชั้นในนะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยเราก็จะไม
2: ่
0: รอเราก็จะคิดว่าจุดตัดต่างๆเนี้ยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะแก้ปัญหาโดยการยกระดับ ของรถไฟเนี่ยแล้วให้รถเมล์หรืออะไรเนี่ยวิ่งลอดใต
2: ้ครับ
0: ซึ่งลอดใต้สะพานไปซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นการแก้ปัญหาที่ถาวรว่าไม่มีจุดตัดในกรุงเทพมหานคร
2: ครับ
0: กระทรวงคมนาคมโดยการรถไฟประเทศไทยเราก็จะต้องค่อยๆดำเนินการในส่วนนี้แต่ก็ไม่ช้านะครับ ต้องพยายามรีบให้ได้เร็วที่สุดก็คาดว่าในสิ่งต่างๆที่ผมเล่ามาทั้งหมดในเรื่องของจุดตัดก็พยายามจะทำให้จบภายใน6ปีนี้ให้ได้นะครับแต่สูงสุดก็ไม่เกิน10ปีเราต้องทำในส่วนนี้จบแต่ที่สำคัญที่ประเด็นรับงบประมาณนี
2: ่ครับ
0: งบประมาณก็เป็นข้อจำกัดอีกอันนึงนะครับแต่ถ้าหากว่าเมื่อรถขสมกในอนาคตนะครับถ้าเราใช้ EV ทั้งหมดส่วนที่ประหยัดทันที
2: จากน้ำมัน
0: ค่าพลังงานเชื้อเพลิงเนี่ยเราลดได้นะครับในฟีดรถ 2,320 คันเนี่ยเราลดได้ถึงประมาณ 1,200 ล้านบาทและค่าซ่อมบำรุงอะไรทั้งหมดเนี่ยอีกปีนึงประมาณสักใกล้เคียง 2,000 ล้านเพราะฉะนั้นปีหนึ่งเนี่ยเอาว่า 3,000 ถึง 3,200 ล้านเนี่ยเราสามารถลดค่าใช้จ่ายจากปัจจุบันนี
2: ้
0: เพราะฉะนั้นในอนาคตเมื่อมีรถเมที่เป็น EV หมดแล้วเป็นรถที่ทางคสบคเราเช่ามาทั้งหมดเมื่อครบอายุของการใช้งาน7ปี8ปีเราก็ให้ผู้ประกอบการที่ให้เราเช่าเนี่ยเปลี่ยนรถคันใหม
2: ่
0: เกิดรถเสียเขาก็ต้องมีรถสำรองให้เราใช้เพราะฉะนั้นรถเรามีคงที่เท่าไหร
2: ่
0: ก็คงที่เท่านั้นนี่คือข้อได้เปรียบแต่ที่สำคัญคืออะไร1ลดเรื่องของคำว่าสิ่งแวดล้อมเราใช้พลังงานสะอาดคือใช้ EV คือใช้ไฟฟ้านะครับลด PM 2.5 นะครับคุณภาพชีวิตผู้โดยสารดีขึ้นเพราะคุณนั่งรถปรับอากาศไม่ว่าคุณจะจ่ายกี่ตังค์คุณก็นั่งรถปรับอากาศเท่าเทียมกันหมดเพราะฉะนั้นจะไม่มีคำว่าแบ่งชั้นวรรณะต่อไปเราให้ความเท่าเทียมกันสมดให้ความเสมอภาคหมดนี่คือนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลครับ
2: ครับวันนี้โอ้โหเห็นภาพใหญ่นะครับที่เรามีภาพฝันร่วมกันคือการเดินทางที่สะดวกรวดเร็ว
0: ที
2: ่สำคัญคือการเดินทางในยุคคมนาคมที่เข้ามาร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะแล้วก็ที่สุดก็คือเรื่องของความเท่าเทียมของพี่น้องประชาชนที่จะได้ใช้บริการที่ดีร่วมกันวันนี้ขอบพระคุณท่านพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรี
0: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ
0: โอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับ
2: สวัสดีครับ
1: เมื่อผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเวลารอก็เพิ่มขึ้นการบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเร็วขึ้นได้ร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดีรามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกอากาศให้ทุกชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหมอความค่ะรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจกฎหมายง่ายๆในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งวันนี้ค่ะดิฉันฟางณฐาพรธนโชตธนันสกุลมาพร้อมกับทีมงาน NVT ภาคใต้ค่ะออกอากาศผ่านทางทีวีดิจิทัลช่อง11รวมไปถึงแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่นๆค่ะไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook ทาง NVT ภาคใต้ค่ะซึ่งแน่นอนว่าในปัจจุบันนี้นะคะเรามักจะเห็นข่าวของเด็กที่กระทำความผิดนะคะแล้วก็คำถามที่เกิดขึ้นค่ะก็มีหลายคำถามเลยทีเดียวไม่ว่าเด็กอายุ12ปีกับเด็กอายุ17ปีนะคะถ้ากระทำผิดกฎหมายการรับโทษทางกฎหมายเนี่ยจะต่างกันหรือเปล่านะคะหรือว่าเด็กจะต้องรับโทษเหมือนผู้ใหญ่ไหมแล้วก็อีกกรณีนึงนั่นก็คือผู้ปกครองจะต้องรับผิดแทนเด็กหรือเปล่านะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องนี้กันนะคะกับทนายจอมจตุรงค์แก้วเหล็กสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: แน่นอนว่าตอนนี้เห็นข่าวเกี่ยวกับเด็กแล้วใจสั่นเลยค่ะทนายคะ นะคะเด็กอายุ10ขวบ11ขวบนะคะบางครั้งก็อาจจะเกิดการกระทำความผิดกันได้
1: เยอะครับช่วงนี้สภาวะกดดันแหละ
0: ค่ะก็คือมีโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆที่เข้ามามีผลในชีวิตประจำวันด้วย
1: ถูกต้องครับ
0: แต่ก่อนที่จะไล่ไปทีละช่วงอายุอยากจะให้ทนายช่วยอธิบายนิดนึงค่ะว่าทำไมเวลาคนคนหนึ่งที่กระทำความผิดเนี่ยค่ะกฎหมายเขาถึงไม่ได้มองทุกคนเหมือนกันแต่ทำไมเขาถึงจะต้องแบ่งตามอายุด้วยค่ะ
1: เรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องของวุฒิภาวะครับการตัดสินใจการยับยั้งชั่งใจนะครับแล้วก็ประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตครับซึ่งก็เราก็ต้องยอมรับว่ากฎหมายเนี่ยมีการแบ่งช่วงอายุของเด็กออกเป็นช่วงๆไปนะครับก็คือเหมือนกรณีถ้าเป็นเด็กเนี่ยครับตามพระราชบัญญัตินะครับเกี่ยวกับเด็กเนี่ยก็คือจะบัญญัติไว้ว่าเด็กเนี่ยหมายความว่าบุคคลซึ่งอายุเกินกว่าอายุที่กำหนดไว้ในมาตรา73แห่งพระราชบัญญัติแต่ยังไม่เกิน15ปีบริบูรณ
0: ์
1: เห็นไหมครับเด็กคำว่าเด็กเนี่ยต้องไม่เกิน15แต่พอเกิน15มาแล้วเนี่ยแต่ไม่เกิน18ปีบริบูรณ์เนี่ยเรียกว่าเยาวชน
0: 15ถึง18
1: ใช่15ถึง18เรียกว่าเยาวชนครับนั่นแหละ
0: ก็จะมีช่วงอายุ
1: ถูกครับเพราะว่าถามว่าหลายคนถามว่าทำไมต้องมาแยกว่าไหนเด็กไหนเยาวชนนะครับเพราะว่ามันก็จะมีเรื่องของการกำหนดอัตราโทษในกรณีที่เกิดการกระทำความผิดเกิดขึ้นซึ่งเดี๋ยวเราจะได้คุยกันต่อครับ
0: นะคะเริ่มจากเด็กที่อายุน้อยที่สุดก่อนนะคะอย่างที่บอกว่าถ้าเด็กก็คืออายุไม่เกิน12ปีเพราะฉะนั้นถ้าเด็กอายุไม่เกิน12ปีตรงนี้ค่ะทนายคะกระทำการที่กฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดจะเกิดอะไรขึ้นคะ
1: อย่างนี้ครับกรณีอายุไม่เกิน12ปีเนี่ยไม่ต้องรับโทษทางอาญา
0: ไม่ต้องรับโทษ
1: ใช่ครับแต่ว่าไม่ได้บอกว่าไม่มีความผิดนะแต่แค่ไม่ต้องรับโทษทางอาญาเพราะว่าตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา73อะครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็ขออ่านให้ฟังเนาะ
0: ค่ะ
1: เด็กอายุยังไม่เกิน12ปีกระทำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดเด็กนั้นไม่ต้องรับโทษเห็นไหมครับ
0: ค่ะ
1: แปลว่ายังมีความผิดนะแต่แล้วก็ให้พนักงานสอบสวนเนี่ยส่งตัวเด็กให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กในการดำเนินการเกี่ยวกับตัวเด็กนั้นครับ
0: ก็คือถึงจะทำผิดแล้วไม่ต้องรับโทษแต่จะมีกระบวนการทางกฎหมาย
1: ใช่ครับ
0: ยังคงอยู
1: ่ถูกต้องยังคงอยู
0: ่เพราะฉะนั้นถ้าพ่อแม่บอกว่าไม่เป็นไรลูกฉันอายุไม่ถึง12
1: ก็เหมือนที่บอกครับไม่มีโทษแต่มีความผิดและถ้าเกิดว่าเด็กเนี่ยไปทำให้เกิดความเสียหายกับบุคคลอื่นหรือบุคคลภายนอกอะครับอันเนี้ยพ่อแม่ก็ต้องรับเขาเรียกว่ารับชดใช้ค่าเสียหายให้กับบุคคลที่ได้รับความเสียหายครับ
0: พ่อแม่ต้องเป็นคนชดใช้ให้
1: ถูกต้องครับในกรณีที่แบบไปทำให้เกิดสมมุติว่าเหมือนเด็กเนี่ยปาหินใส่เด็กอีกคนนึงแล้วเด็กคนนึงหัวแตก
0: อัน
1: นี้โอเคครับเด็กอาจจะไม่มีความผิด
0: ค่ะ
1: นะครับไม่มีความผิดไม่ต้องรับโทษแต่เด็กมีความผิดแล้วพอเด็กมีความผิดเนี่ยทีนี้เด็กก็คืออยู่ใต้การปกครองของบิดามารดาหรือผู้ปกครองนะครับซึ่งในขณะนั้นเนี่ยถ้าเป็นกรณีถ้าเป็นภายในโรงเรียนก็อาจจะเป็นครูต้องรับผิดชอบด้วยนะ
0: คุณครูด้วย
1: คุณครูก็มีสิทธิ์ต้องรับผิดชอบเพราะถ้าเกิดว่าอยู่ในการดูแลของครูในห่วงเวลานั้นโรงเรียนต้องร่วมรับผิดชอบมันก็ต้องแยกเป็นกรณีไปครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยยังไงก็แล้วแต่บิดามารดาและผู้ปกครองหรือผู้ปกครองนะครับไม่สามารถปฏิเสธการชดใช้ค่าเสียหายเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นได
0: ้ยังไงก็ต้องชดใช้
1: ยังไงก็ต้องชดใช้ครับ
0: ก็ยังคงต้องขึ้นศาลไหมคะแบบนี
1: ้จริงๆก็ต้องขึ้นศาลครับตามกฎหมายยังไงก็ต้องขึ้นครับเพราะว่ามันต้องมีการพิสูจน์ความเสียหายมูลค่าความเสียหายแต่ว่าหลายๆครั้งหลายๆคดีอะครับเมื่อเป็นความผิดที่เกี่ยวกับเด็กเนี่ยมันอาจจะจบกันได้ตั้งแต่ที่ชั้นพนักงานสอบสวน ครับเพราะว่ามันมีการจ่ายค่าปรงค่าปรับอะไรเงี้ยครับก็จบแล้วก็เยียวยาผู้เสียหายไปจนเป็นที่พอใจครับ
0: แต่ยังไงก็คือยังคงเป็นการกระทําความผิดอยู่
1: ถูกต้องครับ
0: ถัดกันมาอายุเกิน12ปีแต่ไม่เกิน15ปีตรงช่วงอายุนี้หลักการทางกฎหมายเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะ
1: คือต้องบอกงี้ครับอันนี้จะอยู่ในมาตรา74ของประมวลกฎหมายอาญานะครับก็คือเด็กอายุกว่า12ปีแต่ยังไม่เกิน15ปีกระทําการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดเด็กนั้นไม่ต้องรับโทษแต่ให้ศาลมีอำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้1อนุ1นะครับก็คือว่ากล่าวตักเตือนเด็กนั้นแล้วปล่อยตัวไปและถ้าศาลเห็นสมควรจะเรียกบิดามารดาผู้ปกครองหรือบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู่มาตักเตือนด้วยก็ได
0: ้
1: ก็คือเหมือนกับว่าส่งเด็กกลับไปให้ผู้ปกครองดูแลนะครับก็คือมือคือไม่ได้ปล่อยผ่านเลยไม่ได้บอกว่าไม่ผิดไม่ต้องรับโทษก็ปล่อยกลับไม่ใช่ครับเป็นอำนาจของศาลที่ท่านจะเรียกเข้ามานะครับแล้วก็อนุ2นะครับถ้าศาลเห็นว่าบิดามารดาหรือผู้ปกครองสามารถดูแลเด็กนั้นได้ศาลจะมีคำสั่งให้มอบตัวเด็กนั้นให้แก่บิดามารดาหรือผู้ปกครองไปโดยวางข้อกำหนดให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองระวังเด็กนั้นไม่ให้ก่อเหตุร้ายตลอดเวลาที่ศาลกำหนดซึ่งต้องไม่เกิน3ปีนะครับและกำหนดจำนวนเงินตามที่เห็นสมควรซึ่งบิดามารดาหรือผู้ปกครองจะต้องชำระต่อศาลไม่เกินครั้งละ 10,000 บาทในกรณีที่เด็กกระทำความผิดอีกนะครับในกรณีที่เด็กไปทำความผิดกับใครก็แล้วแต่ในห่วงเวลาที่ศาลสั่งกำหนดเนี่ยว่าบิดามารดาหรือผู้ปกครองต้องดูแลเนี่ยศาลอาจจะกำหนดว่าถ้าเด็กทำผิดปุ๊บเนี่ยคุณต้องเสียค่าปรับนะครั้งหนึ่งครั้งละไม่เกิน 10,000 บาทครับในเมื่อเด็กนั้นก่อเหตุร้ายขึ้นแต่ถ้าเด็กนั้นอาศัยอยู่กับบุคคลอื่นนอกจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองและศาลเห็นว่าไม่สมควรจะเรียกบิดามารดาหรือผู้ปกครองมาวางข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้นศาลจะเรียกตัวบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู่มาสอบถามว่าจะยอมรับข้อกำหนดทำนองที่บัญญัติไว้สำหรับบิดามารดาหรือผู้ปกครองดังกล่าวมาข้างต้นหรือไม่ก็ได้ถ้าบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู่ยอมรับข้อกำหนดเช่นว่านั้นนะครับก็ให้ศาลมีคำสั่งมอบตัวเด็กให้แก่บุคคลนั้นโดยวางข้อกำหนดดังกล่าวก็คือเหมือนกันก็คือมีการกำหนดไม่เกิน3ปีนะครับแล้วก็ในการกระทำความผิดของเด็กก็คือปรับครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท
0: ค่ะ
1: นั่นแหละครับ
0: ก็อาจจะเป็นพ่อแม่ก็ได้หรือผู้ปกครองผู้ปกครองคือไม่ใช่พ่อแม่ก็ได้
1: ใช่ครับแล้วก็กรณีอีกกรณีนึงนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็คือส่งตัวเด็กนั้นไปยังสถานศึกษาหรือสถานฝึกและอบรมหรือสถานแนะนำทางจิตหรือสถานที่ซึ่งจะตั้งขึ้นเพื่อฝึกและอบรมเด็กตลอดระยะเวลาที่ศาลกำหนดแต่ไม่ให้เกินกว่าวันที่เด็กนั้นจะมีอายุครบ18ปี
0: ก็ถึง18ปี
1: ใช่ครับก็คือนั่นหมายความว่าอันนี้กรณีตามอนุ3อ่ะครับเราเห็นไหมครับว่าศาลเนี่ยสามารถส่งเลยส่งไปที่สถานศึกษาก็ได้สถานฝึกอบรมก็ได้หรือจะเป็นสถานแนะนำทางจิตประมาณนี้ครับเพราะเหตุผลก็คือว่าเด็กบางคนเนี่ยอาจจะเป็นการกระทำความผิดร้ายแรง12ถึง15เนี่ยจริงๆแล้วก็คือเหมือนที่บอกที่กฎหมายเขียนเลยครับเด็กนั้นไม่ต้องรับโทษแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะหลุดพ้นจากการรับผิดนะครับซึ่งตรงนี้ข้อ3เนี่ยมันเหมือนเขาเรียกอะไรนะมันเหมือนมันไม่ได้เป็นโทษที่ต้องลงโทษเด็กครับเพียงแต่ว่ามันเป็นการที่เราจะต้องเอาเด็กเนี่ยมาอยู่ในการปกครองดูแลของหน่วยงานราชการหรือสถานที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงยุติธรรมในการดูแลเด็กอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยอาจจะมีเรื่องของสภาวะจิตใจความเครียดสมมุติส่งกลับไปที่บ้านก็อาจจะไปมีการกระทำความผิดซ้ำไปทำร้ายคนอื่นหรืออะไรเงี้ยครับเขาก็เลยอาจจะใช้วิธีการเนี้ยในการควบคุมดูแลเด็กไม่ใช่ควบคุมเขาเรียกว่าในการดูแลอบรมสั่งสอนเด็กมากกว่าครับ
0: ใช้วิธีการฝึกขัดเกลา
1: ใช่ครับ
0: เนาะในก็ยังเป็นเยาวชนอยู่
1: ถูกต้องครับ
0: เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเด็กน่าจะเป็นไม้อ่อนที่กำลังดัดง่าย
1: ก็ถูกครับแต่ว่าก็ทั้งหมดทั้งมวลนะครับศาลท่านก็จะมองจากองค์ประกอบเรื่องของสภาวะสิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยการกระทำความผิดซ้ำนะครับถ้าเกิดยังกระทำความผิดในเรื่องเดิมๆเนี่ยศาลท่านก็จะดำเนินการในส่วนที่อาจจะเป็นตามอนุ3ของมาตรา74นี่แหละครับครับ
0: มีระยะเวลาไหมคะว่าจะต้องเข้าไปอยู่ในสถานฝึกอบรมแบบนี้เนี่ยในห้วงเวลากี่ปีกี่เดือนอะไรเงี้ยคะ
1: ก็คือไม่เกินอายุครบ18ปีครับศาลสามารถสั่งให้ควบคุมได้จนถึงอายุไม่เกิน18ปี
0: ค่ะก็ต้องดูความประพฤติไปเรื่อยๆ
1: ถูกต้องครับก็คือถ้าเกิดว่ามันมีเหตุการณ์อะไรที่มันเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเนี่ยสามารถที่จะไปร้องขอต่อศาลเพื่อให้เปลี่ยนการดูแลจากอนุ3ไปเป็นอนุ1หรืออนุ2ก็ได
0: ้
1: ครับ
0: ก็อาจจะลดดีขึ้นก็ลดเป็นให้พ่อแม่ดูแล
1: กลับไปพ่อแม่ดูแลเพราะว่าจริงๆมันก็บางทีก็ต้องบอกครับจริงๆแล้วเนี่ยเด็กก็คงไม่มีความสุขเท่ากับอยู่กับพ่อกับแม่อยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: นะครับ ยกเว้นว่าครอบครัวจะมีปัญหากันภายในอันนี้เด็กอาจจะไม่อยากกลับบ้านก็อีกเรื่องหนึ่งครับ
0: ค่ะมาถึงช่วงที่หลายครอบครัวกังวลมากที่สุดเพราะว่าเป็นช่วงที่เริ่มโตแล้วเริ่มที่จะมีสังคมเขาเรียกว่าเป็นช่วงวัยรุ่นเลยนะคะในช่วงอายุ16หรือ17ปีถ้าทำผิดจะติดคุกเหมือนผู้ใหญ่ไหมคะทนาย
1: ต้องบอกอย่างนี้ครับก็คืออันนี้จะไปบัญญัติไว้ในมาตรา75ของประมวลกฎหมายอาญานะครับก็คือผู้ใดอายุกว่า15ปีแต่ต่ำกว่า18ปี
0: ค่ะ
1: กระทำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดให้ศาลพิจารณาถึงความรู้ผิดชอบและสิ่งอื่นทั้งปวงเกี่ยวกับผู้นั้น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ในอันที่จะควรวินิจฉัยว่าสมควรพิพากษาลงโทษผู้นั้นหรือไม่ถ้าศาลเห็นว่าไม่สมควรพิพากษาลงโทษนะครับก็ให้จัดการตามมาตรา74หรือถ้าศาลเห็นว่าสมควรพิพากษาลงโทษก็ให้ลดมาตราส่วนโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดลงกึ่งหนึ่งแต่ว่าคือต้องบอกอย่างนี้ครับตามกฎหมายไทยเนี่ยเด็กระหว่างอายุ15ถึง18เนี่ยส่วนใหญ่ศาลท่านก็ยังใช้มาตรา74ก็คือจะเป็นมาตรา74อนุ3ก็คือส่งตัวให้กับสถานดูแลควบคุมนั่นแหละครับแต่ว่าถ้าเป็นกรณีถ้าเป็นเหตุชะกันร้ายแรงเนี่ยก็อยู่ที่ดุลพินิจศาลแล้วครับว่าศาลจะมองว่ามันควรใช้มาตรา74มั้ยเพราะว่าตามกฎหมายเลยเนี่ยพิพากษาหรือถ้าศาลเห็นสมควรพิพากษาลงโทษก็ให้ลดมาตราส่วนโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นลงกึ่งหนึ่งนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเด็ก15ถึง18เนี่ยถ้าเราว่ากันโดยหลักตามประมวลกฎหมายนะครับเด็กอาจจะต้องติดคุกแต่ว่าแต่ในความเป็นจริงเนี่ยก็เขาจะไม่ได้ไปติดคุกหรอกครับเขาจะอยู่ในสถานพินิจนะครับซึ่งก็อันนี้ก็จะมีหน่วยงานที่เข้ามาดูแลอีกหน่วยงานหนึ่งครับ
0: ก็จะต้องมีการควบคุมในเรื่องของความประพฤติ
1: ถูกต้องครับใช่ครับ
0: หนึ่ง
1: ใช่ครับ
0: ยังมีอีกช่วงอายุหนึ่งนะคะนั่นก็คืออายุ18ปีเต็มขึ้นไปแต่ว่ายังไม่เกิน20ปีค่ะอันนี้เดี๋ยวคุยกันช่วงหน้าแล้วกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อว่าถ้าเด็กอายุ18ปีเต็มขึ้นไปแต่ยังไม่เกิน20ปีตรงนี้จะมีโทษอะไรและเมื่อเกิน20ปีไปแล้วมีโทษอะไรและหลังจากนั้นเป็นคำถามที่ทางบ้านน่าจะอยากทราบกันพอสมควรเลยว่าพ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องรับผิดยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันในเรื่องนี้กันค่ะ

0: อ้าวกล้วย
1: อ้าวพี่จะไปไหน
0: อ๋อจะพาลูกไปปลูกป่าหน่อยเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ให้กับโลกอ้าวแล้วกล้วยล่ะจะไปไหน
1: จะไปล่องรถหน่อยพี่เพิ่งจูนมาแรงๆเลยไปก่อนนะพี
0: ่โธ่ไอ้กล้วย
2: ควันท่วมเลยนะพ่อนี่แหละคือสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้เกิดฝุ่นPM 2.5 เลยนะพ
0: ่
2: อ
0: โธ่ไอ้กล้วยเอ้ยช่วยโลกไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเถอะไปเราไปปลูกป่ากันดีกว่า
3: ถ้าช่วยไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเร่งเครื่องเท่ากับเร่งฝุ่นใช้เท่าที่จำเป็นลดการเกิดฝุ่น PM 2.5 นะคะ
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2กับหมอความนะคะช่วงที่ผ่านมานะคะช่วงแรกเราได้พูดคุยกันในเรื่องของกฎหมายเด็กนะคะอายุไปจนถึง16ถึง17ในช่วงนี้ค่ะช่วงที่2นะคะมาถึงประเด็นที่ลึกลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอายุที่มากขึ้น18ถึง20ปีและเมื่อเกินอายุ20ปีเด็กที่กระทําความผิดทางกฎหมายจะได้รับโทษอะไรรวมไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะจะต้องได้รับโทษอะไรบ้างจะต้องได้รับโทษด้วยมั้ยและจะมีความผิดยังไงบ้างนะคะมาคุยกันต่อกับทนายจอมจตุรงค์แก้วเหล็กค่ะมาต่อกันในเรื่องของกฎหมายของเยาวชนที่อายุ18ปีเต็ม18ปีเต็มขึ้นไปแต่ว่ายังไม่เกิน20ปีตรงนี้กฎหมายยังไงบ้างคะทนาย
5: ก็คือกฎหมายกำหนดไว้ในมาตรา76ของประมวลกฎหมายอาญานะครับผู้ใดอายุตั้งแต่18ปีแต่ยังไม่เกิน20ปีนะครับกระทำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดถ้าศาลเห็นสมควรจะลดมาตราส่วนโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นลง1ใน3หรือกึ่ง1ก็ได
2: ้
5: นะครับนั่นหมายความว่าสมมติว่าโทษจำสมมติว่าเป็นโทษจำคุก30ปี
2: ค่ะ
5: นะครับศาลอาจจะลดลงไป10ปีให้แล้วโทษจำคุก20ปี
2: กึ่ง1
5: 1ใน3ครับ
2: อ๋อ1ใน
5: 3ลดให้1ใน3
2: ค่ะ
5: หรือกึ่ง1ก็คือเหลือ15ปีก็ได้อันนี้เป็นดุลพินิจของศาลท่านแต่ว่าเมื่ออายุ18ปีเนี่ยแล้วไปกระทำความผิดเนี่ยอันนี้ติดคุกจริงแล้วครับติดคุกใหญ่ละมันจะไม่ใช่สถานพินิจละครับ
2: อ๋อคือคุกจริง
5: จริงแล้วใช
2: ่
5: เป็นคุกผู้ใหญ่แล้วครับ
2: 18ถึง20
5: ใช่ตั้งแต่18ไปครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าตั้งแต่20เป็นต้นไปเนี่ย
2: ค่ะ
5: อันนี้คือจบเลยครับคุกใหญ่โดยที่ทุกอย่างเป็นไปตามตัวบทกฎหมายเลยว่าถ้าโทษเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นแล้วก็อยู่ที่ดุลพินิจศาลว่าจะมีองค์ประกอบการลดโทษยังไงบ้างแต่ว่านี้จะเป็นตัวกฎหมายบัญญัติไว้ในกรณี18ถึง20แต่พอ20ปีบริบูรณ์ปุ๊บอันนี้คือโทษปกติ
2: จริงๆเขาบอกว่า20ปี20ถ้ายังไม่ถึง20ปียังไม่บรรลุนิติภาวะแต่ถ้าในตามหลักกฎหมายการรับโทษการกระทำความผิด18ปีก็คือรับโทษเหมือนผู้ใหญ่ปกติ
5: ใช่ครับ
2: อ๋อ
5: แต่ว่านั่นก็เหมือนที่บอกครับคือตอนนี้คือหลายๆคนก็เข้าใจว่าก็ติดคุกเด็กไหมอะไรเงี้ยแต่จริงไม่ใช่ครับพอ18ก็คุกผู้ใหญ่แล้วนี่แหละ
2: คุกผู้ใหญ่เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องให้การดูแล
5: ครับเพราะการบรรลุนิติภาวะเป็นคนละเรื่องกัน
2: ค่ะ
5: ครับ
2: ถ้าลูกทำผิดพ่อแม่ต้องติดคุกแทนลูกไหมคะ
5: ไม่ต้องครับ
2: ไม่ต้อง
5: อันนี้ยืนยันได้เลยว่าไม่ต้องยกเว้นเสียแต่ว่าพ่อแม่เป็นผู้ใช้ให้ลูกไปกระทำความผิด
2: อย่างเช่น
5: ก็เหมือนที่บอกครับเด็กอายุไม่เกิน12ไม่ต้องรับโทษใช่ไหม
2: ค่ะ
5: มีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษก็ใช้ให้เด็กคนนี้ไปทำร้ายคนคนหนึ่งเด็กคนนั้นอาจจะหัวร้างข้างแตกเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสอันนี้พ่อแม่ต้องรับโทษครับซึ่งเหตุการณ์แบบนี้ถามว่ามีไหมก็มีเป็นการใช้เด็กยังไงลูกฉันไม่ติดคุกก็เลยบอกให้ลูกไปตีไปทำร้ายแต่ด้วยหลักการเวลาที่มันมีการสืบสวนสอบสวนเวลามีการสอบสวนเด็กเนี่ยครับพ่อแม่จะถูกตัวกันตัวออกแล้วก็จะเป็นบุคคลที่เด็กร้องขอหรือคนที่เด็กร้องไว้วางใจร่วมรับฟังการสอบสวนและสำคัญเนี่ยเวลาบางครั้งเวลาการสอบสวนเนี่ยก็จะมีการใช้นักจิตวิทยาพอนักจิตวิทยาเนี่ยสอบสวนเด็กครับเด็กก็จะพูดหมดเขาจะมีวิธีการพูดวิธีการ

0: ก็จะไปต่อไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าต้นตอมันมีเอ้ยทะเลาะกันข้างบ้านมีปัญหา
1: เสียหาย
0: อ
1: ย่างเช่นเสียทรัพย
0: ์
1: นะคะทรัพย์สินคนอื่นพังทำร้ายร่างกายตรงนี้เนี่ยถึงแม้ว่าที่ทนายบอกเมื่อสักครู่ว่าถ้าพ่อแม่ใช้ให้เด็กไปทำ
0: อ
1: ันนี้พ่อแม่ไม่ต้องรับโทษแต่ถ้าลูกไปทำ
0: ถ้าพ่อแม่ใช้ให้เด็กไปทำ
1: พ่อแม่ต้องรับโทษ
0: รับโทษใช
1: ่และแต่ถ้าพ่อแม่ไม่ได้ใช้แต่เด็กไปทำเองทำให้ทรัพย์สินของคนอื่นพังทำร้ายร่างกายหรือว่าก่อความเสียหายอื่นๆเรื่องนี้จะมีความแตกต่างจากคดีอาญายังไงแล้วพ่อแม่มีส่วนที่จะต้องดำเนินการยังไงบ้างคะ
0: เออก็เหมือนที่เกริ่นไปช่วงแรกอะครับก็คือพ่อแม่เนี่ยไม่ได้หลุดพ้นซะทีเดียวครับคือไม่ต้องรับโทษทางอาญาก็จริงครับไม่มีความผิดทางอาญาก็จริงแต่ยังต้องรับผิดในการชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายหรือที่คือผู้ที่ถูกกระทำละเมิดนะครับก็คือมันจะถูกบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา429นะครับก็คือว่าบุคคลใดไม่ได้ความสามารถเพราะเหตุเป็นผู้เยาว์หรือวิกลจริตก็ยังต้องรับผิดในผลที่ตนทำละเมิดนะครับบิดามารดาหรือผู้อนุบาลของบุคคลเช่นว่านี้ย่อมต้องรับผิดร่วมกับเขาด้วยเว้น
1: รับด้วย
0: ใช่แต่ยกเว้นนะครับเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่ดูแลซึ่งทำอยู่นั้นแล้ว
1: ค่ะ
0: อันนี้อาจจะไม่ต้องรับ
1: ก็คือถ้าดูแลแล้วแต่ลูกยัง
0: ไป
1: พยายามที่จะไป
0: ซึ่งมันก็บางครั้งก็ต้องบอกว่าบางครั้งครับพ่อแม่ก็จะมีการเก็บมือถือเก็บข้อมูลเก็บเอกสารให้เอารถมอเตอร์ไซค์ไปใช้อะไรอย่างเงี้ยแล้วลูกมาขโมยไปอะไรเงี้ยก็จะมีข้อที่จริงแบบนี้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยจะมีเคสที่เป็นอุบัติเหตุเด็กขับรถออกไปแล้วไปชนรถคนอื่นหรือไปชนคนอื่นอะไรเงี้ยครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยพ่อแม่ต้องรับผิดใช่ไหมครับรับผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา429เนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยถามว่าทำไมพ่อแม่จะต้องก็เลยเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ต้องพิสูจน์ว่าตัวเองเนี่ยได้ป้องกันทุกอย่างแล้วตามสมควรที่ตัวเองจะทำได้แล้วเช่นเอากุญแจซ่อนแล้วเอาอะไรไปซ่อนไปหมดแล้วปรากฏลูกเนี่ยไปถอดปลั๊กสายตรงเพื่อให้รถมันวิ่งได้อันเนี้ยพ่อแม่ก็อาจจะหลุดพ้นจากการรับผิดได
1: ้เด็กมีความพยายาม
0: ถูกต้องใช่คือเก่ง
1: อันนี้ต้องยอมรับที่แบบเขาคิดเนาะเขาช่างสรรหาจริงๆนะคะคือเกินจากการควบคุมของพ่อแม
0: ่
1: นะคะอันนี้ก็เห็นใจพ่อแม่ด้วยถ้าเป็นแบบนี
0: ้
1: สมมติถ้าลูกทำโทรศัพท์ของคนอื่นเสียหายแต่ลูกอายุยังน้อยไม่ต้องรับผิดทางอาญา
0: ถูกต้อง
1: แต่ในทางแพ่งพ่อแม่
0: ต้องรับผิด
1: ก็ยังต้องรับผิด
0: ใช่ครับโดยเฉพาะถ้าเกิดข้อที่จริงปรากฏว่าพ่อแม่ดูแลลูกอย่างเงี้ยเอาง่ายๆครับเหมือนเราพาลูกไปเดินห้างเงี้ยแล้วอยู่ๆลูกเราเนี่ยเดินเสร็จเอามือกวาดเลยชั้นกระเบื้องชั้นจานกวาดในห้างหล่นแตกหมดเลยพ่อแม่ปฏิเสธความรับผิดไม่ได้เลยครับ
1: เพราะว่าไม่ดู
0: หนึ่งคือคุณไม่ดูแล้วสองเนี่ยคือโดยเหตุตามสมควรแก่พฤติการเนี่ยเด็กย่อมเป็นเขาเรียกว่าเขาย่อมขาดวุฒิภาวะในการควบคุมยับยั้งชั่งใจตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะต้องระมัดระวังไม่ให้เด็กไปกระทำแบบนั้นนะครับนั่นแหละก็เลยบางคนบอกว่าเนี่ยจะทำยังไงเนี่ยลูกฉันกวาดจานก็แตกหมดเลยซึ่งมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยๆครับ
1: จับมือลูกเอาไว
0: ้
1: มัดมือลูกเอาไว
0: ้ถ้าเป็นวิธีการของผมเลยก็คือผมจะไม่พาลูกเข้าไปในอะไรที่มันแตกง่ายเลย
1: ค่ะ
0: ครับแล้วโดยเฉพาะโซนของเล่นเนี่ยยิ่งแล้วใหญ่
1: เข้าไปปุ๊บอันนี้คือไม่ใช่จานแตกแบงค์พันแตก
0: แบงค์พันแตกเลยครับเขาก็จะแกะเลยฉีกกองเลยจบโอเคจ่ายเงิน
1: ต้องจ่ายเงินกลับบ้านให้เรียบร้อย
0: ใช่ครับ
1: นะครับทางมีตัวอย่างไหมคะทนายว่าศาลมองเรื่องหน้าที่ของพ่อแม่เอาไว้ยังไงบ้าง
0: ก็คือเพราะหน้าที่ของพ่อแม่ถ้าเกิดว่าในทางกฎหมายอาญานะครับพ่อแม่ก็ต้องมีหน้าที่ดูแลอบรมสั่งสอนบุตรไม่ให้ไปกระทำความผิดกับผู้อื่นนะครับแล้วก็ศาลก็จะมีวิธีการกำหนดขอบเขตการลงโทษเหมือนที่ผมบอกว่าที่ตามประมวลกฎหมายอาญาครับศาลอาจจะกำหนดเลยว่าถ้าเด็กไปทำความผิดลักษณะแบบนี้แบบเดียวกันอีกเนี่ยฉันจะปรับพ่อแม่เนี่ยครั้งละหมื่นนะแต่ไม่เกิน 10,000 บาทซึ่งก็จะมีกรอบกำหนดอยู่ประมาณ3ปีนะครับแต่ว่าอีกส่วนนึงก็คือเหมือนในส่วนของค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่ได้รับการกระทำที่ได้ถูกกระทำครับอันนี้พ่อแม่ก็ต้องรับผิดชอบแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่ามีเหตุยกเว้นหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: ครับ
1: สมมติถ้าไปทำในยอดเงินเกินกว่า 10,000 ก็คือต้องจ่ายไม่เกี่ยวกันกับศาลถูกต้องไหมคะ
0: อย่างนี้ครับในส่วนของศาลเป็นบทลงโทษครับส่วนของศาลเป็นบทลงโทษแต่มูลค่าความเสียหายคือความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงคนละส่วนกันเลย
1: ก็คือคนละส่วนกัน
0: ไม่เกี่ยวกันหมื่นก็ต้องจ่ายค่าเสียหายที่แท้จริงก็ต้องจ่าย
1: ก็เกินหมื่นก็ต้องจ่ายในส่วนของค่าเสียหาย
0: ไม่ใช่คำว่าเกินหมื่นครับนับหนึ่งเลย
1: นับหนึ่งเลย
0: หนึ่งเลยสมมติว่า

0: โดนปรับไปแล้ว10,000ความเสียหายอยู่ที่12,000ก็ต้องจ่าย12,000เท่ากับ
1: ค
0: คุ
1: ่ะ
0: ณต้องจ่าย22,000ครับ
1: สมมุติถ้าบอกว่าไม่รู้
0: ก็เหมือนที่บอกครับก็ตามสมควรแก่พฤติการคุณจะต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นได้ว่าคุณเนี่ยได้ใช้ความระมัดระวังอย่างถึงที่สุดแล้วแต่ก็ไม่สามารถป้องกันได้เพราะว่าไม่สามารถอยู่กับเด็กได้ตลอดเวลาไม่สามารถดูแลเด็กได้ตลอดเวลาเพราะอะไรอะไรเงี้ยครับหนึ่งสองสามสี่ศาลท่านอาจจะไม่ต้องให้เราร่วมรับผิดกับเด็กก็ได้ครับก็คือถ้าเกิดเราว่ากันโดยหลักการบางครั้งมันก็เป็นเรื่องอาจจะคนที่ถูกกระทำครับอาจได้รับความเสียหายไปโดยใช่เหตุ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครับนั่นแหละเขาถึงบอกว่าการกระทำความผิดของผู้ใหญ่อะว่าน่ากลัวแล้วแต่การกระทำความผิดของเด็กน่ากลัวกว่า
1: น่ากลัวยิ่งกว่าผู้ใหญ่นะคะด้วยความที่เขาก็ไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้ด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: กลับมาที่คดีของเด็กอายุ12-15กันสักนิดนึงค่ะทนายคะเมื่อศาลอาจจะส่งเด็กกลับไปอยู่กับพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วนะคะแล้วก็กำหนดให้พ่อแม่เนี่ยระวังไม่ให้เด็กก่อเหตุร้ายแล้วแต่ว่าตรงนี้เรื่องนี้พ่อแม่ควรที่จะต้องระวังในเรื่องอะไรต่อไป
0: ก็เหมือนที่บอกครับพ่อแม่จะต้องระมัดระวังไม่ให้เด็กไปกระทำความผิดซ้ำต้องอบรมสั่งสอนต้องดูแลเอาใจใส่มากกว่าเดิมนะครับเพราะว่าเหมือนที่บอกครับว่าศาลมีการกำหนดวิธีการไว้แล้วตามประมวลกฎหมายอาญาก็คือกำหนดเลยว่าถ้าเด็กไปทำผิดฉันปรับคุณนะกี่ครั้งก็ไม่รู้แต่ก็จะปรับไปเรื่อยๆอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าลูกคุณอยู่ในช่วงวัยที่ต้องรับโทษอาจจะต้องเปลี่ยนจากการดูแลโดยผู้ปกครองไปเปลี่ยนเป็นการดูแลโดยสถานพินิจหรือหน่วยงานอื่นที่ศาลมองว่าเหมาะสมกับการอบรมบ่มนิสัยเด็กคนนั้นครับ
1: ค่ะเมื่อสักครู่ทนายพูดถึงผู้ปกครองที่ไม่ใช่พ่อแม
0: ่
1: ตรงนี้มีส่วนที่จะรับผิดชอบหรือว่ามีหน้าที่ยังไงบ้างคะ
0: ส่วนนี้ก็คือเหมือนถ้าเป็นผู้ปกครองก็มีหน้าที่ดูแลครับ
1: ค่ะ
0: นั่นแหละครับก็คือเหมือนตามที่ผมพูดไปตามมาตรา429นั่นแหละ
1: ก็เหมือนกับพ่อแม่เลยคือถ้าเด็กทำผิดก็ต้องจ่าย
0: ใช่เพียงแต่ว่าต้องเกิดต้องปรากฏชัดเจนว่าอยู่ในความควบคุมดูแลของบุคคลคนนั้นครับ
1: ค่ะก็ต้องมีหลักฐานยืนยันว่าเด็กอยู่กับปู่กับย่า
0: ถูกต้อง
1: จริงๆแล้วถ้าแบบนี้พ่อแม่สมมติในกรณีที่พ่อแม่ไปทำงานต่างจังหวัดเด็กอยู่กับตากับยายใครต้องจ่ายใครต้องรับผิดคะ
0: คือจริงๆก็เป็นตากับยายนั่นแหละครับ
1: อ๋อ
0: แต่ว่าในความเป็นจริงพอสุดท้ายแล้วก็พ่อแม่นั่นแหละ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: นะคะก็อาจจะแบบอ๋อพ่อแม่เขาต้องรับผิดชอบ
0: ถูกต้องครับ
1: แค่ฝากเอาไว้เฉยๆตากับยายก็ไม่ได้อยากจะรับผิดชอบอะไร
0: ถูกต้องครับ
1: ก็จะมีในเหตุการณ์นี้อาจจะเกิดขึ้น
0: มีครับมีเยอะๆโดยเฉพาะ
1: จริงๆใช่ไหม
0: ใช่ครับมีเยอะครับโดยเฉพาะทางพื้นที่ภาคอีสานที่พ่อแม่ต้องไปทำงานแล้วก็จะให้ลูกอยู่กับคุณปู่คุณย่า
1: ค
0: ุณตาคุณยายอะไรเงี้ยครับก็จะมีเหตุการณ์เด็กไปเกเรไปชกต่อยไปทำร้ายร่างกายคนอื่นอะไรเงี้ยมันก็จะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยๆครับแม้กระทั่งทางใต้บ้านเราก็มีครับ
1: นะคะสุดท้ายค่ะถ้ามีคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่ดูอยู่แล้วก็ลูกกำลังมีปัญหาในเรื่องของคดีความตรงนี้สิ่งแรกที่พ่อแม่ควรจะทำค่ะทนายช่วยแนะนำคุณผู้ชมสักนิดว่าควรจะทำอะไรบ้างคะ
0: สิ่งแรกครับเราต้องดูก่อนเลยว่าลูกเราเนี่ยได้กระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม
1: ่
0: นะครับอย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าลูกคุณผิดอันนี้คือสิ่งนึงที่ผมเคยเจอมาบ่อยครั้งแล้วกลายเป็นว่าเด็กหลังจากนั้นเด็กเกิดความฝังใจแล้วเด็กทำผิดจริงเพราะผู้ปกครองบางคนจะไม่ฟังลูกตัวเองเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นก่อนถึงได้มีที่มาที่ไปถึงเหตุการณ์นั้น
1: ๆ
0: นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูก่อนว่าที่เด็กได้กระทำความผิดลงไปอะครับมันเกิดจากความผิดของเด็กโดยเด็กตั้งใจเองตั้งแต่แรกหรือไม
1: ่
0: นะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ผู้ปกครองต้องช่วยกันสอดส่องดูแลเหมือนกับเหตุที่มันเคยที่มันเกิดขึ้นล่าสุดเร็วๆนี้ครับก็สรุปข้อมูลที่มันเกิดขึ้นก็คือเด็กโดนกระทำมาโดยตลอดบอกพ่อแม่ก็ไม่เชื่อไม่ฟังแล้วก็โทษบอกก็บอกให้ลูกทนให้ลูกเนี่ยสุดท้ายก็เลยนำมาสู่การกระทำความผิดของเด็กอันนี้จริงๆครับก็เหมือนที่บอกครับเหมือนเราอ่ะผลักให้เขาลงเหวไปนั่นแหละครับมันก็สุดท้ายก็ต้องยอมรับอย่างครับว่าเด็กจะดีหรือไม่ดีเนี่ยท้ายที่สุดแล้วมันก็อยู่ที่การดูแลของพ่อแม่ครับครับ
1: ก็ถือว่าสถาบันครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็เป็นสิ่งสำคัญ
0: ถูกต้องครับ
1: นะคะไม่ว่าจะเป็นการอบรมการเลี้ยงดูการให้การใส่ใจนะคะมันไม่ใช่แค่ว่าเด็กไปกระทำความผิดแล้วกลับมาแล้วก็พ่อแม่ป้องกันแต่มันรวมถึงการใส่ใจด้วย
0: ถูกต้องใช่
1: นะคะค่ะคุณผู้ชมคะและทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวนะคะความผิดเมื่อเด็กทำผิดแล้วเด็กต้องรับโทษยังไงแล้วก็พ่อแม่มีส่วนที่จะต้องรับโทษไหมนะคะวันนี้ก็ได้มาไขข้อข้องใจขอบคุณทนายจอมจตุรงค์แก้วเหล็กมากนะคะวันนี้ที่มาร่วมพูดคุยกับหมอความวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เฮ้ยกินเหล้าไหมล่ะเหมือนวันนั้นไงที่บอกว่าเราเป็นเพื่อนตายกันนะ
1: ดื่มแล้วขับอาจเปลี่ยนคุณเป็นฆาตกรและต้องรับโทษตามกฎหมาย

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับศาสินถิ่นใต้ทาง MBT ภาคใต้และดิฉันฟางณฐาพรธนโชธนันสกุลกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะพาทุกท่านมาสัมผัสความงดงามของศิลปะโขนในตอนสุครีบถอนต้นรังกันต่อเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อนั้นเราไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะ

ปราชกรุงลงกาพญากุมภกันเคลื่อนพาหนพ้นกุมพันมากระทังยังสนามรบจึงร้องสั่งให้สงบพ้นลงไว้ตามตำแหน่งทีกระถือพระบาทประกาศสั่งพ้นอสุรีกองทัพนาให้ข้านโหขึ้นสามลาเป็นสัญ

ครุฑมิ่งมกุฎอยุธยาเสด็จออกณพลาโปร

ตรัสถามโหราเอกว่าพิเภกผู้ชัยชันเสียงโห่ร้องก้องพนันทับคุณมา

0: พิเภกเอกโคราชได้รับฟังรับสั่งธรรมถวายบังคมแล้วนิ่งนับจับยามตามตำราพอรู้ท่องแท้แนววิญญาจึงกราบทูลว่าโปรดเกล้าอันนายทัพที่ยกมาคลานี้เล่ามีนามว่าพญากุมภกันดำรงตำแหน่งอุปราชเขตขันลงกาสถานยกพระหนพลมานมาชิงชัยขอสมเด็จพระตรีภูวนัยได้ทรงทราบเถิดพระพุทธเจ้าข้า
1: สมเด็จพระรามราชทรงสดับคดีจึงดำรัสตรัสสั่งกระบี่สุรีบุตรท่านจงคุมพลกรายออกไปยงยุทธกับกุมพันธ์เพราะท่านนั้นก็กล้าแกนแสนสามารถนำรงตำแหน่งอุปราชเมืองขีดขินอัญยศถาสองพานินก็เทียมเธอเสมอหน้าเรามอบอาญาสิทธิ์ให้ขุนสวาคุมทัพไปยามเมื่อใดท่านออกชิงชัยอย่าประมาทช่วยพลังพลาดอาจเสียทีแก่ขุนมารจงรีบไปอย่าได้เนิ่นนานเลยขุนพานอน
2: โอรสพระทินกรน้อมคำนับรับพระบัญชาถวายบังคมแล้วคลานคล้อยถอยออกมาจนพ้นนาพระที่นั่งตรงไปยังสนามหัดจัดโยธาพอได้ฤกษ์ก็ยกไป

0: ปุตพระสุริยาคุมพลกระบินถึงถิ่นรบจึงร้องสั่งให้สงบพ้นอยู่ตามตำแหน่งทีคอยฟังฝ่ายอสุรีจะว่าคานประการใดตามทํานองครองชิงชัยแต่โบราณ
1: กุมภกันคุณมานผู้ชาญฤทธาทอดทัศนาว่านอนทับนับอนันต์ยกโยธามาประจันไม้ประจนพินิจดูผู้เป็นนายพลมีกฎกันก็รู้ว่าสุครีบบุตรพระสุริยันคุมมารบอันสุครีบคุณพานอนหนีขจรจบด้วยพลังฤทธิ์ถ้าแม้นเราเขาพิชิตแต่

0: คิดอ่านล่วงด้วยเลเพทุบายคิดพลางมีวาจาอภิปรายร้องทายทับว่าฮะเฮยเว่ยไอ้ทรลักษ์ลิงสุครีมึงจะมาสิ้นชีพเสียเปล่าเปล่าอันตัวเจ้าก็พงศาเทวาบุตรไปก้มเกศาเป็นขี้ข้ามนุษย์มันแล้วก็สุดซึ่งเดชาไอ้กระบี่นี่มึงยกมาจะว่าไรแม้นตั้งหน้ามาชิงชัยเห็นป่วยการนำหน้าอย่างเจ้าไหนจะทานมือกูได้เฮ้ยจงเลิกทับกลับคืนไปเสียเถิดเจ้า
1: ชะเจ้ากุมภกันอย่ามาเจรจายั่วเยาให้เนิ่นช้าวันนี้กูถืออาญาสิทธิ์องค์พระจักรรารามาวตารจะมาเป็นพระกรสังหารชีวะเจ้าให้อาสันเฮ้ยแม้เก่งจริงจงวิ่งเข้ามาโรมรันกันเถิดวะอสุรา
0: อานิจานิจาหน้าสมเพศสังเวชจิตสุครีบเอ๋ยเจ้ากระจิตริดเหมือนหิ่งห้อยด้อยรัศมีจะมหารแข่งกับแสงพระสุรีเจียวหรือเจ้าอุปมาเหมือนสุกรอันคลุกเคล้าด้วยโคลนตมล้วนแปดเปื้อนสิ่งโสมมทั้งอินทรีย์จะมหาพจนกับราชสีมันเหลือวิสัยกูไม่ปรารถนาจะชิงชัยกับกระบี่แต่ถ้ามึงอวดฤทธิ์ว่าเดชานอนนะเฮ้ยต้นรังใหญ่ในหิมวากลางทวีปอุดรถ้าแม้นมึงไปถึงถอนเอามาได้กูจึงจะเชื่อว่ามีฤทธิ์ไกรอันชัยชาญกูจะเลิกล่าโยธาหารไม่ราวีมึงจะทำได้หรือไม่ไอ้กระบี่จงว่ามา
1: ฮะเฮ้ยเว้ยอสุราชาติอันธพาลช่างเจรจาว่าขานออกมาได้เฮ้ยอันฉัดใหญ่ในเขตขันเมืองลงกาใครวะสำแดงแผลงศักดาหักมาได้มิใช่กูสุครีบหรือชั้นไหนไอ้สาธานสัมมหากับต้นรังอันมหาศาลกลางทวีปอุดรไหนเลยจะคงมั่นทานก่อนมือกูได้แม้นมิเชื่อว่าจะที่ปราศัยจงคอยดูว่าพลางทางสั่งพลกรายหายพักอยู่อย่างสนามยุทธนาแล้วสำแดงเพลงศักดาเหาะ

0: สุครีบคุณผ้านอนจอนมาพบตนรังใหญ่ให้สุดแสนจะดีใจเป็นหนักหนาจึงสำแดงเพลงสักดาของผ้านอนตรงเขาถึงทอนตนรังใหญ่ในทันทีจนคุณกระบี่เมื่อยล้าระอาออนทั้งกำลังฤทธิรอนก่อทอดลงครั้นทอนได้ก็หมุนตรงกลับสนามยุทธนา
1: EP หน้ามาติดตามกันต่อค่ะว่าเรื่องราวของสุครีบจะดำเนินต่อไปอย่างไรวันนี้หมดเวลาของศาสินถิ่นใต้กันแล้วลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน

0: ุ๊กตากระดาษน่ารักเอา
1: ผมจำความตั้งแต่รุ่นพ่อเล่ามาก็คือว่าเป็นหมู่บ้านเก่าแก่แบบนี้มาเลยครับ
0: อ๋อพี่ใหญ่เกิดและโตที่นี่เลยใช่ไหมคะ
1: เกิดที่นี่เลยครับแล้วก็หัวตกลงไปในบ่อเกิดอัศจรรย์ขึ้นครับน้ำแห้งครับน้ำแห้งเด็กก็คอหาย
0: ค่ะ

วัสดีค่ะวันนี้อ้อมพาคุณผู้ชมมาสัมผัสการท่องเที่ยวสัมผัสเสน่ห์ชุมชนกันอีกแล้วค่ะโดยวันนี้เราอยู่กันที่ชุมชนบ้านบ่อคาจังหวัดชุมพรบอกเลยนะว่าที่นี่เหมาะมากๆสำหรับใครที่อยากจะหาสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบว่าเงียบๆนะคะมาพักกายพักใจใช้ชีวิตสโลไลฟ์กับธรรมชาติแบบเดิมๆคำว่าแบบเดิมๆของอ้อมคุณผู้ชมมันดั้งเดิมตั้งแต่บ้านที่เป็นบ้านไม้เก่าแก่นะคะรวมไปถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่กันด้วยค่ะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาปล่อยใจเที่ยวชมธรรมชาติกันแบบสนุกสนานแน่นอนติดตามกันได้ทั้งหมดนี้ในรายการเมืองไทยที่ดีวันนี้ค่ะ

0: แล้วก็ตอนนี้อ้อมอยู่กับผู้นำชุมชนที่จะพาเราไปเที่ยวในวันนี้แล้วก็คือผู้ใหญ่เต้นนั่นเองสวัสดีค่ะเมื่อกี้ได้เดินดูรอบๆอยู่นิดนึงโอ้โหบรรยากาศอบอุ่นน่ารักมากๆเลยค่ะสำหรับที่นี่ค่ะผู้ใหญ่เต้นชุมชนบ้านบ่อค่ะเรามีสมาชิกอยู่กันเยอะไหมคะเนี่ย
1: ก็มีสมาชิกอยู่ประมาณ 1,000 คนนะครับมีอยู่364ครัวเรือนนะครับ
0: ค่ะอันนี้คือเป็นชาวบ้านที่เราอยู่กันมาแบบสมัยดั้งเดิมเลยไหมคะผู้ใหญ่
1: ผมจำความตั้งแต่รุ่นพ่อเล่ามาก็คือว่าเป็นหมู่บ้านเก่าแก่แบบนี้มาเลยครับ
0: อ๋อผู้ใหญ่เกิดและโตที่นี่เลยใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เราเห็นว่าบ้านไม้หลายๆหลังเลยค่ะผู้ใหญ่เต้นที่เขายังเป็นแบบอุ้ยเป็นแบบสมัยก่อนเลยอ่ะอันนี้คือเป็นไม้ที่เขาสร้างมาตั้งแต่แรกเลย
1: ถ้าเป็นไม้ก็เรียกว่าไม้เคี่ยมครับ
0: เป็นไม้
1: ถ้าว่านับตามอายุก็ประมาณสักร้อยกว่าครับ
0: ร้อยกว่าปีแต่มันก็จะมีบางหลังแหละด้วยความที่การเวลามันผ่านมาแล้วใช่ไหมคะมันก็เลยแบบผุพังไปก็เลยมีการซ่อมปรับปรุงกันไปแต่หลังที่มันยังดั้งเดิมเลยก็มี
1: ก็เช่นหลังนี้ครับตอนนี้ก็คือว่าจะเป็นเมื่อก่อนช่วงรุ่นพ่อรุ่นปู่รุ่นตารุ่นยายก็จะเป็นไม้สมัยก่อนครับพอมาเป็นช่วงลูกตอนรับแทนตอนนี้ก็บางหลังก็จะนำใช้ปูนนะครับ
0: อ๋อค่ะแล้วอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ชาวบ้านตอนนี้เขาทำอาชีพอะไรกันนี่นอกจากจะขายถั่วเขียวแล้วเราใช้วิถีชีวิตทำอาชีพอะไรกันอยู่ในตอนนี้
1: ชาวบ้านตอนนี้ในหมู่บ้านบ่อค้าก็ประกอบอาชีพประมงสัก 80% ครับที่แล้วก็ขายค้าขายประมาณ 15% แล้วก็เป็นอาชีพชาวสวนนี่น้อยนิดนึงครับ
0: ค่ะแต่ว่าเราเห็นแบบนี้นะคุณผู้ชมอาจจะมีการทำประมงอะไรใดๆที่นี่เป็นชุมชนเล็กๆก็จริงแต่มีครบเลยนะอ้อมเดินเข้ามามีร้านค้ามีคาเฟ่ด้วยใช่ไหมคะ
1: มีครับ
0: คาเฟ่ชิคมาก
1: อันนี้ร้านโกวัดวันวานครับ
0: ค่ะ
1: บ้านหลังนี้ก็เป็นหมู่บ้านเก่าแก่หลังนี้ก็ประมาณร้อยกว่าปีเหมือนกันครับ
0: โอ้อันนี้เป็นร้อยกว่าปีเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: อ
1: ันนี้คือช่วงรุ่นลูกเขามาตกแต่งภายหลังครับแต่สภาพยังเป็น
0: มันให้ความรู้สึกคลาสสิกนะก็คือมีความร่วมสมัยนิดนึงอ่ะ
1: ใช
0: ่ค่ะเราพูดถึงถ้าเกิดว่านอกจากวิถีชีวิตของชาวบ้านที่น่าสนใจแล้วอะค่ะยังมีจุดเช็คอินด้วยใช่ไหมคะพี่
1: มีครับ
0: มีตรงไหนบ้างคะ
1: ก็มีตัวเช็คอินก็มีกรมหลวงชุมพรบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ประตูมาทั้งหมดนะครับหรือว่าบอกแล้วว่าบอกค้านะครับ
0: ค่ะแต่ว่าก่อนจะไปถึงตรงนั้นค่ะผู้ใหญ่เดี๋ยวเรามาเอาเลิกเอาชัยกับความเป็นสิริมงคลของเราก่อน
1: ได้ครับเดี๋ยวผมพาพี่ๆแล้วก็ทีมงานเข้าไปสักการะศาลเจ้าบ้านบ่อค้าก่อนครับ
2: แต่ก่อนที่เราจะตามผู้ใหญ่เต้นไปอ้อมก็ต้องขอแวะร้านค้าร้านนี้หน่อยค่ะเพราะว่าเห็นแล้วสะดุดตามากๆเลยเขาเป็นร้านเล็กๆนะคะแต่ว่าตกแต่งแบบเรียบง่ายแต่ดูมีเสน่ห์อย่างบอกไม่ถูกค่ะในร้านก็จะมีขนมมีของเล่นที่เป็นของเล่นในวัยเด็กของเราหลายอย่างเลยบางอย่างเนี่ยไม่ได้เห็นกันนานมากๆแล้วด้วยเห็นแล้วก็อยากจะกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งเลยค่ะ
0: ตุ๊กตากระดาษน่ารักเอาเอ๊ออกมาแล้วแกหูน่ารักใส่ไม่ได้นิ้วอ้วนอ่ะอุ๊ยใส่ได
3: ้โอ้เป็นบ้องเลย
0: มีอีกอ่ะหยอดอีก

0: แล้วก็ตรงนี้เป็นจุดแรกที่ผู้ใหญ่เต้นพาเรามานะคะเรามาเริ่มต้นด้วยความเป็นสิริมงคลกันก่อนเลยค่ะตรงจุดนี้เป็นศาลเจ้าชื่อว่าอะไรคะผู้ใหญ
1: ่ศาลเจ้าบุญเท่าของบ้านบ่อค้าครับ
0: มีความสำคัญหรือผูกพันกับชุมชนบ้านบ่อค้ายังไงบ้างคะ
1: เป็นที่สักการะยึดเหนี่ยวจิตของชาวบ้านบ้านบ่อค้าเหมือนกับว่าจะมาขอพรจะมาบนบานศาลกล่าวอะไรก็มาที่ศาลเจ้าครับ
0: เหมือนเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านที่นี่ฟังชื่อแล้วเป็นศาลเจ้าต้องเป็นของคนจีนแสดงว่าที่นี่มีคนไทยเชื้อสายจีนด้วยเหรอคะ
1: เมื่อก่อนเห็นตอนผมเกิดมาก็คือผมไม่ทันครับแต่ว่าผมก็ได้ยินข่าวมาคร่าวๆว่าเมื่อก่อนนี่เป็นคนจีนไหหลำเข้ามาอยู่เริ่มแรกนะครับเป็นชุดจีนไหหลำครับ
0: ค่ะแสดงว่าตอนนี้ก็ยังมีชาวบ้านที่เป็นชาวจีนอยู
1: ่มีบ้างครับมีก็ที่ว่ามีจุดเช็คอินตรงเรือใบเรือสำเภาครับก็คือว่าทำตามประวัติมาว่าเมื่อก่อนชาวจีนไหหลำนั่งเรือสำเภามาแล้วก็
0: มาโลสำเภามาแล้วก็ตั้งรกรากถิ่นฐานที่นี
1: ่ตรงที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับ
0: อ๋อที่เดี๋ยวเราจะไปดูอีกสักครู่นึงนะคะแต่ว่าที่นี่ทราบมาว่านอกจากจะเป็นศูนย์รวมจิตใจแล้วเนี่ยพอเวลาถึงเทศกาลกินเจก็จะมีการรวมตัวกันด้วย
1: มีครับก็จะมีกินเจก็ทั้งประชาชนในพื้นที่แล้วก็นอกพื้นที่ก็ประมาณสักร้อยกว่าคนนะครับถึงศักดิ์สิทธิ์ก็คือเนี่ยครับบุญเท่าของเนี่ยผมก็ไม่ทราบว่าเห็นตามประวัติเนี่ยเห็นว่าลอยน้ำมาครับ
0: อ๋อ
1: แล้วก็
0: ก็เหมือนกับว่าเอาไว้ที่นี่
1: เป็นรูปนี่ครับ
0: อ๋อเอาแสดงว่ามันเป็นเทศกาลกินเจที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันเนาะไม่ใช่เฉพาะคนในพื้นที่ใช่ไหมคะ
1: นี่กินเจนี่จัดมาประมาณ10กว่าปีแล้วครับ14-15ปีอ่ะ
0: อ๋อมี
1: แต่ผมจำไม่ผิดนะ
0: นอกพื้นที่ก็มาร่วมกิจกรรมด้วยเหมือนกันนะคะเอาเป็นว่าตรงนี้คือจุดแรกถ้าใครมีโอกาสก็มากราบไหว้สักการะกันก่อนที่จะไปตรงจุดไหนนะคะ
1: จุดตรง
0: บ่อน้ำ
1: บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วก็บ่วงแล้วบ้านบ่อครับ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปสารเจ้ากัน
1: ได้ครับ

0: แล้วก็ตอนนี้นะคะก่อนที่เราจะไปกันที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ค่ะเราจะมาเจอจุดนี้ก่อนค่ะผู้ใหญ่นั่นก็คือ
1: กรมหลวงชุมพรที่สักการะของชาวบ้านแห่งนี้ครับ
0: อ๋อที่นี่ก็มีความศักดิ์สิทธิ์เหมือนกัน
1: ใช่ครับส่วนมากชาวบ้านชาวประมงชาวเรือนี่เขาจะนับถือกรมหลวงชุมพรครับเวลาออกทะเลครับ
0: อ๋อก็มาขอพรเนาะให้เดินทางปลอดภัย
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ต้องขอพรด้วยเหมือนกันนะคะท่าน
1: ได้ครับ

0: ที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ค่ะระหว่างทางจากกรมหลวงชุมพรเมื่อกี้เดินไปก็ถึงนะคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็เราจะเห็นว่าตรงนี้มีเรือประมงเป็นของชาวบ้านเลยใช่ไหมคะผู้ใหญ่
1: ใช่ครับเป็นของชาวบ้านครับ
0: ส่วนใหญ่เขาจะออกไปหาปลากันตอนไหนคะ
1: ก็ตอนเช้าบ้างครับตอนเย็นบ้างครับถ้าเป็นเรือประมงพาณิชย์ก็ครั้งนึงก็5 วัน 7 วันถ้าเป็นเรือพื้นบ้านก็วันนึงครับวันข้างวัน
0: ถ้าพื้นบ้านก็จะเป็นวันต่อวันถ้าพาณิชย์ก็ออกนานหน่อย
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็เวลาได้เหมือนปูปลาอาหารทะเลมาชาวบ้านก็จะขายกันเอง
1: จะมีแพรับซื้ออยู่ครับบางเจ้าก็โพสขายเองตามเฟซบุ๊กอะไรแบบนี้ครับ
0: ขายเองเลยแสดงว่าต้องได้ราคาถูกแน่เลยเพราะว่าเราไม่ได้แบบผ่านพ่อค้าคนกลางใช
1: ่
0: ไหมคะ
1: ใช่คร
0: ับ แล้วก็เราสังเกตว่าตรงนี้ค่ะมันจะมีสะพานที่ยื่นไปตรงนี้ค่ะเป็นอะไรคะตรงนี้
1: ตรงนี้เป็นเขื่อนกั้นคลื่นครับช่วงมรสุมนี่คลื่นมันจะเข้ามาแรงครับมาได้เขื่อนนี้ประมาณสัก10 กว่าปีนะครับมันก็ทำให
0: ้ช่วยได้ใช่ไหมคะ
1: ช่วยได้เยอะครับ
0: อ๋อแล้วก็เห็นว่าตอนเย็นๆก็จะมีพี่ๆนักท่องเที่ยวหรือชาวประมงเขาก็จะมาตกปลากันตรงนี้ด้วยก็ได้
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: โอ้บรรยากาศดีมากเลยแต่ว่าวันนี้ที่เรามาฝนก็ตกนิดหน่อยนะผู้ใหญ่นะไม่เป็นไรก็ได้อีกฟิลนึงค่ะอันนี้คือบ่อน้ำไปทางไหนนะคะ
1: ตรงไปเลยครับ
0: พอตรงไปอีก
1: ครับอยู่ใกล้ๆศาลาของหมู่บ้านนะครับตรง
0: นู้นเลยใช่ไหมคะโอ้อีกสักพักนึงเลยงั้นเดี๋ยวเราเดินกันไป

0: อีกหนึ่งจุดตรงนี้คือ
1: ตรงนี้คือหมู่ตรงนี้คือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ครับ
0: บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อันนี้มันเป็นอย่างนี้มาแต่แรกเลยไหมคะผู้ให
1: เ
0: ญ
1: ป็
0: ่
1: นมาที่ผมทราบข่าวมันก็100 กว่าปีนะครับนี่ผมอายุ40 กว่าก็ที่ผมเกิดมาก็เป็นแล้วครับ
0: เกิดก่อนผู้ใหญ่แน่นอน
1: แน่นอนครับรุ่นพ่อรุ่นปู่ย่าตายายเขาบอกว่าเป็นอยู่แล้วครับ
0: ค่ะ มันมีตำนานแล้วก็มีเรื่องเล่ายังไงบ้างคะ
1: มี
0: ผู้
1: คร
0: ใ
1: ั
0: ห
1: บ
0: ญ่
1: เมื่อก่อนนี่เห็นก็บอกว่ามันไม่ใช่เป็นหมู่บ้านบ่อคาครับเมื่อก่อนนี้เป็นเขาเรียกว่าบ่อคันครับ
0: ชื่อบ่อคัน
1: บ่อคันครับแล้วก็มีการรู้ข่าวไปถึงกรุงศรีอยุธยาครับว่าในบ่อน้ําเนี่ยมีทรัพย์สมบัติ
0: อ๋อมีสมบัติอยู่ใน
1: คร
0: น
1: ับ
0: ี้
1: เห็นตามตำนานนะ
0: ค่ะ
1: ไปถึงกรุงศรีอยุธยาแล้วก็มีคนนะครับมาแก้ครับโดยการที่ว่าพาเด็กลงมาที่บ่อนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็หัวตกลงไปในบ่อเกิดอัศจรรย์ขึ้นครับน้ําแห้งครับ
0: อ๋อ
1: น้ําแห้งเด็กก็คอหาย
0: ค่ะ
1: ก็กลายมาเป็นหมู่บ้านบั่นคออ
0: ๋อ
1: บั่นคอแล้วก็กลายมาเป็นบ้านบ่อคาครับ
0: อ๋อจากบันคอเป็นบ่อค่ะนะคะก็เป็นหนึ่งจุดที่อยู่กับที่นี่มานานแล้วน
1: ใช
0: ะ
1: ่
0: ค
1: ครั
0: ะ
1: บ
0: ทราบมาว่านอกจากจะมีชาวบ้านที่นี่ที่รู้เรื่องนี้ใช่ไหมคะคนภายนอกพอรู้นี่เข
1: ค
0: าน มา
1: ชาวคนภายนอกนี่ที่ผมทราบข่าวมานี่เขามาแล้วก็มาตักน้ําใส่ขวด
0: ค่ะ
1: เอาไปกินแก้อัมพาตแก้อัมพฤกษ์บางคนก็มาขอพรแล้วก็ได้ผลที่ผมทราบข่าวมานะครับ
0: อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะแต่ว่าก็เป็นอีกหนึ่งจุดสําคัญของชุมชนบ้านบ่อคาถ้าเกิดใครมาเที่ยวก็แวะตรงนี้ก่อนก็ได้
1: ได้ครับ
0: โอเคค่ะ

0: อนนี้ถึงแล้ว1จุดไฮไลท์สำคัญของชุมชนบ้านบ่อคาก็คือประตูมหาสมุทรนะ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ่คะอันนี้มันขึ้นเองเป็นเองโดยธรรมชาติไหมคะเนี่ย
1: ธรรมชาติเลยครับขึ้นเองโดยธรรมชาติเป็นแบบนี้มาเลยครับ
0: มันถูกค้นพบได้ยังไงว่ามีอะไรแบบนี้อยู่ในชุมชนเราด้วยคะ
1: ก็ตามตำนานเขาเล่ามาก็แต่ก่อนเนี่ยกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ก็คือต้องเดินเท้าเปล่าม
0: า
1: ประมาณสักชั่วโมงนะครับกว่าจะมาถึงครับ
0: อ๋อที่ผู้ใหญ่บอกว่าตอนนี้มันเป็นถนนหนทางที่แบบขับรถเข้ามาได้สะดวกแล้ว
1: ใช่ครับตอนนี้คือว่าขับรถมาถึงเลยแล้วก็เช็คอินได้เลยครับ
0: แต่เมื่อก่อนมันเป็นก้อนหินที่แบบว่ามันเดินลำบาก
1: ใช่ครับเป็นก้อนหินก้อนใหญ่หมดเลยครับ
0: แล้วก็หินที่เรามาเจอก็คือมันเป็นช่องตรงกลาง
1: ตรงนี้ตามตำนานเล่ากันนะตอนนี้มีพวกนักท่องเที่ยวมาเขาก็มาเดินลอด3รอบเหมือนกับว่าลอดท้องช้างครับ
0: อ๋อ
1: เห็นชาวนักท่องเที่ยวเขาบอกว่าใครที่ยังไม่มีคู่ครับก็มาเดินลอดขอได้ก็คือ
0: ได้คู่
1: ใช่ครับ
0: แล้วถ้ามีแล้วรอดอีกได้อีกไหมคะเนี่ย
1: ไม่ทราบ
0: เอามันก็เป็นความเชื่อนะแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดก็คือความสวยงามที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาอันนี้ทั้งก้อนหินทั้งต้นไม้ที่มันพันรอบๆนี้เขาก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเลยนะคะ
1: อันนี้คืออันซีนของบ้านบ่อคาครับชาวบ้านเรียกว่าบ่วงแล้วครับบ่วงแล้ว
0: บ่วง
1: ครับตามตำนานเล่ามาอันนี้เป็นบ่วงแล้วครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็อันนู้นเป็นคันแล้วครับ
0: มันหมายความว่าอะไรอะ
1: ไว้ดักสัตว์นะครับแต่ก่
0: อ
1: นเห็นเล่ากันมาครับ
0: สัตว์นี่คือเป็นสัตว์จำพวกไหนครับ
1: เป็นพวกจงครับ
0: อ๋อสมัยก่อนเป็นกระจง
1: คร
0: ับ คุณผ
1: ู้
0: ชม
1: เป็นจงแล้วก็มีการทำกันแล้วก็หัวกระจงอยู่ตรงเกาะนู่นครับ
0: อ๋อ
1: แล้วก็ใส่จงอยู่ฝั่งท้องตะโนดเห็นคนเล่าไหมครับ
0: ก็เป็นเรื่องเล่า
1: ใน
0: สมัยก่อนนั่นเองนะคะเราผู้ใหญ่คะเนี่ยตั้งแต่มีเจ้าประตูมหาสมุทรที่เราค้นพบอย่างเงี้ยค่ะมันดึงดูดนักท่องเที่ยวมาในชุมชนเรามากน้อยขนาดไหน
1: ก็ช่วงนี้ก็ช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์วันหยุดก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาตลอดทั้งวันครับวันก็ประมาณสักร้อยกว่าคนได้ครับร้อยกว่าคนอันนี
0: ้อาจจะไม่เยอะเท่าก่อนช่วงก่อนมีโควิดใช่ไหมคะแต่ความสวยงามก็ยังเหมือนเดิ
1: ม
0: เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็มาเที่ยวกันได้นะที่ชุมชนบ้านบ่อคามีหลายที่ให้เราได้แวะเช็คอินกันเลยนะคะแล้วก็สำหรับตรงนี้ค่ะอีกหนึ่งความพิเศษคือถ้าเรามาช่วงเช้าค่ะมันจะเป็น
1: ช่วงเช้าพระอาทิตย์จะขึ้นตรงกับประตูเลยครับแล้วก็จะถ่ายรูปสวยครับ
0: อ๋อคือเราจะเห็นพระอาทิตย์ลอดมาตรงประตูนี้เลย
1: ใช
0: ่ไหมคะเป็นอีกหนึ่งความสวยงามเดี๋ยวเรามารอลุ้นๆกันเนาะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าฝนจะมาหรือเปล่าจะม
1: ี
0: โอกาสได้เห็นแสงแรกของวันกันไหมนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปที่ประตูมหาสมุทรกันแล้วก็เราไปเดินลอดไหมผู้ใหญ
1: ่ได้ครับเลย
0: คนที่บ้านดูอยู่ไหม
1: ผมไม่มี
0: ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเราไปลอดสามรอบใช่ไหมผู้ใหญ
1: ่สามรอบ
0: ไปสามรอบคือดีได้มาอีก3คน
1: ระวังนะครับ
0: เดินวนเหมือนเราเวียนเทียนอย่างเงี้ย
1: ใช่ครับ
0: เหมือนเราเวียนรอบโบสถ์3รอบ
1: เห็นนักท่องเที่ยวบอกว่าไม่มีคู่ดีครับเขาก็เคยบอกว่า
0: แล้วก็คนที่มีคู่มาวนแล้วคือคู่หาย

0: ความเห็นฉัน
1: ครบแล้ว
2: สำหรับประตูมหาสมุทรนะคะถือว่าเป็นไฮไลท์ของชุมชนบ้านบ่อคาเลยก็ว่าได้ค่ะเขาเป็นแผ่นหินที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติรูปทรงโค้งคล้ายซุ้มประตูแล้วก็จะมีต้นไม้มีเถาวัลย์ที่เกี่ยวพันไปตามแนวตั้งตระหง่านโดดเด่นอยู่ริมทะเลค่ะพอเราเดินผ่านซุ้มนี้ไปก็จะเจอชายหาดแล้วก็จะเป็นทะเลเลยเหมือนกับว่าซุ้มตรงนี้เป็นที่ที่เชื่อมระหว่างแผ่นดินแล้วก็ผืนทะเลเอาไว้เราเลยเรียกกันว่าประตูมหาสมุทรนั่นเองค่ะ

ของบ้านหมอค้าก็มีมันเป็นหมู่บ้านร้อยเป๋ครับขับรถเข้ามาเรื่อยๆก็จะเจอหมู่บ้านร้อยปีแล้วก็จะเจอศาลเจ้าบ้านบ่อคาครับต่อมาขับเรื่อยๆมันก็จะเจอศาลกรมหลวงชุมพรครับแล้วก็จุดเช็คอินของบ้านบ่อคาครับขับตรงมาเรื่อยๆก็จะมาเจอบ่วงแล้วบ้านบ่อคาครับหรือทางโลกออนไลน์เขาก็จะเรียกว่าประตูมหาสมุทรบ้านบ่อคาครับก็คือจุดนี้ครับส่วนมากนักท่องเที่ยวก็จะมาเช็คอินกันตรงประตูมหาสมุทรนะครับแล้วก็ตรงศาลกรมหลวงชุมพรครับตรงปลายสะพานท่าเทียบเรือบ้านบ่อคาครับแต่ก่อนโควิดนี่จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยววันละประมาณสัก 1,000 คนเลยครับถ้าเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์ครับช่วงก่อนโควิดนะครับตั้งแต่โควิดลงมาก็เศรษฐกิจไม่ค่อยดีก็เริ่มหายไปครับตอนนี้ก็เริ่มจะมีแม่ค้ามาก่อสร้างร้านเพื่อที่จะขายสินของก็ผมก็ขอเชิญนักท่องเที่ยวนะครับช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์วันหยุดนักเที่ยวนะครับก็ขอเชิญมาเที่ยวประตูมหาสมุทรบ้านบ่อคาได้ครับเป็นที่เช็คอินครับ

แล้วก็ไฮไลท์สำคัญก็คือจุดชมวิวประตูมหาสมุทรที่เราไปเมื่อสักครู่นี้นะแล้ววันนี้นะคะเวลาของรายการเมืองไทยดีๆหมดลงแล้วตอนหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนติดตามกันให้ได้นะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: การตรวจเช็คสภาพรถยนต์ก่อนออกเดินทางถือเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ใช้รถควรคำนึงถึงเพราะความปลอดภัยในการเดินทางต้องมาเป็นอันดับหนึ่งผู้ขับขี่ต้องมีการเตรียมพร้อมอยู่เสมอเบื้องต้นต้องเช็ค5จุดก่อนออกเดินทางได้แก่ระบบเบรกยางไฟส่องสว่างหม้อน้ำและที่ปัดน้ำฝนให้มีสภาพพร้อมใช้งานซึ่งสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองแต่หากต้องเดินทางไกลควรนำรถเข้าไปเช็คกับศูนย์บริการโดยเฉพาะป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง
1: จริงๆแล้วรถสภาพทั่วๆไปเนี่ยนะโอกาสที่เกิดอุบัติเหตุนี่ค่อนข้างยากนะครับถ้าเราขับด้วยความเร็วที่กฎหมายกำหนดนะไม่เกินกฎหมายกำหนดนะครับแต่ว่าเราก็ต้องหมั่นตรวจสอบบำรุงดูแลรักษารถนะครับให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับมีสภาพมั่นคงแข็งแรงกรณีการตรวจเช็ครถนะครับเป็นประจำอันนี้ขอนำเรียนท่านผู้ชมนะครับซึ่งเราสามารถทำเองได้บางส่วนนะครับบางส่วนก็อาจจะต้องเข้าอู่เข้าศูนย์บริการแล้วแต่กรณีนะครับเพื่อให้เรามั่นใจนะครับว่าเราสามารถที่จะนำรถไปใช้ได้อย่างถูกต้องสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็ขอให้ท่านดูแลรักษารถตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนะครับแล้วก็ทะเบียนรถก็ต้องต่อเป็นปกติก็ขอให้ทุกท่านใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยนะครับถ้ามีปัญหาในการเดินทางนะครับเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนก็สามารถโทรเบอร์1584นะครับสายด่วนของกรมการขนส่งทางบกนะครับได้ทุกจังหวัดนะครับตลอด24ชั่วโมงครับผม
0: สำหรับผู้ที่ต้องขับขี่รถทางไกลต้องประเมินความพร้อมของร่างกายก่อนออกเดินทางพักผ่อนให้เพียงพอและไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หากระหว่างทางมีอาการง่วงควรจอดพักหรือสามารถใช้เทคนิคการพักผ่อนแบบ Power Nap เพื่อให้ร่างกายได้พักและพร้อมเดินทางต่อไปได้
2: เรารู้ตัวนะคะว่าเราจะต้องเดินทางไกลการเตรียมตัวที่สำคัญที่สุดก็คืออย่างน้อยตัวเราเองก็ต้องมีความพร้อมระดับหนึ่งค่ะเช่นการพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอก่อนนะคะก่อนการเดินทางค่ะเพราะว่าอย่างน้อยก็จะอุ่นใจแล้วว่าร่างกายเราพร้อมถ้าเราไม่สบายตัวนะคะสิ่งที่เราต้องปฏิบัติก็คืออย่างน้อยเราต้องมียาประจำตัวอยู่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าเราต้องรู้นะคะว่าการที่เราขับรถเนี่ยถ้าเรากินยาที่ทำให้ง่วงก็จะทำให้เกิดอันตรายต่อการขับขี่อย่างแน่นอนนะคะสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือยาที่เรากินนั้นคือยาอะไรค่ะเราก็จะมีอาการหาวใช่ไหมคะโดยทั่วไปถ้าเราขับรถไปสักระยะนึงเรารู้สึกว่าเราง่วงเราหาวอันนี้ก็คือเราต้องควรพักแล้วค่ะการพักผ่อนแบบ power nap นะคะก็คือการพักผ่อนระยะเวลาสั้นนะคะใช้เวลา 15-20 นาทีในการพักผ่อนระหว่างทางหลังจากที่เราพักผ่อนเสร็จแล้วนะคะความรู้สึกตื่นตัวของร่างกายก็เกิดขึ้นสมองเราก็ตื่นตัวขึ้นทำให้เราสดชื่นขึ้นค่ะถ้าทุกคนใช้ power nap ในการเดินทางด้วยนะคะก็จะทำให้การเดินทางของเราราบรื่นและก็ลดอุบัติเหตุได้อย่างแน่นอนค่ะ
0: การใช้รถใช้ถนนไม่ว่าเดินทางใกล้หรือทางไกลความพร้อมทั้งยานพาหนะและสุขภาพผู้ขับขี่เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยป้องกันลดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับทุกคนก่อนขับรถอย่าลืม

เช็ครถเช็คลิสต์เพื่อรักษาชีวิตของเราด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลองใต้วันนี้ค่ะรายการที่มาพร้อมกับข้อมูลดีๆเอามาฝากคุณผู้ชมกันอีกเหมือนเคยติดตามแลกันได้ค่ะหลายๆช่องทางเลยนะไม่ว่าจะเป็นทางทีวีดิจิตอลก็อดไม่เล็ก10แอดหลักการทางเพจ NBT ภาคใต้นะคะตอนนี้เราไลฟ์กันอยู่ค่ะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะช่วยกันกดไลค์กดแชร์ทักทายพูดคุยกันได้หลักการฝากติดตามรับชมข้อมูลข่าวสารทุกๆช่องทางของ NBT ภาคใต้ที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้ด้วยค่ะแล้ววันนี้นะคะรายการของเราค่ะมาพูดคุยกันเรื่องข้องแวดวงการศึกษาแล้วๆค่ะคุณผู้ชมถ้าพูดถึงการเรียนการสอนในปัจจุบันนี้ค่ะเชื่อเหลือเกินว่าสถานศึกษาไล่ๆทีค่ะนอกจากที่จะให้ความสำคัญในเรื่องของวิชาการในห้องเรียนกันแล้วเนี่ยอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือในเรื่องของการฝึกปฏิบัติเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้ลองทำงานจริงนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะการฝึกปฏิบัติกับหน่วยงานหรือว่าสถานประกอบการที่ตรงกับสาขาวิชาที่เขาได้เรียนเนี่ยก็จะดีมากๆเลยนะแต่ว่าจะดีเลยไปไม้ค่ะถ้าว่าเราได้เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยแล้วก็มีรายได้ระหว่างเรียนไปด้วยค่ะซึ่งหลักสูตรที่เอามาพูดถึงวันนี้มีอยู่จริงนะนั่นก็คือเป็นหลักสูตรรับประกันรายได้ระหว่างเรียนยกระดับการเรียนรู้สู่โลกการทำงานจริงของทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีค่ะเรื่องราววันนี้น่าสนใจแน่นอนคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมกันได้ค่ะและวันนี้ค่ะทางรายการของเราได้รับเกียรติจากดร.ตุลค่ะสิริกิจพุทธิศักดิ์ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาสัมพันธ์สหกิจศึกษาและกิจการพิเศษมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านด้วยครับ
0: ค่ะตอนรับเข้าสู่รายการล่องใต้วันนี้ค่ะอาจารย์ตุลเมื่อสักครู่นี้อ้อมพูดเกริ่นไปนิดนึงเกี่ยวกับหลักสูตรที่เราจะมาพูดคุยกันวันนี้ที่น้องๆได้เรียนได้ทำงานได้มีรายได้ระหว่างเรียนไปด้วยนั่นก็คือหลักสูตรรับประกันรายได้ระหว่างเรียนอันนี้เดี๋ยวอาจารย์ตุลเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าหลักสูตรนี้เป็นยังไงคะ
1: ใช่ครับอันนี้เป็นหลักสูตรที่ครั้งแรกของสงขลานครินทร์นะครับแล้วก็ครั้งแรกของภาคใต้ที่เรารับประกันรายได
0: ้
1: ระหว่างเรียนเลยนะครับคือเริ่มตั้งแต่ปี1จนถึงปี4นะครับโดยที่เรื่องหลักๆเลยตอนนี้มันก็คือเรื่องเงินแหละนะครับเรื่องเงินที่วิกฤตการเงินต่างๆนะวิกฤตกยศ.เองนะครับที่ทำให้จำนวนของทุนการศึกษามันลดลงทำให้เราหลายๆคนเป็นปัญหาใหญ่นะครับอาจารย์ที่มหาลัยแล้วก็ทีมงานผมแล้วก็ตัวผมเองก็เราก็พยายามจะหาทางเนาะว่าทำยังไงให้เด็กๆได้มีทั้งประสบการณ์นะครับแล้วก็มีรายได้ที่เป็นกอบเป็นกำนะครับระหว่างเรียนตลอดหลักสูตรทั้ง4ปีเนี่ยโดยที่เราก็เริ่มหลักสูตรนี้ขึ้นมานะครับเป็นหลักสูตรที่รับประกันรายได้ตั้งแต่ปี1ตั้งแต่เทอมแรกที่ทำนะครับโดยบางรายถ้าเกิดเดือดร้อนจริงๆนะครับตอนนี้เราก็พยายามขยับไปให้ทำตั้งแต่ก่อนเข้ามหาลัยเลยพอสมัครยืนยันสิทธิ์กับเราช่วงมีนาคมนะครับก็จะสามารถไปปฏิบัติงานเพื่อหารายได้ร่วมเดือนละ 20,000 บาทเลยนะครับในพื้นที่ของสุราษฎร์ธานีเอง
0: ค่ะครับค่ะจริงๆเราเคยเห็นมาอาจจะเป็นพี่ปี3ปี4เนาะที่มีโอกาสจะไปปฏิบัติงานข้างนอกแต่นี่คือน้องเฟรชชี่หรือยังไม่เข้ามาก็เริ่ม
1: ก่อนเลยใช่ครับต้องแต่ว่าต้องเป็นโปรไฟล์ที่สู้งานนะนะครับต้องพร้อมที่จะแลกอะไรบางอย่างเพราะว่าเงิน 20,000 น้องสถานประกอบการก็ต้องคาดหวังใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปหามาแล้วเป็นลิสต์เป็น100ตำแหน่งเลยนะครับในพื้นที่ของสุราษฎร์ธานีเองเราตอบโจทย์ให้กับพื้นที่เราสร้างประสบการณ์แล้วก็รายได้ให้กับนักศึกษาแล้วก็ตลอดทั้ง4ปีก็จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความมีเสรีภาพทางการเงินว่างั้นเถอะนะครับสามารถจะพยุงตัวเองได้นะครับไปแน่นอน
0: ค่ะแล้วก็ในส่วนของวัตถุประสงค์ค่ะนอกจากที่จะช่วยให้เด็กๆได้มีรายได้ระหว่างเรียนแล้วเนี่ยอาจารย์มองเห็นวัตถุประสงค์อื่นในโครงการนี้ยังไงบ้าง
1: ตัวของประสบการณ์เองนะครับของในการทำงานนี้โดยทั่วไปเราดูหลักสูตรของเราหมดแล้วเนี่ยทั้ง18หลักสูตรเลยนะครับแล้วก็ผมคาดว่าหลายๆมหาลัยทั่วประเทศเนี่ยในปีแรกอ่ะเขาก็ยังไม่ได้ออกไปมีประสบการณ์อะไรมากเนื่องจากว่าในแง่หนึ่งก็คือเขาอาจจะไม่มีความเป็นผู้ใหญ่พอนะครับหรือในแง่หนึ่งถ้าเขาออกไปปุ๊บสถานประกอบการก็ยังไม่ได้จ้างให้เป็นเรทที่ค่อนข้างจะสูงนะครับแต่ว่าในหน้าที่ตอนนี้เราสามารถจะหาได้วันละประมาณ500บาทเลยนะครับ500กว่าบาทเลยเพราะฉะนั้นเป็นรายได้ที่สูงมากนะครับที่ทำได้ในช่วงที่ปิดเทอมทั้งปิดเทอมเล็กแล้วก็ปิดเทอมใหญ่นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปคือก่อนมาเริ่มเรียนเดี๋ยวมาเริ่มกับทางกับเราก่อนเลย
0: นี่หลายคนฟังก็สนใจแล้วอันนี้ก็จะมีหลักสูตรใช่ไหมคะมีหลักสูตรไหนบ้างคะที่มีการรับประกันรายได้ระหว่างเรียน
1: ทั้งหมดตอนนี้นะครับหลักๆแล้วมี5หลักสูตรที่เรานำร่องไปก่อนนะครับคืออันแรกคือหลักสูตรเคมีพืชอุตสาหกรรมนะครับซึ่งหลักสูตรนี้จะ เกี่ยวกับด้านเคมีเกี่ยวกับด้านประกันคุณภาพของโรงงานทั้งหลายนะครับห้าหลักสูตรนี้เราจะคิดว่าเด็กๆอาจจะนึกภาพไม่ออกว่าพอจบแล้วไปทำงานอะไรงั้นเราก็สร้างความมั่นใจให้กับทุกคนที่มาในห้าหลักสูตรนี้เลยว่า เรารับประกันรายได้ให้เลยถ้าอย่างนั้นเพราะว่าเรามีสถานประกอบการมีโรงงานมีบริษัทห้างร้านต่างๆมาติดต่อขอจ้างนักศึกษาแต่เราผลิตให้ไม่ทันนะครับเนื่องจากว่าเด็กๆอ่ะพอพูดถึงหลักสูตรเคมีนะครับพูดถึงหลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมนะครับหลักสูตรเกี่ยวกับด้านยางหรือว่าด้านไม้เองเนี่ยบางทีเด็กๆจะไปคิดว่าหรือผู้ปกครองด้วยนะครับจะไปคิดว่ามันเกี่ยวกับราคาของยางราคาของไม้ที่บางทีมันก็สูงบ้างต่ำบ้างแต่มันไม่ใช่ต้นน้ำแบบนั้นนะครับมันเป็นบริษัทมันเป็นโรงงานที่เขาผลิตมูลค่าสูงเพราะฉะนั้นยางอาจจะกิโลละไม่กี่สิบบาทนะครับแต่พอมาผลิตเป็นยางหนึ่งเส้นมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆแล้วเนี่ยมูลค่ามันสูงมาก
0: มันเป็นการเพิ่มมูลค่า
1: ใช่เพราะฉะนั้นเราก็5หลักสูตรนี้นะครับก็มี
0: ที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้เลยใช่ไหม
1: เคมีพืชสากรรมนะครับเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้นะครับเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมการจัดการอุตสาหกรรมยางแล้วก็การจัดการทางวิศวกรรมเนี่ยเรารับประกันให้เลยแล้วกันเพื่อสร้างความมั่นใจให้เด็กๆเลยว่าแน่นอนว่าขั้นต่ำได้ 40,000 ถึงแสนกว่าบาทเลย
0: โอ้โหตายแล้ว
1: แล้วค่ะแล้วจริงๆมันได้ไปถึง 150,000 เดี๋ยวเราจะมีวิธีการคำนวณให้ดูด้วย
0: เดี๋ยวเราจะมาคำนวณให้ดูกันนะคะคราวนี้ก่อนจะไปถึงในเรื่องของตัวเลขที่โอ้โหเราก็อยากรู้เหมือนกันนะคะให้อาจารย์ได้เล่าก่อนว่าเนี่ยหลักสูตรอันนี้ค่ะเรามีการทำงานยังไงมีการเรียนการสอนยังไงในช่วงนี้อะคะ
1: ในโครงสร้างของหลักสูตรใน5หลักสูตรนี้ก็จะคล้ายกันนะครับในปีแรกเด็กๆจะมีโอกาสไปทำงานได้ในช่วงของปิดเทอมเล็กแล้วก็ปิดเทอมใหญ่นะครับปิดเทอมเล็กก็ประมาณ1เดือนนะครับปิดเทอมใหญ่ก็จะประมาณ3เดือนนะครับโดยที่รายได้แต่ละเดือนเนี่ยจะเป็นเงินสด15,000เราบอกเลยนะ15,000นะครับก็คือถ้าไม่ขาดลามาสายนะครับเป็นตามชั่วโมงก็วันละประมาณ500กว่าบาทนะครับแล้วก็มีค่าที่พักที่เขาจัดให้ฟรีนะครับเนื่องจากว่านี่เป็นในพื้นที่ท่องเที่ยวในพื้นที่สมุยนะครับเพราะฉะนั้นที่พักอาจจะเป็นมูลค่าที่ค่อนข้างจะสูงมากนะครับง่ายๆว่าถ้าในสมุยเนี่ยถ้าหาที่พักได้หางานได
0: ้อ๋อแสดงว่าเราก็ไม่ได้ส่งไปแค่เฉพาะสถานประกอบการที่อยู่ในเมืองสุราษฎร์ธานีขึ้นอยู่กับว่าสายอาชีพเขาทำเกี่ยวกับอะไร
1: เบื้องต้นในปีหนึ่งนะครับทุกคนจะไปลงในพื้นที่ของสถานที่ท่องเที่ยวก็คือเกาะเต่าเกาะพังงานเกาะสมุยซึ่งเป็นวิกฤตของการขาดแคลนคนอยู่ด้วยนะครับอันนี้เราก็ตอบโจทย์ของพื้นที่อย่างชัดเจนมากนะครับเนื่องจากว่าเขาก็ต้องแข่งกับพักที่พักแรมเพราะฉะนั้นค่าแรงก็จะบัมขึ้นมาอีกนะครับในพื้นที่ตรงนี้เองเนี่ยก็จะเป็นรายได้รวมแล้วอะประมาณ 20,000 บาท
0: ต่อเดือน
1: ก็คือมีเงินสดประมาณ 15,000 แล้วก็มีค่าที่พักมีสวัสดิการอื่นๆมีรถไปส่ง1ครั้งจากมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็พอฝึกเสร็จก็จะมาส่งที่มหาลัยอีก1ครั้งนะครับแล้วถ้าเด็กๆไปครบ2เดือนนะครับซึ่งถ้าเด็กๆจะทำจริงๆอะมันเกิน2เดือนอยู่แล้วแต่ถ้าครบ2เดือนเนี่ยนักศึกษาก็จะได้เครดิตของรายวิชาศึกษาทั่วไปด้วย1ตัวก็คือไม่ต้องเรียนแล้วที่มหาลัยนะครับไปมีประสบการณ์ทำงานไปสร้างรายได้แล้วก็แถมเครดิตไปด้วยเลยอีก1ตัวเพราะมันเกิดการปฏิบัติการจริงขึ้นแล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นประสบการณ์เหล่านี้มันคือความเท่าเทียมกันของรายวิชาอยู่1ตัวแล้วนะครับ
0: ดีจังเลยเดี๋ยวให้อาจารย์ยกตัวอย่างในเรื่องของแผนการเรียนการสอนของหลักสูตรสักนิดนึงค่ะสักหนึ่ง
1: เดี๋ยวผมเอาของผมเองดีกว่าเพราะผมอยู่ด้านเคมีพืชสากรนะครับงั้นขอหลักสูตรนี้โดยที่ในตารางนะครับเดี๋ยวเราจะเห็นว่าสีเขียวนั่นก็จะเป็นช่วงของการฝึกงานช่วงประมาณสัก3เดือนนะครับของปี1ใช่ไหมครับแล้วพอปี2ปี3ปี4เนี่ยก็จะมีสีเหลืองนะครับสีเหลืองก็จะเป็นส่วนที่เด็กๆจะต้องไปตามหลักสูตรแล้วก็คือหมายความว่าปี1เนี่ยเราจะไปฝึกกันที่ร้านสะดวกซื้อใช่ไหมครับจะฝึกความอดทนยืนได้ไหม8ชั่วโมงแต่ค่าแรงสูงนะ
0: ค่
1: าแรงสูง500กว่าเลยนะแล้วพอปี2ปี3ปี4นะครับเด็กๆก็จะไปตามศาสตร์ของความเข้มแข็งในหลักสูตรนั้นๆนะครับเช่นของเคมีเองก็จะไปกลุ่มของถ้าอยากเป็นนักสืบก็กลุ่มของศูนย์พิสูจน์หลักฐาน
0: คือไปตรงสายมากขึ้นแล้ว
1: ใช่ครับไปตรวจอาวุธปืนตรวจ

0: ยาเสพติดนะครับลงเคสลงฟิลออกฟิลต่างๆนะครับหรือว่าจะไปในส่วนของโรงงานที่ผลิตเครื่องสำอางนะครับหรือว่าโรงงานที่ต้องดูของการรับประกันคุณภาพทุกอย่างนะครับก็ QC QA ทั้งหมดทั้งหมดนี้นะครับถ้าเราไปดูในเคสในของรายได้เองช่วงปี1เนี่ยก็จะมีประมาณ4เดือนก็ปิดเทอมเล็ก1เดือนปิดเทอมใหญ่อีก3เดือนนะครับเดือนละประมาณ 20,000 ก็4เดือนก็80,000 แล้วนะ
1: โอ้โห
0: หรือถ้าไปแค่ซัมเมอร์ปิดเทอมใหญ่อย่างเดียวก็ 60,000 แล้วนะนะครับเอาแล้วรับประกันขั้นต่ำไว้ 40,000 นะครับเพราะฉะนั้นเด็กๆแล้วก็มีเงื่อนไขก็คือก็ต้องไปนะครับแต่ถ้าไม่ไปก็มันก็ไม่ได้เอาเงินมาให้ฟรีๆอ่ะ
1: ใช่
0: ไ
1: หม
0: คร
1: ับอาจารย์มันต้องแลกมาด้วย
0: มันต้องแลกมาด้วยอะไรสักอย่างใช่ไหมครับลุงยุงมากัดเราจะเอาเลือดสักหยดยังแลกด้วยชีวิตใช่ไหมเพิ่งเห็นชัดๆเลยนะครับอ่ะอันนี้เป็นเคสที่เป็นตัวอย่างที่เราคำนวณให้ดูนะครับว่า
1: ในเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอน
0: ใช่ว่ารายได้ในแต่ละเคสเนี่ยครับถ้าเราไปแต่ละเคสถ้าออกปี1แล้วได้สัก 60,000 แล้วนะครับปี2ปี3ปี4ไปหน่วยงานภาครัฐเลยซึ่งหน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่ก็จะไม่มีค่าตอบแทนให
1: ้แต่ก็ได้ประสบการณ์
0: เหมือนกันก็จะเป็นประสบการณ์อีกแบบนึงใช่มั้ยครับแต่ถ้าไปหน่วยงานของภาคเอกชนก็จะมีรายได้ที่เราอ่ะติดตามมาอยู่ตลอดเวลานะครับอย่างเช่นของเคมีเองเนี่ยย้อนหลังไปปีที่แล้วนะครับก็จะได้มาเดือนละประมาณ 7,500 บาทเพราะฉะนั้นเขาออกไป4เดือนก็จะประมาณ 30,000ใช่ไหมครับก็รวมกันทั้งหมดนี้นะครับเป็นเคสสุดท้ายถ้าเราดูคือไปให้เต็มสตรีมเลยนะนะครับประมาณ 80,000 บาทตอนปี1นะครับแล้วก็มีปี2ปี3ปี4อีกรวมกันก็ประมาณ 150,000
1: โอ้แต่เมื่อกี้เราแอบมีตารางที่แบบอาจารย์ทำเอาไว้เปรียบเทียบระหว่างเนี่ยเรามีค่าเทอมเท่านี้นะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในหลักสูตรเนี้ยเราเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเนี่ยเงินเราแซงค่าเทอมไปแล้ว
0: ใช่ใช่ครับใช่ครับแล้วเราดูแลนักศึกษาจนกระทั่งว่าพอไปทำงานแล้วมันไม่ได้เงินเป็นก้อนมา
1: ะ
0: นะครับก็จะมีทีมคณาจารย์ที่จะช่วยดูเรื่องการลงทุนเรื่องการบริหารเงินตรงนี้ด้วยเพราะว่าหลายๆคนอาจจะไม่ได้ถือเงินเยอะขนาดนี้มาก่อน
1: ไม่เคยถือเงิน
0: ใช่เพราะฉะนั้นอาจจะง่ายที่มันจะจัดการไม่ได้เนาะแล้วพอมันพลาดมันก็จะก็พลาดเงินไปก้อนใหญ่เลย
1: อ๋อเป็นการสอนให้วางแผนทางการเงินอะไรสอนหลายๆอย่างมากๆเลยนี่บรรยากาศในการทำงานเนาะอ่ะอันนี้นะคะได้ฟังเกี่ยวกับการวางแผนในเรื่องของการเงินนะคะว่าอุ้ยเราทำงานไปด้วยเดินไปด้วยมันเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ว่ายังมีอีกหลายๆเรื่องเลยค่ะเพราะอย่างที่เราไปทำงานกับสถานประกอบการเนี่ยต้องมีการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานภายนอกอยู่แล้วแต่จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามกันค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักเดียวค่ะคุณผู้ชม

0: ไปโรงเรียนก่อนพ
1: ่อเออข้าโรงเรียนดิลูกมือแล้วบวกกับนกอ่ะมันมาร้อยมั้ย
2: วัยรุ่นยุคใหม่ขับขี่ปลอดภัยเน้นตึ้งถีไม้แน่นอนด้วยความมั่งเวิร์ดจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
3: มันคือไอ้ต้องโอ้ยนายโต้ไม่จะกินรถกินเนื้อต้องเรื่องไว้เลยปากไปกินร้านอาหารพอกินเสร็จเดินออกจากร้านเฉยผมมันบอกบอกกินเสร็จถึงไอ้ต้องงั้นมาบอกไอ้โต้ออกไปก่อนนะเดินออกจากร้านเนี่ยกันวายออกไปก่อนไม่ถึงออกตางไปก่อนแรงในจัดจีนนะ
4: เก่งเหล่านะอาจารย์นะว่างี้นะผู้เม่นนะเราบอมหนังอีกนั่งลุงคนแรกกันจังเนี่ยนะ
3: นี่แหละคือพลังทางศิลปะเดี๋ยวนั้นมีเสน่ห์ดึงดูดเนี่ยทำให้คนสนใจคนเลยเข้าไปเล่นกันมา
4: ต้นมาแสดงนะอาจารย์นะเด็กๆไปเฝ้าเล่นกันเต็มหมด
3: เชื่อได้เลยว่าอนาคตเนี่ยเด็กหลุนไม่เนี่ยจะไม่ลืมนักตาลุงเพราะมันจะซึมซับโดยเสน่ห์ของมันเองเพี่ยวรู้ไหมว่าใช้ก็เรียกว่าหนังตาลุง
4: ตันเพื่อครับ
3: วันนี้เจ้าตายเนี่ยพาเพื่อนเจ้าเทพมาเล่นนั่งลุงกันว่าหนังเล่กันเช็ดแล้วปรากฏว่าเจ้าเทพมันท่ามเลยท่ามเจ้าตายว่าเขาเรียกว่าหนังอะไรเช็ดแล้วจังหวะมันจะโตมันมีคนแก่คนเมาลาลามาบังจอนั่งเลยถึงไอ้เจ้าตายมันลำคาญมันบอกหนังตะลุงหนังตะลุงหนังตะลุงสร้างเทปได้ยินนั้นมันเข้าใจพิษแดมก็เลยอ๋อเขาเรียกว่าหนังตะลุง
4: มั่วไปไงจ๊ะ
3: มั่วเลยดุกจริง

0: กลับมาติดตามรายการลองใต้วันนี้กันต่อค่ะยังคงมาพูดคุยเกี่ยวกับหลักสูตรประกันรายได้ระหว่างเรียนนะคะในช่วงแรกเดียวค่ะเราคุยกันไปแล้วว่ามีแผนการซ่อนผันพรือแล้วก็รายได้ที่น้องๆจะได้รับเป็นผันพรือกันมั่งเพราะฉะนั้นช่วงนี้มาคุยกันต่อกับอาจารย์ตุลค่ะเรามีการส่งนักศึกษาออกไปทำงานกับสถานประกอบการข้างนอกเพราะฉะนั้นเราต้องมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆเหล่านั้นยังไงกันบ้าง
1: เยอะมากครับเราส่งนักศึกษาออกไปปีละประมาณ1,000กว่าคนต่อปีนะครับแล้วก็เรามี MOU ที่ร่วมกับความเราทำความเข้าใจกับบริษัทที่เราร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับประมาณ70กว่าแล้วนะครับ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นทั้งในทุกด้านเนาะศาสตร์ทุกด้านทุกด้านของอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวหรือการผลิตหรือใดๆนะครับแล้วก็ทั้ง3คณะที่เกิดเพราะฉะนั้นจำนวนนักศึกษาที่เยอะและก็สถานประกอบการที่เยอะเนี่ยเราก็จะส่งไปตลอดนะครับทีมงานผมก็อยู่ในดูแลด้านนี้มาประมาณ10กว่าปีแล้วนะครับมีความเชี่ยวชาญเกิดขึ้นมากแล้วเป็นทีมงานระดับชาตินะครับคือรางวัลดีเด่นระดับชาติเนี่ยมาหลายท่านเลยนะครับนักศึกษาคณาจารย์ของเราเองก็ได้รับในโปรเจกต์การพัฒนาเหล่านี้นะครับก็ได้รับการรางวัลมาระดับชาติมาเช่นเดียวกันทำให้ผมก็พลอยได้รางวัลผู้บริหารดีเด่นไปด้วยระดับชาติไปด้วยนะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยนะครับว่าในการดำเนินการของเราอย่างต่อเนื่องในไม่น้อยกว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะสามารถทำให้นักศึกษาเนี่ยสร้างทั้งรายได้แล้วก็ประสบการณ์ได้นะครับ
0: ค่ะแล้วอย่างเงี้ยค่ะเวลาถึงเวลาที่น้องๆจะต้องออกไปฝึกประสบการณ์แล้วเนี่ยค่ะเรามีการให้คำแนะนำน้องๆยังไงบ้างเพื่อที่จะให้ตรงกับสาขาน้องเลือกเองหรือว่าเราเป็นคนช่วยยังไง
1: ดัตเตอร์เบสของเรา 2,000 กว่าแห่งเนี่ยนะครับในหลายๆศาสตร์เนี่ยมันก็จะข้ามกันได้ด้วยนะครับนักศึกษาเองเนี่ยก็จะได้รับการประเมินจากหลักสูตรจะได้รับการเตรียมความพร้อมอย่างน้อย30ชั่วโมงนะครับทั้งจากหลักสูตรเองแล้วก็ทั้งจากการเทรนนิ่งในรูปแบบต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาสามารถจะเลือกเองได้สมมติว่าอยากจะไปในพื้นที่บางพื้นที่ที่อยากจะไปอย่างเด็กใต้อะหลายคนอยากไปภาคกลางอยากไปภาคเหนือก็จะมีสถานประกอบการที่เป็นลิสต์ให้ว่ามีรุ่นพี่เคยไปแล้วนะมีค่าตอบแทนประมาณเท่านี
0: ้
1: นะครับหรือถ้าอยากไปในพื้นที่ต่างๆหรืออยากหาใหม่เอาเองก็ได้เหมือนกันนะครับในลิสต์ของเราที่มีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นจะตรงกับขีดความสามารถของนักศึกษาด้วยก็จะมีการประเมินก่อนหน้าและว่าความเข้มแข็งของคุณคือด้านไหนบ้างนะครับประมาณนี้
0: คุณก็อาจจะลองเสนอมาก่อนแล้วก็เราก็จะมาประเมินร่วมกันอีกครั้งนึง
1: ใช่ครับคณาจารย์ก็จะร่วมดูด้วยว่าที่เนี้ยได้นะที่นี่ดีเลยลองไปดูนะครับแต่หลายๆที่เราก็จะส่งไปสักประมาณคน2คนเพื่อไม่ให้ไปกระจุกกันอยู่ด้วยกันแล้วก็ไม่ได้พัฒนาตนเองนะครับ
0: จะไปเล่นกัน
1: ใช่ใช่ๆนิดนึงครับนิดนึง
0: อันนี้อาจารย์ก็วางแผนมาเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ทราบมาว่าทุกครั้งที่เราส่งนักศึกษาไปเนี่ยค่ะพอในแต่ละปีเนี่ยเราก็จะมีการกลับมาถอดบทเรียนกันด้วยอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยถอดบทเรียนเรื่องอะไรแล้วหลังจากถอดบทเรียนในปีถัดไปเนี่ยเราได้ประโยชน์อะไรจากเรื่องนี้
1: เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่เด็กๆจะกลับมาแล้วก็ถ่ายทอดให้กับรุ่นน้องฟังนะครับเป็นประสบการณ์เหล่านี้แล้วก็ในเชิงพื้นที่ด้วยนะครับคุณค่าของสงขลานครินทร์คือการพัฒนาภาคใต้อย่างยั่งยืนเพราะฉะนั้นโปรเจกต์ที่นักศึกษาทำเนี่ยหลายๆโปรเจกต์เป็นหลักร้อยล้านที่ทำต่อปีที่สร้างให้นะครับยกตัวอย่างเช่นของนักศึกษาด้าน IT ไปทำดาต้าเบสให้กับทางโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีนะครับลดในช่วงโกลเด้นอเวอร์ของเคสทรามาที่เข้ามาอย่างเงี้ยนะครับจะลดอัตราการพิการอัตราการตายได้เราเล็งแค่เดือนละ1คนนะครับรายหนึ่งส่วนใหญ่คนที่ประสบอุบัติเหตุก็จะเป็นกลุ่มของหัวหน้าครอบครัวเน
0: า
1: ะ
0: เป็น
1: เสาหลักใช่ครับแล้วอายุช่วงประมาณสัก30กว่าๆ40อย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าเราลดอาการพิการหรือลดการตายได้เนี่ยมูลค่าเป็น10ล้านเลยต่อรายนะครับแค่โปรเจกต์เดียวปีนึงเราเด็กเราออกมาเป็นพันคนพันกว่าคนเนี่ยครับเพราะฉะนั้นโปรเจกต์มันมูลค่ามหาศาลมาก
0: คนลุกจริง
1: ใช่ครับ
0: คือบางเคสมันประเมินค่าไม่ได้กับชีวิตคนหนึ่งคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวด้วยนะอาจารย์
1: ใช่ครับอันนี้มันแค่เคสเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นการถอดบทเรียนเหล่านี้เราก็จะเอามารวบรวมเป็น Research and Innovation Expo ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็รวบรวมเป็นเล่มรูปเล่มแล้วก็ส่งให้กับสถานประกอบการว่าเออนักศึกษาเราไปทำแบบนี้มานะอยากจะทำด้วยไหมที่นู่นเขาทำแบบนี้ที่นี่เขาทำแบบนี้แต่ว่าเนื้อหาคอนเทนต์บางอย่างอาจจะเป็นความลับทางการค้าแต่ว่าองค์ความรู้ในการพัฒนาศาสตร์ในการพัฒนาก็อยู่ที่เราและคณาจารย์เพราะฉะนั้นการถอดบทเรียนเหล่านี้นะครับก็จะสำคัญมากๆในการส่งต่อองค์ความรู้นะครับในการพัฒนาต่อคร
0: ับโหดีมากๆเลยนะคะคราวนี้ค่ะอันนี้คือการถอดบทเรียนของทางมหาลัยเรานะคะแต่ว่าอยากจะทราบถึงฟีดแบคของสถานประกอบการเวลาเราส่งเด็กของเราไปแล้วเนี่ยพี่ๆสถานประกอบการว่ายังไงก
1: ัน
0: บ
1: ้
0: าง
1: น่าในหลักสูตรแล้วประกันรายได้เองนะครับเราของเรายืนหนึ่งแน่นอนนะครับเพราะว่านักศึกษาเนี่ยจะมีวุฒิภาวะในการพัฒนาตนเองไปถึงปุ๊บทำงานได้เหมือนพี่ๆที่อยู่มาก่อนหน้าเลยนะครับถ้าเป็นในหลักสูตรอื่นๆอีกที่เหลือทั้งหมดนะครับในช่วงปี2ปี3ปี4เนี่ยก็จะมีความ ต้องการให้ยาวนานมากขึ้นด้วยซ้ำไปนะครับคืออย่ามานะ2เดือนใช่อย่ามานะ2เดือนมาสัก4เดือนมาทั้ง6เดือนทำให้หลักสูตรของเราตอนนี้ครับขั้นต่ำก็คือประมาณสัก4เดือนคือไปไม่มีต่ำกว่านี้แล้วนะครับแล้วก็สูงถึง2ปี
0: ค
1: ่ะ2ปีคือไปอยู่ที่สถานประกอบการอาจจะไม่ได้ต่อเนื่องนะอาจจะไปกลับเป็นบางเทอมเป็นอะไรอย่างเงี้ยกลับไปที่เดิมไปที่ใหม่เพื่อสร้างความหลากหลายในประสบการณ์ของเขาเองเพื่อสร้างรายได้นะครับแต่ว่าระยะเวลา2ปีตรงเนี้ยก็ทำให้เขาจริงๆอ่ะสามารถจะเริ่มทำงานได้ตั้งแต่ปี2แล้วนะครับนักศึกษาเราที่รายได้ประมาณ 20,000 บาทเนี่ยที่ไปเนี่ยครับก็ในกลุ่ม IT เนี่ยหล่อเลี้ยงได้เลยนะเป็นความต้องการของตลาดมากครับเราไปพัฒนาซอฟต์แวร์อะไรต่างๆให้เนี่ยมีความต้องการค่อนข้างจะสูงเลย
0: ดีจังเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้อาจารย์ขายของหน่อยผลสำเร็จของเราเป็นยังไงกันบ้างแล้วถ้าพี่ๆต้องการตัวอย่างนี้แสดงว่าต้องมีการทาบทามงานให้น้องๆเป็นย
1: ัง
0: ไงบ้างคะ
1: ใช่คร
0: ับ
1: ตัวเลขเราจับการบริการตรงนี้มาร่วม10ปีนะครับตัวเลขของทั้งการทาบทามเข้าทำงานก็อยู่ที่ประมาณ 80% นะครับซึ่งคือสูงมากนะครับก็คือบริษัทก็ชวนเข้าทำงานต่อเลยนะหน่วยงานภาครัฐก็อาจจะท้าทายไม่ได้เนาะเพราะต้องไปผ่านการสอบใช่ครับแต่ว่าก็จะมีบอกว่าน้องมาแนะนำไปสอบที่นี่สิไปทำยังไงบ้างในกระบวนการอย่างเงี้ยนะครับในส่วนของรายได้เองนะครับเราก็จับมาตลอดซึ่งก็จะมีรายได้ส่งต่อให้กับนักศึกษาว่าแต่ละที่เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างมีนอกจากประสบการณ์แล้วนอกจากที่พักแล้วนอกจากสวัสดิการเหล่านี้แล้วเนี่ยค่าตอบแทนด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องการให้มันเป็นการพัฒนาวินวินนะครับทั้งสถานประกอบการทั้งห้างร้านบริษัทเขาก็ได้พัฒนาโปรเจกต์ของเขาเป็นหลักร้อยล้านไม่ได้แปลกเลยนะนะครับแล้วก็เด็กๆเองก็ได้ค่าตอบแทนที่อย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็เป็นความสำเร็จนะครับพัฒนาของความสำเร็จของเราที่ทีมงานที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ3ปีที่ผ่านมานี่คือคนละคนกันหมดเลยนะครับ
0: แต่ละช่อง
1: ใช่ก็คือปี65นี่ก็ในระดับเครือข่ายนะครับปี66ก็ระดับชาตินะครับปี67ก็ระดับชาติแล้วก็ผมเองก็ปี68ก็ระดับชาติเช่นเดียวกันนะครับถ้ามีอีกสไลด์นึงนะครับอันนี้เป็นของพี่ๆที่ทำงานพี่ๆทีมงานเจ้าหน้าที่นะครับแต่อันนี้เป็นของคณาจารย์และนักศึกษาทั้ง3คณะนะครับคือเราติดในระดับเครือข่ายภาคใต้ตอนบนภาคใต้ตอนล่างและระดับชาติเนี่ยอย่างต่อเนื่องทั้ง10ปีนะครับแสดงว่าimpact ของโปรเจกต์ที่เราทำเนี่ยไม่ใช่นักศึกษาจะได้แค่ประสบการณ์ไม่ใช่จะได้แค่รายได้แต่ impact ในเชิงของระดับชาติเองนะครับก็สร้างความมั่นใจได้แน่นอน
0: ค่ะถ้าอย่างนั้นต้องเล่าต่อเลยค่ะอาจารย์ว่าหลักสูตรนี้เนี่ยประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับเนี่ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกสักครั้งหนึ่งรวมไปถึงมันจะไปสร้างมูลค่ากับตลาดแรงงานของประเทศไทยเรายังไงบ้าง
1: ใช่ครับขั้นแรกเลยในพื้นที่ของสุราษฎร์ธานีเองแล้วก็ภาคใต้เองนะครับหลักๆคือการท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นเราตอบโจทย์ของกำลังคนได้ทันทีนะครับในทุกศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมหลายๆรูปแบบนะครับอย่างที่บอกไปว่าโปรเจกต์ระดับร้อยล้านเองเนี่ยของเราไม่ได้แปลกนะครับแล้วส่งไปพันกว่าคนต่อปีเนี่ยเพราะฉะนั้นมูลค่ามันสูงมากนะครับในการจะช่วยพัฒนาภาคใต้ให้ได้อย่างยั่งยืนนะครับในส่วนของความต้องการของโรงงานเองนะครับความต้องการของบริษัทเองก็มีการพัฒนาโจทย์ร่วมกันอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งในทางจังหวัดด้วยนะครับในหน่วยงานของในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยที่อย่างเช่นของพื้นที่อุตสาหกรรมเมืองนิเวศนะครับการคาร์บอนเครดิตคาร์บอนฟุตพริ้นต่างๆนะครับของจังหวัดด้วยครับ
0: ดีมากๆเลยคืออ้อมองว่ามันไม่ได้มีโอกาสมากนักที่แบบเด็กเราเด็กขนาดนั้นน่ะได้ไปเข้าร่วมโปรเจกต์ใหญ่ๆของห้างร้านต่างๆอะไรเงี้ยบางครั้งขนาดเราเพิ่งจบไปเนี่ยเขายังไม่ดูไม่ค่อยไว้ใจในตัวเราสักเท่าไหร่แต่เนี้ยมันเป็นการเปิดโอกาสให้เราได้ไปแสดงศักยภาพ
1: ผมมั่นใจว่านักศึกษาเราอะประมาณสักปี2ก็พร้อมจะทำงานแล้วนะครับเพราะว่าเขาทำงานมาก่อนแล้วตอนปี1นะครับอย่างเข้มแข็งตอนปี2ก็มีประสบการณ์ในศาสตร์นั้นๆนะครับมีบางหลักสูตรจริงๆรับประกันรายได้ 40,000 เนี่ยไม่ได้เป็นตัวที่สูงที่สุดด้วยนะยังมีบางหลักสูตรที่ไม่ได้รับประกันนะแต่ได้ 400,000
0: โอ้โห
1: อย่างเช่น
0: 40,000 ไม่ใช่เลขที่สูงที่สุด
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ครับมีหลักสูตรที่นวัตกรรมการค้าสมัยใหม่การนวัตกรรมการค้าสมัยใหม่ที่ตลอดหลักสูตรเนี่ยมีทุนการศึกษาให้ด้วย 70% นะครับแล้วก็จบแล้วก็รับประกันงานว่าต้องได้เลยอย่างน้อย2ปีนะครับแล้วก็โดยรวมแล้วรายได้คือประมาณ 400,000 เลยคือเกินจ้างให้มาเรียนว่างั้นเถอะ
0: จ้างให้มาเรียน
1: จ้างให้มาเรียนคือเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ไปเลยนะครับคือเราเข้มแข็งจริงๆในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเราถึงกล้ารับประกันนะครับมีผู้ใหญ่หลายๆคนทักว่าเขาก็เป็นห่วงว่าเรารับประกันได้จริงเหรอแต่เนื่องจากว่าเราเห็นข้อมูลอยู่ตลอดเวลานะครับว่าในที่ผ่านมามันอิมแพคมันสูงจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นสร้างความมั่นใจกันเลยนะครับ
0: ค่ะแล้วอย่างเงี้ยค่ะน้องๆเขามีเสียงสะท้อนยังไงมาบ้างหลายคนไปสถานประกอบการอยากจะกลับมาหาอาจารย์นี่ไหมคะเนี
1: ่
0: ย
1: หลายๆคนเนี่ยเขาอยากไปทำงานต่อแล้ว
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเขาพร้อมแล้วเขาพร้อมมากๆที่พอถึงปี ี3ที่เขาออกเนาะเขาเริ่มเป็นรุ่นพี่เต็มตัวนะครับหลายๆคนเนี่ยสถานประกอบการบอกว่าเลยระยะเวลาทดลองงานมาแล้วเขารับเข้าเลยเพราะฉะนั้นมีครับเด็กๆคือบางทีออกไปฝึกอยู่เทอม1เขาบอกว่าอาจารย์ขอเปลี่ยนเป็นเทอม2ว่าหนูจะได้อยู่ทำงานต่อเลยแล้วก็เปลี่ยนให้เลยครับตามความต้องการของนักศึกษาว่าได้เลย
0: ก็คือทำงานจนเพลินลืมอาจารย์ตุลแล้วแหละ
1: ไม่ลืมหรอก
0: เรา
1: ก็ใช่เพราะถ้าเขามีความต้องการอะไรเขาก็กลับมาได้เสมอใช่ไหมครับเขาต้องการพัฒนาอะไรเขาต้องการเครื่องมืออะไรบางอย่างที่เราสามารถจะช่วยได้อย่างเงี้ยก็ยินดี
0: เราก็ซัพพอร์ต
1: ไปหลังมันก็กลายเป็นงานชิ้นเดียวกัน
0: ค่ะ
1: ครับ
0: โอ้ดีจังเลยพ่อแม่ผู้ปกครองก็น่าจะภูมิใจด้วยใช่ไหมคะค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากจะให้อาจารย์ตุลได้เชิญชวนอาจจะมีผู้ปกครองหรือว่าน้องๆที่ดูอยู่ตอนนี้ค่ะว่าโอ้หลักสูตรนี้น่าสนใจมากๆค่ะอยากจะเข้าหลักสูตรนี้ทำยังไงได้บ้างคะ
1: สมัครได้ตามแทร็กธรรมดาเลยนะครับตามทีคาสเลยนะครับแล้วก็เข้าไปในลู่ของการยืนยันสิทธิ์ในช่วงของมีนาคมปีหน้าใช่ไหมครับแต่ว่าช่วงนี้มันมีรับประกันของ Early Bird ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เขียนชัดเจนอยู่แล้วนะครับเป็นครั้งแรกของสงขลานครินทร์นะครับเป็นครั้งแรกของภาคใต้ที่เรารับประกันรายได้ระดับนี้นะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้นะครับการศึกษาคือการลงทุนรูปแบบหนึ่งแหละนะครับแต่เรามองว่าเป็นการลงทุนของทุกฝ่ายนะครับทั้งของแน่นอนของนักศึกษาเองนะครับของผู้ปกครองเองแต่ว่าของมหาลัยแล้วก็ของสถานประกอบการที่ต้องการกำลังคนเหล่านี้ด้วยเพราะฉะนั้นมันวินวินวินไป3วินแล้วทั้ง3ฝ่ายได้สิ่งที่ตนต้องการเพราะฉะนั้นเราเชื่อมให้ได้ครับ
0: ค่ะเอาเป็นว่าน้องๆคนได้สนใจก็ไปสมัครกันได้สามารถดูข้อมูลได้ทางเว็บไซต์มหาลัยได้เลยใช่ไหมคะ
1: งานรับนักศึกษาของมหาลัยสงขลานครินทร์วิทยาสุราธานีครับ
0: ก็ลองเข้าไปดูข้อมูลกันได้นะคุณผู้ชมเพื่อที่ว่าใครสนใจจะได้ข่าวรวมลักสูตรนี้ค่ะได้เรียนได้ฝึกประสบการณ์แล้วก็ได้ทำงานคิดว่าผู้ปกครองที่แลอยู่กันน่าจะรู้สึกภาคภูมิใจและที่ลูกเราก็ได้เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยช่วยพ่อแม
1: ่แบ่งเบาภาระด้วยแน่นอน
0: ใช่แล้วนะคะวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณมากค่ะดร.ตุลสิริกิจพุทธิศักดิ์ค่ะผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยสัมพันธ์สหกิจศึกษาและกิจการพิเศษมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีที่มาร่วมให้ข้อมูลดีๆค่ะอาจารย์ตุลขอบพระคุณมากค่ะเอาละค่ะวันนี้เวลาข้องรายการล้องใต้วันนี้แม็ดลงแล้วนะคะแล้วก็ตอนหน้าเราจะมีเรื่องอะไรมาฝากคุณผู้ชมติดตามกันให้ได้นะหมดเวลาแล้วเราสองคนพร้อมทีมงาน NVT ภาคใต้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: อ้อมพิธีกรรายการท่องเที่ยวท่านหนึ่งค่ะทุกครั้งที่อ้อมได้ออกเดินทางค่ะเหมือนใจมันฟูตลอดเลยนะเพราะว่าเมืองไทยของเราสวยมากๆจริงๆค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้การเดินทางมันพิเศษไปกว่านั้นนั่นก็คือรอยยิ้มแล้วก็มิตรภาพของผู้คนระหว่างทางค่ะเที่ยวที่ไหนก็อุ่นใจเพราะคนไทยใจเต็มคอยดูแลอ้อมไม่เคยปล่อยให้อ้อมต้องเดินทางเพียงลำพังเลยค่ะส่งต่อความงดงามของเมืองไทยไปพร้อมกับความน่ารักของทุกคนเตือนใจให้กันเป็นเจ้าบ้านที่ดีใครๆก็อยากจะกลับมาหาอีกครั้งค่ะ
1: เที่ยวเมืองไทยเติมเต็มหัวใจทุกการเดินทางชวนออกเดินทางพกใจไปเติมใจทั่วไทยด้วยกันกับ NBT ภาคใต้นะคะ
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: พิกัดเดิมอุบัติเหตุซ้ำภาพชินตาบนถนนที่กลายเป็นจุดเสี่ยงอันตรายไม่ว่าจะเป็นจุดตัดบนถนนทางรถไฟทางแยกวัดใจหรือโค้งหักศอกรวมถึงจุดกลับรถและบริเวณที่มีสิ่งกีดขวางพื้นที่เหล่านี้คือกับดักที่พร้อมจะเกิดเหตุไม่คาดฝันได้ทุกเมื่อหากผู้ขับขี่ไม่ระวังการติดตั้งป้ายเตือนภัยสัญญาณไฟหรือการปรับปรุงรัศมีโค้งใหม่คือด่านแรกที่จะกระตุกเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังและชะลอความเร็วทันทีที่เข้าสู่เขตอันตราย
1: จุดเสี่ยงจุดอันตรายนะครับโขงพะงานะครับก็มีหลากหลายจุดนะครับก็จะมีผู้ใช้เส้นทางเนี่ยปริมาณรถจำนวนมากประกอบกับเส้นทางของพะงาในพื้นที่นะครับจะเป็นถนนที่คดเคี้ยวเลี้ยวโค้งนะครับก็มีโค้งเยอะอยู่พอสมควรนะครับก็จะมีรถที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยบ่อยครั้งส่วนมากเนี่ยครับจะเกิดอุบัติเหตุกับคนที่ใช้เส้นทางไม่คำนานเส้นทางนะครับประกอบกับในพื้นที่ถ้าบางครั้งเนี่ยครับมีฝนตกลงมาในพื้นที่นะครับมีทั้งเสียหลักพลิกคว่ำนะครับหรือว่าถลายลงข้างทางนะครับซึ่งเราก็ได้ประสานงานนะครับแก้ไขดำเนินการมาตลอดนะครับจนได้รับการปรับปรุงแก้ไขไปเยอะแล้วนะครับอุบัติเหตุก็ลดน้อยลงมานะครับเดือนนี้บางเดือนเนี่ยแทบจะไม่มีอุบัติเหตุเลยนะครับนานๆครั้งถึงจะมีสักครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นที่โล่งใจนะครับทางเราเนี่ยก็ได้บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับติดตั้งป้ายเตือนนะครับเป็นโค้งร้อยศพนะครับแล้วก็ประสานแขวงทางหลวงพะงานี่ครับติดตั้งวางกลวยจราจรปีบเช่งช่องจราจรนะครับแล้วก็ติดตั้งไฟกระพริบนะครับเพื่อกระตุ้นเตือนให้ผู้ใช้เส้นทางเนี่ยชะลอความเร็วลงนะครับทำให้ไม่เกิดอุบัติเหตุก็อยากฝากผู้ใช้เส้นทางนะครับถ้าผ่านพื้นที่พะงานะครับเดินทางมาไกลๆนะครับเหนื่อยล้าก็อยากให้ท่านเวะพักก่อนนะครับอย่าพยายามฝืนตัวเองว่าเอ้ยอีก80กิโลถึงภูเก็ตแล้วนะครับใช้ความเร็วนะครับฝืนร่างกายตัวเองนะครับก็อยากให้หยุดพักการเหนื่อยล้าบางครั้งเนี่ยก็ทำให้เราประมาทหรือว่าชะล่าใจนะครับมาเจอถนนบางงาบางจุดนะครับเราไม่ได้พักผ่อนเพียงพอก็อาจจะทำให้ประสบอุบัติเหตุได้ครับ
0: นอกจากป้ายแจ้งเตือนหรือสัญญาณไฟต่างๆแล้วนวัตกรรมถนนปลอดภัยในปัจจุบันก็มีส่วนเข้ามาช่วยเหลือเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยเพิ่มความฝืดของผิวจราจรยึดเกาะถนนและลดระยะเบรกได้อย่างมั่นใจหรือการใช้ระบบแบรีเออร์เคสและแถบชะลอความเร็วตัวช่วยสำคัญในการซับแรงกระแทกเมื่อรถเสียหลักช่วยเปลี่ยนจากเหตุหนักให้กลายเป็นเบาและรักษาชีวิตผู้คนบนท้องถนนได้อย่างเป็นรูปธรรม
2: แขวงถนนพะงานะครับก็ดูแลเส้นทางก็ประมาณสัก400กว่ากิโลเมตรก็มีจุดเสี่ยงก็หลายจุดนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้รอให้มันเกิดซ้ำซากก็จะมีมาตรการในการแก้นะครับเรื่องอุบัติเหตุเนี่ยก็บอกแล้วว่าคนนะคนถนนรถสิ่งแวดล้อมซึ่งคนเนี่ยก็ 80-90% อยู่แล้วนะครับในส่วนของเราเนี่ยจะเป็นเรื่องของถนนกับสิ่งแวดล้อมหลักๆของอุบัติเหตุส่วนใหญ่ก็มาจากความเร็วความเร็วเนี่ย

0: เป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับถ้าเราเคารพกฎขับรถตามเครื่องหมายจราจรนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือคนไทยเราเนี่ยไม่ค่อยชอบดูป้ายจุดอื่นๆก็จะเป็นพวกจุดกลับรถนะครับจุดกลับรถเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการนําตัวแบเรียร์ซึ่งเป็นผลิตจากพลาสติกนะครับหรือภาษาบางทีก็เรียกว่าแบเรียร์น้ําก็คือมีน้ําใสอยู่ข้างในเราก็เอาตัวแบเรียร์เนี่ยไปจัดวางลักษณะเป็นตัว S กับหัวก็คือหมายความว่ารถที่จะเข้าบริเวณจุดกลับรถให้เข้าเฉพาะซองที่เป็นสตอรี่เท่านั้นจะไม่มีการเข้าไปจอดรอคิวซ้อนคันอยู่นะครับซึ่งวิธีการนี้ใช้แล้วได้ผลทุกที่นะครับเพราะฉะนั้นขับรถใช้รถถนนต้องมีความรอบคอบนะครับเพื่อรักษาชีวิตรักษาความสูญเสียนะครับก็ต้องฝากพี่น้องประชาชนไว้นะครับใช้รถใช้ถนนต้องเคารพกฎนะครับสิ่งที่สำคัญต้องไม่ขับรถเองครับ
1: อย่างไรก็ตามการปรับโครงสร้างถนนการติดป้ายแจ้งเตือนหรือการนำนวัตกรรมความปลอดภัยบนท้องถนนมาใช้ในพื้นที่จุดเสี่ยงก็เป็นการเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเกิดความระมัดระวังและช่วยลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้เท่านั้นแต่การจะทำให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์ทุกคนต้องมีสติไม่ประมาทเพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อมีสติเมื่อเจอจุดเสี่ยงสามารถเลี่ยงอุบัติเหตุได้ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
2: การนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
3: สวัสดีครับสะพายกล้องท่องแคนาดาในวันนี้ครับพาทุกคนครับมาเที่ยวในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
4: เป็นบรรยากาศก็จะเห็นรอบเมืองปัตตานีเห็นทั้งมัสยิดเห็นทั้งมอปัตตาน
3: ีจุดเช็คอินของปัตตานีครับและส่วนสะพานเฉลิมพระเกียรติแม่น้ำปัตตานีนะครับซึ่งว่าพื้นที่ปัตตานีเนี่ยก็มีที่ที่สวยงามและที่ที่มาเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเลย
4: มัสยิดกลางประจำจังหวัดปัตตานีครับหรือว่าเป็นทัชมาฮาล
3: เรียกว่าตลาดขยะ
4: ตลาดขยะ
3: ใช่ครับ
4: ชื่อแปลกมากนะ
3: ชื่อแปลก
4: ว้าว
3: ว้าวมาถึงแล้วนะครับที่โรงบีฟสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: สะพายกล้องท่องแคนาดาในวันนี้ครับพาทุกคนครับมาเที่ยวในพื้นที่จังหวัดปัตตานีครับซึ่งพาน้องพัดครับมาเที่ยวปัตตานี
4: ครับ
3: เป็นครั้งแรกหรือเปล่าครับ
4: หลายครั้งแล้วแต่ว่าวันนี้จะมาเที่ยวแบบเจาะลึกก็คืออยากให้พี่ยุเนี่ยแหละพาเที่ยวในพื้นที่แบบวันเดย์ทริปน่ารัก
3: ได้เราจะไปแชะชิมแล้วก็
4: ช็อป
3: หรือเปล่านะ
4: ต้องรอดู
3: ต้องรอดูอีกทีนึงนะครับเพราะว่าในวันนี้เนี่ยจะพาทั้งพัดไปทั้งกินไปทั้งชิมไปทั้งช็อปในพื้นที่ต่างๆของตัวอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนั่นเองครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีครับซึ่งช่วงเย็นๆที่นี่ครับก็จะมีบรรดาผู้คนมาถ่ายรูปนักศึกษามาออกกำลังกาย
4: มาวิ่งกันรอบสระตรงน
3: ี้แล้วก็มาเนี่ยถ่ายรูปตรงนี
4: ้ก็สวยครับเพราะว่าคือข้างในถ้าเข้าไปอีกเนี่ยก็จะเป็นหอดูนกใช่ไหมครับ
3: เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปดูเหมือนกันว่าหอดูนกข้างในจะเป็นแบบไหนจะมีสวยงามขนาดไหนไปกันเลยครับ
4: มาได
3: ้นี่เราก็มาถึงแล้วนะครับป่าในเมือง
4: ตรงนี้ก็เป็นอีกจุดนึงนะครับ
3: ครับ
4: ก็วัยรุ่นปัตตานีก็ชอบมาดูวิวการช่วงเย็นๆนะครับเพราะว่าจะเป็นวิวพระอาทิตย์ตกแล้วก็มีเรือขับผ่านนะครับระหว่างที่พระอาทิตย์ตกก็คือสวยจริงๆครับก็มันเป็นอีกสเปซนึงให้พี่น้องชาวปัตตานีแล้วก็นักเรียนศึกษามาใช้พื้นที่ตรงนี้ออกกำลังกายก็ได้มาฮิวใจตอนเย็นก็ได้นะครับ
3: ถูกต้องครับ
4: โอเคไปเดี๋ยวเราไปดูที่หอดูนกกันครับ
3: นี่นะครับเป็นหอดูนกนะครับเดี๋ยวไปขึ้นข้างบนกันที่นี่เคยมาไหม
4: เคยมารอบนึง
3: มาตอนเย็น
4: สวยมากมันจะเห็นดวงอาทิตย์กลมๆใหญ่ๆ
3: จะขึ้นอินเสิร์ตภาพไหม
4: แล้วก็ค่อยเดี๋ยวดูอินเสิร์ตนี้นะแล้วก็ค่อยๆหายไปกับขอบทะเลครับคือสวยมากมันเป็นโกลเด้นฮาวแบบเป็นช่วงเวลาสีทองที่สวยจริงๆอยากให้คุณผู้ชมได้มาสัมผัสที่นี่เลยสวยมาก
3: เหนื่อย
4: ก็คือเย็นสบายอ่ะครับตอนเย็นๆนี้ก็คือแนะนำว่ามาเดินเล่นได้จ็อกกิ้งเบาๆได้ครับก็จะได้บรรยากาศก็จะเห็นรอบเมืองปัตตานีเห็นทั้งมัสยิดเห็นทั้งมอปัตตานีเห็นทั้งปากอ่าวปัตตานีก็จะมีเรือเล่นผ่านไปมากับนกนะครับที่ดูสวยงามเลยล่ะนะ
3: ครับ อีกหนึ่งจุดเช็คอินของปัตตานี
4: ครับ
3: นั่นคือสะพานเฉลิมพระเกียรติแม่น้ำปัตตานีนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นสะพานปลา
4: อ๋อสะพานสูงเลย
3: ใช่ครับ
4: เรือสามารถเข้าได้นะครับเรือประมงเข้าได้
3: หอบ
4: หรอหอบมากทุกคนคือเดินขึ้นมาเหนื่อยมาก
3: แต่ว่า
4: แต่คุ้ม
3: คุ้มไหม
4: คุ้ม
3: สวยมากคุณผู้ชมไปดูกันเป็นสะพานปลานะครับซึ่งข้างล่างเนี่ยก็จะมีการซื้อขายปลาเนี่ยคือสะพานปลาปัตตานีเลยเป็นที่เรือมาลงปลาที่นี
4: ่ก็ยังคงเรียกว่าปัตตานีนี่ยังคงเป็นเมืองท่าสำคัญอยู่นะครับเรื่องของเศรษฐกิจอาหารทางทะเลนะครับ
3: ถูกต้องครับ
4: นี่ก็จะมีภาพแบบนี้ยังให้เห็นอยู่ยังมีกลิ่นอายความเป็นชุมชนประมงให้เห็นอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีครับ
3: ใช่เลยครับผมเคยมาไหมครับที่นี่
4: ไม่เคยเลยครับนี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันกับสะพานเฉลิมพระเกียรติไม่คิดว่าจะสูงขนาดนี้สูงมาก
3: ขอบแต่ว่าสวยเนาะ
4: สวยครับสวย
3: บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของปัตตานีนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยครับเป็นท่าเรือหมดเลยเวลาเรือเข้ามาจาก
4: เทียบ
3: เข้าเทียบท่าก็จะมาลงปลาที่นี
4: ่ครับ
3: ตอนเช้าๆเนี่ยตีสามตีสี่ก็จะมีผู้คนมาซื้อปลามาจับจ่ายมันจะมีของสดที่นี่เยอะมาก
4: ก็คือหมอว่าเป็นตลาดปลาเลยใช่ไหมครับที
3: ่
4: จะม
3: ี
4: แบบว่ามารับซื้อปลาไปขายปลีกขายส่งกันอีกส่งต่อไปจากนอกจากปัตตานีก็ส่งต่อไปสงขลาแล้วแต่พื้นที่นะครับว่าปลาที่เข้ามาเนี่ยจะออกไปที่ไหนบ้างครับ
3: ใช่หิวเรื่องพัด
4: เริ่มหิวแล้วครับอยากจะให้พี่ยุเนี่ยพาไปดื่มชาเย็นแบบที่เป็นชาเย็นที่ถึงใจอ่ะอยากทานอ่ะ
3: คิดแป๊บ
4: ชาเย็นปัตตานีเลยเหรอใช่ครับ
3: ชาเย็นที่มันถึงเลยเหรอ
4: ที่มันถึงเลยว่าอย่างอื่นก็ได้ที่เป็นแบบของปัตตานี
3: ของซิกเนเจอร์เลยใช่ไหม
4: ครับ
3: เดี๋ยวพาไปดีกว่าเป็นร้านจำไม่ได้ไปดูกัน
4: เดี๋ยวไปดูกันพอเมื่อกี้เราบอกคุณผู้ชมไปว่าเราจะพามาหาอะไรกิน
3: ใช่
4: ตอนนี้คืออยากกิน
3: นี่นี่อยู่นี่ครับนมหรือดีเคยมาไหมครับที่นี
4: ่เคยผ่านอย่างเดียวไม่เคย
3: ผ่าน
4: วันนี้ครั้งแรก
3: เพราะว่าที่นี่มีนมที่รสชาติดี
4: นมเรือดี
3: นมเรือดีวิสวยงาม
4: พอเข้ามาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็จะแบบได้กลิ่นอายความเป็นวิถีพหูก็จะมีเสียงอาสามนะครับ
3: น้องป้าจะกินอะไรครับ
4: เมื่อกี้สั่งขนมปังไปขนมปังนม
3: นี
4: ่แล้วก็ชาไทยนม
3: ที่นี่แนะนำเลยชาไทยฉาบ๊วย
4: เนี่ยสิกุ๊ดอายัง
3: นี่ถ้าสมมติมาที่3จังหวัดเนี่ยก็จะสั่งอันนี้กันนาซิกุ๊ดอายังก็จะเป็นข้าวที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยซิกุ๊ดก็จะมีเครื่องเทศต่างๆมีตะไคร้มีอะไรเงี้ยแล้วก็มีน้ำแกงปลาต้องโก้ปกติที่นี่ก็จะเน้นขนมนะครับก็จะมีข้าวด้วยมีข้าวเนื้อย่างนาซิโกคู่อายามข้าวไก่ทอดแล้วก็พวกต่างๆข้าวมันไก่ข้าวหน้าไก่อะไรเนี่ยก็มีโจ๊กกุ้งกะเพรานี่ที่เราจะมากินตรงนี้คือของกินเล่นแล้วก็ขนมนี่ที่เราว้าวอันนี้เป็นชาคุ้ยน้ำสดไอศกรีมกะทิน้องไปกินอะไร
4: กินชาไทยนม
3: ชาไทยนม
4: โอเคเดี๋ยวรอดู
3: น้องพัดตรงนี้เขาจะมีแบบริมน้ำปัตตานีเลย
4: จะมีงานประจำปีที่เป็นขึ้นชื่อเลยก็คืองานประเพณีของเจ้าแม่ลิ้มก้อนเหนียวครับเขาจะมีการนำเอาองค์เจ้าแม่ลิ้มก้อนเหนียวนะครับมาทำพิธีลุยน้ำลุยไฟนะครับเป็นงานประจำปีที่เรียกว่าคนในพื้นที่อ่ะคือให้ความสนใจเป็นอย่างมากครับเพราะว่ามันเป็นการแสดงถึงความพยายามและความมุ่งมั่นขององค์เจ้าแม่ลิ้มก้อนเหนียวครับในการที่แบบข้ามน้ำข้ามทะเลมาเนี่ยมันเป็นตำนานอยู่ประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวจะให้ดูภาพพิธีที่มีการแห่องค์เจ้าแม่ลงในน้ำข้ามไปอีกฟากหนึ่งนี่ก็เป็นแรงศรัทธาในพื้นที่ความเป็นพหุวัฒนธรรมครับก็จะมีการแห่องค์เจ้าแม่รอบเมืองเพื
3: ่
4: อให้พี่น้องจีนนะครับได้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล
3: ครับ
4: ก็จะมีพิธีอยู่หลายวันเลยครับนี่ก็เป็นสีสันหนึ่งที่จังหวัดปัตตานีก่อนที่จะลุยน้ำลุยไฟอ่ะครับก็วันแรกเลยก็จะมีการแห่องค์เจ้าแม่ด้วยเกี้ยวแห่พระที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเมื่อแห่เสร็จปุ๊บ ตอนกลางคืนก็จะเป็นพิธีลุยไฟเช้ามาก็จะลุยน้ำแล้วก็แต่ละพิธีเนี่ยคือคนแน่นตลอดพื้นที่เลยครับถนนอโนรูคือแน่นจริง
3: ๆซึ่งที่นี่ก็จัดเมื่อไม่นาน
4: ไม่นานมานี้ครับก็เพิ่งเสร็จสิ้นไปสำหรับงานขององค์เจ้าแม่ลิ้นกอเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นวิถีของความเป็นจีนวิถีมุสลิมเห็นได้ชัดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวสถาปัตยกรรมนะครับมัสยิดหรือว่าเสียงอาซานเนี่ยก็ถือว่า มีความกินอายความเป็นมุสลิมอยู่แล้วครับ
3: ด้วยความที่นี่มีความหลากหลายทาง
4: วัฒนธรรม
3: อยู่แล้วก็จะเห็นเป็นมัสยิดเห็นเป็น
4: หลักเมือง
3: เห็นเป็นวัดจีนต่างๆ
4: ที่
3: แบบเรียกว่าแบบหลากหลาย
4: จริงๆคือปัตตานีเนี่ยเขาขึ้นชื่อจริงๆนะครับเรื่องของความเป็นเผ่าวัฒนธรรมเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของเมืองเก่าเนี่ยคือปัตตานีเนี่ยชัดมากครับ
3: ทั้งผู้คนเน
4: า
3: ะผู้คนก็ชัด
4: สถ
3: านที่สถาปัตยกรรมต่างๆก็ชัด
4: เนี่ย
3: เห็นเสียงอาซาน
4: คืออันนี้จะเป็นวิธีของมุสลิมนะครับแล้วซึ่งเขาอะอยู่กันได้แบบกลมกลืนมาก
3: ค
4: ือผมก็ไปงานเจ้าแม่นี่แหละครับ
3: uh-huh.
4: เป็นงานของความเป็นจีนแต่พี่น้องมุสลิมก็ไปค้าขายในงานได้พี่น้องพุทธก็ไปค้าขายในงานได้เราไปถามถึงเจ้าของพื้นที่เขาก็บอกว่าเขาอยากเปิดโอกาสให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้แบบมีความสุขแฮปปี้แล้วก็จอยกันได้ทุกงาน

0: ป็นร้านนมฤดีอันนี้พัดก็มาครั้งแรกเหมือนกันก็จะขายเหมือนฟิลพวกเมนูนมแล้วก็พวกอาหารที่เป็นอาหารของปัตตานีก็มีเนาะอาหารของปัตตานีก็มีนาซิดาแกแล้วก็เป็นพวกเมนูขนมปังอะไรอย่างเงี้ยครับเยอะแยะมากมายแบบมาก็เที่ยวก็มาพักที่นี่ได้มาแวะกินอะไรที่นี่ได้อันนี้คือ
1: เฉากล้วย
0: เฉากล้วยนมสดถ้าเป็นภาษายาวีเรียกว่า
2: เฉากล้วย
0: ฮะ
3: บุดเดอร์ฮิตเต้
0: บุดเดอร์ฮิตเต้ตูซูซูบุดเดอร์ฮิตเต้ตูซูซูฮะมา

0: ได้กินน้ำกันทุกคนเลยเราสั่งน้ำมาเป็นสอง
1: แต่ว่าอันนี้อร่อยมากครับชอบครับเป็นชาชาเย็นเนาะ
2: ชาไทยนมสด
1: ชาไทยนมสด
2: ก็จะเน้นฟิลนมนิดนึงเพราะว่าชื่อร้านนมคือดีถ้าใครที่
1: อยากจะมากินขนมที่ร้านนี้ก็จะสามารถที่จะมาได้เลยลงสะพาน
2: ชินาเซนี
1: แล้วก็เลี้ยวซ้ายมาข้างๆกับร้านสปากาแฟพรีเมียม
2: ก็เข้ามาในย่านเมืองเก่า
1: ขนมเยอะเลยมีอาหารทานเล่นแล้วก็มีข้าวด้วยมีไก่จงไก่จอเฟรนช์ฟรายส
2: ์น้ำน้ำชา
1: ชาชานม
2: เป็นสถานเดียวที่ไม่ต้องเรียนพอต้องโกมาต้องโ
1: กแล้วกินตรงนี้เสร็จแล้วเราจะไปเดินเล่นที่หาดรูสมิแล
2: ท่านอยากเดินเล่น
1: เดินเล่นที่นั่น
3: พักพัดตรงนี้เป็นหาดรูสมิแลชายรูสมิแลคืออะไรรู้ไหม
2: ไม่รู้ครับความหมาย
3: รูก็คือต้นสน
2: สมิแล
3: สมิแลคือ9
2: ต้นสน
3: 9ต้น
2: คือจุดเริ่มต้นของรูสมิแล
3: ใช่แต่ไม่รู้อยู่ที่ไหนเป็นในใจเหมือนกันเป็นข้อมูลที่รูก็คือต้นสนสมิแลคือ9ซึ่งที่นี่นะครับช่วงเย็นๆก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวที่นี่กันเป็นจำนวนมากเลย
2: ครับนี่ก็เป็นสีสันนะ
3: ใช่เดี๋ยวเขาจะมีมาวิ่งเล่นแถวๆนี้ตอนเย็นไปเราไปกันต่อ
2: ไปที่ไหนต่อครับ
3: มาแบบแป๊บๆ
2: เป็นทัวร์ชะโงก
3: ทัวร์ชะโงก
2: แล้วก็เดี๋ยวพาไปหาอะไรกินเพราะเมื่อกี้ค้างมาอยู่ว่าจะพา
3: จริงๆเราก็มาเกือบทุกที่แล้วแหละแต่ว่าน้องพัดก็มาเกือบทุกที่แล้วแต่ว่าอยากให้ทุกคนเห็นเนี่ยว่าพื้นที่ปัตตานีเนี่ยก็มีที่ที่สวยงามแล้วก็ที่ที่มาเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเลยนะครับเรามาถึงอีกหนึ่งจุดแล้ว
2: ใช่ครับ
3: นั่นก็คือที
2: ่มัสยิดกลางประจำจังหวัดปัตตานีครับหรือว่าเป็นทัชมาฮาลเมืองไทยนะครับที่นี่

0: ด้วยตัวมัสยิดแล้วก็ตัวอาคารที่มีความสวยงามมากๆนะครับ
1: นี
0: ่ก็มัสยิดแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ที่บนถนนยะรังตำบลอานะรูอำเภอเมืองปัตตานีนะครับก็เป็นหนึ่งในศาสนสถานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในหลวงรัชกาลที่10นะครับแล้วก็ย้อนไปก่อนในนี้ในหลวงรัชกาลที่9ก็เสด็จมาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันสถาบันกษัตริย์นะครับที่ยังคงให้ความสำคัญกับพี่น้องมุสลิมแล้วก็มีการเสด็จมาเป็นประจำทุกปีปีไหนท่านไม่ได้เสด็จมาเนี่ยก็จะมีการมอบหมายให้องคมนตรีเนี่ยครับเป็นผู้แทนมานะครับ
1: อยู่ถนนยะรังใช่ไหมครับ
0: ถนนยะรังครับก็จะอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะครับมัสยิดแห่งนี้ถูกออกแบบจากกรมการศาสนาโดยนายประสิทธิผลม่วงเขียวได้รับแรงบันดาลใจแล้วก็มีต้นแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมนะครับมาจากทัชมาฮาลประเทศอินเดียผสมผสานกับศิลปะตะวันตกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก2ชั้นนะครับ
1: ไปดูอีกที่นึง
0: ครับ
1: ทำยังไม่จบตัวนี้
0: ก่อนจะลาเราจะพาทุกคนไปอีกที่นึงที่ไหนก็
1: 2ที่3ที่เลยมั้ง
0: รอดูเลย
1: ไปดูตลาดขยะที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดปัตตานี
0: ตลาดขยะ
1: น้องพัดข้างมัสยิดตรงนั้นเป็นมัสยิดใช่ไหมครับตรงข้ามนี้ก็จะเป็นตลาดมือ2นี่
0: เป็นตลาดสดเทศบาลเมืองปัตตานี
1: ใช่ครับแล้วก็ตอนเช้าจะเป็นตลาดสดแต่ตอนเย็นๆนี่ก็จะเป็นตลาดมือ2เค้าเรียกว่าตลาดขยะ
0: ตลาดขยะ
1: ใช่ครับ
0: ชื่อแปลกมากนะ
1: ชื่อแปลก
0: นี่ชื่อเหมือนกัน
1: ตลาดขยะที่นี่ครับซึ่งจะมีบรรดาพ่อค้าแม่ขายเนี่ยมานำเสื้อมือ2
0: เสื้อมือ2คือ
1: ก็ของใช้มือ2ทั้งหมดอ่ะ
0: ของใช้มือ2มาแบกกระดินคือกลางเลยแล้วก็ขาย
1: ใช่นี่สวยๆนั่นเลย30บาท20บาท60บาท40บาทมีหมดนะครับชอบไหมที่นี่
0: ได้อยู่นะเดี๋ยวลองดูว่ามีอะไรให้เราแบบจุกกลับบ้านได้บ้าง
1: เออนี่เขาจะซื้อการกลางแจ้งอย่างนี้เลยทุกคน
0: ก็ห่างจากมัสยิดกลางนิดเดียว
1: ใช่ครับประมาณ300เมตร
0: ประมาณ300เมตรก็คือถึงเลยนะครับตอนเย็นๆเปิดทุกวันไหมพี
1: ่เปิดทุกวัน
0: เปิดทุกวันนะครับตลาดขยะ
1: ตลาดเป็นตลาดมือ2เน
0: า
1: ะ
0: ตลาดของ2เออ
1: ของพื้นที่จังหวัดปัตตานีเลยตอนเช้าที่นี่อ่ะก็จะขายพวกอาหารสดปลาต่างๆ
0: ครับ
1: นะครับพอตอนเย็นก็จะ
0: แปลงสภาพ
1: แปลงสภาพ
0: เป็นตลาดมือ2นะครับไม่ตลาดมือ2ดีกว่าเดี๋ยว
1: เราไปตลาดมือ2
0: ตลาดรายชื่อไม่น่าเดินเลยจริงๆของเยอะมากนะครับของดีๆราคาถูกเยอะมากนะครับ
1: ใช่ครับรู้สึกหิวอย่างน้องพัด
0: รู้สึกหิววันนี้รู้สึกกินเยอะมากกินจุก
1: ๆแต่ว่าของหนักเราจะไม่กินเลยเมื่อกี้เรากินของหวานไปละเดี๋ยวอยากกินแบบของข้าวบ้างเดี๋ยวไปดู
0: คุณพี่ยุทธจะพาเราไปทานอะไรครับเย็นนี
1: ้ไปกินราดหน้าที่ขึ้นชื่อของที่เลยเป็นราดหน้าหมี่กรอบ
0: ครับ
1: ครับของโรงปี๊บ
0: โรงปี๊บ
1: โรงปี๊บเนี่ยเป็นโรงปี๊บเก่าโรงทำปี๊บเป็นโรงงานทำปี๊บสมัยโบราณ
0: แต่ตอนนี้ก็คือมาเป็นร้าน
1: ใช่เขารีโนเวทมาเป็นร้านเดี๋ยวบรรยากาศจะเป็นยังไงไปดูกัน
0: โอเคไปเลยครับร้อย
1: อู้ว้าวมาถึงแล้วนะครับที
0: ่โรงปี๊บ
1: มาเย็นๆอย่างนี้เรามากินข้าวเย็นที่นี่นะครับน
0: ี
1: ่โรงปี๊บอุ๊ยเห็นไหมนี่โรงปี๊บคืออะไรน้องพัด
0: โรงปี๊บคือได้ยินมาว่าที่นี่เมื่อก่อนเขาทำปี๊บมาก่อน
1: เป็นโรงงานทำปี๊บนั่นเองนะครับดูทางเข้า
0: แล้วอย่างนี้เขาปรับใหม
1: ่ทางเข้าก็แคบนิดเดียวนะครับ
0: ร้านละ
1: แต่ว่าที่นี่นะครับขึ้นชื่ออาหารหลายอย่างมากนะครับ
0: อย่างเช่น
1: แม่ราดหน้าหมี่กรอบเดี๋ยวจะลองชิมเหมือนกันว่าที่นี่จะมีความอร่อยขนาดไหนนี่ลึกลับนะทางเข้าค่อนข้างจะลึกลับเน
0: า
1: ะ
0: เข้าซอยเข้า
1: ตรอกซอกซอยลึกๆนะครับนี่สมัยก่อนเนี่ยที่นี่จะเป็นโรงปี๊บเดี๋ยวไปดูว่าครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: อันนี้นี่โรงปี๊บอยู่นี่ว้าวนี่เห็นปะครับ
0: นี่ปี๊บ
1: ใช่
0: เห็นไหมนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ในการทำปี๊บสมัยก่อนนะครับยังคงเก็บรักษาไว้อย่างดี
1: แต่ตอนนี้น่าจะไม่ใช้แล้ว
0: ไม่ใช้แล้วเดี๋ยวเข้าบนปี๊บเยอะมากปี๊บที่หลายคนชอบเอาไปตีตอนกีฬา
1: ที่มาของโรงปี๊บ
0: นี่คือโรงปี๊บอันนี้ก็ปรับเป็นร้านอาหารแล้ว
1: ไปนั่งไปหาที่นั่ง

0: จะมีความหินขัด
1: ใช่
0: ประตูหน้าต่างแบบมีความจีน
2: สั่งเลยอยากกินอะไรแต่ว่าเมนู
0: ไม่
2: แนะนำที่นี่ก็จะเป็นซิกเนเจอร์ก็จะเป็นร้านหน้าลงปิ๊บ
0: โอเคเอาร้านหน้า
2: แล้วก็เมนูเครื่องดื่มก็จะเป็นชาเย็นแล้วที่เราจะสั่งก็คือจะมีร้านหน้าลงปิ๊บแล้วก็ข้าวผัดปูแล้วก็กระเพราเนื้อนี่แค่นี้พอคามิซุกิแห้งด้วยใช่ไหม
3: น
2: ี
3: ่ข้าวผัดปู
0: ครับ
2: สวัสดีครับเป็นไงบ้างวันนี้ได้มาเที่ยวปัตตานีครึ่งวันบ่าย
0: ครึ่งวันบ่าย
2: ยังไม่หมดนะพูดถึงปัตตานีเนี่ยเรามาแค่นิดเดียวเอง
0: ครับก็ฟูลฟิลนะมันเป็นแบบช่วงสั้นๆแต่ว่าคือมันก็มีหลายที่อีกที่เราแบบอยากไปอะไรเงี้ยใครว่างๆก็เชิญชวนดีกว่านะครับแบบมาเที่ยวดูปัตตานีมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายเลยครับ
2: แต่ว่าส่วนใหญ่ปัตตานีเนี่ยถือว่าอย่างเช่นส่วนทานะหรือริมหาดอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเที่ยวในช่วงเย็น
0: ครับช่วงเย็นคุณก็สอง
2: ว
0: ัน
2: เ
0: ล
2: ยแต่ว่าวันนี้เรามีเวลาจำกัดเนาะเรามาเที่ยวแค่ช่วงครึ่งวันบ่ายในครึ่งวันบ่ายวันนี
0: ้แต่ก็ได้หลายที่อยู่นะ
2: ได
0: ้เราไปที่ไหนมาบ้างนะครับเราไปที่
2: มอปัตตาน
0: ี
2: ที่อะไรนะ
0: ที่สวน
2: ลูบิ้งอ่ะจุดชมวิว
0: แล้วก็หอดูนกแล้วเราก็ออกมาไปที่สะพานปลาแล้วก็ไปกิน
2: ที
0: ่
2: นม
0: ฤ
2: ดี
0: แล้วก็เมื่อสักครู่นี้เราไปมัสยิดกลางประจำจังหวัดปัตตานีนะ
2: ลืมไปที่ริมหาด
0: ริมหาดแล้วก็ไปด้วย
2: ริมหาดเขาเรียกหาด
0: รูสมิ
2: เลแล้วก็มัสยิดกลางปัตตานีก็แวะละหมาดเป็นไงบ้างสวยไหม
0: สวยนี่ขนาดเป็นคนพุทธแต่พอเข้าไปมันรู้สึกมันได้กลิ่นอายความเป็นศาสนาอิสลามความเป็นสถาปัตยกรรมที่มันสวยแล้วคืออย่างเงี้ยด้วยแสงด้วยสีเป็นการจัดวางของมัสยิดที่มันถูกออกแบบมาอย่างดีแล้วพอเข้าไปงานมันสวยมากก็เชิญชวนนะครับพุทธก็เข้าไปได้เนาะพุทธก็เข้าไปถ่ายรูปได้ของเฉพาะผู้หญิงหรือเปล่าผู้ชาย
2: ผู้หญิงก็จะผู้หญิงจะเข้าก็ต้องแบบใส่คลุม
0: เรียบร้อยมิดชิด
2: เรียบร้อยใช่ครับถ้าผู้ชายก็เหมือนกันผู้ชายถ้าจะเข้าก็คือต้องกางเกงต้องเลยหัวเข่า
0: ก็คืออย่างนี้กว่าครับว่าไม่ว่าจะศาสนาไหนทุกอย่างเราก็ต้องให้เกียรตินะครับด้วยการแต่งกายที่มิดชิดไปวัดเราก็ต้องมิดชิดไปมัสยิดเราก็ต้องมิดชิดเป็นการให้เกียรติสถานที
2: ่ครับผมหลังจากที่เราละหมาด
0: ครับ
2: ก็ไปที่ตลาด
0: ขยะหรือว่าตลาดมือสอง
2: ตลาดขยะนี่ดูชื่อแบบแปลกๆนะ
0: ชื่อแปลกๆคืออันนี้ตีความหมายเองนะคิดว่าแบบเหมือนเขาตีว่าของมือสองเนี่ยเป็นขยะอย่างนี้เปล่าหรือว่ามันเป็นอะไรมาก่อนก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก็คือเหมือนที่พี่ยุบอกไปช่วงเช้าคือตลาดสดขายของสดช่วงเย็นเนี่ยก็จะเป็นขายของมือสองพวกเสื้อผ้าอย่างเงี้ยซึ่งเหมาะสำหรับนักช็อปมือสองมากหลายคนเนี่ยมาซื้อต่อไปอัพขายราคาซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพเหมือนกันนะครับ
2: เพราะว่าตลาดนี้ก็จะอยู่ประมาณ 2-3 ทุ่มก็จะวายเวลาก็จะวายในช่วงนั้น
0: ครับ
2: แล้วที่สุดท้ายที่เรามาคือ
0: โรงปี๊บ
2: เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วของครั้งแรก
0: ครั้งแรกเหมือนกันมาที่นี
2: ่
0: โรงปี๊บก็ตามชื่อเลยเน
2: า
0: ะก็คือเคยเป็นโรงงานทำปี๊บมาก่อนแล้วก็พอเวลาผ่านไปมันก็ลืมใช้ความนิยมก็ลดน้อยถอยลงจากโรงปี๊บก็แปรสภาพมาเป็นร้านอาหาร
2: วันนี้เราสั่งเป็น
0: ราดหน้า
2: โรงปี๊บซึ่งเป็นด้านหน้าที่เป็นเมนูที่มียอดนิยมยอดฮิตเลยที่นี่ถ้าใครมาต้องห้ามพลาดที่จะสั่ง
0: เดี๋ยวจะทายอินให้ดู
2: ทายอินให้ดู
0: ว่าจะชุ่มได้เห็นว่ามันอร่อยแค่ไหน
2: พักมาเลย
0: เร็วจัง
2: นี่เป็นเมนูอะไรครับ
3: ซ
2: ุ
3: ก
2: ี้
3: เน
2: ื้อ
3: หมู
2: นี่ซุกี้เนื
0: ้อคือมันไม่ใช่ราดหน้าราดหน้า
2: ราดหน้า
0: ใหญ่มากยังเป็นแก้ว
2: เป็นแก้วแล้วก็นี่กระเพราเนื้อ
0: กระเพราเนื้อไข่ดาว
2: ไข่ดาวอันนี้เป็นเมนูราดหน้าโรงปิ๊บ
0: ใช่ครับ
2: นี่ราดหน้าโรงปิ๊บ
0: ใหญ่มาก
2: ใหญ่มาก
0: จานใหญ่กว่าหน้าอีกอ่ะ
2: นี่หน้าใหญ่เลยนะเฮ้ยจานใหญ่กว่าหน้าอีกแล้วก็ยำ
0: เส้นแก้ว
2: น
0: ี่ก็จะเป็นกุ้งสดๆเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสุกี้แห้งสุกี้แห้งแล้วก็ข้าวกระเพราเนื้อไข
2: ่ดาว
0: คือแค่คิดก็อิ่มแล้วทุกคนมันใหญ่มากจริงๆจะกินหมดไหม
2: นี่ราดหน้าดูราดหน้านะดูกุ้งนะ
0: ตัวเติบๆเลย
2: ตัวเติบๆนี่ราคาไม่แพง
0: เป็นไงเลิศปะ
2: มันจะมีกลิ่นไหม้ของกระทะลองกินดู

0: ังไงบ้างทุกคนวันนี้อิ่ม
1: อิ่มสนุก
0: สนุก
1: แล้วก็แบบได้ถ่ายรูป
0: ใช่ไปชิมช็อปแชะ
1: ชิมช็อปแชะแล้วก็อิ่มมากวันนี้คือพี่อายุจัดเต็มมากแพ้แม้ว่าครึ่งวันแต่แบบเที่ยวได้หลายที่มากในจังหวัดปัตตานีครับ
2: ครับผม
0: น้องพัชจะบอกอะไรกับคนที่ดูอยู่ไหมครับว่าให้แนะนำที่ท่องเที่ยวในปัตตานีครั้งนี้
1: เชิญชวนนะครับคนทั้งในแล้วก็นอกพื้นที่จังหวัดปัตตานีก็มาเที่ยวได้นะครับปัตตานีมีที่เที่ยวเยอะมากๆแล้วก็ที่สำคัญคือไม่ต้องกลัวเลยที่นี่แบบมันเป็นเมืองที่ต้องมาเที่ยวอ่ะต้องไม่พลาดครับ
0: น้องพัดมาจากนคร
1: นครครับนครศรีธรรมราชครับ
0: วัน
1: น
0: ี้
1: ก็มาอยู่ที่นี่
0: ทุกคนน่ารักไหม
1: ทุกคนน่ารักคือทุกคนแบบเอนจอยสนิทนิดนึงแจกขนมแจกขายได้แจกหมด
0: ถูกต้องครับ
1: วันนี้ก็หอมปากหอมคอนะครับที่จังหวัดปัตตานีพาไปเที่ยวพาไปกินพาไปช็อปนะครับ
0: ครับผมครั้งหน้านะครับจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหน
1: ต้องติดตาม
0: ไปเที่ยวที่ไหนนั้นก็ต้องติดตามชมในรายการครับสำหรับวันนี้เราสองคนน้องพัดกับผมนะครับอายุอามินต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

จากกระจูดสู่เส้นใหญ่จากเส้นใหญ่สู่เส้นได้ก้าวใหม่ของกระจูดจักสานสู่ผ้าทอพื้นถิ่นแดนใต้

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ NBT News ภาคเที่ยงพบกันวันนี้ครับวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569นะครับที่นี้คุณผู้ชมอยู่กับผมสุพนันท์ ฤทธิ์มนตรีคุณอภิกาชวนปรีชาล่ามภาษามือคุณคงคิดสรรสนเกียรติครับ
0: คุณผู้ชมสามารถรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ได้ด้วยนะคะที่ Facebook ค่ะเราไลฟ์คู่ขนานกันด้วยนะคะกดติดตามเพิ่มเพื่อนกันไว้ค่ะจะได้ไม่พลาดทุกเหตุการณ์สำคัญค่ะ
1: สำหรับที่นี้ครับเริ่มที่ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569วันเสาร์ที่10ตุลาคม2569ตั้งแต่เวลา 17:00 นเป็นต้นไปโดยจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีพระราชทานโลกเกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2569และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ประจำปี2569ณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีพลโทชาคริตอุจรัตน์แม่ทัพภาคที่4ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและตรวจสอบความพร้อมมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีและที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569การตรวจเยี่ยมครั้งนี้ครอบคลุมการตรวจสอบความพร้อมของสถานที่ระบบสนับสนุนภารกิจและจุดสำคัญต่างๆอาทิลานจอดรถจุดคัดกรองโรงครัวพระราชทานและจุดให้บริการทางการแพทย์พร้อมประสานการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การถวายความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกเป็นไปอย่างเรียบร้อยและสมพระเกียรติ
0: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักฉบับที่7นะคะโดยวันนี้จะมีพื้นที่ฝนตกหนักขยายเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคอีสานค่ะขณะที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีอีกหลายจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงโดยจุดที่ต้องเฝ้าระวังมากที่สุดของวันนี้คือพื้นที่ของกาญจนบุรีระยองจันทบุรีและตราดซึ่งมีโอกาสเจอฝนหนักมากส่วนพื้นที่ฝนตกหนักครอบคลุมหลายจังหวัดในภาคเหนือและภาคอีสานรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนวันพรุ่งนี้นะคะจุดที่มีฝนตกหนักมากจะขยับไปทางพื้นที่จังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ขณะที่กรุงเทพมหานครจนถึงปริมณฑลพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ค่ะและหลังจากนั้นช่วงวันที่12ถึง13ตุลาคมฝนตกหนักจะเน้นไปทางภาคใต้มากขึ้นนะคะโดย12ตุลาคมพื้นที่เสี่ยงตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรลงไปถึงหลายจังหวัดภาคใต้รวมถึงปัตตานียะลานราธิวาสและฝั่งอันดามันในบางพื้นที่ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมชุมชนปากน้ำโจ้โลอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราที่บริเวณถนนสายปากน้ำหัวไซยังคงมีน้ำท่วมขังระดับความสูงประมาณ 40-50 เซนติเมตรค่ะส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนมีแม่ค้าที่ขายผลไม้ในพื้นที่ชื่อว่านางอารีนพชัยให้ข้อมูลนะคะบอกว่าน้ำเริ่มท่วมตั้งแต่วันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ระดับน้ำลดลงไปประมาณ20เซนติเมตรโดยบ้านและร้านค้าของตนอยู่ในพื้นที่ค่อนข้างสูงกว่าจุดอื่นจึงไม่ได้รับความเสียหายมากนักแต่ก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเช่นเดียวกับชาวบ้านทั่วไปจึงตัดสินใจนำผลไม้ที่มีอยู่ออกมาวางขายตามปกติ
2: ก็ลูกค้าประจำพี่ก็ต้องกินนึงค่ะพี่หยุดไปเขาก็มาเขาสงสารเขาก็ต้องขนขวายหาจะได้ค่ะเพราะว่าเต็มที่เขาก็แจกข้าวกล่องอาหารแห้งเนาะอันนี้บางคนก็ต้องกินกันอ่ะพี่ก็ต้องหามาให้ลูกค้าเพราะตรงจุดพี่คือจุดที่มันน้ําน้อยที่สุดแล้วล่ะตรงแถวเนี้ยถ้าลงไปนู้นก็เท่าเอวลูกค้ามาถึงแม่ค้าปิดร้านวันเดียวต้องยอมขายอ่ะค่ะ
0: นายสุรพัฒน์บุรณะชาวบ้านตำบลปากน้ำที่เปิดร้านตัดผมชายอยู่ที่บริเวณถนนสายปากน้ำหัวไซเล่าว่าบ้านของตนถูกน้ำท่วมมาแล้ว8วันข้าวของเครื่องใช้และเฟอร์นิเจอร์ได้รับความเสียหายหลายรายการแม้จะต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางน้ำท่วมแต่ก็ไม่ได้ตัดสินใจอพยพออกไปอยู่ที่อื่นเนื่องจากบริเวณโดยรอบยังมีน้ำท่วมขังเช่นเดียวกัน
3: ปีนี้น้ำมาเร็วกั้นไม่ทัน
4: เสียหาย
3: ก็พวกตู้เสื้อผ้าพวกนี้ครับพวกเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นไม้อัดนะรายได้ไม่ต้องพูดถึงไม่มีเลยไม่มีตั้งแต่ก่อนน้ำท่วมแล้วเพราะว่าเขาท่วมรอบนอกแล้วคนก็ไม่ได้มาใช้บริการเรา
4: แล้วได้ถ่ายรูปยื่นเรื่องขอรับเงินเยียวยาจากทางรัฐยังคะ
3: ทำแล้วครับของแฟนทำได้ช่องทางรัฐอ่ะเพราะว่าจะได้เงินเยียวยามาบ้างอ่ะได้มั่งอ่ะดีกว่าไม่มีอะไรได้เลย
1: ในส่วนของสถานการณ์น้ำเองนะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้ประชุมติดตามเรื่องนี้ต่อเนื่องกัน11วันแล้วนะครับภาพรวมตอนนี้หลายจังหวัดเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับท่านนายกรัฐมนตรีได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดหลายจังหวัดครับไม่ว่าจะเป็นฉะเชิงเทราปราจีนบุรีให้ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่หลังยังพบปัญหาน้ำท่วมขังรวมถึงเรื่องของการเร่งสำรวจและก็จ่ายเงินเยียวยาให้ถึงมือพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดนะครับนายทินชัยวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาภัยแห่งชาติหรือว่าบกปพชนะฮะเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำรวมถึงการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อเนื่องเป็นวันที่11แล้วนะครับวันนี้มีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับรวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศนายกรัฐมนตรีกล่าวครับว่าหลายพื้นที่ตอนนี้เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแล้วครับแต่ยังมีน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีโซนตะวันออกเนี่ยนะครับโดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดระดมกำลังนะครับเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพื่อเร่งระบายน้ำออกไปให้ได้อย่างดีที่สุดนะครับ
5: น้ำไฟเส้นทางสาธารณูปโภคเส้นทางการเดินทางนะครับและได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาด้วยความรวดเร็วซึ่งขณะนี้เราก็ได้มีการปฏิบัติที่ชัดเจนแล้วว่าเราจะเร่งดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยทันทีที่ทางปปได้รับรายงานเข้ามาจากจังหวัด
1: นายกกล่าวเพิ่มเติมครับว่าสำหรับสถานการณ์ในช่วงนี้เนี่ยนะฮะขอให้ทุกหน่วยเฝ้าระวังติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะว่าจากพยากรณ์อากาศยังมีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะในโซนภาคใต้ทั้ง14จังหวัดนะครับแล้วก็ขยับขึ้นมาถึงเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ด้วยก็ขอให้เตรียมพร้อมเรื่องของการประสานการปฏิบัติรวมกับทุกหน่วยงานให้ครบในทุกด้านนะครับ
5: สำหรับสถานการณ์ในระยะนี้ก็ขอให้ทุกหน่วยงานได้ยังคงเฝ้าระวังและติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดจากการพยากรณ์อากาศก็ยังเน้นอยู่ว่าในพื้นที่ภาคใต้ทั้ง14จังหวัดนะครับรวมไปถึงจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ด้วยเนี่ยก็ขอให้มีการเตรียมพร้อมทั้งเรื่องการประสานการปฏิบัติงานกับทุกหน่วยงานให้ครบทุกด้านบ่ายวันนี้ผมและท่านมท.3นันเจเศษนะครับก็จะมีภารกิจไปรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าที่จังหวัดปัตตานีนะครับก็จะถือโอกาสในช่วงก่อนเสด็จพระราชดำเนินนะครับได้เชิญประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดใกล้เคียงนะครับที่จังหวัดปัตตานีซึ่งในส่วนของกระทรวงมหาดไทยก็ได้ทำการนัดหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับผู้ว่าหลายจังหวัดในโดยเฉพาะยิ่งในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างก็เดี๋ยวก็คงได้พบกัน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้อัปเดตความคืบหน้าเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติของคณะรัฐมนตรีนะคะในช่วงรอบเย็นของวันนี้เวลา 19:00 นโดยได้โอนเงินเยียวยาสำเร็จรวม26จังหวัดจำนวนเงินทั้งสิ้นกว่า346ล้านบาท นายนิรัตน์พงศ์เศรษฐิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่าการโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมรอบเย็นนี้มีครัวเรือนได้รับโอนเงินเพิ่มขึ้นจากรอบเช้าพุ่งพรวดแบบก้าวกระโดดนะคะจาก 3,484 ครัวเรือนเป็น 35,845 ครัวเรือนค่ะขานรับปฏิบัติตามนโยบาย First Come First Serve หรือมาก่อนจ่ายก่อนของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมกล่าวขอบคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอและจังหวัดที่ได้เร่งกระบวนการตามที่ปภ.ประสานเน้นย้ำจนประชาชนได้รับเงินเยียวยาคืนนี้หลายหมื่นครัวเรือนค่ะ
1: การไฟฟ้านครหลวงครับขออภัยผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมนะครับหลังไปเจอว่าบินค่าไฟในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมนั้นค่าไฟสูงผิดปกติจากการคำนวณค่าเฉลี่ยย้อนหลังนะครับก็ย้ำครับผู้ใช้ไฟ 27,000 รายยังไม่ต้องจ่ายค่าไฟนะครับให้รอตรวจสอบแล้วก็จดมิเตอร์ใหม่หลังจากสถานการณ์น้ำกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA นะครับชี้แจงกรณีผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมแต่ได้รับใบแจ้งเตือนค่าไฟที่มีจำนวนค่าไฟสูงผิดปกตินะครับเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมทำให้เจ้าที่ไม่สามารถเข้าพื้นที่ไปจดหน่วยมิเตอร์ได้แต่ปรากฏว่าตัวระบบอัตโนมัติเนี่ยได้ประมวลผลแล้วก็คำนวณค่าไฟจากค่าเฉลี่ยย้อนหลังทำให้ยอดเงินไม่ตรงกับจำนวนการใช้ไฟจริงนะครับที่ปกติมันต้องลดลงในช่วงที่น้ำท่วมเพราะไม่ได้ใช้ไฟหรือบางจุดตัดไฟเนี่ยนะครับตอนนี้ MEA ครับได้สั่งระงับระบบการออกบินค่าไฟฟ้าแบบเฉลี่ยหน่วยในพื้นที่ที่ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับผลกระทบแล้วนะครับและสำหรับพี่น้องประชาชน 27,000 รายในพื้นที่ประสบภัยจะมีการออกบินจากการเฉลี่ยย้อนหลังนะครับตอนนี้ยังไม่ต้องชำระค่าไฟโดยทางการไฟฟ้าจะเข้าไปตรวจสอบจดหน่วยอีกรอบหนึ่งหลังจากน้ำลดลงกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็อยู่ระหว่างการพิจารณามาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมด้วยนะครับ
0: หลายภาคส่วนนะคะทั้งภาครัฐและเอกชนที่ยังคงเดินหน้าส่งความช่วยเหลือไปถึงมือผู้ประสบอุทกภัยซึ่งทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็มีการลงพื้นที่2อำเภอของจังหวัดอ่างทองนะคะเพื่อที่จะมอบถุงยางชีพรวมถึงสิ่งของให้กับผู้ที่ประสบภัยขณะเดียวกันทางกรุงเทพมหานครมีการจัด12หน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่เพื่อช่วยฟื้นฟูสุขภาพอนามัยหลังเผชิญกับน้ำท่วมนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมกับคณะลงพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมที่อำเภอป่าโมกและอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองเพื่อมอบสิ่งของยังชีพให้กับผู้ประสบภัยจากแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองผงเพงที่หลากท่วมมามากกว่า1สัปดาห์พร้อมกับระบุว่าอ่างทองได้รับเงินเยียวยาล็อตแรกแล้ว624ครัวเรือนวงเงินกว่า5ล้านบาทส่วนผู้ที่ยังไม่ได้รับเงินขอให้อดทนรอเนื่องจากเจ้าหน้าที่กำลังเร่งสำรวจโดยยืนยันว่าหากเรื่องส่งถึงปภ.แล้วจะได้รับเงินภายใน1วันทันทีพร้อมกันนี้นายพระดอนยังรับเรื่องจากเกษตรกรในหลายจังหวัดพร้อมกับประสานการทำงานภายในรัฐบาลและเตรียมนำเข้าหารือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือต่อไป
6: ในส่วนของบ้านเรือนที่เสียหายทั้งก่อนวันที่1แล้วก็วันที่1เป็นต้นไปนะครับวันที่1เป็นต้นไปเนี่ยก็เป็นเรื่องของประกันภัยที่จะไปดำเนินการกันส่วนก่อนท่วมก่อนวันที่1เนี่ยทางรัฐบาลก็ได้เร่งรัดแล้วก็ดำเนินการจ่ายบางส่วนเนี่ยได้รับเงินแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลได้เร่งรัดอย่างรวดเร็ววันนี้ปัญหาที่เจออีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของพืชผลทางการเกษตรนะครับบางส่วนพี่น้องเกษตรกร ได้เปลี่ยนพืชผลที่ได้ลงทะเบียนกับทางเกษตรจังหวัดเอาไว้เช่นบางคนทำสวนยางพาราแล้วเปลี่ยนไปทำเป็นสวนทุเรียนโดยที่ไม่ได้แจ้งเกษตรไว้แบบนี้เนี่ยอันนี้จะเป็นปัญหาที่เยอะมากพอสมควรนะครับเราก็ปรึกษากับทางกระทรวงเกษตรว่าในเคสเหล่านี้เนี่ยจะดำเนินการกันแบบไหน
0: ขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะคะวันนี้ทางกรุงเทพมหานครซึ่งมีความห่วงใยในสุขภาพของประชาชนและสัตว์เลี้ยงได้เปิดจุดเข้ารับบริการตรวจสุขภาพและดูแลอนามัยฟรีไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายนะคะวันนี้ตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย2ให้ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมมหานครและจังหวัดใกล้เคียงซึ่งงบประมาณน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมกันนี้ยังได้ระดมทีมวิศวกรเครือข่ายมาดูแลความพร้อมของระบบสื่อสาร 5G และ 4G อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ประชาชน สามารถติดต่อสื่อสารรับข้อมูลข่าวสารและประสานงานเพื่อขอความช่วยเหลือได้อย่างต่อเนื่อง
1: ช่วงนี้พักกันครู่นึงครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อครับ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราชสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

รัฐบาลเตรียมปฏิรูประบบขนส่งสาธารณะนะครับเริ่มใช้ระบบตัวร่วมรถไฟฟ้าในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับ1นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนาย

0: บอกว่ารัฐบาลได้เตรียมเริ่มใช้ประจำในทั่วโลกในระดับสากลเนี่ยนะครับเร่งหาแนวทางเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสี
1: ก็ 50% เด็กอายุต่ำกว่า7ขวบ
2: ครับ
1: ไม่ต้อง EV เป็นรถมีติดเครื่องปรับอากาศทั้งหมดเนี่ยเราจะไปเก็บมันก็คงไม่ได้เพราะฉะนั้นผลหารือกับกระทรวงการคลังนะครับ เพราะกระทรวงคลังเราก็มีออกบัตรสวัสดิการให้ต้องรีจิสเตอร์ไว้ว่าขนาดนี้เนี่ยคนที่ใช้บริการรถร้อนเนี่ยประมาณวันละกี่คนก็ประมาณเอาไม่เกิน 300,000 คนซึ่งทางกสมกจะบันทึกเอาไว้ว่าใน 300,000 คนตรงนั้นเนี่ยคุณยังใช้ค่าโดยสารเท่าเดิม
0: นอกจากนี้ครับกระทรวงคมนาคมยังเตรียมเชื่อมต่อกับระบบรถโดยสารเข้าสู่ระบบตัวร่วมผ่านโครงการ Smart Pier โดยตั้งเป้าพัฒนาท่าเรือ16แห่งจากทั้งหมด29แห่งให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส4ของปี70นะครับเพื่อประชาชนสามารถเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้ารถเมล์เรือโดยสารได้อย่างเต็มระบบส่วนการขนส่งสินค้าก็จะผลักดันนะครับให้การขนส่งทางรถไฟนั้นเป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งเส้นหลักและใช้รถบรรทุกขนส่งสินค้าในระยะสั้นเพื่อเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบรางคาด
3: รัฐบาลพร้อมให้การต้อนรับ2026 IMF World Bank Group เศรษฐกิจวันนี้นายเอกนิติทันประ
0: 19ส่งยุติธรรมเป็นประธานในพิธีเนื่องในวันครบ
3: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์เพื่อตรวจเยี่ยมความพร้อมการเลือกตั้งบอร์ดประกายขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ดูแลการเลือกมีความพร้อม 100% แล้วรวมถึงจุดที่มีปัญหาน้ำท่วมด้วย
4: นะครับจากอำเภอ1เป็นอีกจุดเป็นจุดที่สามารถดำเนินจะเป็นสัดส่วนเนี่ยก็เพียงแค่1ไม่ถึง 1% นะครับ
3: กกต.จังหวัดจะเป็นผู้พิจารณาเปลี่ยนพื้นที่ได้ขณะที่เป้าหมายผู้ออกมาใช้สิทธิ์นั้นเชื่อว่าจะมีผู้ฉากมีการลงทะเบียนมากกว่าครั้งก่อนต้องลงทะเบียนรวมทั้งยังเปิดจุดเลือกตั้ง
0: ตรวจร้านจำหน่ายอาหารเจนะครับในพื้นที่เขตเทศบาลนครยะลานะฮะอย่างร้านพี่นีนะร้านอย่างต่อเนื่องโดยทางร้านยังคงตรึงราคาจำหน่ายเท่ากับปีที่แล้วครับบาทนอกจากนี้ทางร้านเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสด้วยนะครับขณะที่มูลนิธิเหรียญฟาอัมยะลานะฮะได้เปิดโรงครัวให้ประชาชนเข้าร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินเจโดยจัดประกอบอาหารเจรับประทานฟรี3มื้อมื้อเช้าตอน 7:00 น.ถึง 9:00 น.มื้อเที่ยง 11:30 น.ถึง 13:30 น.มื้อเย็น 4:30 น.ถึง 16:30 น.นะครับและยังมีการจัดพิธีสวดมนต์เป็นประจำทุกวันตอน 9:00 น.กับ 16:30 น.ในตอนเย็นส่วนที่จังหวัดอุทัยธานีครับที่ตลาดสดเอกชนในเขตเทศบาลตำบลหนองฉางอำเภอหนองฉางนะครับก็เป็นไปอย่างคึกคักโดยเฉพาะบริเวณหัวสะพานตลาดสดนะที่เป็นที่ตั้งของร้านอาหารเจฉันทนามีประชาชนนะครับผู้ถือศีลกินเจเดินทางมาต่อคิวเลือกซื้ออาหารเจปรุงสุกอย่างเนืองแน่นตั้งแต่เช้าตรู่เลยนะครับเจ้าของร้านอาหารเจฉันทนาปีนี้เนี่ยทางร้านเปิดขายยาวไปจนถึงวันที่18ตุลาซึ่งเป็นวันสิ้นสุดเทศกาลถือศีลกินเจแล้วก็จะเปิดตั้งแต่6โมงเช้าถึง6โมงเย็นจุดเด่นของทางร้านก็คือความหลากหลายของเมนูอาหารเจนะฮะปรุงสดใหม่นะฮะมีให้เลือกไม่ต่ำกว่า30รายการเมนูกับข้าวทั่วไปเริ่มต้นเพียงถุงละ30บาทหมูทอดเจ3ชิ้น20บาทยำปลาทูเจถุงละ50บาทน้ำพริกเจเนี่ยขีดละ35บาทนะครับใครอยู่ใกล้ๆก็ไปเลือกซื้อกันได้นะครับ
3: ส่วนช่วงนี้มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารภาคภาษาอังกฤษนะคะกับ

ปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราชเพื่อใช้เป็นสถานที่ออกว่าราชการประกอบพระราชพิธีใช้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพและพระศพจนเป็นธรรมเนียมปราสาทในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อกราบถวายบังคมและสดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีชุดไทยดุสิตเป็นเสื้อสำหรับงานพิธีตอนค่ำใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองอย่างเดียวกับไทยอมรินทร์ไทยบรมพิมานและไทยจักรีตัวสิ้นยาวมีจีบยกข้างหน้าและชายพกใช้เข็มขัดผิดกันตรงตัวเสื้อคือเป็นเสื้อไม่มีแขนคอด้านหน้าและด้านหลังควานกว้างและต่ำเล็กน้อยผ่าด้านหลังตัวเสื้อปักเป็นลวดลายด้วยไข่มุกลูกปัดและเลื่อมใช้ในงานพระราชพิธีที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศ

0: ข่าวต่างประเทศเริ่มที่แผ่นดินไหวรุนแรงในปานามานะครับสร้างความเสียหายให้แก่อาคารบ้านเสียชีวิตครับทางขนาด 7.7 ทางตอนใต้ของประเทศซึ่งแรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ในไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างขณะที่หลายประเทศในอเมริกากลางและอเมริกาด้านสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐระบุครับว่าแผ่นดินไหวดังกล่าวเกิดขึ้นห่างจากกรุงปานามาซิตี้เมืองหลวงปานามาราว200กิโลเมตรและประเมินครับว่า
1: เฮอริเคนอิซายัสเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งอ่าวเม็กซิโกโดยคาดว่าจะพัด3ทางการต้องเตรียมพร้อมรับมือ

0: เร่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ชายของรัฐอาลาบามาฟลอริดาและจอร์เจียพร้อมกับเตือนว่าอาจเกิดคลื่นพายุซัดเซนติเมตรประชาชนราว 1.7 ล้านคนในพื้นที่แพนแฮนเดิลของเฝ้าระวังของพายุทอร์นาโดส่วนหลายพื้นที่ในรัฐฟลอริดาและอาลาบามามีคำสั่งอพยพขณะที่บางเมือง
1: สภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งตะวันตกของอิตาลีรวมทั้งเกาะซิซิลีทางใต้แปรปรวนหนักตลอดช่วง2วันที่ผ่านมานะครับล่าสุดได้เกิดพายุทอร์นาโดซิโนในแคว้นทราปานีก็วัสดุต่างๆปลิวกระจัดกระจายปิดกั้นเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมระหว่าง2เมืองมาซาล่าทีนี้พายุได้เคลื่อนจากกลางน้ำเข้าสู่ฝั่งกลายเป็นทอร์นาโด
0: โลกซึ่งเป็นหน่วยงานของสหประชาชาติเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนีโญกำลังทวีความรุนแรงขึ้นมีแนวโน้มที่จะทำให้อุณหภูมิในพื้นที่ส่วนใหญ่ของโลกสูงกว่าค่าเฉลี่ยและเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตกของฝนซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งและน้ำท่วมในภูมิภาคต่างๆกระทบต่อเศรษฐกิจระบบนิเวศและชุมชนทั่วโลกนอกจากนี้ทางองค์การยังคาดการณ์ว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในบริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นศูนย์กลางของการเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญจะสูงกว่าระดับปกติถึง 3.7 องศาเซลเซียสในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมนี้ถือเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการซึ่งชี้ว่าอาจเป็นปรากฏการณ์เอลนีโญที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี2493หรือในรอบ76ปีอีกทั้งยังเชื่อมั่นว่าความรุนแรงของเอลนีโญจะยาวนานต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าก
1: ระทรวงการคลังสหรัฐประกาศดำเนินมาตรการคว่ำบาตรศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC โดยห้ามบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศทำธุรกิจกับองค์กรที่ถูกคว่ำบาตรซึ่งอาจทำให้ธนาคารปิดบัญชีบริษัทประกันยุติความคุ้มครองและผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ระงับความร่วมมืออย่างไรก็ตามมาตรการได้กำหนดระยะผ่อนผันนาน6เดือนพร้อมยกเว้นธุรกรรมบางประเภทความเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงวันเดียวหลังคณะกรรมการโนเบลนอร์เวย์ประกาศมอบรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปีนี้ให้แก่นางนาวาเนเทมนาวีพิเล่นักกฎหมายและผู้พิพากษาชาวแอฟริกาใต้เชื้อสายทมิฬจากการที่ตนเพื่อส่งเสริมสันติภาพและหลักนิติธรรมระหว่างประเทศทั้งนี้นางพิเล่เคยดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลสูงแอฟริกาใต้ศาลอาญาระหว่างประเทศสำหรับรวันดาและศาลอาญาระหว่างประเทศรวมถึงค่าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
0: ไปดูภาพปฏิบัติการพิเศษของเจ้าหน้าที่เม็กซิโกในการบุกทลายแหล่งผลิตยาเสพติดบนเทือกเขาในรัฐซินาโลอาซึ่งเป็นฐานที่มั่นของแก๊งอาชญากรรมซินาโลอาคาเทลโดยเจ้าหน้าที่สามารถยึดเม็ดเอมเฟตามีนหรือไอซ์ได้จำนวนมหาศาลถึง 16.8 ตันนับเป็นหนึ่งในภารกิจกวาดล้างแหล่งผลิตยาเสพติดแหล่งใหญ่ที่สุดอีกแหล่งหนึ่งและมีขึ้นภายใต้การสั่งการของรัฐบาลประธานาธิบดีคลอเดียเชนบามที่ขึ้นบริหารเม็กซิโกมาได้2ปีแหล่งผลิตยาเสพติดนี้มีพื้นที่กว้างขวางราว 5,700 ตารางเมตรมีกำลังการผลิตไอซ์สูงสุดเป็นอันดับ2เท่าที่เคยบุกทลายได้ในรัฐบาลเม็กซิโกชุดนี้คาดว่าแหล่งผลิตแห่งนี้น่าจะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสำหรับแก๊งดังกล่าวราว347 ล้านดอลลาร์สหรัฐทางนี้แก๊งซินาโลอาคาเทลก่อตั้งโดยเอลชาโปซึ่งเป็นหนึ่งใน6แก๊งที่สหรัฐขึ้นบัญชีดำเป็นองค์กรก่อการร้ายต่างชาติฐานอยู่เบื้องหลังการลักลอบขนยาเสพติดเข้าสู่สหรัฐส่วนการยกระดับมาตรการกวาดล้างยาเสพติดอย่างเข้มข้นของรัฐบาลเม็กซิโกก็เกิดขึ้นท่ามกลางแรงกดดันจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐที่ขู่จะตั้งกำแพงภาษีสินค้าต่อเม็กซิโกหากไม่จัดการกับปัญหายาเสพติด
1: ไปต่อที่ความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬากับคุณโก้โคชผลครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ทั้งสองท่านนะครับตอนนี้วงการฟุตบอลอังกฤษกำลังให้ความสนใจในเรื่องของคดีความผิดกฎการเงินของแมนซิตี้นะครับล่าสุดก็มีความเคลื่อนไหวทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาฝากครับ
1: ครับเชิญครับ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วนะครับก่อนอื่นไปดูผลการแข่งขันฟุตบอลในลีกซาอุดีโปรลีกนะครับซึ่งคริสเตียโนโรนัลโดก็ทำประตูช่วยให้อัลนาเซอร์ครับถล่มดิลิยาคลับไป3 ประตูต่อ0ครับ

ศึกฟุตบอลซาอุดีโปรลีกนะครับที่สนามอัลอาวานพาร์คในกรุงริยาดอัลนาเซอร์ครับมาในชุดสีเหลืองเปิดบ้านรับการมาเยือนของดิลิยาคลับนะครับในชุดสีขาวเริ่มเกมครึ่งแรกมาแค่9นาทีครับคริสเตียโน่โรนัลโดจังหวะนี้ได้ส่งบอลเข้าไปตรงตะข่ายครับแต่ว่าผู้ตัดสินยกเป็นลูกล้ำหน้าก่อนนะครับก็พลาดได้ประตูไปแต่อย่างไรก็ตามครับนาทีที่23ก็มาแก้ตัวสำเร็จหาจังหวะจบสกอร์ได้อย่างเฉียบขาดครับช่วยให้อัลนาเซอร์ขึ้นนำ1-0นาทีที่35ครับเจ้าถิ่นขยับนี้ห่างเป็น2-0ครับจากจังหวะขึ้นมาโหม่งลูกเตะมุมของซามูคอสตาเกมเข้าสู่ครึ่งหลังทีมเยือนพยายามเปิดเจ้าถิ่นโชว์ซูเปอร์เซฟป้องกันไว้ได้ครับกระทั่งนาทีที่77อัลนาเซอร์ยังสุดสวยครับแล้วก็เป็นคิงส์ลีย์โกมองนะครับที่สังหารเข้าไปอย่างเด็ดขาดจบเกมอัลนาเซอร์เปิดบ้านถล่มดริยาคลับไปทัสเซียนะครับขณะที่ดริยาคลับอยู่อันดับที่9ครับมี11คะแนนเข้าเดิมครับขณะที่ฟุตบอลลีกอาร์เจนตินาอินสติตูปิโตนะครับก็เปิดบ้านเสมอกับโบคาจูเนียร์ไป2-2ครับฟุตบอลอาร์เจนตินาพรีเมียร์ลีกดิวิชั่นนะครับเลคอซูล่าที่เมืองกอร์โดบาอินสติเปิดบ้านรับการมาเยือนของโบคาจูเนียร์ทีมยักษ์ใหญ่ในชุดสีน้ำเงินครึ่งแรกนาทีที่14อินสติตูโตนะครับได้ประตูขึ้นนำก่อน1-0จากเฟร์นันโดอาลากอนจากนี้เสมอเป็น1-1ได้อย่างรวดเร็วนะครับจากความผิดพลาดของผู้รักษาประตูเจ้าถิ่นครับเข้าสู่ครึ่งหลังนาทีที่48ครับเจ้าถิ่นขยับทานกาวานนะครับแต่ว่าโบคาจูเนียร์ก็ฮึดครับตีเสมอเป็น2-2ได้สำเร็จนาทีที่56จากการทำประตูของมิเกลเมเลนเตียลนะครับเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มครับจบเกมเสมอกันไป2-2ทางด้านของอินสตูโตก็ยังคงเป็นจ่าฝูงต่อไปนะครับ12นัดมี26คะแนนมาดูในส่วนของคดีความของแมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้างนะครับทางฝั่งของไมเคิลคาลิกกุนซือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนำทัพผู้จัดการทีมพรีเมียร์ลีกออกมาเรียกร้องให้เร่งหาข้อสรุปคดีความผิดทางการเงินนะครับของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับไมเคิลคาลิกผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับทางการเงินอย่างร้ายแรงตั้งแต่ช่วงปี2009จนถึงปี2018ครับคาลิกย้ำว่าความรวดเร็วในการจัดการเรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ทุกคนในลีกมีความชัดเจนและก้าวเดินต่อไปครับเพราะนี่คือสถานการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อวงการฟุตบอลซึ่งการออกมาเรียกร้องของคาลิกในครั้งนี้สอดคล้องกับความเห็นของกุนซือชั้นนำรายอื่นครับไม่ว่าจะเป็นอันโดนี่อิลาโอล่านะครับเฮดโค้ชของสิ่งที่เลวร้ายที่สุดในตอนนี้ขณะที่มิเกลอาร์เตต้าจากอาร์เซนอลและก็ชาบีอลอนโซจากเชลซีก็ระบุว่าเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและต้องมีความละเอียดทุกขั้นตอนและแม้สินของคณะกรรมการอิสระไม่ว่าผลจะออกมาในรูปแบบไหนก็ตามครับสำหรับแมนซิตี้ถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาตกแต่งบัญชีรายได้ซึ่งปัจจุบันสโมสรกำลังอยู่ในระหว่างการยื่นอุทธรณ์นะครับท่ามกลางการรอคอยบทลงโทษที่ชัดเจนจากทางพรีเมียร์ลีกต่อไปครับไปดูบาสเกตบอลในลีกของยุโรปกันบ้างครับสกิลิสคาวนาสโชว์ฟอร์มร้อนแรงนะครับบุกไปเอาชนะบาร์เซโลน่าถึงถิ่น88-81ในศึกบาสเกตบอลยูโรลีกครับเป็นการแข่งบาสเกตบอลยูโรลีกครับที่สนามปาเลาบราอูกลาน่านะครับในประเทศสเปนบาร์เซโลน่าคาวนาสนะครับเกมนี้ไฮไลท์อยู่ที่ควอเตอร์ที่4เลยครับเมื่อสกิลิสคาวนาสเป็นทางด้านของคาร์เซนเอ็ดเวิร์สนะครับเหมาคนเดียว11คะแนนในช่วงชี้ชะตาครับรวมถึงลูกยิง3คะแนนสุดสำคัญในช่วง1นาที54วินาทีสุดท้ายช่วยให้บาร์เซโลน่าแซงกลับไปได้อีกครับจบเกม81คะแนนโดยคาร์เซน

สูงสุดในเกมนี้20คะแนนจากการยิง3แต้มถึง4ลูกแต่ก็ชนะ2แพ้2เท่ากันซากิริสขยับขึ้นไปอยู่อันดับที่8นะครับส่วนบาร์เซโลนาในชุดสีแดงเปิดบ้านรับการมาเยือนของอนาโดลูเอเฟสนะครับเป็นทีมดักเล่นได้โดดเด่นนะครับแล้วก็ผู้เล่นต่างช่วยกันทำแต้มได้ดีครับโดยเฉพาะในช่วงครึ่งช่องมอนเตโลนะครับทำแต้มแน่

ครอบครัวของไมค์ดิตก้าครับออกแถลงการยืนยันข่าวเศร้านะครับว่าอดีตฉายาไอรอนไมค์นะครับและก็ถือเป็นสัญลักษณ์ของทีมชิคาโกแบร์สนะครับอย่างแท้จริงโดยเขาประสบความสำเร็จคว้าแชมป์ NFL ได้ทั้งในฐานะผู้เล่นและก็โค้ชครับผลงานโดดเด่นและเป็นที่จดจำมากที่สุดคือการคุมทีมชุดประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ซูเปอร์โบว์ครั้งที่20ในปี1985ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นทีมชุดที่มีเกมรับแข็งแกร่งที่สุดตลอดการของ NFL ทางด้านของเบนจอห์นสันเฮดโค้ชคนปัจจุบันของชิคาโกแบร์สครับได้ร่วมกล่าวแสดงความเสียใจก่อนการฝึกซ้อมโดยยกย่องว่าดิก้าเป็นตำนานที่แท้จริงของสโมสรอิทธิพลและแนวทางความคิดสร้างทีมของเขายังคงส่งผลมาถึงปัจจุบันและตนเองรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้มานั่งในตำแหน่งเดียวกับตำนานรายนี้ที่เคยทำหน้าที่นะครับทั้งนี้ไมค์ดิตก้าครับได้รับการบรรจุชื่อเข้าสู่หอเกียรติยศหรือว่า Hall of Fame ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับอาชีพขณะที่เสื้อหมายเลข89ของเขาก็ได้รับการประกาศรีไทร์เพื่อเป็นเกียรติสูงสุดจากทางสโมสรไปเมื่อปี2013ที่ผ่านมาครับแกลนฟอร์เรสต์ครับโปรชาวสกอตแลนด์โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมนะครับขยับขึ้นเป็นผู้นำกอล์ฟโอเพ่นเดสปัญญาในวันที่2ครับการแข่งขันกอล์ฟ DP World Tour รายการ Day Open Day Espanya นะครับที่สนามคลับเดกัมโปในกรุงมาดริดประเทศสเปนหลังจบการแข่งขันในรอบที่2ครับแกลนฟอร์เรสต์นะครับโปรชาวสกอตแลนด์เป็นผู้นำร่วมจากวันแรกครับผลงานวงสวิงยังร้อนแรงต่อเนื่องเก็บเพิ่มอีก4อันเดอร์พาร์ขยับสกอร์รวมขึ้นไปเป็น9อันเดอร์พาร์ครับขึ้นมารั้งตำแหน่งผู้นำเดี่ยวได้สำเร็จมีทางด้านของคอนเนอร์ไซม์นะครับโปรเพื่อนร่วมชาติและก็เจลเกอร์บาครับจากสวิตเซอร์แลนด์ที่รอบนี้พัดร้อนแรงกดไป5เบอร์ดี้รวดรั้งอันดับที่2ร่วมกันครับสกอร์รวม8อันเดอร์พาร์ตามหลังผู้นำแค่สโตรกเดียวเท่านั้นนะครับทางด้านของยูเฮเนโอชากาล่าโปรเจ้าถิ่นชาวสเปนผู้นำร่วมจากวันแรกครับฟอร์มแผ่วลงไปครับทำสกอร์รวม7อันเดอร์พาร์หล่นมาอยู่อันดับที่4ร่วมกับโจดีนจากอังกฤษขณะที่แพทริกรีดอดีตแชมป์เมเจอร์ชาวอเมริกันพลาดพัดเบอร์ดี้ในหลุมสุดท้ายทำให้สกอร์รวมไม่ผ่านเกณฑ์การตัดตัวนะครับต้องปิดฉากรายการนี้ไปก่อนใครอย่างน่าเสียดายครับมาดูกีฬาความเร็วกันบ้างครับแม็กซ์เวอร์สเตเปนนะครับโชว์ฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องผงาดคว้าตำแหน่งโพซิชันบริสเลสศึกฟอร์มูล่า1สิงคโปร์กลางปีครับการแข่งขันรถสูตร1ชิงแชมป์โลกครับหรือว่าฟอร์มูล่า1รายการสิงคโปร์กลางปีที่สนามมารีนาเบย์สตรีทเซอร์กิตเป็นการลงประลองความเร็วในรอบคัดเลือกนะครับจัดอันดับกริดสตาร์ทสำหรับรอบสปรินท์เรสนะครับปรากฏว่าแม็กซ์เวอร์สเตเปนจากทีม Red Bull ครับเพิ่งจะปลดล็อกคว้าแชมป์แรกของฤดูกาลในเรสก่อนหน้าที่มาเลเซียยังคงรักษาความมั่นใจครับและ 31.156 วินาทีคว้าตำแหน่งโพซิชันไปครองได้อย่างยอดเยี่ยมครับเฉือนชนะจอร์จรัสเซลจากทีม Mercedes นะครับที่ตามมาอันดับที่2แค่ครับจากค่าย Ferrari นะครับขณะที่อันดับ4และ5เป็นของ2นักขับและก็ Lando Norris ตามมาด้วย Lewis Hamilton ในอันดับที่6ทางด้านคิมมี่อันโตเนลลี่นะครับนักขับดาวรุ่งคนทำคะแนนสะสมชิงแชมป์โลกสูงสุดตอนนี้ก็ทำเวลาเข้ามาอันดับที่7ครับส่วนเซจิโอเปเลสอีกหนึ่งนักขับจากทีม Red Bull พลาดท่าเสียหลักชนกำแพงตั้งแต่ช่วง Q1 นะครับก็ทำให้พลาดโอกาสลุ้นทำอันดับไปอย่างน่าเสียดายครับมาดูเทเบิลเทนนิสกันบ้างครับคู่ผสมมือวันดับ1จากเกาหลีใต้พลิกแซงชนะคู่จากไชนีสไทเปไปอย่างสนุก3-2เกมครับคว้าแชมป์เทเบิลเทนนิสไชน่าสแมชไปครองครับศึกเทเบิลเทนนิสรายการไชน่าสแมช2026ที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนครับในประเภทคู่กับชินยูบินครับเป็นคู่มือวางอันดับ1ของรายการจากเกาหลีใต้โคจรมาดวลเปแมชนี้บอกได้เลยครับ

0: สนุกสูสีดุเดือดบีบหัวใจสุดๆโดยคู่จากเชนนิสไทเปเล่นได้แน่นอนกว่าครับขยับขึ้นนำไปก่อน2-1เกมและในเกมที่4มีโอกาสจะปิดแมตช์คว้าแชมป์อยู่หลายครั้งนะครับแต่ว่าคู่จากเกาหลีใต้ไม่ยอมแพ้ครับสู้แบบสุดมันโกงความตายเซฟแชมเปี้ยนชิพพอยต์ไปถึง8ครั้งและก็พลิกกลับมาเอาชนะในเกมที่4ดึงโมเมนตัมกลับมาต้องไปตัดสินในเกมสุดท้ายครับซึ่งสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับจบเกมคู่เกาหลีใต้พลิกแซงชนะเชนนิสไทเปไป3-2เกมสกอร์12-14 11-9นะครับ16-18 13-11และ11-8คว้าแชมป์แรกของศึก China Smash 2026ไปครองได้อย่างยิ่งใหญ่ครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของข่าวกีฬาในช่วงเที่ยงวันนี้ครับ
1: ครับขอบคุณนะครับ
2: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะส่งท้ายข่าวเที่ยงวันนี้นะคะด้วยภาพบรรยากาศในเมืองปาลังการายาเมืองเอกของจังหวัดกะลิมันตันกลางของอินโดนีเซียค่ะซึ่งเวลานี้ยังคงมีหมอกควันจากไฟป่าแผ่ปกคลุมน่านฟ้าของเมืองจนขมุกขมัวกลายเป็นพื้นที่ที่มีอากาศเลวร้ายมากที่สุดแห่งหนึ่งในอาเซียนค่ะ
1: หมดเวลาของทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันเทิน
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ตรังยังมีอีกหลายมุมที่รอให้คุณไปค้นพบถ่ายรูปที่ทั้งแปลกและสนุกหรือจะมาเรียนรู้แมวน้ำออกมาสัมผัสทะเลที่ปากเมงแล้วไปชมความงามของหาดวิวา

0: มีอะไรให้เที่ยวมากกว่าที่คิดมาเปิดมุมใหม่ๆแล้วคุณจะตะโกนว่านี่แหละจัง
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน

0: ครจะคิดเขาว่าใบไม้ที่ร่วงอยู่รอบบ้านจะกลายเป็นสีสันบนผืนผ้าและกลายเป็นแฟชั่นที่บอกเล่าเรื่องราวของชุมชนรัฐสาหกิจชุมชนเล็กๆในจังหวัดชุมพรค่ะกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าจับตามอง
1: หลายคนอาจมองว่าการออกแบบนะแพรไม้สินเขาสวนนะคะตรงนี้การออกแบบของเขาอยู่ที่ต้นไม้ใบหญ้ารวมไปถึงดินด้วยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะฟังก็ได้อยู่กับผู้ดูแลวิสาหกิจชุมชนของเรานะคะพี่ออสสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีคร
1: ับ พี่ออสคะที่เห็นอยู่ตรงนี้คือเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าจากทางวิสาหกิจชุมชนหมดเลย
2: ครับ
1: ทำเองหมดเลย
2: ทำเองหมดเลยผลิตเองดีไซน์เอง
1: ค่ะ
2: ครับ
1: ตั้งแต่คิดลายเอง
2: ทำส
1: ี
2: เอง
1: ตัดเย็บ
2: ตัดเย็บเอง
1: อ๋อออกแบบเองด้วย
2: ออกแบบเองแฟนบีดีไซเนอร์ครับ
1: อ๋อแฟนเป็นดีไซเนอร์นะคะที่เห็นทั้งหมดนี้ออกแบบเองทำเองแล้วเห็นบอกว่าอันนี้วาดเองด้วย
2: วาดเอง
1: โอ้โหนะคะแล้วก็ที่เป็นจุดเด่นของที่นี่เลยก็คือสี
2: สีธรรมชาติครับ
1: เดี๋ยวให้พี่ออสช่วยบอกทีละชิ้นสักนิดนึงว่าอันไหนที่เป็นสีจากธรรมชาติอะไรบ้าง
2: อันนี้เป็นสีธรรมชาติจากดินฮะดินเขาสวนจะเป็นดินแดงแถวนี้จะเป็นดินแดงเป็นดินแดง
1: ดินที่เราเอามาชม
2: ใช่เป็นเด็กๆเล่นติดเสื้อนั่นแหละ
1: ก็บางคนบอกว่าเอ๊ะพอเอาพอลูกๆหลานๆเราไปเล่นดินดินติดเสื
2: ้อ
1: กลายเป็นสีแบบออกเหมือนชาเย็นวันนี้เราก็เลยแปลง
2: มาเป็นแบบนี
1: ้แล้วนี่ถ้าซักหลุดไหมคะพี่ออ
2: ไม่หลุดแล้วครับเพราะเราฟิกแล้ว
1: เราได้แนวคิดที่จะแบบใช้ดินใช้พวกสีจากธรรมชาติแบบนี้มาจากอะไรคะ
2: ปกติเนี่ยไอ้บริบทของพื้นที่แต่ละที่ไม่เหมือนกันบ้านเรามีมังคุดที่เราทานทิ้งมีเปลือกเงาะมีใบแล้วก็เพกาเนี่ยของเราก็จะมีต้นเพกาอยู่เต็มไปหมดครับแล้วก็มีสมมุติใบอย่างใบหูกวางเนี่ยผมก็จะไปเอาที่วัดบ้างที่โรงเรียนบ้างเพราะวันเราไม่นิยมปลูก
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ใบหูกวาง
1: ก็ไปเก็บมาทํา
2: แล้วก็มีต้นสักจะมีใบสัก
1: มีใบสักด้วยอันไหนที่เป็นสีจากใบสักมั้ง
2: สีใบสักนั้นก็จะเป็นสีใบสักมันจะเป็นสีพวกนี้แหละครับ
1: ก็จะเป็นสีออกมน
2: ๆไม่มันไม่หมดนะเป็นสีชมพู
1: อ๋อเป็นสีชมพู
2: แต่ว่ามันอยู่ที่เราฟิก
1: แล้วแต่ว่าเราจะฟิกให้มันออกมา
2: เรามาทำดอกเพราะตัวฟิกเราก็จะมีอยู่มีเขาเรียกว่าอะไรสนิมเหล็กแล้วก็มีน้ำปูนใสแต่ละฟิกบางทีผ้าชิ้นเดียวกันให้สีไม่เหมือนกันถ้าเป็นสารส้มก็จะสว่างขึ้นใบหูกวางเนี่ยสารส้มจะสว่างขึ้นคร
1: ับ อันนี้คือใช้ใ
2: บหูกวางนี่เป็นลายพระราชทานลายใหม่ที่เราไปรับมาจาก
1: ถ้าถามถึงจุดเริ่มต้นเลยของวิสาหกิจชุมชนของเราเริ่มต้นจากอะไรคะพ
2: ี่จริงๆวิสาหกิจชุมชนเราเมื่อก่อนเราอยู่กรุงเทพเราผลิตเสื้อผ้าส่งออกแล้วก็ให้โมเดิร์นเทรดหนึ่งแล้วที่หลังๆมามันคือว่ากำไรมันก็โมเดิร์นเทรดเขาไม่ได้ให้กำไรมากนี่ไม่ได้นั่นนะครับแต่ว่าแล้วก็เราส่งออกไปทางแอฟริกา ผ่านตัวแทนแต่ว่าพอเราส่งออกเนี่ยมันจะมีคือว่ามีปัญหาคือว่าเราไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีสัญญาแต่สัญญาปากเปล่าแต่เวลาไปเจอแอฟริกาไปเจอไนจีเรียเนี่ยถ้าเราพูดถ้าแฟนพูดฟังไม่ได้ก็จะหาล่าม
1: อ๋อก็จะมีล่าม
2: แล้วก็จะสั่งแล้วเขาก็จะมัดจำไว้ทีหลังเวลามัดจำเสร็จเขาก็ไม่มาเอาสักที
1: อ๋อ
2: ทิ้งเวลานาน
1: ก็เลยเกิดเป็นปัญหา
2: ครับมีปัญหาขึ้นมา

0: ว่าวันหลังเขาก็จะส่งคนมาซื้อสต็อกเราเพราะว่าสต็อกที่เราขายมันก็จะไม่ได้กําไรแล้ว
1: ค่ะ
0: มันมีปัญหาแบบอย่างนั้นมาแล้วก็แฟนก็หลังไม่ได้ทําโมเดิร์นเทรดเสร็จแล้วก็มาเป็นบริษัทหนึ่งที่ว่าอยู่ในโบเบ้แล้วทีนี้เขาก็ป้อนงานให้เราทําเรื่อยมีโรงงานแล้วก็ป้อนทําทีนี้พอดีที่บ้านน่ะมันเกิดน้ําท่วมช่วง54ใช่มั้ยเราจะมาอยู่บ้านทีนี้บริษัทเขาบอกว่าถ้าจะมาเย็บที่บ้านก็ได้แล้วก็ฝึกคนแถวนี้แหละมาเย็บจากห้องนี้แหละที่พ่อแม่ทำให้แล้วก็พามาเย็บที่บ้านนั่นแหละแล้วนานเข้าแล้วก็จะมีปัญหาอีกเพราะบริบทของคนในภาคใต้เนี่ยมันเขาเรียกว่าเขาไม่ได้มีเฉพาะงานเหมือนทางภาคทางอีสานทางภาคเหนือทางที่ว่าพอฤดูทำนาเสร็จแล้วก็เริ่มอยู่เฉยๆแล้วแต่ที่นี่เขาเดี๋ยวจะมีงานบวชงานแต่งก็มีปัญหากับเราอีกเพราะว่าเราจะมีปัญหาเรื่องเวลาที่เราทำอ่ะมันกำหนดไม่ได
1: ้
0: ก็เลยต้องหยุดพอหยุดเสร็จแล้วก็ทีนี้ก็หันมาทำไปเข้าโอท็อปก็ทำเสื้อผ้าเด็กได้สีดาวมาเสื้อผ้าเด็กครับแล้วก็มีผ่านมาตรฐานก่อนที่เราจะมีดาวเนี่ยต้องผ่านมาตรฐานทุกครั้งอุตสาหกรรมมาตรฐานมพช.เราครับ
1: ค่ะ
0: นะครับจุดเริ่มต้น
1: ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้น
0: ที่
1: ถือว่าใช้เวลาหลายขั้นตอนใช้เวลานานไหมคะกว่าจะมาเป็นวิสาหกิจชุมชนในปัจจุบัน
0: เมื่อแรกๆผมก็ไม่ได้จดเพราะว่าเมื่อเกษตรอะเวลาเขาจะจดเนี่ยเขาจะดูว่าเออเราจดเพื่ออะไรจดไปทำไม
1: ค่ะ
0: มันก็มีอะไรอะวิสาหกิจชุมชนต่างๆอะที่แบบว่ามันก็จะล้างไปโดยพอจดเสร็จแล้วก
1: ็กลุ่มก็หายไป
0: มันก็หายกลุ่มมันก็ที่ทางใต้เขาเรียกว่ากลุ่มนะไม่ใช่กลุ่ม
1: ค่ะ
0: กลายเป็นกลุ่ม
1: คืออาจจะอยู่แบบ
0: คือมัน
1: ไม่
0: ได้ไม่บริบทของคนทางบ้านเราเนี่ยมันไม่เหมือนทางที่อื่นคือว่าเพื่อพับหมายถึงว่าไง
1: ใช่มันจึงอาจจะด้วยความที่แบบบ้านเรามีสวนมีผลไม้อะไรหลายอย่างด้วย
0: มันต้องมีเขาต้องมีปาล์มตัดเขาต้องมีเวลาที่คือจะทำเราให้เราได้ก็คือเวลากลางคืนกลางคืนเนี่ยนี่อย่างน้องเนี่ยที่มาช่วยเนี่ยกลางวันเช้าก็กรีดยางเช้าแล้วก็ให้มาก็มาตอนบ่ายก็มาตอนนี้ก็ได้ครับมาอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีผู้สูงอายุเนี่ยนั่งตัดขี้ได้มี QC เก่ง
1: ค่ะ
0: QC ทั้งหลาย
1: ตัด QC
0: ตัดขี้ได้ให้แล้วนั่งคุยกันก็ได้นี่ครับนั่นแหละ
1: ถ้าถามว่าแพร่ไหมสินเขาสวนคำนี้มีที่มาที่ไปยังไงคะ
0: จริงๆอยากได้ลูกสาวแล้วทำเสื้อผ้าเด็กผู้หญิงเวลาเราลองเสื้อผ้าเด็กผู้หญิงจะให้ลูกชายเป็นคนลองแล้วเวลาเราต้องปิดตาก่อนว่าเอ้ยทำยังไงเพราะน้องก็จะเขินว่าไม่ให้ใส่ชุดผู้หญิงเนี่ยเขิน
1: ค
0: ือลองอะนั่นแหละมันก็เริ่มต้นมาพอคิดได้ว่ามันเราก็ทำกิจกรรมไหมๆคือมันแพร่แล้วเมื่อก่อนช่วงก่อนนะผมเลี้ยงไหมด้วยปูหมอนเลี้ยงไหม
1: ค่ะ
0: แต่ว่าไม่ได้ทอผ้าไม่ได้ผลิตให้ขายให้เครื่องสำอางเป็นโปรตีนไหมเราขายเขาเรียกว่าขายเปลือกไหมคือเราตัดเอาดักแด้ต้มขายแล้วก็ขายรัง
1: ค่ะ
0: ทีนี้นี่เป็นมีปัญหาอีกว่าบ้านเราเนี่ยเขาทำทุเรียนไหมเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นบริสุทธิ์แม้แต่น้ำยาที่เราปรับผ้านุ่มเลยเข้าไปในโรงไหมไม่ได้
1: บุหรี่ที่
0: ครับบุหรี่ที่สูบก็เข้าไม่ได้เพราะไหมมันจะไม่ทำรังครับแล้วทีนี้ปัญหาอย่างนึงคือว่าพื้นที่เราเนี่ยมอนอ่ะมันพื้นที่ผมไม่พอต้องไปเอาที่ศูนย์มอนแล้วมันช่วงนี้ไปอีก40กว่าพอมาคันรถนึงวันนึงกินหมดหนอนอ่
1: ะ
0: นั่นแหละมันก็มีปัญหาก็เลยหยุดหลังก็เลยมาทำเสื้อผ้าอย่างเงี้ยทำแต่เสื้อผ้าเนี่ยทำมานานแล้วในที่ว่าแฟนเป็นดีไซเนอร์เก่าก็ช่วยเหลือรัฐบาลอะรัฐบาลให้ทำอะไรก็ทำ
1: ก็เลยเอาชื่อที่เราเคยทำไหมมารวมกลายเป็นแพร่ไหมสิน
0: เสื้อผ้าเราแพร่ไหมสินก็สว
1: ยแล้วแนวคิดที่เอาใบไม้เอาดินเอาของจากวัสดุรอบๆข้างแบบนี้มาทำเกิดจากอะไรคะ
0: คือว่าแต่ละที่ก็ที่มันไม่เหมือนกันบางที่ก็จะเป็นยางกล้วย
1: ค่ะ
0: แต่ยางผมก็ลองมาหมดแล้วอะบางทียางกล้วยเนี่ยที่ว่าสีสวยๆนะเราทำแล้วมันไม่ขึ้นมันก็ลองผิดลองถูกพวกนี้ก็มีหลายอาจารย์ที่มาสอนเพราะว่าสีธรรมชาตินี่เป็นอะไรที่ยากมากครับ
1: ค่ะ
0: คือว่าไม่คุมได้เราจะเอาสีเดิมเหมือนเดิมฟิกก็ไม่ได้มันไม่ใช่เคมีมันก็เลยแต่ว่าใบเพกาอะไรหูกวางนี่เราก็หาง่ายๆครับอย่างใบเหลียงที่เขาใช้ก็มันก็ได้

0: แต่ยังเป็นอีโคปิ้นเนี่ยแล้วในสวนเราเนี่ยก็มีหลายอย่างที่เราสามารถเอามานึ่งได้แต่ทีนี
1: ้
0: ครับนึ่งเป็นอีโคป
1: ิ้
0: น
1: อ๋อก็คือมีคนมาสอนเราถึงที่นี่ในเรื่องของการใช้สีธรรมชาติ
0: ครับแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้เก่งมาก
1: ค่ะ
0: เพราะอาจารย์ที่มาสอนก็เวลามันสั้นอย่างเขามา3วันเนี่ยก็สอนน้องๆไปบางทีพอเราฟิกมันพอเราฟิกมันไม่ไปแล้วมันไม่ไปสีอื่น
1: ค่ะก็เลยมาคิดค้นแบบใหม่แต่ที่แปลกใจก็คือดินอันนี้มาได้ยังไงคะ
0: ดินนี่คือว่าปกติเนี่ยดินที่อื่นมันจะไม่แดง
1: ค่ะ
0: ดินเขาเนี่ยจะเป็นดินแดงเพราะว่าเริ่มจากแฟนแหละแฟนบอกว่าไปโรงเรียนแล้วก็เสื้อมเลอะถ้ามันไม่ออกซามันซักไม่ออกสีจากดินก็เราก็ลองดูว่าถ้าเอามาย้อมผ้าเนี่ยจะอันนี้ไหมอันนี้คือการหมักไม่ได้ดิน
1: อ๋ออันนี้คือการหมัก
0: ครับหมายถึงเอาดินใส่ในถังแล้วก็เอาแช่ไว
1: ้ค่ะแล้วก็เอามาวาดลวดลาย
0: ไม่เราต้องวาดก่อน
1: อ๋อต้องวาดก่อน
0: เพราะว่าพวกนี้มันเป็นเทียนฮ
1: ะ
0: เราทำงานกับเทียนก็ลำบากอีกเพราะว่าเทียนมันไม่เหมือนกับสีที่เขาย้อมเขาเพ้นคือว่าเพ้นนี่เราไม่ต้องต้มแล้วแต่นี่เราต้องต้มเทียนออกก็เริ่มจากเนี่ยลายอัตลักษณ์ก็คือเม็ดดอกกาแฟใบกาแฟแล้วก็แฟนไปรับลายพระราชทานมาแล้วก็ปีนึงก็เปลี่ยนทีนึงปีนึงก็เปลี่ยนทีนึงนี่ของล่าสุด
1: ค่ะลวดลายหลักๆเลยของที่นี่เราชูตัวไหน
0: แอร์ใบกาแฟที่เราทำนี่แหละครับดอกกาแฟแล้วก็มีกล้วยเล็บมือนางกล้วยเล็บนางก็จะเป็นสมัครแฟนก็จะเป็นใบกล้วยเล็บมือนางก
1: ็อ๋อก็เหมือนกับว่าเราเอาลายที่เราเห็นที่เป็นลายแบบท้องถิ่นนี้ใช่ไหมคะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ใบดอกพริก
1: เอามาผสมรวมกันให้เป็นเหมือนกับว่าเป็นผ้าที่เล่าเรื่องราวของชุมชนได้
0: ใช่ครับมันจะเป็นอัตลักษณ์ไทยอัตลักษณ์มันส่วนใหญ่ก็ทางอีกเจ้านึงก็จะมีอัตลักษณ์ของมันจะไม่ซ้ำกัน
1: ก็จะไม่เหมือนก
0: ันเขาจะให้เราเลือกระหว่างบางคนก็เป็นเม็ดกาแฟ
1: ค่ะ
0: เราแบกาแฟแล้วก็ไอ้ส่วนใหญ่ก็บางทีแฟนก็วาดเองโดยที่แบบว่าไม่ได้ระบุมากส่วนใหญ่เขาจะให้ 20% ของลายอัตลักษณ์ที่เหลือเป็นลายพระราชทานเวลางานประกวดอ่ะเพราะว่าราชการ
1: เอามาผสมผสานกัน
0: ผสมผสานกัน
1: ที่นี่ก็มีประกวดแล้วก็ได้รับรางวัลด้วย
0: ครับมันก็แฟนเขตรับรางวัลระดับเขตหมายถึงการเขาเรียกว่าหมายถึงการที่นำเงินของสตรีเราเนี่ยมันเขาว่าบาสตรีเพื่อนำมาทำก็ต้องประกวดระดับเขตทีนี้ก็ไปชนะระดับเขตก็เนี่ยเขาก็จะรับโล่
1: นะคะเดี๋ยวก่อนที่จะมาเป็นผ้าชิ้นๆแล้วก็มีลวดลายสวยงามรวมไปถึงกระเป๋าสวยๆแบบนี้นะคะเราไปดูกันว่ามีขั้นตอนในการย้อมแล้วก็การตัดเย็บเนี่ยยังไงบ้างเดี๋ยวพี่ออสพาไปชมใช่ไหมคะ
0: เย็บน้องจะเย็บอยู่ข้างในส่วนหนึ่งเจออยู่ฝั่งนู้นบางเวลาตัดเนี่ยเขาจะตัดจากที่นี่เสร็จแล้วก็ให้น้องมาเย็บครับ
1: โอเคนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะคะว่าที่วิสาหกิจชุมชนแห่งนี้นะคะเริ่มจากตรงย้อมก่อนใช่ไหมคะพี่ออสเดี๋ยวไปดูที่โรงย้อมนะคะของวิสาหกิจชุมชนแพร่ไม้สินเขาสวนค่ะ

0: ตอนนี้เรามาอยู่ที่โรงย้อมนะคะวันนี้ที่เราจะทำก็คือเป็นมัดย้อมใช่ไหมคะพี่ออฟมัดย้อมนี้เนี่ยใช้สีธรรมชาติ
1: สีธรรมชาตินี่คือจากใบสักฮะ
0: สีจากใบสักก็จะออกมาสีม่วง
1: สีใบสักเนี่ยมันจะมี2ใบสักแห้งก็ใช้ได้ใบสักเหน็บก็ใช้ได้แต่ถ้าเป็นอย่างอีโคพิ้นเนี่ยถ้าสีเข้มก็คือจากยอดก็จะเข้มมากส่วนใบหมายถึงว่าใบ 2-3 ใบล่างนั้นก็จะจืดจะน้อย
0: ก็จะจางลงไปนิดนึงวันนี้สีใบสักของเราเป็นสดหรือว่าแห้งคะ
1: สดฮะ
0: สีใบสักสดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะออกมารูปร่างหน้าตายังไงบ้างเดี๋ยวเริ่มได้เลยใช่ไหมคะ
1: ค่อยๆใส่ไป
0: ใส่เลยนะ
1: ใส่เบาๆลง
0: โอ
1: ้แต่ว่ามัน
0: ตัวที่
1: สีมันสีธรรมชาติเนี่ยมันก็จะไม่เอาละน้องค่อยลง
0: มันใช้เวลานานไหมคะพี่ออด
1: ใช้เวลาประมาณตามที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็น10-20 นาทีอ่ะ
0: เนาะ10-20 นาทีก็ถือว่าไม่นาน
1: ไม่ได้นาน
0: วันนี้

0: ลายแบบง
1: ง
0: ่ายๆแล้วก็มาจุ่มให้ดูนะคะว่าสีธรรมชาติสีใบสักเนี่ยออกมาแล้วก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบไหนมีสีที่แบบสวยขนาดไหนถึงแม้ว่าจะเป็นสีธรรมชาติใบสักที่หาได้ไม่ยาก
1: ไม่ยา
0: ท
1: ก
0: ี่นี่ไม่ยาก
1: ท
0: เล
1: ี่
0: ย
1: นี่
0: ใช่
1: ไม
0: ไห
1: ่
0: ม
1: ย
0: ค
1: า
0: ะ
1: ก
0: ออกมาก็
1: แ
0: จ
1: ละ ้ว
0: สีประมาณนี้
1: เ
0: แ
1: ส
0: หล
1: ื
0: ะ
1: อ
0: ค่ะ
1: นี่อันนี้เป็นอีโคปิ้นก็จะจะเป็นส
0: ก็
1: ี
0: จะ
1: นี้
0: เห็นเป็นถ้าอีโคปิ้นเนี่ยคือจะเห็นเป็นลายแล้วก็เขาจะใช้ในการนึ่งแต่วันนี้เราทําเป็นมัดย้อมนะคะพี่ออดก็ทําการมัด
1: มั
0: ใ
1: ด
0: ห้เป็นล
1: ง
0: วด
1: ่าย
0: ล
1: ๆ
0: าน
1: ะ
0: ย
1: ให้
0: แบ
1: เป็
0: บ
1: นลวดลาย
0: ง่ายๆแล้วก็มาลองทําให้คุณผู้ชมดูกันนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าสีผ้ามัดย้อมนะคะเสื้อมัดย้อมสีจากใบสักเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวรอกันสักครู่แล้วก็มาดูกันค่ะ

0: อนนี้นะคะก็ได้ผ้ามัดย้อมจากสีเปลือกใบสักเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนี้นะคะพอต้มเสร็จแล้วค่ะพี่ออสเราจะเข้าไปทำการฟิกฟิกวันนี้เราจะมีน้ำจากสนิมเหล็กกับอะไรนะคะปูนแดง
1: น้ำปูนแดง
0: เดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่าการฟิกของเราจะทำยังไงแล้วก็จะมีขั้นตอนยังไงบ้างการฟิกนี่หมายถึงว่าจะทำให้สีมันอยู่คงทนใช่ไหมคะ
1: ธรรมชาติฟิกธรรมชาติ
0: ฟิกจากธรรมชาติเลยน้ำสนิมเหล็กก็คือเอาตะปูเอาเหล็กต่างๆมาแช่แล้วก็เอาน้ำออกมา
1: จะมีกลิ่นของเหล็กอยู
0: ่มันจะต่างกันไหมคะพี่ออสระหว่างฟิกกับปูนแดงกับฟิกกับสีสนิม
1: ต่างถ้าเป็นบางตัวก็จะสีก็จะเปลี่ยน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้พี่จุ่มสนิมเหล็กก่อน
0: เลยอันนั้นจะเป็นสนิมเหล็กวันนี้สองตัวเราจะจุ่มต่างกันนะคะอันนึงจะจุ่มปูนแดงอันนึงจะจุ่มเป็นสนิมเหล็กแช่นานไหมคะ
1: ไม่นานครับปกติเนี่ยถ้าเป็นผ้าผืนตรงนั้นเราก็จะแช่แป๊บเดียวแล้วก็ขึ้น
0: ก็คือแค่แบบจุ่มๆแล้วก็เอาขึ้นได้เลย
1: แต่สีมันก็จะไม่ต่างมากไม่เปลี่ยน
0: สีไม่ได้เปลี่ยนใช่ไหมคะมาดูความแตกต่างแล้วก็เดี๋ยวจะให้พี่ออสลองอธิบายว่า
1: อันนี้จะเป็นอันนี้มันจะเข้มขึ้นสนิมเหล็ก
0: อ๋อถ้าสนิมเหล็กมันจะเข้มขึ้น
1: จะเป็นม่วง
0: แล้วก็ถ้าเป็นปูนแดงจะยังสีเหมือนเดิมก็คือสีไม่ได้ต่างอะไรกันแล้วอันนี้เราแกะได้เลยไหมคะพี่ออสหรือว่าเราต้องมัดเอาไว้ก่อน
1: ก็จริงๆเดี๋ยวเราขึ้นไปแล้วเราก็แกะเดี๋ยวไปแกะข้างบนก็ได้รอให้น้ำมันจริงๆมันก็แกะได้เพราะว่ามันไม่ได้อันนี้อะไรแล้วเพราะว่าสีมันก็ไม่ซึมแล้ว
0: ค่ะ
1: เราฟิกแล้ว
0: ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปแกะด้านบนนะคะเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยเรายังมีโรงงานที่ตัดเย็บนะคะไม่ว่าจะเป็นตัดเย็บกระเป๋าเอาผ้านู่นนี่นั่นมาทำเดี๋ยวอยู่ข้างบนกันอีกทีนึงเดี๋ยวเราไปชมด้านบนนะคะของวิสาหกิจชุมชนแพร่ไม้สินเขาสวนกันต่อเลยค่ะ

0: และตอนนี้เรามาอยู่ที่ห้องตัดเย็
1: บ
0: ใช่ไหมคะอันนี้คือกำลังเย็บกระเป๋าอยู่เลยใช่ไหมคะพี่ออนเนี่ยกระเป๋าแบบที่เราเห็นข้างหน้
1: า
0: เมื่อสักครู่ถ้าถามถึงจุดแข็งของวิสาหกิจชุมชนของเราในมุมของพี่ออดแล้วจุดแข็งของเราคืออะไรคะ
1: จุดแข็งของเราคือว่าต่างกับวิสาหกิจอื่นเพราะจุดแข็งเราคือว่าตัวประธานวิสาหกิจเองเป็นดีไซเนอร์เก่าสามารถออกแบบหรือว่าลูกค้าต้องการสิ่งไหนก็ทำได้ทุกอย่าง
0: เราไม่ต้องไปจ้าง
1: เราไม่ต้องไปจ้างใครไม่ต้องแต่ว่าเราก็มีช่างของเรานี่แหละ
0: ค่ะ
1: เราก็จะจ่ายเป็นงานชิ้นปานอะไรงานเป็นรายวันบ้างแล้วแต่งานบางทีไปยกกรข้างนอกก็พาน้องไปด้วยแล้วก็เพื่อไปเป็นผู้ช่วยเพราะว่าเราไปสอนที่ป่ากล้วยอ่ะ
0: ค่ะ
1: เพราะนักเรียนต้อง 4-50 คนต้องมีผู้ช่วยสอนไม่งั้นมันต้องมาช่วยเย็บเพราะน้องเขายังไม่เป็นเลยที่นู่น
0: อ
1: ่ะ
0: อ๋อ
1: คือ
0: เราไปสอนเขาเย็บ
1: สอนเย็บด้วยสอนทำแพทเทิร์นให้ทำกระเป๋าด้วยตอนนี้เขาก็ทำได้หมดแล้วทุกคนทำกระเป๋าเอง
0: สอนตั้งแต่แบบวางแพทเท
1: ิ
0: ร์นข
1: ึ้
0: นมา
1: แล้วก็สอนเย็บให้น้องสอนเย็บก็จะในวิสาหกิจของเขาก็จะมีคนเป็นอยู่มั่งเย็บผ้าจากกรุงเทพมาอย่างนี้แล้วก็คนนั้นก็จะเป็นหลักอยู
0: ่อ๋อก็แต่เราก็ไปถ่ายทอดให้มีความรู้เพิ่มขึ้นในเรื่องของการออกแบบเราไปถ่ายทอดยังไงให้เขาบ้าง
1: ส่วนใหญ่การออกแบบอะเราถามความต้องการเขาก่อนว่าเขาจะเอาอะไรเขาจะเอากระเป๋าเราก็ทำตัวอย่างให้ก่อนเอาแบบนี้ใช่ไหมเราก็ทำแพทเทิร์นไปให้เลยทำแพทเทิร์นไปให้เขาแล้วเขาให้คนทุกคนตัดแล้วเขาก็เหมือนกันตัดเสื้อก็เหมือนกันเขาไม่มีจักรหลักกระดุมใช่ไหมเขาต้องสอยมือว่าป้าทั้งหลายต้องนั่งสอยมือแต่ทั้งนั้นเป็นคนอีสานทั้งหมดทางปากกล้วยจะมีความเข้มแข็ง
0: ถ้าเราพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นท้องถิ่นแล้วแน่นอนว่าพอพูดถึงคำว่าซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นท้องถิ่นเนี่ยเราก็จะนึกถึงคำว่าการส่งเสริมอัตลักษณ์ให้คนได้เห็นได้รู้จักกับแฟชั่นในพื้นถิ่นมากขึ้นอยู่แล้วอันนี้แน่นอนอยู่แล้วแต่ในมุมของพี่ออสที่มากกว่าการที่จะให้คนได้รู้จักแฟชั่นท้องถิ่นของเราได้รู้จักอัตลักษณ์ของเราคิดว่าซอฟต์พาวเวอร์ท้องถิ่นซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นท้องถิ่นเนี่ยค่ะส่งเสริมในเรื่องของอัตลักษณ์พื้นถิ่นในเรื่องของท้องถิ่นของเรายังไงบ้าง
1: ก็ทางใต้เราเนี่ยทั้งงานบวชงานแต่งก็จะอยู่ที่นี่เป็นส่วนใหญ
0: ่
1: หมายถึงบางทีก็งานด่วน 3-4 วันน่ะ30ตัวพี่แอนก็สามารถเร่งให้ได้หมายถึงว่าเสื้อทีมเสื้อสตรีทั้งหลายที่ทํามาเพราะว่าเราทําตรงนี้เราสกรีนให้ด้วย
0: ค่ะ
1: ส่วนใหญ่เราจะสกรีนแต่ว่าถ้าหลายสีก็เราก็ต้องไปหาข้างนอกอย่างงานแม่บ้านมหาไทยเนี่ยเราก็ต้องไปจ้างร้านทําเพื่อไอ้ตัวสกรีนมันจะได้เพราะมันไปทั้งประเทศเพราะว่านายบอกว่าของไปกรมนะต้องทําให้ดีว่าอย่างนั้น
0: ทําให้เขารู้จัก พื้นถิ่นเรามากขึ้นมั้ยคะ
1: รู้จักพื้นถิ่นถ้าเป็นกระเป๋าเป้ก็จะที่เราทําก็จะมีเราที่เดียวที่เราทําขึ้นมา
0: เหมือนเวลาเราเอากระเป๋าของเราไปออกบูธไปจัดบูธในที่ต่างๆผลตอบรับจากคนที่เข้าชม
1: เขาจะถามว่านี่ทำเองเหรอ
0: ค่ะ
1: นายทั้งหลายมาที่มาจากที่อื่นเขาจะถามว่าทำเองเหร
0: อ
1: ผ้าเราทำเอง
0: เราเริ่มจากผ้าทำเองวางแพทเทิร์นเอง
1: ตั
0: ดเย็บส่งเสริมชุมชนได้เหมือนกันนอกจากจะช่วยส่งเสริมในเรื่องของแฟชั่นสร้างมาว่า
1: อดีเลกสำหรับอาชีพเสริมอย่างน้อยเนี่ยก็กรีดยางมาแล้วตัดกรีดยางทั้งตัดปาล์ม
0: ค่ะ
1: ยังรับจ้างสวนผู้อื่นด้วยแต่ขีดยางอ่ะนั่นแหละแล้วว่างก็มาเย็บแต่น้อยก็ที่บ้านก็มีจักรเมื่อก่อนที่นี่เราใช้ของบุรุษสตรี
0: ค่ะ
1: ซื้อจักรพงจักรเย็บให้ไปไว้ที่บ้านเลยไม่ต้องมา
0: อ๋อคือเราซื้อให้เขา
1: ไม่ใช่ไม่ได้ซื้อให้เขาหมายถึงว่าใช้เงินบุรุษสตรีอ่ะซื้อกันเองแล้วก็จ่ายเงินกู้มันล้านละมันไม่ได้มันถูกไงบุรุษสตรีอ่ะ
0: ค่ะ
1: แสนละบาทแสนละสลึง
0: ก็ถือว่าช่วยส่งเสริมรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนในชุมชนใช่ไหมคะที่มาทำงานที่นี
1: ่ก็น้อยนี่ก็อยู่ต่างตำบลนะแต่ไม่ได้อยู่ตำบลเดียวกันแต่ตำบลเดียวกันก็มีอยู่หลายบ้านเหมือนกันครับ
0: แล้วไปรู้จักกันมาได้ยังไงคะ
1: เป็นน้องสะใ
0: ภ้อ๋อเป็นน้องสะใ
1: ภ้แฟนนั่นเป็นน้องแฟนเป็นลูกพี่ลูกน้อง
0: ก็เลยพามาทำงาน
1: ก็เมื่อก่อนก็ที่นี่ทำจับเป็น10ตัวทำกับข้าวเลี้ยงทุกวันแต่เมื่อก่อนไฟดับเดี๋ยวก็ดับมันจ้างไปรายวันก็ไม่ได้
0: ค่ะ
1: ลำบากนี่ยังดีขึ้นเยอะนะเมื่อก่อนไฟดับบ่อยเดี๋ยวนี้ดีขึ้นเยอะ
0: ค ค่ะก็ถือว่าวิสาหกิจชุมชนนะคะแพรหมายสินเขาสวนที่อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรนะคะที่นี่เนี่ยก็ถือว่าวันนี้หลายๆคนเลยได้รับชมว่าจุดเริ่มต้นนะคะจากที่เคยไปทำงานจ้างคนอื่นวันหนึ่งหันกลับมาเพื่อที่จะส่งเสริมท้องถิ่นเป็นซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นให้กับชุมชนที่ตัวเองวางหลักรากฐานพื้นถิ่นอยู่ที่นี่นะคะเป็นที่เรียบร้อยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอัตลักษณ์ท้องถิ่นนะคะแล้วก็อีกหนึ่งกลุ่มวิสาหกิจค่ะที่จะช่วยให้คนได้รู้จักอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรมากขึ้นค่ะ

ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรไหมสินเขาสวนตั้งอยู่ที่ตำบลท่าข้ามใจให้หลายชุมชนได้นำแนวคิดดีๆไปต่อยอดในพื้นที่ของตัวเองวันนี้หมดเวลาแล้วตอนหน้ารอบภูมิภาคจะไปที่ไหนนั้นอย่าลืมติดตามกันค่ะ

0: เสื้อผ้านี่พูดง่ายถ้าไม่ใส่นะ3-4วันก็ต้องเก็บมาซักใหม่เพราะมันคัน
1: ตาเนี่ยก็คือนอนน้ำตาไหลก้อนไหลน้ำตาไหลไหลออกมาเยอะเลย
2: ชาวบ้านหมู่10ตำบลไม้ดัดอำเภอบางประจันจังหวัดสิงห์บุรีร้องผู้ตรวจการแผ่นดินหลังเดือดร้อนรำคาญเพราะฝุ่นละอองจากโรงสีข้าวฟุ้งกระจายในอากาศกระทบต่อสุขภาพและการใช้ชีวิตประจำวัน
3: เราต้องเสียสละอาชีพการทำมะม่วงกวนตากปลาอีกเป็นร้อยครอบครัวเราต้องเสียสละตรงนี้ไปเพื่อให้เขามีอาชีพอ่ะมันไม่ใช่นะคะ
2: หลังรับเรื่องร้องเรียนแล้วสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ประสานงานให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรีเร่งตรวจสอบให้คำแนะนำและกำกับดูแลกิจการโรงสีข้าวในพื้นที่หมู่10ให้มีมาตรการป้องกันฝุ่นที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตข้าว
4: ก็จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอำเภอในพื้นที่ที่เกิดเรื่องร้องเรียนและอปท.นัดหมายการร่วมไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเดิมนะคะคุณภาพไม่เพียงพอเราก็สั่งให้ปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงระบบเครื่องกรองฝุ่นจากเดิมเป็นสเปรย์พ่นน่ะนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นระบบถุงกรองค่ะแบคเกอร์ค่ะ
2: จากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมพบว่ายังพบฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือฝุ่นแป้งปลิวผ่านช่องลมและป่องระบายฝุ่นไปถึงชุมชนล่าสุดผู้ประกอบการโรงสีข้าวตัดสินใจปิดพร้อมรื้อถอนปล่องระบายฝุ่นและกำลังติดตั้งระบบถุงกรองฝุ่นแบ็คฟิลเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการดักจับฝุ่นละอองเพิ่มเติมโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จช่วงเดือนสิงหาคม2569นี้ซึ่งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจะติดตามผลการดำเนินการและผลวิเคราะห์คุณภาพอากาศในพื้นที่ต่อไป
5: ตอนนี้มีอยู่3เครื่องจะเพิ่มเครื่องใหม่อีก2เครื่องซึ่งเป็นตัวใหญ่สุดอันนี้คือเป็นนวัตกรรมที่ดีที่สุดณตอนนี้ตอนแรกอะเราดูได้ประมาณ 50% ตอนนี้คือถ้าทำเสร็จแล้วอาจจะเป็น 99.99 แล้วสิ่งที่ผมจะทำเพิ่มเนี่ยคือดูดตามตู้ทุกตู้เลยมันก็จะดูดได้เกลี้ยงละถึง 100%
2: เพื่อป้องกันปัญหามลภาวะลักษณะเดียวกันนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงมีข้อเสนอแนะให้จังหวัดสิงห์บุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมันติดตามตรวจสอบการประกอบกิจการอย่างสม่ำเสมอถ้าพบปัญหาขอให้เร่งรัดดำเนินการแก้ไขโดยด่วน
3: จริงๆอ่ะความตั้งใจที่เข้าถึงผู้ตรวจการแผ่นดินอ่ะเป็นเพราะเราไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ปรึกษาเลยเล่าให้ฟังเลยว่าเป็นแบบนี้ความหวังแต่ทีเนี้ยพอเล่าไปมีการโต้ตอบแบบให้ความสนใจคือดีมากอะค่ะพอทางผู้ตรวจการแผ่นดินเข้ามาเนี่ยมันเป็นความหวังของเราอยากได้ค่าตรวจวัดแล้วก็มาสุ่มตรวจวัดแล้วค่าตรวจวัดออกมาว่าค่ามาตรฐานได้เพราะตรงนั้นมันเป็นตาช่างได้ดีอะค่ะเราก็จะยอมรับตามกติกา
2: ผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
6: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน

0: ท่ามกลางสายหมอกที่อบล้อมผืนป่าฝนทางภาคใต้ของจังหวัดระนองพื้นที่ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในแหล่งปลูกกาแฟโรบัสต้าคุณภาพของไทยวันนี้เกษตรทำกินจะพาทุกท่านไปสัมผัสเรื่องราวของกาแฟหนึ่งถ้วยที่เริ่มต้นตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำอย่างพิถีพิถันค่ะคุณผู้ชมคะหลายท่านอาจจะเคยรู้จักกันมาบ้างแล้วนะคะสำหรับกาแฟโรบัสต้าค่ะซึ่งเป็นเอกลักษณ์พื้นถิ่นในจังหวัดระนองมีการปลูกกันเป็นจำนวนมากแต่จะทำยังไงให้กาแฟโรบัสต้ามีมูลค่าเพิ่มขึ้นวันนี้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดระนองค่ะเขาได้นำเอากาแฟโรบัสต้ามาสร้างมูลค่าเพิ่มเรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวฟาร์มพาคุณผู้ชมไปพูดคุยทำความรู้จักกับเกษตรกรบ้านสวนสายหมอกค่ะบ้านสวนสายหมอกนะคะแล้วก็อยู่กับพี่แอลค่ะเดี๋ยววันนี้พี่แอลจะพาเดินชมแบบบ้านสวนสายหมอกเริ่มต้นมามีที่มาที่ไปยังไงคะ
1: ก็คือที่ว่าทำสวนกาแฟเพราะว่าเรามีตอนก่อนตั้งแต่รุ่นพ่อมาทำสวนกาแฟอยู่ที่เขาค่ายเขาทะลุแต่เรามาตั้งหลักพื้นฐานปักสินฐานอยู่ที่ระนอง
0: ค่ะ
1: แล้วก็มาสร้างสวนแล้วก็มีกาแฟอยู่แล้วอะแล้วก็คือว่าอยากจะสานต่อทำไงดีก็พอเห็นกาแฟเขาทำลายกันแต่เราคือเริ่มฟื้นฟู
0: ค่ะ
1: แต่ว่ากาแฟเราน้อยพอกาแฟน้อยเราก็ทำยังไงดีให้เราทำให้เป็นมูลค่าเพิ่มให้แก่เราเป็นรายได้เสริมเมื่อก่อนจะเป็นสวนผลไม้เป็นทุเรียน
0: อ๋อตรงนี้คือเมื่อก่อนเป็นสวนผลไม้หมดเลย
1: ค่ะเป็นทุเรียนเนี่ยค่ะ
0: อ๋อแต่นี่ก็คือต้นกาแฟนี่ปลูกมากี่ปีคะต้นประมาณ
1: ก็ประมาณ12ปีค่ะ
0: 12ปี
1: แต่พอปีระยะอันนี้ที่ว่าเราแบบทำสาวเพราะว่ากาแฟนี้เพราะว่าประมาณ8ปี9ปีเนี่ยคือเราต้องตัดใหม่เพราะว่าถ้าไม่ตัดใหม่มันจะอยู่ลักษณะแบบนี้ค่ะมันจะให้ผลผลิตน้อยหรือถ้าว่าเราตัดแต่งกิ่งใหม่มันก็จะเหมือนดีกว่าต้นเดิมอีกต้นที่ปลูกใหม่ๆค่ะ
0: นะต้นข้างหน้าที่ยังไม่ได้เก็บ
1: ผลเก็บไปตอนที่ของเดือนนาค่ะแต่อันนี้ออกดอกแล้วค่ะเริ่มติดผลเล็กค่ะอันนี้คือดอกปล่อยให้ร่วงติดต้นค่ะ
0: แต่ว่าบ้านสวนสายหมอกจะเอาไปทำชา
1: ค่ะอันนี้คือร่วงพอเราเก็บไปทำชาผลมันก็ยัง
0: แล้วทำไมถึง
1: ค่ะทุกวันจะมีหมอกคลุมหมดเลย
0: อ๋อที่นี่เหรอคะ
1: ค่ะ
0: จะมีหมอกคลุม
1: หมอกคลุมบ้านของอะไรก็คือจะมีรูปถ่ายว่ามันเป็นหมอกคลุมหมดโดยบ้านอันแถวนี้ถนนอะไรเนี้ยในโซนของตำทั่วหมดเลยค่ะ
0: ก็เลยมีที่มาของบ้านสวนสายหมอก
1: สายหมอกค่ะ
0: ก่อนหน้าที่จะทำเป็นกาแฟดิบเราปลูกกาแฟแล้วก็ขายในรูปแบบไหนคะ
1: ขายโรงงานค่ะ
0: ขายโรงงาน
1: ค่ะเราก็ตากพื้นเราไม่ได้ทำเป็นโรงตากตากพื้นเป็นไฟโรงงานเราก็ขายโรงงานไปเราไม่ได้เน้นคุณภาพ
0: ค่ะ
1: เราไม่ได้ทำเป็นกาแฟพิเศษแต่พอทำอยู่ๆแล้วก็เป็นคนที่ชอบกินกาแฟสดแล้วทำยังไงนะมาแปรรูปพอมาแปรรูปเราก็เก็บมาตากมาทำเป็นกาแฟพิเศษพอดีของหน่วยงานเกษตรอ่ะเขาเข้ามาขอใช้พื้นที่เป็นศูนย์เรียนรู้พอเป็นศูนย์เรียนรู้เขาก็พาเราไปดูงานที่ทางภาคเหนือแล้วก็เอาความรู้นั้นมาพัฒนาในส่วนของเรา
0: ก็เลยเอามาทำเป็นกาแฟดิบไปด้วย
1: เป็นกาแฟที่ว่าเก็บแต่ลูกธรรมดากาแฟที่ว่าเขาขายโรงงานเขาจะรูดหมดเลยเดี๋ยวก็มาดูตัวอย่างตรงนี
0: ้เดี๋ยวไปดูตัวอย่างนะคะ
1: ถ้าเป็นโรงงานนี้อันนี้คือลูกเขียวๆแบบนี้เราก็เอาหมดเลยนะคะเก็บหมดเลยแล้วก็ไปตากคือมันจากกลางผืนด้วยแต่พอตอนหลังทางสวนของเราที่ไปดูงานมา

0: ต้องเก็บสีแดงแด
1: ส
0: ง
1: ีแด
0: มัน
1: งแด
0: แต
1: ง
0: กต่างกันยังไงคะพี่แอล
1: คือรสชาติจะดีกว่าค่ะ
0: ค่ะ
1: มันโอเคกว่าก
0: ลิ่นอะไรอย่างนี้แตกต่าก ง
1: ลิ
0: ไ
1: ่
0: ห
1: น
0: ม
1: อะไ
0: คร ะ
1: แตกต่างค่ะ
0: อัน
1: อัน น
0: ี้หนูเก็บได้ไหมหนูเก็บ
1: จริง
0: ค่ะหนูจะไม่ทำอะไรให้เสียหายใ
1: ค
0: ช่ไ
1: ่
0: ห
1: ะ
0: ม
1: ได้เลยอีเขาเป็นเรียกกาแฟมันก็อันนี้มันก็แก่จัดแล้วเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: เป็นกาแฟสองสีเขาเรียกสองสี
0: อื
1: ถ้าม มีสีเขียวแบบนี้ด้วยเขาเรียกสามสี
0: อ๋อ
1: แต่รสชาติคือ
0: ก
1: จ
0: ็
1: ะ
0: ค
1: ไ
0: ื
1: ม
0: อ
1: ่
0: ถ้
1: โอ
0: า
1: เ
0: ผ
1: ค
0: สมแบบนี้ก็คือส
1: ค
0: า
1: ่
0: ม
1: ะ
0: ส
1: ส
0: ี
1: ามสี
0: แต่เราจะต้องเลือกเก็บที่เป็นสีแดงใช่
1: ส
0: ไหม
1: ี
0: ค
1: แด
0: ะ
1: งเป็นเชอร์รี่ค่ะเขาเรียกลูกเชอร์รี่
0: จะต้องคัดไหมคะว่าเป็นแดงเข้มหรือว่าแดงอ่อนเพราะว่า
1: ไม่ค
0: น
1: ่ะ
0: เหมือนที่เห็นเนี่ยมันจะมีทั้งเข้มทั้งอ่อน
1: ค่ะ
0: ต
1: มั
0: ่
1: น
0: างกันไหมคะ
1: ไม่ต่างกันแล้วค่ะถ้าว่าวันนี้มันคืองบสุกงอมแล้วค่ะถ้าว่าแบบนี้มันคือจะอันนี้คือเราคัดออกเหมือนกันค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นไม่กาแฟเป็นเกรดเอ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็เกรดบี
0: อ๋อก็คืออันนี้แบบ A อันนู้
1: ค
0: นแบ
1: ่ะ
0: บ B แล้วถ้าสีเขียวแบบนี้แต่เรายังไม่เก็บยังตั้งไว้บนต้นมันจะ
1: ก็ม
0: ส
1: ัน
0: ุก
1: จะ
0: ต่อ
1: สุกต่ออ
0: ๋อ
1: ค่
0: ส
1: ะ
0: ุกต่อเราก็สามารถที่จะค่อยมาเก็บได้
1: ได้ค่ะก็คือเป็นรอบๆอ่ะอันนี้สุกเราก็เก็บไปหมดก่อนแล้วก็ทีนี้ก็รออันนี้ค่ะรอลูกเหลืองแล้วก็พอลูกเหลืองมันก็สุกเป็นเชอร์รี่แบบนี้แล้วก็รอลูกเขียวอีก
0: ค
1: ก็
0: ่ะ
1: เป็นรอบๆไปค่ะเพราะ
0: ท
1: ม
0: ำ
1: ี
0: ไมถึงเป็นเกรดเอคะแบบนี้
1: คือมันได้หมดเลยคือหนึ่งรสชาติเราทำเป็นกาแฟพิเศษการตากการโปรเซสอะไรเนี้ยค่ะการโปรเซสก็มีหลายอย่างนะมีการหมักแ
0: ค
1: ล้
0: ่
1: ว
0: ะ
1: การสีสดค่ะสีสดคือมีกระดาษโปรเซสคือเราตากทั้งลูกแบบนี้เราของเราจะเอาไปล้างน้ําหมดเลยนะล้างรอยน้ําก่อนแล้วก็เอาลูกเสียออกแล้วก็ล้างเสร็จแล้วก็ตากบนแคร่ก็ประมาณถ้าแดดดีๆก็ประมาณ25 วันถึง30 วันแล้วก็เอาไปสีได้เป็นเม็ดกาแฟสารเป็นครีมบีชแต่เป็นไอ้กาแฟสาร
0: จะต้องทําจากกาแฟผงกาแฟคั่วธรรมดากลายมาเป็นกาแฟดิบ
1: หมายของชาวบ้านนะคะถ้าดิฟเราคือเราเครื่องมือเรามีน้อยต้นทุนเรามีน้อยเราก็ทําแบบคั่วบดแล้วเราก็มาใช้เป็นดิฟเป็นเครื่องกรองดิฟแบบง่ายๆแต่ว่าต้องคือคุณที่ว่าทําดิฟคือมันเหมือนกาแฟของเราเป็นศิลปะอย่างหนึ่งในการทําดิฟ
0: คือ
1: ต้องใจเย็นใจกินดิฟอ่ะก็ต้องคอยบนน้ําร้อนอะไรนี่ค่ะน้ําร้อนเราก็ต้องได้อุณหภูมิด้วยมันไม่เหมือนกาแฟที่สําเร็จรูปพอ
0: ก็เลยเป็นกาแฟดิบบ้าน
1: กา
0: สง
1: แฟ
0: สายหมอก
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวตามพี่เอลไปดูเนาะว่ากระบวนการจากต้นสดๆแล้วเข้าสู่กระบวนการอะไรนะคะเดี๋ยวตามกันไปดูค่ะหลังจากที่เก็บบนจากต้นเราเอาไปล้างนะคะล้างเสร็จแล้วเราเอามาตากที่โรงตากตรงนี้โรงตากก็คือจะมีหลังคามีอะไรทําเองไหมคะ
1: ทําเองค่ะเป็นง
0: ทําเองหมด
1: ตัว
0: เลยนี่ตากอย่างนี้ใช่ไหมคะหนูลองนะ
1: ค่ะเนี่ยก็คือเราตากเป็นพื้นค่ะ
0: อันนี้หนูลองเนาะ
1: ค่ะ
0: ตากก็คือต้องกระจายหรือว่าต้อง
1: กระจายให
0: ้กระจายออกไปแต่จริงๆที่นี่นอกจากกาแฟแล้วก็มีผลไม้อื่นๆด้วยมีโกโก้ด้วยใช่ไหมคะ
1: มีโกโก้แต่มีน้อยโกโก้เราก็ทําไว้กินในครัวเรือนอะไรแบบนี้ค่ะไว้ผสมกับเครื่องดื่ม
0: ค่ะอันนี้อย่างใกล้ๆก็เป็นโกโก้ที่ตากแล้ว
1: ค่ะ
0: ถ้ากาแฟตากแล้วก็จะคล้ายๆกันกับโกโก้
1: ไม่ค่ะมันจะมีอีกแบบนึงเดี๋ยว
0: ก็จะเป็นอีกแบบนึงเดี๋ยวไปดูข้างในต่อใช่ไหมคะ
1: เพราะว่าเก็บไว้เผื่อว่าไปออกบูธออกอะไรเราก็ต้องไปตั้งโชว์ให้เขาดู
0: ถ้าเป็นแบบนี้ก็คือโกโก้ตากแห้ง
1: อันนี้ไม่สวย
0: อันนี้กาแฟนะ
1: คะ
0: ที่ตากอันนี้ก็คือหนูมาซ้อมตากดูก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปดูข้างในนะว่าเราได้ผลผลิตที่ตากเสร็จแล้วเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็เข้าสู่กระบวนการวิธีทำอย่างอื่นเป็นยังไงค่ะ
2: กาแฟของที่นี่เป็นสายพันธุ์โรบัสต้าสายพันธุ์ที่ถือว่าเหมาะอย่างมากกับสภาพอากาศของจังหวัดระนองซึ่งมีทั้งความชื้นสูงฝนตกชุกและอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีสภาพแวดล้อมแบบนี้เองค่ะที่ช่วยให้ต้นกาแฟเจริญเติบโตได้ดีเมล็ดกาแฟมีความสมบูรณ์รสชาติเข้มข้นกลมกล่อมและมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนกลายเป็นเสน่ห์สำคัญของกาแฟโรบัสต้าจากภาคใต้จุดเด่นสำคัญของบ้านสวนสายหมอกคือ

0: แนวคิดปลูกเองเก็บเองคั่วเองที่เจ้าของสวนตั้งใจดูแลทุกขั้นตอนด้วยตัวเองค่ะ
1: คุณผู้ชมคะแล้วก็ผลผลิตที่ได้นะคะที่เป็นเม็ดกาแฟลูกเชอร์รี่หลังจากตากแห้งแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะตากแห้งเสร็จแล้วเป็นแบบนี้เลยค่ะเป็นเม็ดกาแฟที่เรียกว่าเม็ดกาแฟดิบนะคะได้กาแฟดิบแล้วเราไปคั่วกันค่ะพี่แอลคะอันนี้นะคะก็จะเป็นกาแฟดิบที่จะเอามาคั่วต่อ
2: ใช่
1: นะคะวันนี้จะเป็นขั้วกลางหรือว่าขั้วเข้มดีคะ
2: อันนี้ขั้วกลางก่อนนะคะ
1: ขั้วกลางก่อนค่ะเริ่มต้นทำยังไงคะพี่แอล
2: ต้องชั่งน้ำหนักก่อน
1: ชั่งน้ำหนักก่อนนะคะเราจะมีตาชั่งเป็นเครื่องชั่งน้ำหนักได้ประมาณให้ได้ประมาณเท่าไหร่คะ
2: ก็อันนี้ขั้วครั้งละ600กรัมค่ะ
1: 600กรัมถ้ามากกว่า600กรัมจะเป็นยังไงเอ่ย
2: ค่ะคือเครื่องเรามันไม่ได้มันได้แค่600กรัมสูงสุด
1: ก็จะอยู่ที่ความจุด้วยซึ่งของพี่แอลก็จะเป็นเครื่องที่ใช้ในครัวเรือนใช่ไหมคะไม่ใช่เป็นเครื่องแบบอุตสาหกรรมก็จะความจุอยู่ที่600กรัมนะคะได้ตามที่ต้องการก็ไปคั่วคั่วกลางกับคั่วเข้มใช่ไหมของที่นี
2: ่ค่ะอันนี้คั่วกลางก่อนนะ
1: คั่วกลาง
2: หม้อแรกค่ะหม้อแรกคั่วกลางแต่เราต้องวอร์มเตาก่อนค่
1: ะต้องวอร์มเตาก่อนสักพักหนึ่งให้ร้อนก่อนใช่ไหมคะ
2: ประมาณ250องศา
1: เราดูองศาที่ไหนคะ
2: องศาคือเราอันก่อนนี้ค่ะ
1: อ๋อก็คือวัดอุณหภูมิตรงนั้นเลยแล้วก็พอผ่านกลับมาวิธีการคั่วแล้วถึงจะไปบดในขั้นตอนต่อไป
2: ค่ะ
1: วอร์มเครื่องประมาณ2ให้ได้250
2: ใช่ค่ะ
1: ถือว่าร้อนเหมือนกันเนาะพี่แอล250
2: ก็ร้อนอยู่ค่ะ
1: ความคั่วการคั่วกลางกับคั่วเข้มความแตกต่างออกมาเป็นยังไง
2: ก็ต่างกันที่เวลาค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อต่างที่เวลา
2: ค่ะ
1: แล้วก็กลิ่นที่ได
2: ้กลิ่นที่ได้ก็คือคั่วมันจะหอมกันคนละแบบค่ะค่ะคั่วกลางนี่ก็จะหอมแบบมันมีรสเป็นช็อกโกแลตเป็นคุกกี้นิดๆแต่เข้มข้นหน่อยถ้าว่าคุณชอบรสชาติเข้มข้นคืออร่อย
1: ต่างหรือว่าคั่วเข้มคะ
2: คั่วเข้มแล้วแต่ว่าอันนี้ลูกค้าอยู่ในมันจะมีหลายกลุ่มเหมือนกลุ่มวัยรุ่นน่ะเขาจะชอบอ่อนกลางอ่อนแล้วก็กลางบวกแต่ถ้าว่าผู้สูงอายุเนี่ยเข้มไปเลย
1: อ๋อแล้วแต่ว่าคุณชอบรสชาติแบบไหน
2: ค่ะ
1: เมื่อตอนที่คุยกับพี่แอลถึงเรื่องจุดเริ่มต้นการมาเป็นบ้านสวนสายหมอกบอกว่าจริงๆแล้วทำสวนกาแฟแล้วก็ชอบดื่มกาแฟมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
1: รุ่นคุณพ่อทำยังไงบ้างคะ
2: ไม่มากาแฟสอนนี่คือรุ่นพี่แต่ว่าของคุณพ่อนี่คือเขาก็จะดื่มเป็นชาใบกาแฟดอกกาแฟ
1: อ๋อเอาใบกาแฟเอาดอกกาแฟมาทำเป็นชาส่วนกาแฟ
2: ค่ะมันคือคนที่ว่าทำกาแฟได้ในแบบนี้คือการรักที่ทำกาแฟค่ะเป็นกาแฟพิเศษอะค่ะถ้าไฟโรงงานกาแฟโรงงานนี่คือได้หมด
1: ค่ะ
2: ใครก็ทำได้เพราะว่าคือเราเก็บพอถึงรอบเราก็รูดหมดเลยรูดแล้วก็มาตากแล้วก็สีไปขายโรงงานคือโรงงานเขาจะไม่เน้นคุณภาพไม่เน้นเป็นกาแฟพิเศษแต่ตอนก่อนก็ทำแบบนั้นเหมือนกันตอนนุ่มพ่ออะไรก็จะทำเป็นกาแฟพิเศษที่ตกค่ายอ่ะไอ้ทำกาแฟธรรมดาเป็นไฟโรงงานแต่ของเรามาเพิ่มมูลค่าให
1: ้ตัวเองเพิ่มมูลค่าจริงๆกาแฟโรบัสต้าก็เป็นสินค้าเป็นเขาเรียกว่าเป็นผลผลิตพืชผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นจุดเด่นของระนองอยู่แล้ว
2: ใช่ค่ะมันตอนนี้ของระนองก็ได้ GI เป็นการบ่งชี้ของภูมิศาสตร
1: ์ค่ะ
2: ในพื้นที่แล้วก็มีการที่ว่าเป็นกาแฟที่คือรสชาติอ่ะโอเคโดดเด่นเพราะว่ามี2จังหวัดของชุมพรกับระนอง
1: ค่ะของพื้นที่เรากาแฟคิดว่ามีความแตกต่างจากที่อื่นยังไงคะ
2: ค่ะของเรานี้จะปลูกพื้นที่นี้เป็นเหมืองแร่กาแฟของจังหวัดระนองค่ะเป็นดั้งเดิมนี้คือเขาจะทำเหมืองแร่หมดเลย
1: ค่ะ
2: แต่อันนี้เหมืองแร่ของเราก็ไม่มีนะมีน้อยมากแต่ว่าเป็นเหมืองดินขาวแต่พื้นที่ของเรายังมีแร่ธาตุต่างๆที่จะมาชูให้รสชาติกาแฟของเราเนี่ยรสชาติโอเคแล้วก็เข้มข้นมีความเป็นอัตลักษณ์ในส่วนตัวของกำมะหยี่ข้นแป้งค่ะ
1: อ๋อด้วยแร่ธาตุที่มีอยู่ในดิน

0: แต่เดิมก็มาส่งผลกับรสชาติของกาแฟด้วย
1: ใช่อันนี้เสร็จแล้ว
0: อันนี้คืออุณหภูมิได้ที่
1: แล้ว
0: นะคะอุ่นเครื่องแบบได้ที่แล้วก็มาเข้าสู่กระบวนการคั่วนะคะอันนี้จะเป็นคั่วกลางเม็ดกาแฟดิบๆก็ได้มาจากการสีนะคะพอสีให้แตกเสร็จแล้วแล้วก็เอามาคั่วต่อใช้ระยะเวลานานไหมคะในการทำแต่ละครั้งหนึ่ง
1: ไม่นานนะคะประมาณ10นาที
0: อันนี้เข้าสู่กระบวนการคั่วคั่วกลางไฟอ่ะเพราะว่าก็ได้กลิ่นหอมของกาแฟแล้วเนาะมีเริ่มกลิ่นกาแฟคั่วกลางอันนี้คือเราต้องจดเอาไว้เหรอคะ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: จดเอาไว้เพื่ออะไรเอ่ย
1: คือเราจะได้รู้อุณหภูมิกับเวลาไม่บาลานซ์กันค่ะ
0: แต่เดิมเลยพี่เอาเป็นคนจังหวัดระนองไหมคะ
1: เป็นคนสุราษฎร
0: ์
1: แล้วก
0: ็
1: ค่ะก็เข้ามาสร้างเสริมกาแฟอย่างที่ของค่ายของทะลุแล้วก็พอดีมาแฟนเขา
0: ที่แบบจะมาทำสวนกาแฟทำไมถึงคิดว่ากาแฟนี่แหละที่จะทำให้เรามีรายได้
1: คือเหมือนว่ารายได้หลักของเราจะเป็นทุกตัวอื่นมากกว่าอันกาแฟนี่เป็นรายได้เสริมแต่โรงงานได้แค่30,000แต่ถ้าทำเป็นกาแฟพิเศษนี่ของเรา2-300ต้นนี่เราจะได้กาแฟ
0: อ๋อด้วยจากว่าพื้นที่ของเราจริงๆแล้วเราปลูกผลไม้นี่แหละแต่ว่าเราปลูกเสริมกาแฟด้วยความชอบใช่ไหม
1: คะ
0: ก็เลยเอ๊ะทำไมต้นเรามีน้อยแต่ทำยังไงให้เพิ่มมูลค่าให้มีรายได้มากขึ้น
1: อันนี้นาทีแรกนี้คือการไล่ความชื้นในเมล็ดกาแฟ
0: เป็นการไล่ความชื้นแล้วจะเป็นยังไงต่อ
1: ก็ทีนี้ก็คือมันก็ทำแบคทีเรียเป็นให้ไปเรื่อยๆเราจะไม่ได้ให้ไฟเพราะว่าจะทำให้ข้างนอกนี่จะสุกก่อนข้างในไม่สุกมันก็คือการไหม้การเผาจะก๊าซเผาข้างนอกจะรสชาติของ
0: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการควบคุมอุณหภูมิให้ดีเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ควบคุมอุณหภูมิในแต่ละครั้งแต่ละรสของกาแฟเท่ากันไหมคะพี่แอล
1: ไม่เท่ากันนะคะ
0: เพราะอะไรคะ
1: ความชื้นในเม็ดกาแฟจะไม่เหมือนกันค่ะแต่ละรสที่เราตากเนี้ยความชื้นจะไม่เหมือนกัน
0: แล้วแบบนี้กาแฟที่ออกไปในแต่ละรสรสชาติจะเหมือนกันไหม
1: การคั่วการที่ว่าใช้เวลาในการคั่วค่ะ
0: แล้วแต่ว่าเราจะต้องไล่ความชื้นระยะเวลามากหรือระยะเวลานานที่ผ่านมามีการขายจำหน่ายที่ไหนบ้างยังไงบ้าง
1: ก็มีลูกค้าประจำออนไลน์ก็มีแล้วแต่ค่ะ
0: มีไปออกบูธด้วย
1: ออกบูธด้วย
0: ออกบูธที่ไหนคะ
1: ก็ในของหน่วยงานบางทีของเกษตรบ้างของพาณิชย์บ้างแล้วก็ที่ว่าเราจะไปออกเป็นงานของกาแฟอะไรเนี่ยสถานที่ต่างๆก็เราอยากไปออกเราก็ต้องไปออกไปนะถ้าเราไม่ว่างเราก็ไม่ได้ไป
0: มันอยู่แสดงว่าสินค้าของเราก็ต้องมีมาตรฐานพอที่จะไปออกบูธได้
1: ใช่ค่ะ
0: เขามีการประเมินมาตรฐานจากตรงไหนยังไงบ้างคะ
1: ประเมินก็คือหนึ่งเราก็มีรางวัลเป็นการันตีแล้วก็มี QAP แล้วก็มาได้ GI
0: ก็ถือว่าเป็นการการันตีคุณภาพสินค้าเกษตรของเราถึงแม้ว่าเราจะทำแบบบรรยายชาวบ้านแต่เราก็สามารถที่จะเอาออกไปสู่สาธารณชนได้ค่ะ
1: คือรสชาติของเราคือความสะอาดความเลยแค่โค้กไม้เยี่ยมมาดูงานในสวนมันถึงก็โอเคนะเจ้านี้เราก็เวลาเราออกบูธเราก็ให้เขาชิมพอชิมรสชาติในการชิมกาแฟเขาก็โอเคเหมือนว่างานที่จัดเมื่อเดือนกุมภา
0: ค่ะ
1: มันก็โอเคดีลูกค้าตอบรับเยอะมากไม่คิดว่าของแม่น้องจัดงานรับได้ดีนะคะเขาก็มีอยู่ที่นึงของหน่วยงานเอกชนก็จัดของช็อปปี้คอนเน็กก็ไปออกเหมือนกัน
0: ก็ไปออกมาหลายบูธ
1: หลายบูธไปถึงเชียงใหม
0: ่ไปถึงเชียงใหม่ด้วยคนเชียงใหม่เขาก็เชียงใหม่กินแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
1: รสชาติคนละแบบกันอันนู้นมันเป็นของอาราบิก้าแต่ของเราโรบัสต้าแต่การตอบรับ

0: ของโรบัสต้าของเราจะมีความเข้มข้นแต่ของอาราบิก้านี่จะมีความอ่อนหอมก็จะแข็ง
1: แข็งแตกต่างกันตรงที่รสชาติแล้วก็กลิ่นใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่อันนี้คือยังไงเอ่ยเอามาดูใช่ไหมคะเอามาดูว่าได้ที่แล้วยัง
0: มันจะเริ่มมีกลิ่นนะคะมันจะความชื้นยังไม่หมด
1: อ๋อถ้าเป็นยังมีกลิ่นแบบนี้ความชื้นยังไม่หมดแสดงว่าต้องแบบเชี่ยวชาญใช้เวลานานไหมคะถึงจะ
0: ก็ความชื้นมันก็ประมาณ5นาที
1: สำหรับส่วนตัวพี่แอลเองกว่าที่จะมีความเชี่ยวชาญว่าเอ้ยกลิ่นแบบนี้คือใช่กลิ่นแบบนี้คือได้แล้ว
0: ฝึกมาก็ประมาณ5ปีละ
1: 5ปี
0: 5ปีค่ะ
1: เริ่มแรกมีการลองผิดลองถูกยังไงบ้าง
0: ก็ลองตอนแรกพวกกระช้า
1: ค่ะ
0: พอดีไปดูงานก็ไปเห็นที่มีอยู่ไร่นึงที่เขาเคาะเขาใช้เครื่องของเคคัฟฟี
1: ่ค่ะ
0: ก็บางทีถึง10กิโลอ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อ10กิโลเลย
0: ค่ะ
1: ถือว่าตอนนี้ก็ความชอบก็เริ่มมีรายได้ที่แบบเป็นของเป็นทางขึ้นมา
0: ใช่ค่ะ
1: ออนไลน์ส่วนใหญ่คนที่สั่งต่างจังหวัดหรือว่าคนภาคใต้คะการเปิดคาเฟ
0: ่ใช่ค่ะ
1: ก็มาสั่งจากที่
0: อันนี้ของคุณมาเอารายละเอียดไปว่าเออคุณเป็นไหนบ้าง
1: แล้วเขารู้จักเราจากที่ไหนคะพี่แอล
0: ก็การไปออกบูธแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่ของเบอร์ทีเน็ตมาร์เก็ตติ้งอะไรพวกนี้ที่ว่าไปออกบูธออกงานที่ว่าคุณมาหาลูกค้าเหมือนของแต่ของเรานี่มันมีจุดด้อยอยู่ที่ไม่มีเอกสารติดหนึ่งมพช.การมาตรฐานจะทำสินค้าชุมชนของอุตสาหกรรมเราไม่ผ่าน
1: ค่ะ
0: เพราะว่าไม่มีสถานที่ผลิตแล้วก็อย.อย.เราก็ไม่ได้ก็ที่ไม่มีเอกสารติดเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: เนี่ยคือว่าตัวนี้คืออยากจะให้ทางหน่วยงานนะเขาแก้ไขยังไงว่าให้เราอ่ะทำได้เลยก็ตอนนี้ก็คือว่าไปให้ท่านทางผู้ใหญ่เขาว่าเหมือนเป็นที่เช่าอบจ.หรืออะไรเนี่ยจะทำได้ไหม
1: ค่ะ
0: ค่ะกำลังดำเนินงานอยู่ค่ะ
1: โอเคอ่ะเดี๋ยวอันนี้อีกนานไหมคะ
0: ก็อีกประมาณ
1: เริ่มจะหอมหรือยังเอ่ย
0: หอมละก็ประมาณอีกไม่ถึง10นาทีอะค่ะ
1: โ
0: ฟกัส
1: ค่ะคุณผู้ชมคะในระหว่างนี้นะคะที่เรากำลังคั่วกันอยู่ใช่ไหมคะพี่แอลคะอันนี้จะเป็นคั่วกลางนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเมล็ดคั่วกลางนะคะที่ได้แล้วหลังจากนี้จะเป็นยังไงแล้วก็พอคั่วเสร็จแล้วเราต้องไปทำการบดแล้วก็เป็นกาแฟดิบนะคะเดี๋ยวไปรับชมในขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะ

ตอนการดริปนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกาแฟจากบ้านสวนสายหมอกของพี่แอลกันค่ะลองชิมว่ากาแฟโรบัสต้าของดีเมืองระนองนะคะที่เขาบอกว่าเป็นพื้นที่ที่มีแร่ธาตุในดินนะคะทำให้รสชาติเนี่ยก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์มากกว่าพื้นที่อื่นแล้วก็ได้เป็นสินค้าสีสวยน่าทานแล้วก็กลิ่นหอมมากโรบัสต้านะคะจากบ้านสวนสายหมอกหาดส้มแป้นจังหวัดระนองนะคะที่พี่แอลเป็นคนปลูกเก็บนะคะแล้วก็คั่วเองสีเองทำเองทุกขั้นตอนเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะหอมมากนะคะทุกคนหอมแล้วก็มีความเปรี้ยวนิดๆแต่ก็ยังคงความเข้มข้นนะคะตามสไตล์แบบกาแฟโรบัสต้าคั่วเข้มนะคะถือว่าเป็นรสชาติกาแฟที่กลมกล่อมนะคะหอมคมเข้มมากจริงๆนะคะมาดื่มกันได้แวะมาสั่ง

0: ื้อกันได้นะคะเดี๋ยวให้พี่เอลฝากสักนิดนึงว่าช่องทางการขายสินค้าการจับจำหน่าย
1: ก็เบอร์โทร0960651305ค่ะ
0: นะคะ
1: ค
0: แล
1: ุ
0: ้ว
1: ณ
0: ก็
1: จ
0: มี
1: งกิจสุลเม็ดค่ะ
0: ค่ะมีการออกบูธที่ไหนยังไงบ้างคะ
1: ก็มีออกบูธของพาณิชย์แล้วก็ของเกษตรค่ะก็ถ้าต่างจังหวัดตอนนี้ยังไม่ได้ออกออกแต่ในของจังหวัดก็ประมาณของเดือนมิถุนาจะมีของพาณิชย์แล้วของเกษตรแฟร์ค่ะ
0: นะคะถ้า
1: ค่ะ
0: ใครที่รับชมอยู่ต่างจังหวัดนะคะก็สามารถที่จะสั่งออนไลน์ได้
1: ออนไล
0: ผ่าน
1: น์ไ
0: ท
1: ด้
0: าง
1: ค่
0: เพ
1: ะ
0: จ Facebook บ้านสวนสายหมอ
1: ค
0: ก
1: ่ะ
0: นะคะในนั้นก็จะมีเบอร์โทรหรือใครที่จะมาชมสวน
1: ค่ะ
0: ก็มาได้นะคะตามหมุดที่ปักเอาไว้ในบ้านสวนสายหมอกกันเลยนะคะไปชิมกาแฟกันต่อดีกว่านะคะทุกคนฝากกันไว้ด้วยนะคะสำหรับบ้านสวนสายหมอกค่ะ
2: นอกจากจะได้ลิ้มรสกาแฟคุณภาพดีแล้วสิ่งที่หลายคนประทับใจคือเรื่องราวและความตั้งใจของเกษตรกรที่อยู่เบื้องหลังทุกแก้วเพราะทุกขั้นตอนสะท้อนถึงความรักในอาชีพความภาคภูมิใจในกาแฟพื้นถิ่นของจังหวัดระนองที่อยากพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มสร้างรายรบัสต้าไทยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
0: และทั้งหมดนี้ค่ะคุณผู้ชมก็เป็นเรื่องราวของเกษตรนะคะในพื้นที่จังหวัดระนองที่แปรรูปสินค้า GI ที่เป็นอัตลักษณ์ประจำถิ่นของจังหวัดระนองนะคะถือว่าเก่งมากๆเลยทีเดียวที่สามารถที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับครัวเรือนของตนเองได้ค่ะตอนหน้าจะพบกับเกษตรกรที่ไหนนั้นเรามาติดตามกันผ่านทางเกษตรทำกินนะคะวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย

ุณผู้ชมคะตอนนี้แกรนมาอยู่ที่เกาะปันหยีค่ะชุมชนมุสลิมที่อยู่กลางทะเลจังหวัดพังงาซึ่งที่นี่ก็มีวิถีชุมชนดั้งเดิมยาวนานกว่า300ปีค่ะมีทั้งผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อปแล้วก็วิถีชุมชนชาวประมงเดี๋ยวจะมีอะไรกันบ้างเราเข้าไปชมพร้อมๆกันเลย

เกาะปัญญีครับอยู่ในชุมชนเกาะปัญญีเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวมาวันนับหลายพันคนนะครับในอ่าวพังงาเราแล้วก็ชุมชนของเกาะปัญญีเราจะมีขึ้นชื่อก็คือประเภทไข่มุกแล้วน้ำพริกกุ้งเสียบแล้วก็ของฝากของมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยการประมงอาหารทะเลสดๆในทะเลแต่ละวันก็มีการชาวประมงมีการไปวางอวนด้านนอกแล้วก็มาขายตามร้านอาหารใส่ในกระชังร้านอาหารเป็นอาหารสดนะครับก็อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวเกาะปัญญีกันเยอะๆนะครับเพราะมีความปลอดภัยเจ้าท่าคอยบริการที่ท่าเรือและก็จะให้ใส่ชูชีพทุกๆ ท่านที่ลงมาเที่ยวอ่าวพังงาอยากเชิญชวนให้มาเที่ยวกันเยอะๆแล้วมาดูสิ่งตามธรรมชาติภูเขาเกาะแก่งต่างๆครับผมก็เป็นอันซีนไทยแลนด์ที่มีตามธรรมชาติภูเขาแปลกตาและแต่จินตนาการว่าเป็นรูปในลักษณะไหนครับผมขอเชิญชวนมาเที่ยวเกาะปัญญีกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับ

0: ตอนนี้เราก็มาอยู่กับบังสมาศค่ะผู้ช่วยกำนันตำบลเกาะปัญญีบังสมาศคะอยากให้บังช่วยเล่าถึงประวัติความเป็นมาของเกาะปัญญีให้ฟังสักหน่อยค่ะ
1: ครับผมได้ตั้งแต่สมัยรุ่นปู่ย่าตายายนะครับประมาณเกือบ300ปีแล้วนะครับที่เราประวัติความเป็นมาของเราเนี่ยเราเริ่มจากมีเรือ2ลำเป็นเรือเค้าเรียกว่าเรือสำราญเรือโดยสารเนี่ยมา2ลำเพื่อที่จะมาหาแหล่งทำมาหากินมาจากอินโดนีเซียมาจากชวานะครับเราก็เลยคิดว่าเค้า2ลำเนี่ยตกลงกันว่าถ้าใครถึงแหล่งทำเลที่ดีก่อนหรือมีกุ้งหอยปูปลาเยอะๆให้ขึ้นไปปักธงบนภูต่างๆเห็นวิวทิวทัศน์ของเกาะปัญญีเราเนี่ยเห็นว่าดีแล้วก็ลองสุ่มปลาสุ่มอะไรในน้ำดูก็เลยเห็นว่าอุดมสมบูรณ์ก็เลยเอาธงไปปักขึ้นภูเขาเลยได้ชื่อว่าปัญญีปัญญีแปลว่าธงหรือว่าแปลว่าปักธงความหมายของมันคือปักธงครับผม
0: ก็คือเป็นความเป็นมาที่ยาวนานมาเลยกว่า300ปีเลย
1: สามร้อยปีนั่นคือแหล่งที่มาหลังจากนั้นเนี่ยประชาชนชาวบ้านเราส่วนใหญ่เนี่ยที่ผ่านมา 30-90% นะครับเราท่องเที่ยวเพิ่งผ่านมาประมาณ25 ปี 20 ปีประมาณหลังจากที่หนังเรื่องเจมส์บอนด์007เข้ามาเราก็เริ่มบูมเรื่องการท่องเที่ยว20ปีให้หลังนี้จากที่เราทำประมงถึง 80-90% กลายเป็นว่าประมงเหลือประมาณ 20-30% กลายเป็นว่ากลับกันหมดเลยกลายเป็นการท่องเที่ยวหมดเลยทำให้เรามีรายได้เติบโตขึ้นมาเยอะจากที่เราลำบากยากจนรายตอนนี้ก็พอมีพอกินกันเนื่องจากการท่องเที่ยวเรานี่ก็โอเคผ่านมาแต่หลังจากโควิดช่วงโควิดนี้3เดือนเต็มเลยนะชาวบ้านทั้งหมดนี่ไม่มีรายได้เลยเราก็ต้องอยู่แต่บนเกาะก็หลังจากที่โควิดผ่านไปเราก็ต้องปิดเกาะอยู่ประมาณอีก2เดือนจนทางจังหวัดเนี่ยเขาไม่ไหวทางจังหวัดเขามาจัดการให้บูรณาการใหม่ให้และเปิดเกาะใหม่ให้นักท่องเที่ยวเข้ามานั่นแหละคือ
0: ด้วยการท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชน
1: ใช่ครับเราตอนนี้เราก็หลังจากที่เรามีท่องเที่ยวชุมชนด้วยเป็นวิสาหกิจชุมชนนะกลุ่มเกาะปัญญีเราเนี่ยเราก็เราได้อานิสงส์จากหน่วยราชการเนี่ยมาลงบางทีก็มากลุ่มนึงประมาณ 4-50 คน100คนเนี่ยมาลงมาเที่ยวเกาะทำให้เรามีคนไทยลงมาด้วยปกติแล้วมีแต่ต่างชาติเวลาต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยเราเองเราพยายามทำหนึ่งความสะอาดเรื่องความสะอาดนี่สำคัญประมาณ 30-40 คนช่วยกันไปเก็บกวาดเอาขยะหรือว่าซื้อขยะขึ้นบนฝั่งก็ตอนนี้วันรอบนึงก็ได้ประมาณ 2-3 ตันนะที่พาขยะขึ้นไปบนฝั่งสะอาดแบบนี้ก็คือเราเองเราก็ได้อันนี้ส่งจากตรงนี้จากกลุ่มแม่บ้านตรงนี้
0: แล้วส่วนหนึ่งเราทำความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวยังไงครับเพราะว่าทั้ง

0: ชาวไทยชาวต่างชาติก็ลงมาเยอะ
1: ครั
0: เร
1: บ
0: ื่องขยะนี้เราก็ต้องทำความ
1: คร
0: เ
1: ั
0: ข้
1: บ
0: า
1: เ
0: ใ
1: ข
0: จ
1: าก็ถามเหมือนกันว่าเอาขยะไปเก็บไว้ไหน
0: อ๋อ
1: เราก็บอกว่าเราตอนนี้เรามีการจัดการอย่างเป็นระบบคืออบต.เขามีงบด้วยเราก็หางบจากส่วนหนึ่งแล้วก็บริษัทต่างๆเนี่ยก็มาช่วยด้วยอย่างสมมุติพูดได้ไหม
0: ได้
1: บริษัทโค้กนะก็เข้ามาช่วยเราด้วยช่วยมาจัด
0: ทั้งภาครัฐภาคเอกชน
1: ใช่ครับ
0: มาร่วมกัน
1: มาร่วมกัน
0: จะสร้างตรงนี้ให้เป็นที่รู้จักแล้วก็ยั่งยืน
1: ใช่ครับ
0: อืมค่ะแล้วตอนที่เราเดินเข้ามาคือมีทั้งร้านค้าแล้วก็แต่ส่วนหนึ่งที่เป็นเหมือนระบบสาธารณูปโภคอะไรที่นี่บนเกาะคือปกติโอเคไหม
1: ตอนนี้เรื่องไฟฟ้าเราเองเราก็ได้ไฟฟ้าจากกฟผ.กฟผ.ไฟฟ้าฝ่ายผลิตลงมาลงน้ำมาเป็นสายเคเบิลใต้น้ำนะประมาณ7กิโลลงมามาช่วยทำให้เราจากที่ไฟฟ้าราคาสูงมากเมื่อก่อนน
0: ะ
1: การจัดการการใช้ค่าใช้จ่ายสูงมากเมื่อก่อนค่าไฟฟ้านี่ต่อหลังต่อเรือนโอ้โหเดือน 2-3,000 บาท
0: โอ้โห
1: ตอนนี้ก็เหลือประมาณเดือน500บาทต่อหลังก็โอเคครับ
0: ก็คือ
1: พอดีขึ้น
0: ระบบไฟ
1: ไฟน้ำประปาก็ลงมา
0: เหม
1: ือ
0: นกัน
1: ของการประปาภูมิภาคเหมือนกันนะครับแล้วก็ทำให้ลืมตาปากขึ้นได้มีเงินเก็บบ้างเมื่อก่อนนี้จ่ายค่าน้ำค่าไฟหมดฮะได้มาเท่าไหร่
0: ครัวเรือนที่นี่มีทั้งหมดกี่ครัวเรือนได้
1: ตอนนี้เรามีครัวประมาณ350ครัวเรือนนะครับก็มีประชากรประมาณ 1,400 กว่าคน
0: ก็ถือว่าเยอะเหมือนกัน
1: แต่ก็มีประชากรแฝงประมาณ500ถึง700คนประชากรแฝงที่เข้ามาทำงานเข้ามาอยู่อาศัยอะไรเงี้ยก็อยู่ประมาณ 2,000 คนได้รวมๆแล้ว
0: รวมๆแล้วก็ 2,000 คนบนเกาะนี้พ
1: ื้
0: นที่เท่าไหร่นะคะเกาะ
1: พื้นที่ตอนนี้ประมาณ70กว่าไร่ครับรวมๆแล้วนะฮะ79ไร่ถึง80ไร่ตอนนี้อาจจะเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยแต่ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่
0: จริงๆหลายคนเข้าใจว่าเอ๊ะเกาะปัญญีจะลอยอยู่บนน้ำหรือเปล่าอยากให้บางสมาร์ทช่วยเล่าหน่อยว่าภูมิทัศน์อะไรอยู่ยังไง
1: ความจริงแล้วบ้านเราเนี่ยเราใช้เสาปักลงในดินเพราะว่าปกติแล้วบ้านเนี่ยเราใช้ช่างของช่างพื้นบ้านนะถ้าช่างข้างนอกไม่ได้เลยเคยมีช่างข้างนอกมาทำแล้วทำให้บ้านมันเอียงก็มันมีปัญหาในเรื่องของการเอียงแต่ช่างพื้นบ้านนี่เขาจะรู้ว่าจะทำยังไงจะสร้างยังไงแต่ว่าเวลาน้ำเต็มตลิ่งเนี่ยเราจะเห็นบ้านเหมือนลอยบนน้ำ
0: ประ
1: มาณนั้น
0: หลายคนเข้าใจว่าเอ๊ะบ้านลอยอยู่บนน้ำหรือเปล่าแต่จริงเราเดินไปก็จะเห็นเป็นเสาอยู่เหมือนกัน
1: สนามเป็นไฮไลท์เลย
0: น
1: ะใช่ครับก็อาชีพประมงของเราเนี่ยตอนนี้ก็เราเลยรวมกลุ่มประมงกันแล้วก็ทำธนาคารปูม้าทำธนาคารสาหร่ายทำธนาคารปลาได้มาได้จัดการแล้วก็เราก็ได้มาแล้วเรามาขายต่อที่ร้านอาหารเราสามารถที่จะแบ่งปันผลประโยชน์กันได้ด้วย
0: แล้วทีนี้เห็น
1: ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเองเราสงสารเด็กว่าพอขึ้นข้างบนค่าใช้จ่ายมันสูงนะเด็กต่อวันเนี่ยแล้วก็ให้ช่วยต้องเด็กด้วยเด็กเช้าขึ้นมาต้องขึ้นไปโรงเรียนไปเรียนก็เลยจากการทางหน่วยราชการเขาเลยขยายโอกาสให้เรียนมีม.3ให้เรียนฟรี
0: ตั้งแต่อนุบาลจนถึง
1: ม.3ตั้งแต่อนุบาลถึงม
0: .3เด็กเยอะไหมคะที
1: ่เด็กประมาณ150คนครับที่ผ่านมา200กว่าคนตอนนี้เด็กอาจจะขยายออกไปข้างนอกแล้วก็เกิดน้อยช่วงนี
0: ้
1: ก็เลยเหลือประมาณ150คนได้ครับ
0: ค่ะก็เห็นเป็นโรงเรียนอยู่ด้วยแล้วก็มีถึงสนาม
1: นะครับเป็นสนามโรงเรียนก็ตอนนั้นทางทีมเขามาถ่ายทำเขามา
0: ที่ลอยน้ำ
1: สนามลอยน้ำด้วยและสนามโรงเรียนด้วยครับ
0: แล้วพอ
1: ต้องเที่ยวไงก็ให้เขามาดูเวลาเราพูดเวลาเราถนนำเสนอในโครงการหรือว่าผมไปเสนอให้ทางนักท่องเที่ยวเนี่ยเราจะเรามีสนามบอลที่สวยที่สุดในโลกนะเรามีจุดต่างๆจุดเช็คอินต่างๆบนเกาะเพราะผมทำจุดเช็คอินไป10ชุดนะครับก็สิ่งที่สวยจังหวัดพังงาแล้วก็เรามีกลุ่มมุกหอยมุกร้อยมุก
0: มีขายของฝาก
1: ครับมีขายของฝากมีร้อยมุกแล้วก็จุ่มผ้าเพ้นท์อะไรต่างๆเนี่ยเรามีประมาณ10กลุ่มแล้ว
0: ก็ถือว่าเป็นการสร้างให้นักท่องเที่ยวได้มาเช็คอินแล้วก็รวมถึงได้สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้คนในชุมชนด้วย
1: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งเราเองที่เป็นรายได้หลักของชาวบ้านด้วยก็คือน้ำพริกกุ้งเสียบนะครับเพราะน้ำพริกกุ้งเสียบตอนนี้ดังไปทั่วประเทศนะฮะเพราะไปทำเป็นนานโอท็อปหมดเลยทำเป็นโอท็อป5ดาวนะครับเราไปขายทุกที่

0: ของกอบัญชีแล้วเนี่ยมีหลายกลุ่มนะที่พลิกคุ้งเสียงเนี่ยครับบ้านเรา
1: ก็เท่าที่เห็นคือมีของฝากหลากหลายอย่างเลยสินค้าไหนที่เป็นโอท็อปโด่งดังของสร้อยหอยมุก
0: สร้อยมุกสร้อยมุกเครื่องประดับต่างๆแล้วก็ไอ้น้ำพริกกุ้งเสียบนะครับแล้วไอ้ตัวหลักสำคัญอย่างหอยมุกตอนนี้เนี่ยเราเองเรากำลังจะเลี้ยงเราทำกลุ่มใหญ่ขึ้นมาทางราชการทางจังหวัดก็ช่วยเพื่อทำเป็นกระชังนะฮะทำกระชังเพื่อเลี้ยงมุกเพื่อให้ได้เราต่อไปเนี่ยคนกอบัญชีจะมีมุกของตัวเองนะครับ
1: ก็คือถือได้ว่าได้เลี้ยงแล้วก็ได้นำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง
0: ๆ
1: เกี่ยวกับสร้อยเกี่ยวกับต่างหูอะไรอย่างนี้ด้วย
0: แล้วต่อไปเราจะมีผลิตภัณฑ์แล้วก็มีมาตรฐานของมันเขาเรียกว่าใบรับประกันฮะเราไม่ต้องไปซื้อใบรับประกันจากที่อื่นต่อไปเรามีใบรับประกันของตัวเองสามารถเอามาแลกเปลี่ยนได้เลยนะคร
1: ับ ค่ะสุดท้ายอยากให้บางสมาร์ทฝากถึงผู้ชมหรือคนทางบ้านที่แบบอยากจะมาเที่ยวหรือพาครอบครัวมาพักผ่อนในวันหยุดมายังไงบ้างแล้วก็ต้องปฏิบัติตัวยังไงที่นี่
0: ครับบ้านเราเนี่ยจะเป็นมุสลิม 100% นะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วนักท่องเที่ยวจะไม่รู้ว่ากฎเกณฑ์เป็นว่าบ้านเราถ้ามาแล้ว1ต้องมี3สออยู่ต้องมี3สอลักษณะ3สอก็คือ1สุราสุกรและสุนัขเนี่ยไม่สามารถเอาขึ้นเกาะได้ถ้าใครเอามาขึ้นเกาะต้องโดนปรับนะครับเป็นเงิน 2,000 บาทแล้วแพะ1ตัวนะครับก็นั่นคือข้อห้ามหลักๆของเขานั่นไม่ว่ากันนั่นในเรือแล้วก็การเดินทางมาบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ต้องตั้งใจมานะครับถ้าไม่ตั้งใจจะไม่ถึงนะครับเรามาลงเรือที่ท่ามันมีอยู่ประมาณ3ท่าท่าหลักๆเนี่ยคือท่าด่านท่ากระสุนท่าคลองเคียนนะครับแต่ส่วนใหญ่ท่าด่านนี้จะใกล้ที่สุดก็คือท่าประหลาดด่านบ้านเราเนี่ยก็นั่งเรือมาประมาณ20นาทีมาถึงเกาะปัญญีก็บ้านเราสงบเงียบสงบแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเซฟตี้ไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องของการเซฟตี้เราบริการพร้อมทั้งกลางวันกลางคืนเลยนะครับเรื่องเซฟตี้นี้เราจะช่วยของผู้บริการทั้งหมดเลยนะฮะเราจะดูแลจัดการทั้งหมดฝ่ายปกครองนะครับเราปกครองเราเต็มเหยียดนะครับตรงนี
1: ้
0: กำนันเอามาไว้นี่หมดเลย
1: ค่ะก็ใครที่อยากจะมาสามารถมาได้ที่เกาะปัญญีค่ะแต่เดี๋ยวแกรนและก็ทีมงานขออนุญาตเข้าไปชมข้างในว่ามีสินค้าอะไรบ้างหรือว่ามีอะไรให้เราได้เรียนรู้กันบ้าง
0: ได้ครับ
1: ค่ะเดี๋ยวไปกันเลยค่ะ
0: เชิญชมนะครับเชิญไปชมกันได้เลย

0: จะเห็นได้ว่าแม้เกาะปันหยีจะเป็นชุมชนเล็กๆที่อยู่บนเกาะกลางทะเลแต่เราก็ได้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่นี่ที่มีวิถีดั้งเดิมทั้งอาชีพประมงพื้นบ้านเลี้ยงปลาในกระชังเลี้ยงกุ้งมังกรและค้าขายผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวทำให้ทุกคนที่นี่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกด้วยอีกหนึ่งอย่างที่มีความพิเศษของเกาะปันหยีคือที่นี่เป็นหมู่บ้านไข่มุกมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากไข่มุกและเปลือกหอยที่เป็นของแท้และมีคุณภาพนอกจากจะซื้อเป็นของฝากแล้วเช่นสร้อยต่างหูก็จะได้ชิ้นงานที่เป็นฝีมือของตัวเองกลับไปด้วยเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในร้านมุกสีทองกันค่ะว่ามีกิจกรรมอะไรให้เรียนรู้กันบ้างตอนนี้เราก็มาอยู่กับบังรุนเขาจะได้ทำอะไรบ้างคะ
1: ถ้านักท่องเที่ยวที่มีเวลาแล้วก็ขอคำที่เป็นอุทมนวิถีก็ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเวลามาที่ร้านเป็นชิ้นเอกกับบ้านนะครับแล้วก็เวลามานี่เนี่ยก็ปกติเราจะใช้ให้ทำต่างหูก่อนจะทำเนี่ยเราต้องทดสอบไข่มุกก่อนนะเพื่อให้มีความรู้ว่าเวลาเราไปซื้อของเนี่ยเราจะได้ไม่โดนหลอกเนาะเวลาดูไข่มุกแท้เนี่ยให้เราไข่มุก2แมตต์เนี่ยมาถูกันถูแรงๆเลย
0: ถ้าลองได้ไหมคะ
1: อันนี้ลองได้ครับอันนี้ไม่ใช่ของแท้นะแต่ว่าลองได้
0: ไม่แท้นี่คือเป็น
1: มันจะลื่นคือถ้าไข่มุกแท้เนี่ยเวลาเราถูกันถูแรงๆเลยเราจะรู้สึกสาบและตรงที่เราถูเนี่ยมันก็จะมีรอยนี่พอเรา

0: รูปอย่างนี้ปั๊บรอยนั้นก็จะหายไปกลับมาแวววาวเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือตัวหลักในการทดสอบตัวที่สองก็คือดูเนื้อมุกเนื้อมุกเนี่ยดูยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีร่องมีรอยตามธรรมชาติมันจะไม่กลมเด๊ะเห็นไหมนี่อันนี้ของแท้เห็นไหมมันจะไม่กลมเด๊ะแต่ถ้าของเทียมอันนี้เราเรียกมุกนิวเคลียสหรือมุกปลอกหอยถ้าของเทียมเนี่ยมันจะกลมสวยกันหมดเห็นไหมฮะไม่มีตำหนิเลยอ
1: ันนี้ก็เป็นมุกเทียม
0: มุกปลอกหอยหรือมุกเทียมนะครับแล้วก็อีกตัวนึงมุกแท้สามารถเราจี้ไฟเนี่ยจี้ได้ไม่ไหม้ตัวนี้ก็จี้ได้เหมือนกันเพราะตัวนี้เป็นมุกปลอกหอยคือเข้าแกนเข้าไปในตัวหอยให้น้ำลายหอยเคลือบเพราะฉะนั้นคุณสมบัติรอบนอกเนี่ยจะเหมือนน้ำลายมุกแท้เพราะนั้นจะจี้ไฟได้เพราะนั้นเวลาเราซื้อเนี่ยอย่าเชื่อว่าจี้ไฟได้แล้วจะแท้เพราะนั้นต้องถู
1: ด้วยแล้วก
0: ็ถ้าของเทียมอย่างเงี้ยมันจะลื่นนะครับส่วนความวาวก็อยู่ที่เกรดถ้าวาวสวยเกรดก็เรียกว่าเกรดดีราคาก็จะสูงตามไปนะครับ
1: ก็คือนักท่องเที่ยวที่มานอกจากจะได้มาทำสร้อยไข่มุกของตัวเองแล้วยังได้ความรู้
0: ไปด้วย
1: เวลาเราไปซื้อที่ร้านอื่นๆต่างๆที่เขาบอกว่าไข่มุกแท้อันนี้บางทีเราได้เทสดูว่าแท้ไหม
0: ใช่ครับ
1: งั้นเดี๋ยวลองให้บางรุ่นช่วยลองทดสอบร้อยไข่มุกให้ดูนิดนึงได้ไหมคะว่า
0: ได
1: ้ยากหรือง่ายยังไง
0: ได้ครับ
1: ค่ะ
0: โอเคอันดับแรกอันนี้ผมจะร้อยเป็นเอาอะไรดีตังหู
1: ก่อนก็ได้ค่ะแบบง่ายอันนี้เวลานักท่องเที่ยวมาเราก็สอนไปด้วยใช่ไหมคะว่า
0: สอนไปจะมีเยอะทีนี้เราก็อยู่ที่ดีไซน์สมมติว่าผมใช้3 สี
1: ออกแบบได้เลยค่ะ
0: ออกแบบได้เลยครับใครจะยังไงแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าเม็ดขั้น
1: นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้มาซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนของที่นี่แล้วยังได้มาลองทำเองด้วย
0: เป็นสินค้าเขาเรียกว่าเป็นสินค้าทำมือเอง
1: ไข่มุกของที่นี่ถือได้ว่าเป็น
0: ใช่ครับที่นี่ก็เป็นหยีทั้งหมดมีประมาณ150ร้านขึ้นทะเบียนเพื่อขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนก็อยู่70รายจะเป็นผู้ประกอบการโอท็อปปกติผมจะมีถ้าเป็นเขาเรียกอะไรนะปกติจะมี

ออกจากร้านไข่มุกแล้วก็อยากท่องเที่ยวได้เลือกชมเลือกซื้อไปฝากคนที่บ้านได้มาอุดหนุนสินค้ารายได้สร้างอาชีพให้คนในชุมชนที่นี่นั่นเองค่ะและไฮไลท์สนามฟุตบอลลอยน้ำที่แรกและหนึ่งเดียวในโลกเป็นแลนด์มาร์คที่ไม่ควรพลาดใครมาที่นี่ก็ต้องมาเช็คอินถ่ายรูปจุดนี้ซึ่งสนามฟุตบอลก็ตั้งอยู่หลังเกาะปัญญีเดี๋ยวเราจะเดินไปดูกันเลยค่ะและตอนนี้เราก็มายืนอยู่ท่ามกลางสนามฟุตบอลลอยน้ำที่เกาะปัญญีแล้วค่ะเดี๋ยวความเป็นมาหรือว่าการสร้างสนามฟุตบอลที่นี่จะเป็นยังไงเราจะมาคุยกับบังสิทธิ์ค่ะผู้ที่อยู่ตั้งแต่ก่อตั้งเลยค่ะใช่ไหมคะอยากให้บังสิทธิ์

0: บอลลอยน้ำหน่อยค่ะ
1: ครับในส่วนของสนามบอลลอยน้ำเนี่ยครับเราเริ่มคศ1986ในสมัยนั้นเขาเรียกว่าฟุตบอลโลกก็ได้ดูนะครับดูฟุตบอลโลกกันนะครับในเด็กๆ เนี่ยได้นั่งดูฟุตบอลโลกด้วยกับโทรทัศน์ขาวดำนะครับพอขาวดำแล้วก็อยากชอบที่จะเล่นกันอยากจะเล่นแต่ในสมัยนั้นเกาะบันยีเองไม่มีสนามบอลลอยน้ำไม่มีสนามบอลอะไรเลยจะต้องไปเล่นที่สันทรายครับอยู่ด้านนู้นนะครับ
0: ต้องนั่งเรือไป
1: ต้องนั่งเรือไปนะครับก็ทุกวันแต่พอหลังจากนั้นแล้วก็เด็กๆก็อยากจะมีสนามเป็นของตัวเองนะครับก็เลยคิดกันว่าจะต้องมีการสร้างสนามขึ้นมา
0: ครับ
1: ก็ไปหากระชังปลาของชาวบ้านครับนี่กระชังปลาเหมือนบางทีกระชังปลาที่มันผุพังมาแล้วก็อยากเอามาเสริมให้มันคงทนแล้วก็เพื่อเป็นสนามเป็นพื้นดินที่จะได้เล่นกันก็เลยมีการปฏิปต่อสนามขึ้นมานะครับจนในที่สุดนะครับเราก็ได้มีสนามเป็นของตัวเองด้วยกับเป็นสนามที่อยู่ในทะเล
0: อ
1: ยู่ในน้ำ
0: ก็คือลอยน้ำกับกระชังอย่างนี้ก็คือเล่นกันแบบลอยน้ำไปเลย
1: ไปเลยใช่โดยมีเป็นตะปูนะครับบอกด้วยตะปูเมื่อเสร็จเป็นสนามแล้วก็จะเป็นพื้นให้เราได้เล่นกันแต่ในขณะนั้นจะเป็นสนามไม้
0: แล้วพอเริ่มสร้างแบบชั่วคราวอย่างนั้นมาแล้วที่มาก่อตั้งสร้างจนเป็นรูปเป็นร่างอย่างเงี้ยค่ะมีหน่วยงานไหนเข้ามาร่วมช่วยเหลือบ้างคะ
1: หลังจากนั้นแล้วนะครับเราก็ได้มีการสร้างอย่างนี้มาเป็นสนามไม้แล้วนะครับทางภาครัฐนะครับก็เห็นความสําคัญของหมู่บ้านเกาะปัญญีแล้วก็เห็นความสําคัญของสนามบอลลอยน้ําก็มีการดึงงบประมาณจากภาครัฐไม่ว่าจะเป็นทางอบจ.ไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดนะครับก็ได้นําเงินงบประมาณลงมาเพื่อสนับสนุนต่อไปแล้วก็อีกหน่วยงานก็คือเอกชนเข้ามาช่วยพวกเรานะครับแล้วก็ได้สร้างทีมฟุตบอลเขาเรียกว่าแห่งท้องทะเลนะครับลงมากับบัญญีจะต้องได้เตะบอลลอยน้ำ
0: ค่ะก็คือพอหลายๆหน่วยงานเห็นความสำคัญของการสร้างทีมฟุตบอลก็เลยสร้างนี่อันนี้เห็นแล้วก็คือมันมีฟองน้ำมีอะไรนี่ก็ประมาณเท่าไหร่คะที่สร้าง
1: ถ้าเป็นภาครัฐก่อนหน้านั้นนะครับก็ประมาณสัก10 กว่าล้านนี่ลงมาให้ทำสนามบอลลอยน้ำแล้วก็ล่าสุดนี้ก็จะเป็นของภาคเอกชน
0: ค่ะ
1: นะครับเอกชนก็ได้ช่วยมาก็ประมาณสัก1 ล้านกว่า
0: ก็คืออาจจะปรับปรุงกันไปเล็กน้อยแล้วพอเรามีสนามฟุตบอลอย่างเงี้ยค่ะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆในชุมชนยังไงบ้างคะด้านฟุตบอล
1: ก็ที่จริงแล้วในของเกาะบันยีนั้นในสมัยก่อนจะเป็นกีฬาก็พายเรือบ้างพายเรือยาวบ้างแต่เมื่อมีสนามบอลเล่นฟุตบอลกันนะครับเพราะว่าเริ่มเดิมทีเราก็ชอบฟุตบอลกันมาแล้ว
0: พอยิ่งมามีคนสนับสนุนให
1: ้
0: ก็คือเด็กก็คือได้เป็นแรงบันดาลใจด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจว่าอย่างน้อยเขาได้มีพื้นที่ในการเล่นฟุตบอล
1: สนามก็พร้อมที่จะให้เขาได้มีการพัฒนาต่อไปครับแล้วก็การแข่งขันเนี่ยครับเราเล่นในเนี้ยเราจะส่งทีมเนี่ยขึ้นไปเล่นในตัวเมืองน
0: ะครับ
1: ก็คว้าแชมป์มาแล้วก็ประมาณสัก7 ครั้งเลยติดต่อกันเลย
0: ยังฟอร์มทีมกันอยู่ไหมคะ
1: อะคาเดมี่ของอัปปานี FC มีอยู
0: ่ครับค่ะก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆแล้วก็ได้รักในเรื่องของการเล่นฟุตบอลแล้วก็อาจจะผันตัวไปเป็นนักฟุตบอลอาชีพก็ได้
1: ใช่ครับมีประมาณสัก4-5 คนที่ขึ้นไปสู่ระดับนั้นได้อย
0: ู่ค่ะงั้นเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นบรรยากาศใช่มั้ยคะเด็กๆจะมาเล่นฟุตบอลใช้สนามจริงกันมันมีอุปสรรคอะไรบ้างคะถ้าเล่นตรงนี้จริ
1: งๆถ้าเดิมทีแรกๆเริ่มก็เป็นสนามบอลเป็นสนามไม้อ่ะอาจจะเป็นตาปูบ้างอะไรเงี้ยแต่

0: ดูกันนะคะ
1: ครับครับ
0: วันนี้เราได้มาเรียนรู้วิถีชุมชนบนเกาะปัญญีได้เห็นวิถีชีวิตชุมชนดั้งเดิมที่เรียบง่ายแต่มีคุณค่าแถมยังได้ของฝากติดไม้ติดมือกลับไปด้วยใครอยากมาสัมผัสวิถีชุมชนมาเรียนรู้ที่นี่สามารถมาได้ที่เกาะปัญญีจังหวัดพังงาไม่ยากเลยค่ะแค่เดินทางมากับเรือแล้วก็จะได้เห็นบรรยากาศสวยงามอย่างนี้วันนี้รายการชุมชนเล่าเรื่องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการระเบียงใต้หน้าจอ NBT ภาพดีๆที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะขอสุขภาพห้ามพลาดช่วงนี้เป็นช่วงหลายท่านกำลังรอคอยบอกว่าเอ๊ะกำลังจะเป็นอิสระในเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วการเงินการงานเรื่องของการพักผ่อนที่สำคัญเรื่องของสุขภาพที่สำคัญโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพกระดูกกระเดี่ยวนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพระหว่าง NBT ภาคใต้ NBT นครศรีธรรมราชเตรียมพร้อมกระดูกดีข้อดีเดินดีชีวิตหลัง60ปีของท่านอย่างปัตนครศรีธรรมราชค่ะนายแพทย์เชี่ยวชาญค่ะขอต้อนรับคุณหมอปราณปวีโรจน์เจริญงามค่ะสวัสดีเคสก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเดินทางเข้าห้องส่งเป็นเคสไหนคะวันนี
1: ้ก็รีบผ่าให
0: ้ค่ะครับช่วยชีวิตกันเรียบร้อยแล้ว
1: เรียบร้อยแล้ว
0: แล้วก็รีบเดินทางมาที่มาในยูนิฟอร์มเลยนะคะคุณผู้ชมคะอ่ะวันนี้ถ้าพูดถึงหลายท่านที่บอกว่ากำลังเตรียมตัวแล้วแหละเตรียมตัวที่จะสูงวัยอย่างมีคุณค่าชราก็ต้องอย่างมีคุณภาพนะราค่ะแต่กำลังจะให้ใจให้กำลังใจพี่ๆที่กำลังจะถึงวันเกษียณบางคนเนี่ยวางแผนไว้แล้วว่าจะไปเที่ยวที่ไหนจะเดินทางไปท่องโลกอย่างไรไปทวีปไหนกันบ้างจะวางแผนในเรื่องของการดูแลสุขภาพของตัวเองได้อย่างไรไปไหนก็ได้ไปได้หมดมีแพลนทำอะไรทำได้หมดแต่ที่สำคัญกระดูกกระเดี่ยวสุขภาพก็ต้องแข็งแรงนะคะตรงนี้ค่ะคุณหมอถ้าเกิดว่าเรามีแพลนที่จะเกษียณในมุมของคุณหมอเนี่ยเราจะต้องเตรียมพร้อมตั้งรับอย่างไรบ้างโดยเฉพาะหลักๆเรื่องของสุขภาพ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็คือพอพูดถึงเกษียณนะครับหลายๆคนก็เนี่ยโดยเฉพาะวัยทำงานที่กำลังเหนื่อยอยู่ทุกวันก็จะนับรอแล้ว
0: ยังไม่เหนื่อยยังไม่เหนื่อย
1: นับถอยหลังนะครับก็รอบๆตัวหมอนี่เริ่มนับหลายคนแล้วนะครับคนที่บ้านก็นับนะทีนี้พอเรานึกถึงวัยเกษียณเนี่ยเราก็จะนึกภาพว่าอ่ะทีนี้พอเกษียณไม่ต้องทำงานและไม่ต้องตื่นเช้าแล้วเราก็จะไปเที่ยวบ้างนะบางคนก็เตรียมว่าเลี้ยงหลานนะครับนะบางคนก็เตรียมว่ามีธุรกิจหรือว่างานอดิเรกอะไรที่ไม่ได้ทำตอนที่ทำงานอยู่เนี่ยก็จะไปทำกันหลังเกษียณนะครับทีนี้จะทำได้อย่างไรนะครับหลายคนก็ถ้าอย่างนั้นต้องวางแผนการเงิน
0: ค่ะ

0: การเงินเนี่ยก็เดี๋ยวนี้ก็หลายๆคนก็มีการเก็บออมนะครับในรูปกองทุนต่างๆแล้วก็ประกันบ้างอะไรบ้างนะครับก็เก็บกันมาตั้งแต่อายุยังแบบ30บ้าง40บ้างแล้วแต่ใครตั้งหลักได้ช้าได้เร็วนะครับทีนี้ลืมเรื่องสุขภาพกันครับ
1: สำคัญมาก
0: ใช่ส่วนใหญ่จะไม่ได้นึกถึงนะครับจะไม่ได้นึกถึงนึกแหละว่าอยากไปทำงานนู่นงานนี่ไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่นะครับอยากมีเงินเก็บสักก้อน
1: ค่ะ
0: แต่ถามว่าทุกอย่างที่เตรียมไว้มันพังหมดเลยถ้าสุขภาพไม่ดี
1: มานึกออกตอนที่เกิดปัญหาละ
0: ใช่นะครับมีเงินแล้วไง
1: ค่ะ
0: มีเงินแล้วไงอยากไปเที่ยวแล้วเจ็บเข่าเจ็บหลังชาอยู่หรือว่ามีโรคประจำตัวอื่นๆที่ทำให้
1: ท่านที่พอเกษียณอายุราชการไปแล้วชีวิตที่ย่างเข้าสู่วัยหลังยังสดใสแข็งแรงกว่าเดิมเพราะว่าปลดจากภาระหน้าที่หลักไปแล้วกันค่ะคุณผู้ชมค่ะอยากจะให้คุณหมอเนี่ยเลยว่าโดยเฉพาะจะพวกกระดูกว่าเขาจะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไร
0: จริงๆร่างกายคนเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะสุขภาพทางกระดูกแล้วไม่ได้เปลี่ยนแปลงเอาตอนเลข6นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ย้ำว่าการเงินเรายังวางแผนก่อนเกษียณเลยแล้วทำไมสุขภาพเราไม่วางแผนก่อนนะครับเอาง่ายๆเลยอย่างแรกเรื่องของกระดูกนะครับกระดูกเนี่ยก็จะมี2กลุ่มใหญ่ๆก็คือกระดูกพรุนกับกระดูกเสื่อมนะครับในส่วนของกระดูกพรุนเนี่ยนะครับมวลกระดูกของเราเนี่ยจะสะสมตั้งแต่แรกเกิดนะครับนะมาจากอาหารการกินการออกกำลังกายนะครับแล้วก็พันธุกรรมนะครับอันนี้ที่หลักๆใหญ่ๆแล้วก็มวลกระดูกจะหนาแน่นมากที่สุดเนี่ยจุดสูงสุดเลยเนี่ยอยู่ช่วงประมาณ20เอาเลขกลมๆแบบง่าย
1: ๆ
0: มันจะมีต่างกันนิดหน่อยในส่วนของผู้หญิงผู้ชายนะครับทีนี้พอไปถึงเลยจุดนี้ไปละเอาสักเลข3มวลกระดูกไม่เพิ่มแล้วนะครับมีแต่เริ่มน้อยลงน้อยลง
1: เดี๋ยวใหม่ขออนุญาตนิดนึงพอแตะเลข3มวลกระดูกไม่เพิ่มถ้าแบบนี้ก็คือหมายถึงต่อให้เราทานอาหารที่เสริมบำรุงใดๆก็คือในปกติก็คือเขาจะไม่เพิ่มขึ้นแล้วอย่างนั้นเหรอ
0: ไม่เพิ่มแต่ว่าหมายความว่ามันเริ่มในสัดส่วนที่มันเริ่มลดน้อยถอยลงเน
1: ี่
0: ยถ้าเรามีแคลเซียมมีวิตามินดีเข้าไปชดเชยตรงเนี้ยมันก็ทำให้เขาเรียกแก็บช่องว่างมันไม่เยอะ
1: เติมเต็ม
0: เติมในส่วนที่สึกหรอประมาณนั้นนะครับทีนี้มันก็จะลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ว่าผู้หญิงพอประจำเดือนหมดปุ๊บฮอร์โมนเกี่ยวผู้หญิงก็จะมวลกระดูกจากที่มันลดอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆมันตกแบบดรอปลงชัดเจนเลยนะครับในส่วนของผู้ชายอาจจะมวลกระดูกลดลงช้ากว่าผู้หญิงนะแต่ว่านะครับอาจจะเลยเลข6ที่ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนมันตกเนี่ยก็กระดูกพรุนเช่นเดียวตั้งแต่ก่อนเกษียณไม่ใช่รอเกษียณก่อนนะครับแล้วค่อยมาเริ่มเสริมเริ
1: ่
0: มอะไรไม่เตรียมเกิดอะไรขึ้นนะคร
1: ับ
0: ถ้ามวลกระดูกหนาแน่นไม่เพียงพอและไม่ล้มก็แล้วไปครับล้มเมื่อนั้นอายุเยอะแล้วบางคนมีโรคประจำตัวมันก็ตอบไม่ได้ว่าท่านจะอยู่ในไหน
1: ค
0: ่ะนะคุณภาพชีวิตเราเสียแล้วน
1: ะ
0: กระดูกพรุนน้อยที
1: ่ร่างกายตอนแรกเราไม่รู้แหละว่าลมพรุนส่วนไหนบ้างแต่คราวนี้ค่ะกระดูกหลัง
0: นะครับหลังเนี่ยต่อให้คุณไม่มีอุบัติเหตุกว่าเดิมไปสัก3เซนเนี่ยให้เอะใจแล้ว
1: เพิ่งสังเกตได้แล้ว
0: ให้เอะใจแล้วว่าเอ๊ะเรามีปัญหากระดูกพรุนหรือเปล่านะครับแต่นี้บางคนเห็นชัดกว่านั้นว่าเป็นเรื่องปกตินะเคยมีคนไข้หลายๆคนพอเจอพอหมอทักเรื่องของกระดูกที่จะลดความเสี่ยงต่อการหักเวลาเกิดอุบัติเหตุ
1: ค่ะเมื่อสักครู่คุณหมอบอกว่าให
0: ้ผู้หญิงจะมาก่อนผู้ชายก็เนี่ยครับหลังหมดประจำเดือน
1: uh-huh.
0: หลัง

0: จะไม่ถึงกับวัยสูงอายุแต่ถ้าผู้หญิงท่านนั้นเนี่ยมีการผ่าตัดเอาหลังนะครับเพราะนั้นหลังเนี่ยเป็นจุดที่มาสังเกตได้ไวก่อนเพื่อนนี่จะไปที่ตำแหน่งข้อมือกับสะโพก
1: ค่ะ
0: นะลองสังเกตดูเวลาคนเรา
1: ตำแหน่งสำคัญทั้งนั้นเลย
0: ใช่ครับคนเราเวลาหกล้มเนี่ยถ้าล้มขมำก็จะมือค้ำพื้น
1: สัญชาตญาณ
0: ค้ำ
1: เพื่อไม่ให้หน้าไปฟาดไง
0: ก็เลยค้ำพื้นปุ๊บข้อมือหัก
1: ไปจับกบ
0: กบตัวใหญ่เลยนะครับ
1: ตัวใหญ
0: ่แต่ถ้าลื่นนะเป็นลักษณะลื่นล้มสะโพกจะลง
1: ไหนหลัง
0: สะโพกจะลงใช่จะเป็นสะโพกลงฮะส่วนใหญ่ก็จะหักตรงสะโพกซึ่งสะโพกเนี่ยสำคัญมากต้องผ่าตัดเป็นตำแหน่งที่ต้องผ่
1: าต
0: ั
1: ด
0: ข้อมือยังเข้าเฝือกได้นะ
1: แสดงว่าใน3กรณีนี้ทั้งกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกกระดูกข้อมือเคสที่ก้องกังวลมากที่สุดก็คือสะโพก
0: สะโพกครับสะโพกเยอะเยอะด้วยนะครับมีทุกวันเลยมีผู้สูงอายุล้มสะโพกหักทุกวันเลย
1: กรณีเคสที่ผู้สูงอายุล้มสะโพกหักที่เป็นผลพวงมาจากภาวะกระดูกพรุนเนี่ยค่ะคุณหมอถ้าเกิดว่าเป็นเคสที่รุนแรงจริงๆอ่ะพอเขาผ่าตัดสะโพกไปเราต้องใช้ระยะเวลาในการพักฟื้นนานหรือไม
0: ่
1: ประมาณ
0: แบ่งเป็นสภาพเดิมของคนไข้ด้วยนะครับถ้าคนไข้ที่เดิมเดินช่วยเหลือตัวเองได้ดีหลังผ่าตัดเสร็จถ้าได้รับการกายภาพบำบัดฟื้นฟูดีๆเนี่ยก็จะกลับไปเดินใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมแต่มีส่วนหนึ่งจากที่เคยเดินได้ดีๆจะกลายเป็นไปใช้ไม้
1: เท
0: ้
1: า
0: ต้องใช้ไม้เท้าต้องมีตัวช่วยแล้ว
1: ตัวพยุงนะ
0: คร
1: ับ
0: แต่ถ้าคนที่เดินตอนแรกก็เดินไม่คล่องอยู่แล้วต้องใช้ไม้เท้าเนี่ยบางทีกลับไปได้แค่นั่งรถเข็นนะครับแต่ปัญหาอย่างนึงที่หมอเจอก็คือกลัวการหกล้มครับกลายเป็นพอหลังผ่าตัดเสร็จควรจะเดินได้แต่คนไข้ไม่ยอมเดินกลัวที่จะล้มอีก
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องดูแลนอกจากกายก็ต้องดูแลจิตใจด้วย
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: เอาละคราวนี้คนที่มีความเสี่ยงหรือว่ามีอาการที่อยู่ในภาวะของโรคกระดูกพรุนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังก็คือผลกระทบเกี่ยวกับสันหลังสะโพกข้อมือ
0: ครับ
1: การป้องกันในเรื่องของกระดูกพรุนทั้งผู้หญิงและผู้ชายเราสามารถที่จะทำได้อย่างไรบ้างคะคุณหมอ
0: ตั้งแต่เด็กเลยนะตั้งแต่เลี้ยงลูกเลย
1: ไม่ต้องรอให้เกษียณละ
0: ไม่รอแล้วนะครับปูพื้นฐานมาเลยคืออาหารครับนะอาหารเรื่องของอาหารการกินนะครับอาหารที่มีแคลเซียมสูงนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นนมก็ได้นะครับผักใบเขียวเต้าหู้งาดำกุ้งแห้งปลาบ้านเราปลาจิ้งจ้างอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับคือพยายามทานอาหารที่มีแคลเซียมนะเสริมมาตั้งแต่เด็กเลยจนกระทั่งโตโดยเฉพาะท่านใดที่ไม่ชอบทานผักเนี่ยอาจจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับเสร็จเรียบร้อยแอบช่วงเช้า
1: ๆก็จะได้สังเคราะห
0: ์นะครับต้องแคลเซียมจะดูดซึมเข้ากระดูกต้องมีวิตามินดีช่วยดึงนะครับนะกินง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการโดนแดดบ้างนะครับแล้วก็ขณะกายโดยเฉพาะออกกำลังกายชนิดที่มีแรงต้านนะครับก็จะช่วยให้มวลกระดูกเนี่ยสร้างได้ดีนะครับขณะเดียวพฤติกรรมอะไรที่จะทำลายมวลกระดูกนะครับนิโคตินบุหรี่แอลกอฮอล์บางอย่างที่ต้องใช้ยาเช่นสเตียรอยนะครับอันนี้ก็จะทำให้มวลกระดูกมีเรื่องของกระดูกพรุนขึ้นมาได้นะครับทีนี้ถ้าป้องกันดูแลตัวเองดีแล้วทั้งหลายทั้งปวงแต่แบบเนี้ยจะเกษียณอยู่แล้วป้องกันไม่ทันแล้วหมอไม่สบายใจฟังแล้วเอ๊ะเราน่าจะมีความเสี่ยงทั้งกรรมพันธุ์ทั้งปัจจัยเสี่ยงรวมถึงอาการชักจะหลังเริ่มแปลกๆไม่แน่ใจอันนี้ก็ควรจะรีบเช็คตรวจวัดมวลกระดูกนะครับ
1: ขั้นตอนการเช็คตรวจวัดมวลกระดูกนี้ทำอย่างไรบ้างคะคุณหมออ
0: ๋อก็โรงพยาบาลถ้าเกิดว่าของจังหวัดเราก็มีที่มหาราชนครศรีธรรมราชมีนะครับก็เข้าไปปรึกษาแพทย์แล้วก็พูดคุยกันคุณหมอก็จะตรวจประเมินแล้วก็เช็คความเสี่ยงแล้วอันนี้ก็สามารถรับการตรวจได้นะคร
1: ับเราต้องเตรียมตัวไปยังไงบ้างไหมคะ
0: อ๋อเตรียมใจ
1: เตร
0: ีย
1: มใจ
0: เตรียมใจแต่จริงๆก็ไม่มีอะไรน่ากลัวเลยครับไม่มีอะไรน่ากลัวเลยเพราะว่าไม่ได้เป็นการตรวจที่ต้องมีการแทงขงแทงเข็มอะไรไม่น่ากลัวเลยนะครับก็งดน้ำงดหานอะไรก็ไม่ต้องนะครับ
1: คุณผู้ชมคะเพื่อให้เราได้

0: อุ่นใจมากขึ้นในเรื่องของการเกษียณอย่างแข็งแรงกระดูกดีข้อดีเดินดีชีวิตหลัง60ปีของท่านยังไปได้ไกลหมายขอให้ทีมงานนะคะได้ขึ้นอินโฟ3กลุ่มโรคเสื่อมพบบ่อยในผู้สูงอายุเข่าเสื่อมสะโพกเสื่อมกระดูกสันหลังเสื่อมตรงนี้เพื่อที่จะให้คุณหมอเนี่ยได้เน้นย้ำแนวทางให้กับคุณผู้ชมทางบ้านกันสักนิดนึง
1: ในส่วนของความเสื่อมนะครับความเสื่อมก็3กลุ่มหลักที่เจอในผู้สูงอายุนะครับก็คือเรื่องของเข่านี่มาอันดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของสันหลังกับสะโพกนะครับสามกลุ่มนี้นอกจากอายุปัจจัยที่พบร่วมกันอีกอย่างคือเรื่องน้ำหนักตัวนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากว่าให้ควบคุมน้ำหนักตัวนะครับคนที่มีน้ำหนักตัวมากก็จะเสี่ยงกับกลุ่มอาการเสื่อมได้ไวนักยากนะครับลดยากนะครับก็พยายามเนี่ยครับมันก็จะกลับไปที่อาหารนะครับเน้นสัดส่วนของผักใช่ไหมก็จะมีการรณรงค์กันอยู่ช่วงหนึ่งว่าให้ในเรื่องของแคลเซียมกับโปรตีนนะครับเพราะเดี๋ยวจะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของมวลกล้ามเนื้อน้อยด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยครับมีการออกกำลังกายที่เหมาะสมนะครับ
0: คราวนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่จากคุณหมอบอกว่ามันจะส่งผลไปถึงมวลกล้ามเนื้อน้อยด้วยอยากให้เน้นย้ำอีกสักนิดหนึ่งในเรื่องของมวลกล้ามเนื้อน้อยระหว่างคนหนุ่มสาวกับผู้สูงอายุมันจะมีความแตกต่างของมวลกล้ามเนื้อลักษณะไหนอยากขึ้นอินโฟเรื่องของมวลกล้ามเนื้อน้อยให้คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยได้เห็นความแตกต่างระหว่างคนหนุ่มเราจะเปรียบเทียบได้ชัดขึ้นและเราก็จะมีการมีคำแนะนำจากคุณหมอว่าอย่าปล่อยให้จนถึงเลข6เราต้องเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆนะคะทีมงานขึ้นอินโฟหมดกล้ามเนื้อมาให้เลยค่ะ
1: คือเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของผู้สูงอายุนะครับจะมีปัญหาเรื่องการเดินเหินเคลื่อนไหวไม่คล่องแล้วพอไปดูวิเคราะห์ถึงสาเหตุหลายๆอย่างแล้วเนี่ยกระดูกพลุหกล้มง่ายนะครับเช่นเดียวกันเลยครับพอขึ้นเลข3อายุขึ้นเลข3นะไปชัดเจนตอนเลข4กล้ามเนื้อคนเราจะค่อยๆหดนะมวลกล้ามเน
0: ื้
1: อ
0: เหมือนลักษณะที่เราเห็นในภาพของความหนาแน่นใช่ไหมคะคุณหมอ
1: หน้าตัดของกล้ามเนื้อนะถ้าพูดแบบชาวบ้านทั่วๆไปก็คือมันเริ่มเหี่ยว
0: คุณหมออย่าหันมาฝั่งนี้เยอะ
1: นะครับนะเอาง่ายๆเลยครับให้สังเกตนะครับคนในบ้านถ้าเกิดเรามีคน2ช่วงวัยนะครับเอาสัก20กว่าๆกับคน40กว่าไม่ต้องเอาถึงสูงอายุลองไปจับความแน่นความกล้าม
0: การสัมผัสเวลาเรารับรู
1: ้มันจะตึงมันจะแน่นต่างกันเลยนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของมวลกล้ามเนื้อน้อยซึ่งถามว่าจะไม่ให้มวลกล้ามเนื้อน้อยเนี่ยทำได้อย่างไรก็คงได้แค่ชะลอครับชะลอให้มันคำว่าน้อยเนี่ยมันไม่น้อยจนกระทั่งทำให้หกล้มง่ายคือต้องเริ่มตั้งแต่อาหารเช่นเดียวกัน
0: คล้ายกับ
1: การสับมวลกระดูกเลยนะครับแต่ว่ามวลกล้ามเนื้อเราต้องการอะไรเราต้องการโปรตีนครับเราต้องการโปรตีนนะครับเพราะฉะนั้นโปรตีนต้องเพียงพอสะสมมาเลยตั้งแต่เด็กจนถึงวัยทำงานนะครับเสริมโปรตีนเข้าไปนะเน้นจากอาหารก่อนนะครับไม่ต้องเน้นจากอาหารเสริมนะครับถามว่าต้องจำเป็นต้องไปซื้อโปรตีนซื้อเวโปรตีนอะไรไหมไม่ถึงขนาดนั้นแต่เราจะเห็นนักกีฬาที่เขาต้องการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อเขาทานกันนะครับอันนี้เราโปรตีนจากอาหารก็เพียงพอและเสริมด้วยการออกกำลังกายนะครับเสริมด้วยการออกกำลังกายเพื่อให้มีมวลกล้ามเนื้อต้นทุนเนี่ยเยอะไว้ก่อนพอตอนเริ่ม40เริ่มฝ่อมันจะได้ไม่จนถึงขนาดที่ฝ่อจนกระทั่งทำให้หกล้มง่ายไม่มีแรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: คราวนี้ค่ะคุณหมอมีสูตรเด็ดเคล็ดลับง่ายๆที่แบบว่าเป็นทริคให้เราได้จำไหมว่าจะต้องมีแนวปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้เราเนี่ยเกษียณอย่างแข็งแรงกระดูกดีข้อดีเดินดีชีวิตหลังวัย60ปีของเราอ่ะยังแจ๋วยังไปได้ไกลอยู
1: ่ก็ถ้าฟังมาตั้งแต่ต้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระดูกพรุนนะครับกระดูกเสื่อมนะแล้วก็เรื่องของมวลกล้ามเนื้อน้อยเนี่ยจะมีจุดร่วมกันนะอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของอาหาร เพราะนั้นอาหารนี่มีความสำคัญมากนะครับก็ต้องเลือกรับประทานนิดนึงนะครับพยายามหาทานอาหารที่มีประโยชน์มีคุณค่าต่อร่างกายนะครับในส่วนของแคลเซียมนะที่จะดี

0: เลข4แล้วเนี่ยการเผาผลาญไม่ค่อยดีแป้งไขมันก็ลดน้อยๆหน่อยมีของอาหารด้วยเนี่ยที่ลืมขาดไม่ได้เลยคือเรื่องน้ํานะครับนะบางทีจะเจอปัญหาว่าดื่มน้ํากันน้อยนะครับวันนึง2ลิตรไม่ถึงนะแล้วน้ําที่หมอว่าเนี่ยหมายถึงน้ําเปล่านะครับหมายถึงน้ำเปล่านะครับนะไม่รวมเครื่องดื่มอย่างอื่นนะครับ
1: ไม่ใช่น้ำสีสัน
0: ที่อาจจะหิ้วกันเป็นถุงๆเต็มไปหมดนะครับนะแล้วก็พออาหารดีนะครับอาหารดีเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเมื่อตะกี้ก็มีจุดร่วมกันก็คือเรื่องของการออกกำลังกาย
1: ใช่
0: นะครับออกกำลังกายทีนี้พอสูงอายุแล้วเนี่ยออกกำลังกายอะไรไม่ได้ก็ตามอย่างน้อยๆต้องเดินครับ
1: ต้องเดิน
0: เป็นอย่างน้อยนะครับเดินหัวใจการไหลเวียนเลือดเงี้ยดีนะครับจะมีไทเก๊กนะครับมีเต้นลีลาดอะไรพวกนี้มันก็จะเสริมเรื่องของความยืดหยุ่นเรื่องของการทรงตัวเอาล่ะเข้ามาด้วยนะครับแต่เน้นว่าผู้สูงอายุนะครับอย่าออกกำลังกายชนิดที่มันมีการเปลี่ยนทิศทางเร็ว
1: ๆเหตุผลเพราะว่า
0: ข้อต่อกระดูกยังไงมันเสื่อมอยู่แล้ว
1: ไม่ได้ฉับไวเหมือนวัยรุ่นเน
0: า
1: ะ
0: ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนทิศทางเร็วๆโอกาสบาดเจ็บมันสูงนะครับนะก็ต้องเลี่ยงนะครับแล้วก็สะสมอย่างที่บอกสะสมมานะครับสะสมอาหารมีการออกกำลังกายมาเนี่ยถ้ากระดูกดีนะครับกล้ามเนื้อดีนะครับสุดท้ายฝากเรื่องสภาพแวดล้อมในบ้านนะครับสภาพแวดล้อมในบ้านบ้านที่ดีไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นบ้านราคาแพงหรูหรานะครับแต่ว่าให้เป็นบ้านที่มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อคนที่อยู่อาศัยนะครับก็สมัยนี้ก็อาจจะต้องเน้นย้ำเรื่องของป้องกันหกล้มนะครับแสงสว่างในบ้านต้องเพียงพอนะครับอากาศถ่ายเทดีพื้นไม่ลื่นนะครับพื้นไม่ลื่นแล้วก็ไอ้พวกการจัดระเบียบเก็บสายฟงสายไฟอย่าให้ระเกะระกะพวกนี้
1: สุขลักษณะ
0: ใช่นะครับแล้วก็จุดน้ำขังอะไรเงี้ยข้าวของไม่เกะกะนะครับนะว่าจัดสภาพแวดล้อมให้ดีนะครับไม่เสี่ยงต่อการหกล้มของผู้สูงอายุเนี่ยดีกว่าการมีเฟอร์นิเจอร์ราคาแพงอยู่ในบ้านอีกนะครับ
1: ที่สำคัญคุณผู้ชมค่ะอย่าลืมค่ะอาหารดีอารมณ์ดีแล้วก็ต้องออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยคราวนี้หลายท่านที่กำลังชมรายการอยู่ในขณะนี้บอกว่าเราเองเนี่ยยังไม่มีอาการใดๆผิดปกติเหมือนที่คุณหมอคุยมารายละเอียดต่างๆอย่าเพิ่งมั่นใจอย่าเพิ่งมั่นใจนะคะจนกว่าท่านจะเจอเหตุการณ์ด้วยตัวท่านเองคราวนี้ถ้าเราจะประเมินตัวเองทดสอบการเคลื่อนไหวของตัวเองเบื้องต้นเนี่ยเราจะสามารถที่จะทำได้ยังไงบ้างคะ
0: ในส่วนของทางการแพทย์ตอนนี้นะครับที่ว่าเราออกคัดกรองความเสี่ยงหกล้มของผู้สูงอายุอยู่ตอนนี้เราจะให้ทำเขาเรียกว่าทำอัพแอนด์โกนะครับทำอัพแอนด์โกขึ้นรูปให้ท่านผู้ชมดูนิดนึงก็ได้ครับจะได้เข้าใจนะครับแต่ว่าอันนี้เน้นย้ำว่าถ้าจะทดสอบตัวเองนะครับแนะนำให้บุตรหลานอยู่ด้วย
1: ต้องมีพี่เลี้ยง
0: ต้องมีคนอยู่ด้วยนะครับท่านผู้สูงอายุอย่าทำเองแต่สวนนะครับ
1: ใช่โอ้คุณหมอเป็นเขยใต้แล้วอย่าทำเองแต่สวนคืออย่าใหญ่คนเดียวค่ะคุณผู้ชมค่ะ
0: ให้มีเก้าอี้ที่ชับๆนะครับเก้าอี้ที่แข็งแรงแล้วก็ให้ผู้สูงอายุนั่งอยู่นะครับแล้วก็เรามีหลักหรือมีอะไรก็ได้นะครับตั้งไปนะครับที่ระยะรู้สึกจะประมาณ30นะครับ303เมตรนะครับ3เมตรนะครับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยนะครับให้ลุกนะครับให้ลุก30เมตรคนไข้หอบนะครับตัวเลขนะครับ3เมตรนะครับย้ำอีกทีนะครับ3เมตรให้ผู้สูงอายุลุกนะครับแล้วก็เดินด้วยตัวเองนะครับไม่ประคองอะไรทั้งสิ้นเดินไปที่จุดกลับตัวนะแล้วก็กลับมานั่งให้เรียบร้อยนะกลับมานั่งให้เรียบร้อยอันนี้ควรจะประมาณ10วินาทีถ้า10วินาทีเนี่ยแปลว่ายังฟิตอยู่นะครับยังฟิต
1: ยังอยู่ในเกณฑ
0: ์ใช่ครับยังสามารถใช้โต๊ะกลมได
1: ้
0: คร
1: ับ
0: นะยังสามารถใช้โต๊ะกลม
1: คุณหมอแตะประเด็นแล้วกันน่าจะหิวข้าว
0: นะครับนะก็คือเนี่ยครับอยู่ในเกณฑ์10วินาทีเนี่ยแปลว่าความเสี่ยงในการหกล้มเนี่ยไม่มียังถือว่าฟิตอยู่นะครับแต่ถ้าน้อยกว่า10วินาทีเนี่ยแปลว่าต้องเริ่มประเมินแล้วครับมีความเสี่ยงต่อการหกล้มแล้วครับ
1: วันนี้มาดูแลสุขภาพกันตั้งแต่เนิ่นๆค่ะไม่เพียงแค่ว่า61คือจุดสตาร์ทอย่าไปนับแบบนั้นหลายท่านที่บอกว่าเตรียมพร้อมเพื่อให้เลข61ของเราเป็นเลขที่ได้มากขึ้นวันนี้ค่ะในช่วงที่ใกล้ๆวาระเกษียณอายุราชการของพี่ๆหลายๆท่านทุกๆองค์กรเลยคุณหมอมีอะไรอยากจะฝากให้กำลังใจแล้วก็ว่าท่านเกษียณไปแล้วอยู่ใกล้ชิดกันเป็นกำลังใจในการใช้ชีวิต
0: ก็สำหรับผู้เกษียณปีนี้ทุกท่านนะครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอชื่นชมทุ่มเทอุทิศแรงกายแรงใจให้กับหน่วยงานนะครับนะไม่ว่าจะเป็นราชการ

0: 60นี่สุดยอดมากๆนะครับทีนี้มันไม่ใช่จุดสิ้นสุดนะครับมันเป็นเหมือนจุดที่ท่านจะไปเริ่มต้นในอีกมิตินึงของชีวิตนะครับหลายๆท่านมีงานอดิเรกอื่นรออยู่มีโปรแกรมการท่องเที่ยวมีบุตรหลานมีคนที่รักรอให้ท่านมีเวลาใช้อยู่ด้วยนะครับทีนี้ก็อย่างที่บอกครับว่าจะมีชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุขได้ท่านต้องมีความพร้อมนะครับนะไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็กำลังทรัพย์ด้วยนะครับสมัยน
1: ี้
0: น
1: ะครับ
0: ทุกอย่างที่แข็งแรงแล้วก็มีชีวิตหลังเกษียณที่มีความสุขมาก
1: ๆนะคะ
0: เดี๋ยวตามไปเกษียณเหมือนกันนะครับ
1: ยังคงให้กำลังใจผู้ประกิจต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะพูดคุยกันพอเป็นกระแสเล็กน้อยค่ะสำหรับคุณหมอนะคะหมอโป้งศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชในฐานะกันทุกๆเดือนเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณผู้ชมที่ติดตามรับชม

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชม
1: ข้อหมายทางซ้าย
2: เปล่าเพราะว่าตั้งแต่เราเข้าเรียนหรือว่าอะไรเงี้ยเราได้ยินข่าวเสมอเลยว่าชายแดนภาคใต้อะค่ะมันน่ากลัวมากๆแล้วก็มีเหตุระเบิดมีเหตุผู้ไม่หวังดีกับประเทศชาติของเราหลังจากที่ได้สมัครแล้วก็ลงมาค่ะเรารู้สึกว่าเราได้ทำงานกับพี่น้องชาวมุสลิมอะค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วก็ถือว่าน่ารักมากๆค่ะแล้วก็ไม่เป็นอย่างภาพข่าวที่ได้ออกทางทีวีหรือทางโทรทัศน์ที่เราได้เห็นเลย
3: คือมีความตั้งใจอยู่แล้วค่ะคืออยากมาปฏิบัติงานในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเหมือนกับว่าเป็นความตั้งใจแรกความตั้งใจเดียวแล้วก็ความตั้งใจหลักค่ะคือก็คืออยากลงมาปฏิบัติงานใน3จังหวัดภาคใต้นี้เป็นคือหนูมีความรู้สึกว่าหนูอยากทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมแล้วก็หนูไม่ได้ส่วนตัวไม่ได้จะบอกว่าอาชีพอื่นไม่สามารถทำเพื่อส่วนรวมได้นะคะแต่ส่วนตัวคือชอบทางนี้ค่ะแล้วก็อยากมาทำประโยชน์ในส่วนนี้แล้วก็มีความรู้สึกว่า1ครั้งของลมหายใจอะค่ะของชีวิตนี้ก็คืออยากตอบแทนแผ่นดินสักครั้งหนึ่งแค่นั้นเลยค่ะ
4: ทุกทหารผู้หญิงอะค่ะขึ้นชื่อว่าเป็นผู้หญิงแล้วเนี่ยยังไงความอ่อนแอแล้วก็ต้องมีอยู่แล้วความกลัวอะไรก็ต้องมีอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแต่พอเรามาอยู่ตรงเนี้ยมันได้สัมผัสจริงๆแล้วสิ่งนึงที่เพิ่มขึ้นคือความอดทนค่ะ
0: ความอ่อนโยนในความเข้มแข็งภาพของการฝึกทบทวนของเหล่าทหารพลานหญิงคือส่วนหนึ่งในการปฏิ

0: ติหน้าที่ปกป้องดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนตัวแทนของความกล้าหาญและความเข้มแข็งในกองทัพไทยที่ได้รับการฝึกฝนและเตรียมพร้อมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศเช่นเดียวกันกับเหล่าทหารพรานหญิงแกร่งแห่งด้านฝั่งไทยชายแดนใต้
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะรายการใต้สันติสุขค่ะก็จะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูอีกหนึ่งบทบาทหน้าที่ของทหารพรานหญิงค่ะซึ่งตอนนี้นะคะพี่ซ่อนอยู่ที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่22นะคะมาดูบทบาทหน้าที่การปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเหล่าทหารพรานหญิงว่าเขามีบทบาทหน้าที่อย่างไรและคอยปกปักรักษาพี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อยากจะบอกอย่างนี้ค่ะว่าคุณผู้ชมค่ะการปฏิบัติหน้าที่ของน้องๆทหารพรานหญิงนั้นนะคะการปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่างนั้นค่ะเทียบเท่าเปรียบเสมือนชายไทยเลยค่ะเดี๋ยวเรามาได้เห็นกันนะคะว่าหน้าที่ของผู้หญิงเรียกได้ว่าเป็นหญิงแกร่งในพื้นที่ผู้ที่คอยอุทิศกายอุทิศใจให้กับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราได้เกิดความสันติสุขนั้นเขามีหน้าที่แล้วก็เขาฝึกอะไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะมารู้จักหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่22ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีกันค่ะ
2: บทบาทหน้าที่ของทหารพรานหญิงที่นี่นะครับหลักๆเลยจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านการเมืองครับในพื้นที่งานด้านการปฏิบัติด้านกิจการพลเรือนครับที่จะมีการช่วยเหลือประชาชนงานช่วยเหลือภัยพิบัติงานช่วยเหลือรวมถึงจิตอาสาภาคประชาชนด้วยนะครับรวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยของกองทัพบกให้กับหน่วยทหารเองได้รับทราบครับ
0: กองทัพบกเมื่อวันที่22มิถุนายน2554และเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยทหารพรานในกองทัพไทยที่มีความสำคัญล้วนได้รับการฝึกฝนเพื่อเตรียมพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งความชายไทยเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในด้านความมั่นคงและปกป้องดูแลความเด็ดเดี่ยวความแข็งแกร่งความกล้าหาญและความในการเป็นตัวแทนของความเท่าเทียมและความสามารถของผู้หญิงในกองทัพที่มีความพร้อมเป็นทัพหน้าในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่และทุกเช้าของแต่ละวันเหล่าทหารพรานหญิงและชายได้ทันท่วงทีคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะรายการใต้สันติสุขค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูอีกหนึ่งบทบาทหน้าที่ของทหารหนักว่าถามว่าเสี่ยงไหมเสี่ยงแต่วันนี้ค่ะพี่ซ่อนนะคะพาคุณผู้ชมค่ะมาดูอีกหนึ่งที่หน่วยเฉพาะกิจฐานพรานที่22นะคะสวัสดีค่ะน้องหญิงค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะน้องหญิงถือว่าเป็นตัวแทนของเพื่อนๆก่อนอื่นเลยพี่ซ่อนอยากจะให้น้องหญิงได้เล่าว่าเรามาอยู่ตรงเนี้ยได้ยังไงก่อนเลยเริ่ม

0: เป็นลูกจ้างบริษัทเอกชนทั่วไปนี่แหละค่ะแต่ด้วยความที่อาจจะเป็นพ่อไปก็มีช่วงที่เราจะช่วงเศรษฐกิจด้วยนะคะมันจะมีช่วงที่เราจะอย่างคนจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
1: โอ้แล้วเราได้ลงมาในพื้นที่เนี่ยกี่ปีละถ้าเราไม่อยากทำเราก็ไม่เราต้องไม่มาสมัครถูกไหมเพราะฉะนั้นอะไรคือจุดครั้งหนึ่งที่จะลองมาเปลี่ยนดูค่ะ
0: ว่าทหารพันหญิงเนี่ยปกติทหารเขียวลายพรางเขาก็จะมีในส่วนที่เขาทำเป็นงานธุรการงานการเงินแล้วถ้าเราลงมาเนี่ยเราต้องทำอะไรแบบเดียวกันไหมอันนั้นคือเริ่มจากความสงสัยค่ะความสงสัยเลย
1: แล้วก็ได้ไปสมัคร
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนที่เราไปสมัครอยากจะให้เล่าพี่ส้นฟังว่าสมัครยังไงแบบไหนใช้วุฒิอะไรสมัครณตอนนั้น
0: ทหารพรานตอนนั้นเนี่ยเริ่มรับสมัครตั้งแต่ม.3เลยถ้า6ปีที่แล้วนะคะแต่ตอนนี้ตั้งแต่ม.6ค่ะแล้วก็ส่วนสูงตั้งแต่155ขึ้นไปนะคะแล้วก็ไปสมัครที่ของหญิงอยู่ส่วนอีสานหญิงก็จะไปสมัครที่ตรงโคราชค่ะไปที่โคราชแล้วก็เข้าไปสมัครที่นู่น
1: แล้วพอสมัครเสร็จปุ๊บเขามีการทดสอบลวดสอบยังไงไหมคะกว่าที่เราจะแบบได้มาเป็น
0: มีการ
1: ทดสอบอะไรบ้าง
0: มีการทดสอบร่างกายค่ะมีการทดสอบร่างกายมีการวิ่งมีการดันพื้น
1: ผู้ชายเลย
0: แบบเดียวกันเลยค่ะ
1: แล้วเราเคยทำอย่างนั้นมาก่อนหรือเปล่าคะ
0: ก็ไม่เคยค่ะ
1: แล้ว
0: ไม่เคยแล้วก็ต้องฝึกค่ะ
1: อ
0: ันนี้ได้ดูคุณสมบัติมาก่อนแล้วว่าต้องทำอะไรบ้างตอนไปสอบอะไรเงี้ยเราก็เลยลองดู
1: ก็เลยลองดูแสดงว่าใช้เวลาฝึกตัวเองจากที่ไม่เคยทำฝึกแล้วก็ก่อนมาสอบเนี่ยประมาณระยะเวลา
0: 3-6 เดือนค่ะคือให้เตรียมตัวเพราะว่ามีการคุยกับคุณพ่อแล้วก็คุยกับที่บ้านแล้วว่าถ้ามาก็จะต้องมีการเตรียมตัวเตรียมสภาพร่างกายแล้วก็ความรู้เบื้องต้นที่เขาจะสอบสัมภาษณ
1: ์แล้วพอสอบเข้ามาแล้วพอได้มาเป็นแล้วก็คือจะต้องไปฝึกอีกใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: มันแตกต่างไหมจากที่เราฝึกเองแล้วพอได้เรามาเป็นแล้ว
0: แตกต่างโดยสิ้นเชิงค่ะแบบเดียวกันกับผู้ชายทั้งหมดมีการฝึกการใช้อาวุธเบื้องต้นมีการยิงจริงค่ะการมีการฝึกความอดทนแถวตรงทุกอย่างระเบียบวินัยแบบเดียวกันหมด
1: เอาจริงๆเลยนะลึกๆเลยกลัวไหมเพราะผู้หญิงอ่ะจะต้องแบบเรียบร้อยนุ่มนิ่มใช่ไหมแต่นี่จากที่คนไม่เคยไม่เคยฝึกแล้วหนึ่งไม่เคยถืออาวุธจะต้องมาทำอะไรพวกนี้เรา
0: ทั้งกลัวแล้วก็ทั้งงงแง
1: อ๋อนั่นไง
0: ก็น่าจะเป็นกันทุกคนค่ะแต่พอได้อยู่ตรงนั้นจริงๆแล้วอ่ะมันต้องยอมรับเลยค่ะคิดย้อนไปเลยว่ามีรุ่นพี่หลายๆท่านที่เขาสมัครเข้ามาก่อนคือก็ยอมรับเลยค่ะจิตใจเขาม
1: ันช่วงเวลาเท่าไหร่คะ
0: 30วันค่ะ
1: แค่เดือนเดียวเอง
0: ค่ะ1เดือนทั้งฝึกระเบียบวินัยนะคะฝึกการยิงปืนการใช้อาวุธทุกอย่างเลย
1: แต่เป็น1เดือนที่เรียกได้ว่า
0: เข้มข้นค่ะ
1: สุดๆแล้วพอเราได้ฝึกเรียบร้อยแล้วผ่านเรียบร้อยแล้วคราวนี้จะต้องมาปฏิบัติหน้าที
0: ่
1: ที่ได้มาในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้มาอยู่ที่หน่วยเฉพาะกิจฐานพรานที่22เนี่ย คือจะต้องมาหรือว่าเราเลือกหรือยังไงคะ
0: ทราบอยู่แล้วค่ะว่าถ้าเกิดว่าเราได้รับการบรรจุเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่22เนี่ยเราจะต้องมาปฏิบัติหน้าที่ที่3จังหวัด
1: อ๋อหมายความว่าคือทุกคนถ้าไปสมัครในส่วนของ22จะต้องมาปฏิบัติหน้าที่ที่นี่ทั้งนั้นเลย
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: แน่นอนเลยว่า1ไม่ใช่คนในพื้นที่แล้วแหละแล้วกับเหตุการณ์ข่าวต่างๆที่ออกทางสื่อโซเชียลสื่อทางทีวีทั้งหลายอ่ะ1เลยพี่ต้นเชื่อว่าถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่อ่ะจะต้องหวาดกลัวแน่นอนกับในข่าวเหตุการณ์แต่เนี่ยเรามาในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ด้วยเป็นทหารพรานด้วยจะต้องมาดูแลปกป้องเป็นยังไงบ้าง
0: ตอนแรกกลัวค่ะกังวลหลายอย่างเหมือนกันก็มีการหาข้อมูลหาอะไรแต่ว่าคุณพ่อกับคุณแม่ก็เป็นห่วงนะคะแต่เขาก็บอกว่าลองลงมาดูเผื่อว่าเราจะช่วยหรือว่าจะได้สัมผัสในความสงสัยของเราว่ามันตอบคำถามได้ไห
1: ม
0: ว่ามันเป็นยังไงก็มาทั้งที่ยังกลัวแล้วก็สงสัยนั่นแหละค่ะมาตอบคำถามที่นี
1: ่แต่นี่ก็6ปีแล้วจากที่ได้มาอยู่ในพื้นที่เป็นยังไงบ้างกับวันแรกหรือว่ากับการที่เราได้ดูจากข่าวยังไม่เคยได้มาสัมผัสแต่พอเราได้มาถึงเอาช็อตแรกเลยนะที่เราได้มาถึงเป็นยังไงบ้างคะ
0: ช็อตแรกก็ต้องบอกว่างงค่ะเพราะว่าความที่ตัวเองเป็นพลเรือนไม่เคยเจอแบบนี้ลงจากรถเปลี่ยนผัดเวียนยามมีการออกการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆถามว่ากลัวไหมกลัวค่ะเพราะว่าลงพื้นที่ปุ๊บเนี่ยที่นี่ความแตกต่าง

0: ในสังคมพหุวัฒนธรรมของเรานะคะค่อนข้างที่จะไม่เคยเรียนรู้เลย มาถึงก็ต้องมาเรียนรู้ที่นี่ค่ะ
1: แล้วพอได้อยู่ไปเนี่ย6ปีแล้วเป็นยังไงบ้างภาพวันนั้นกับความรู้สึกณตอนนี
0: ้เปลี่ยนไปเลยค่ะเปลี่ยนไปเลยถ้าไม่นับรวมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความไม่เข้าใจหรือว่าความขัดแย้งที่ความไม่เข้าใจที่ไม่ตรงกันนะคะก็คือที่เนี่ยน่ารักแล้วคนที่เนี่ยต้องการความช่วยเหลือค่อนข้างอย่างมากเพราะว่าหลายๆท่านนะคะก็ยังมียากจนในพื้นที่เนี้ยต้องการคนที่ต้องมาดูแลพวกผู้ยากไร้เด็กๆหลายคนก็ยังไม่ได้รับการศึกษาคือพอได้ลงไปสัมผัสจริงๆแล้วเนี่ยยินรู้สึกว่าเขาก็ไม่ต่างจากเราเลยความแบ่งปันเลือกเฟื้อยังน่ารักยังสวยงามเพียงแต่ว่าความเจริญก้าวหน้ามันยังมาไม่ถึงแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะที่ได้ลงไปช่วยในจุดนั้น
2: เสียสละของเหล่าทหารพรานหญิงที่มีอุดมการณ์รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีจิตใจเข้มแข็งต่างเมืองเพื่อมาเรียนรู้ในเรื่องของวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมของเป็นคนมาจากทางภาคอีสานซึ่งต่างจากบ้านเกิดของทหารพรานหญิงทุกนางใหม่ๆแต่สิ่งที่ทำให้เห็นแล้วว่าหญิงแกร่งเหล่านี้พร้อมที่จะยืนเคียงข้างพี่น้องประชาชนและคอยช่วยเสริมทหารพรานชายในการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ทำให้การปฏิบัติหน้าที่ประชาชนมากขึ้นโดยอาศัยความเป็นธรรมชาติของความเป็นหญิงของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้มากยิ่งขึ้น
3: ครับหน่วยทหารพรานกรมทหารพรานที่22เนี่ยครับเป็นกรมทหารพรานที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับการคือกรมทหารพรานที่21กรมทหารพรานที่23และกรมทหารพรานที่26ครับซึ่งกรมทหารพรานที่22เนี่ยได้จัดตั้งขึ้นมารับหน้าที่ที่นี่ครับก็เราจะมีการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ทุกคนครับทั้งชายและหญิงครับโดยเฉพาะในเรื่องของการปฏิบัติงานด้านการเมืองงานด้านกิจการพลเรือนจิตวิทยาด้วยซึ่งก็จะพ่วงไปในเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของคนทหารพันหญิงที่นี่กับทหารพันชายทหารพันหญิงที่นี่เนี่ยจะทำงานในการปฏิบัติงานเชิงรับครับจะเป็นการสนับสนุนหน่วยในภาพรวมในการปฏิบัติงานครับโดยเฉพาะในเรื่องของการปฏิบัติงานด้านการเข้าถึงพี่น้องประชาชนสตรีกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ครับเหมือนกับเมื่อสักครู่ที่เราไปภารกิจหมอเดินเท้าเมื่อสักครู่เนี่ยก็ไปพบกลุ่มเปราะบางซึ่งเราเนี่ยก็จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่นี่รวมถึงการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนครับซึ่งมันเป็นหัวใจหลักที่นี่ในการแก้ไขปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยสิ่งสำคัญคือการสร้างความเข้าใจให้กับคนที่นี่นะครับเพื่อที่จะได้ลดช่องว่างของความไม่เข้าใจแล้วก็จะได้มีการพูดคุยให้ชัดเจนกันมากขึ้นนะครับในเรื่องของการไม่ให้เกิดความรุนแรง

0: งปีที่ผ่านมามีเหตุระเบิดแล้วก็การยิงแล้วก็จะมีเด็กน้อยที่โดนลูกหลงน้องเพิ่งจะ3ขวบเองค่ะแล้วก็สะเก็ดระเบิดเจาะไปที่ปอดแต่ไม่สามารถเอาสะเก็ดระเบิดตัวนั้นออกมาได้ซึ่งน้องน่ะออกไปกับคุณพ่อแล้วก็ไปซื้อขนมแต่พอไปแล้วตัวหญิงเองเนี่ยจะต้องไปทำข่าวก็ประชาสัมพันธ์ว่าคนในพื้นที่เราได้รับผลกระทบยังไงไปเจอน้องน้องยังเล็กอยู่มากค่ะแต่น้องก็ยังสดใสแล้วน้องก็ยังสู้วันที่หญิงเข้าไปจะถามว่ากลัวไหมกลัวค่ะเพราะว่าคนในพื้นที่เนี่ยแทบจะไม่ได้รับรู้อะไรเลยว่าความรุนแรงนี้ทำไมเขาต้องเป็นคนได้รับได้ซ้ำไปค่ะ
1: อันนี้ก็คือเป็นเหตุการณ์ที่น้องได้

0: ประสบมาใช่ไหมคะแล้วอย่างเงี้ยเราแบบไปพูดคุยกับคนที่บ้านยังไงคุณพ่อคุณแม่ที่แบบแน่นอนว่าลูกอยู่ทางนี้พ่อแม่อยู่ทางนู้นแล้วพอเจอเหตุการณ์พอรู้ว่าเราก็อยู่ในนั้นด้วยเราจะสร้างความมั่นใจให้เขาแบบหายก
1: ังวลในภาพข่าวที่ออกไปก็ต้องยอมรับอะค่ะแน่นอนว่าใครก็ต้องกลัวเพราะว่ามันดูไม่ปลอดภัยแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกพ่อกับแม่อย่างนี้ค่ะว่าเรามีส่วนช่วยเขานะถ้าเราอยู่ได้เราช่วยเขาได้นะเรายังกลัวขนาดนี้แล้วถ้าเกิดว่าได้เนี่ยใครจะช่วยเขาประมาณนี้ค่ะ
0: แล้วมีไหมที่แบบว่าความรู้สึกแบบไม่อยากทำแล้วหน้าที่ตรงนี้อยากจะกลับแล้วมีไหม
1: ความรู้สึกไม่อยากทำแล้วก็มันจะมีบางช่วงค่ะที่ว่าเราจะต้องแบบคอยเฝ้าระวังมีการออกงานข้างนอกบ้างกลับมาทำงานข้างในบ้างแป๊บเดียวค่ะแป๊บเดียวเท่านั้นแล้วมันก็หายไปเพราะว่าพอเราลงพื้นที่ปุ๊บช่วยเขาแค่ขอบคุณนะคะทั้งที่เขาพูดภาษาไทยได้ไม่ชัดเลยแล้วก็ไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าต้องพูดอะไรได้มากกว่านี
2: ้และนี่ก็คือความในใจของผู้หญิงตัวเล็กๆที่มีหัวใจที่เข้มแข็งและเด็ดเดี่ยวพร้อมยืนหยัดที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และเป็นตัวแทนของเพื่อนๆเหล่าทหารพรานหญิงทุกคนที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับใช้พี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีต่อไป
3: หนูก็รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจนะคะที่ได้เสียสละและอุทิศตนให้กับพื้นที่ตรงนี้ค่ะ
4: หนูพยายามสอบที่จะลงมาอยู่ภาคใต้ตั้งแต่ครั้งแรกค่ะหนูสอบทั้งหมด4ครั้งแล้วก็คือครั้งสุดท้ายก็เป็นของ22นี่ค่ะที่ได้ลงมาที่นี่ก็คือตั้งใจไว้แล้วค่ะก็อยากมาในที่ตรงนี้ค่ะ
2: อีกหนึ่งการปฏิบัติหน้าที่ของทหารพรานหญิงนั่นก็คือการตั้งด่านตรวจซึ่งการทำหน้าที่ตรงนี้ก็ทำได้ดีไม่แพ้ชายไทยทั้งต้องเจอกับสภาพอากาศที่ร้อนหรือแม้แต่บางครั้งฝนตกรวมถึงความเสี่ยงที่ไม่อาจควบคุมได้เราไม่รู้เลยว่าวินาทีนั้นนาทีนี้ชั่วโมงไหนหรือวันไหนที่ปฏิบัติหน้าที่ในการตั้งด่านตรวจเพื่อสกัดกลุ่มคนไม่หวังดีที่อาจเล็ดลอดแฝงตัวเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่อาจทำให้กลุ่มทหารพรานหญิงผู้ที่คอยทำหน้าที่ด่านหน้าอาจได้รับความเดือดร้อนหรือเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดได้ก็ตามแต่สิ่งที่พวกเธอทั้งหลายต่างยืนหยัดและมีใจที่มุ่งมั่นไม่หวั่นต่ออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองเพื่อความสงบสุขของพี่น้องประชาชนในพื้นที่

0: ที่ที่พี่น้องประชาชนบาดเจ็บเจ็บป่วยชุดหมอเดินพร้อมที่จะไปอย่างรวดเร็วเพื่อบรรเทาความเจ็บป่วยของประชาชนและสิ่งที่ทหารพรานหญิงทำได้ดีและสามารถเข้าถึงตัวผู้ป่วยเนื่องจากเป็นสุภาพสตรีสามารถทำให้ทหารพรานหญิงเป็นที่ไว้วางใจของประชาชนในชุมชนและได้ใจคนในพื้นที่บทบาทหน้าที่ของผู้หญิงตัวเล็กๆสีดำความอ่อนโยนอ่อนหวานก็มาพร้อมกับความเข้มแข็งและแข็งแกร่งพร้อมปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลพื้นที่ดูแลพี่น้องประชาชนซึ่งในแต่ละวันนั้นพวกเธอไม่สามารถรู้เลยว่าจะพบเจอเรื่องมีใจที่มุ่งมั่นแน่วแน่นั่นก็คือประโยชน์สุขของประชาต้องปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายแต่เหล่าผู้กล้าแห่งกองทัพบกผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ
1: คิดว่ามันก็เป็นเซลล์นึงที่สำคัญครับที่ทำให้เกิดสันติสุขได้เพราะว่าการเป็นพหุสังคมวัฒนธรรมเนี่ยมันไม่ได้แบ่งเพศไม่ได้แบ่งชนชั้นไม่ได้แบ่งศาสนาครับรวมแท้แล้วว่าชายหรือหญิงจะต้องทำอะไรได้ไม่ได้นะครับมันก็เป็นสิ่งที่พัฒนาไปสู่อนาคตได้เป็นอย่างดีว่าผู้หญิงเนี่ยเพศสภาพที่เป็นหญิงเนี่ยเขาก็สามารถที่จะทำงานได้แบบฐาน

0: ถามว่ากลัวไหมก็กลัวทุกวันแหละค่ะแต่ว่าพี่ๆประชาชนอะค่ะได้เห็นแล้วก็รับรู้ได้แล้วเขาก็น่าจะไม่ทำอะไรเรานะหนูว่า
1: หญิงแกร่งค่ะผู้ที่เสียสละทั้งแรงกายแรงใจนะคะพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิด12โดยเฉพาะทหารพรานหญิงค่ะคุณผู้ชมคะรายการใต้สันติสุขนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปพบกิจกรรมอะไรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นต้องติดตามรับชมกันในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

จากกระจูดสู่เส้นใหญ่จากเส้นใหญ่สู่เส้นได้ก้าวใหม่ของกระจูดจักสานสู่ผ้าทอพื้นถิ่นแดนใต้

0: หนชัยยามีอะไร
1: รออีกได้เลย
2: ขออนุญาตเสิร์ฟอาหารค่ะ
1: แต่ละอย่างน่ากินปลาหมอจุกเคยรสชาติเค็มนิดนิดมันหน่อยหน่อยได้กลิ่นหอมของกะปิหอยสับเคสผัดน้ำพริกเผาหาทานได้เฉพาะที่ชัยยามีรสชาติหวานอมเค็มตามธรรมชาติผัดกับน้ำพริกเผาไม่มีรสคาวต้มส้มขมิ้นปลากระบอกมีกลิ่นหอมของขมิ้นและสมุนไพรมีความเปรี้ยวจากน้ำส้มตาลตะหนุ่มผสมผสานกันอย่างลงตัวและนี่หอยรากผัดกะทิเค็มปิดท้ายได้นี่เลยผัดไทยชัยยาซอสเข้มข้นหอมกลิ่นเครื่อง
3: นี่แต่ละอย่าง
4: มาที่นี่ไม่เพียงอิ่มท้องแต่ยังอิ่มใจเพราะวัตถุดิบส่วนใหญ่มาจาก
5: ตรังยังมีอีกหลายมุมที่รอให้คุณไปค้นพบอย่างที่นี่และสนุกหรือจะมาเรียนรู้โลกใต้น้ำที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรังพร้อมชมความน่ารักของการแสดงแมวน้ำออกมาสัมผัสทะเลที่ปากเมงแล้วไปชมความงามของหาดวิวาตรังมีอะไรให้เที่ยวมากกว่าที่คิดมาเปิดมุมใหม่ๆแล้วคุณจะตะโกนว่า

0: กหนักในพื้นที่โดยตรวจสอบระบบทางน้ำตัดแต่งกิ่งและเดินทางเยี่ยมชมและเข้าสักการะพ่อขุนศรีสัทธาที่วัดท่าแค
1: NBT นครศรีธรรมราชวันนี้วันเสาร์ที่10ตุลาคม2569อยู่นะคะลงพื้นที่อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ค่ะให้บริการตรวจรักษาโรคแก่ประชาชนประจำบ้านและอุปกรณ์การศึกษาเนื่องในโอกาสวันนวมินทรมหาราชค่ะที่โรงเรียนรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬา
2: ลงกรณ์ชุดแก่ประชาชนค่ะพร้อมมอบในพื้นที่อำเภอกรองท่อมค่ะคัดกรองโรคในผู้สูงอายุอาทิโรคภาวะสมองเสื่อมค่ะรวมทั้งลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงนะคะแล้วก็เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการค่ะ
1: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รวินทร์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีอย่างเสมอภาคจึงทรงพระกรุณาโปรดให้จัดหน่วยแพทย์พระราชทานออกให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที
2: ่ไม้จันทร์และพิธีบำเพ็ญกุศลเท่าดอกไม้จันทร์ค่ะกำหนดสถานที่ประกอบพิธีทั้งระดับจังหวัดและอำเภอค่ะนรินทร์เกิดสมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะมอบหมายให้นายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายพิธีการและคณะทำงานฝ่ายจัดพิธีบำเพ็ญกุศลดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วน
1: การประชุมจัดขึ้นณห้องประชุมจันทร์พันวาศาลากลางจังหวัดภูเก็ตค่ะโดยมีคณะทำงานจากหน่วยงานต่างๆผู้แทนนายอำเภอและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าการการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และการจัดตกแต่งสถานที่ทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอที่ประชุมกำหนดจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในวันที่16ธันวาคม2569และพิธีบำเพ็ญกุศลเท่าดอกไม้จันทร์ในวันที่17ธันวาคม2569พร้อมมอบหมายภารกิจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการและกำหนดการฝึกซ้อมย่อยรวมถึงการฝึกซ้อมเสมือนจริงค่ะทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภอเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกันถูกต้องและสมพระเกียรติค่ะสำหรับสถานที่ประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในวันที่16ธันวาคมระดับจังหวัดกำหนดจัดขึ้นที่วัดชัยธารามหรือวัดฉลองนะคะกำหนดที่วัดกระทู้อำเภอกระทู้และวัดเทพวนารามหรือวัดหมานิกอำเภอถลางค่ะ
2: ขณะที่พิธีบำเพ็ญกุศลเท่าดอกไม้จันทร์วันที่17ธันวาคมกำหนดจัดขึ้นที่วัดชัยธารามตำบลฉลองอำเภอเมืองภูเก็ตจะเดินหน้าประสานทุกภาคส่วนค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมในทุกด้านเพื่อให้การจัดพิธีเป็นไปอย่างเรียบร้อยและสมพระเกียรติค่ะ
1: มาต่อกันที่จังหวัดสงขลาค่ะเดินหน้าจัดทำดอกไม้จันทร์ค่ะเตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตั้งเป้าผลิต 390,099 ดอกค่ะกระจายการทำครอบคลุมทั้ง16อำเภอค่ะที่เมืองสงขลาจังหวัดสงขลาค่ะนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานำหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสาและประชาชนร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมมอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดทำดอกไม้จันทร์เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดและมีความเรียบร้อยสมพระเกียรติค่ะ
2: นางสาวรัตนาไหมสันนะคะพัฒนาการจังหวัดสงขลาเปิด

0: ผยว่าจังหวัดสงขลานะคะกำหนดเป้าหมายจะทำดอกไม้จันทร์จำนวน 390,099 ดอกค่ะโดยกระจายการผลิตไปยัง16อำเภอนะคะผ่านความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐภาคีเครือข่ายจิตอาสาและประชาชนค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับงานพระราชพิธีในเดือนธันวาคม2569ค่ะนอกจากนี้นะคะจังหวัดสงขลาได้นำดอกเฟื่องฟ้าค่ะซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดค่ะมาประดิษฐ์เป็นช่อดอกไม้จันทร์เพื่อส่งมอบให้กระทรวงมหาดไทยจำนวน17ช่อค่ะแบ่งเป็นระดับอำเภอ16อำเภอนะคะแล้วก็ระดับจังหวัด1ช่อโดยตั้งเป้านะคะดำเนินการให้เสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ค่ะ
1: ซึ่งบรรยากาศการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เป็นไปด้วยความตั้งใจนะคะโดยมีสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาชมรมแม่บ้านมหาดไทยค่ะจิตอาสาจากหน่วยงานต่างๆและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันจัดทำดอกไม้จันทร์ภายใต้แนวคิดทำด้วยมือถวายด้วยหัวใจค่ะเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
0: กลับมาในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอทับทิมสยามค่ะเร่งเตรียมความพร้อมสวนนะคะรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ค่ะโดยตรวจสอบทางระบายน้ำตัดแต่งกิ่งแล้วก็ดูแลต้นส้มโออย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังแล้วก็ลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตค่ะจากสถานการณ์ฝนที่เพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ของภาคใต้ทับทิมสยามต้องเตรียมความพร้อมสวนเพื่อรับมือกับฝนตกหนักที่อาจจะกับของผลผลิตค่ะ
1: ซึ่งทีมข่าวนะคะได้ลงพื้นที่ไปสำรวจพื้นที่สวนส้มโอทับทิมสยามที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะไปพบว่าเกษตรกรเนี่ยมีการเร่งสำรวจแล้วก็เตรียมพื้นที่ภายในสวนนะคะทั้งเรื่องของการตรวจสอบร่องสวนอย่างรวดเร็วพร้อมกำจัดวัชพืชและบริเวณโคนต้นค่ะนอกจากนี้ก็มีการดูแลต้นส้มโอด้วยการตัดแต่งส้มโอรวมถึงเฝ้าระวังโรคและแมลงศัตรูพืชที่อาจเพิ่มขึ้นจาก
2: ให้คนงานเก็บกวาดขยะวัดเราก็ทำความสะอาดเรียบร้อยป้องกันน้ำท่วมถ้ามาเราก็จะรับมือกับน้ำที่จะมาข้างหน้าค่ะ
0: สถานการณ์สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดค่ะพร้อมเตรียมความพร้อมนะคะของสวนอย่างต่อเนื่อง
1: ก็มีความพร้อมเบื้องต้นนะคะพร้อมรับกับสถานการณ์น้ำที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยค่ะประชาชนชั่วคราวหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมขึ้นมาค่ะ
0: วิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและก็ติดตามความพร้อมศูนย์พักพิงร่วมใจบ้านอุ่นไอรักหมู่ที่2ตำบลปากนครอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชค่ะและศูนย์พักพิงหมู่6ตำบลหูล่องอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะทั้ง2แห่งนะคะเป็นพื้นที่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชทั่วคราวหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่และมีความจำเป็นต้องอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงนะคะเพื่อให้ประชาชนมีสถานที่พักพิงที่ปลอดภัยและได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมค่ะจากการลงพื้นที่ตรวจสอบก็พบว่าศูนย์พักพิงทั้ง2แห่งนะคะมีความพร้อมในด้านสถานที่สามารถรองรับการใช้งานได้ดีค่ะแล้วก็มีการเตรียมพื้นที่ไว้รองรับประชาชนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินเข้าดำเนินการและจัดระบบดูแล
3: ดูศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรักนะครับซึ่งที่อำเภอเมืองใน40นะครับที่จะสามารถรองรับนะครับผู้ประสบภัยนะครับพิบัตินะครับในเรื่องของศูนย์พักพิงนะครับของผู้ประสบภัยอันนี้ก็เป็น1นะครับใน4ที่เรามีอยู่นะครับแต่นอกจากนั้นเราก็มีศูนย์พักพิงของทางเทศบาลและก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ตำบลต่างๆนะครับเท่าที่ดูนะครับวันนี้ก็มีความพร้อมนะครับที่จะ300คนนะครับที่นี่แล้วก็เราก็คงจะมีบริหารจัดการนะครับในเรื่องของการดูแลนะครับเรื่องของระบบนะครับทั้งสุขภาพนะครับของพี่น้องประชา

0: ชนเรื่องของอาหารการกินนะครับหลังจากที่ได้ของตนเนื่องจากประสบภัยได้นะครับมาอย่างศูนย์แห่งนี้นะครับเรียนก็ประโยชน์นะครับมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็ในส่วนของการเตรียมรับอุทก
1: ยังอยู่กันในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะช่วงนี้กับเทศกาลบุญศาสตร์เดือน10ค่ะตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยประเพณีบุญศาสตร์เดือน10นะคะสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะพลตำรวจตรีสุกเกษมนครวิไลค่ะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดเผยว่าในห้วงระยะนี้นะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชมีกิจกรรมงานประเพณีสำคัญค่ะคือประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569ค่ะซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะจะมีประชาชนและก็นักท่องเที่ยวค่ะเดินทางมาเป็นจำนวนมากตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยและก็ดูแลความสงบเรียบร้อยภายในงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10เพื่อสร้างความมั่นใจค่ะให้แก่ประชาชนนักท่องเที่ยวและก็ผู้ประกอบการที่เดินทางเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากค่ะ
2: ทั้งนี้นะคะได้กำชับให้สถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราชค่ะเพิ่มความเข้มข้นนะคะในการดูแลพื้นที่ก็นี่เลยมีการจัดกำลังสายตรวจค่ะเดินเท้านะคะออกตรวจตราบริเวณโดยรอบพื้นที่จัดงานอย่างต่อเนื่องพร้อมมีการจัดชุดสืบสวนด้วยลงพื้นที่ไปเฝ้าติดตามบุคคลที่มีพฤติกรรมต้องสงสัยนะคะเพื่อป้องกันแล้วก็ระงับเหตุอาชญากรรมที่อาจจะเกิดขึ้นได้เน้นย้ำประชาชนนะคะผู้ประกอบการด้วยค่ะเพิ่มความระมัดระวังในการดูแลทรัพย์สินโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ค่ะทรัพย์สินมีค่าอุปกรณ์ภายในร้านค้าถ้าพบเห็นบุคคลหรือว่าพฤติกรรมต้องสงสัยก็ขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีเพื่อเข้าตรวจสอบและดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีค่ะ
1: การเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยดังกล่าวนะคะเพื่อป้องกันเหตุอาชญากรรมเชิงรุกรักษาความสงบเรียบร้อยแล้วก็ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้ที่เดินทางมาร่วมงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10ให้สามารถร่วมงานได้อย่างปลอดภัยและมีความสุขค่ะ
3: ก่อนที่จะเข้างานเนี่ยเราได้มีจุดคัดกรองจุดคัดกรองก็คือด่านสกัดตรวจค้นอาวุธนะครับแล้วก็สิ่งของผิดกฎหมายก่อนที่จะเข้าถึงในงานนะครับแล้วก็ภายในงานเนี่ยก็จะมีการจัดตั้งกองอำนวยการร่วม2จุดจะเป็นจุดรับแจ้งเหตุทั้งหมดรับแจ้งเอกสารหายคนหายพัดหลงหรือว่าแจ้งเหตุคดีอาญาต่างๆนะครับทั้ง2จุดเนี่ยจะมีการบูรณาการกำลังกับส่วนราชการทุกส่วนนะครับงานมีคอนเสิร์ตนะครับตรงนี้เราได้จัดเจ้าที่ตำรวจทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบไปประจำอยู่ที่เวทีคอนเสิร์ตนะครับขอยืนยันว่าเราทำเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนะครับขอให้มั่นใจได้เพราะว่าใน1วันใน1คืนนะครับที่มีการจัดงานผมจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจลงไปในบริเวณงานที่ทุ่งท่าลาดวันละ105คนเป็นอย่างน้อยครับรวมถึงจราจรด้วยที่อำนวยความสะดวกในเรื่องของการจอดรถการเดินรถ one way two way ในพื้นที่เข้าสู่บริเวณงานนะครับตรงนี้เราค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญในเรื่องการจราจรด้วยเพื่อสร้างภาพลักษณ์และก็บรรยากาศที่ดีให้กับการท่องเที่ยวครับ
2: ก็ถือว่าเป็นอีกมาตรการที่ช่วยดูแลพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่ทุ่งท่าลาดแล้วก็ทุกพื้นที่นะคะในเทศกาลบุญศาสตร์เดือน10ที่นครศรีธรรมราชก็ต้องบอกว่าคึกคักมากๆก็อยากให้ทุกคนที่มาเที่ยวงานเที่ยวบ้านเราเนี่ยได้รับความปลอดภัยในการท่องเที่ยวนะคะรู้จักคำว่าสวนสมรมไหมคะ
1: เคยได้ยินค
2: ่
1: ะ
2: แปลว่าสวนผสมผสานนั่นเองนะคะคุณผู้ชมวันนี้จะพามาติดตามเรื่องของการทำสวนสมรมค่ะเกษตรกรยุคใหม่บอกว่าไม่จำเป็นที่จะต้องพึ่งสารเคมีเสมอไปนะคะตอนนี้หลายพื้นที่ก็เริ่มค่ะหันกลับมาใช้เรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็สารชีวภาพฟื้นฟูผืนดินค่ะลดต้นทุนการผลิตแล้วก็สร้างผลผลิตที่ปลอดภัยนะคะภายใต้แนวคิดที่ว่าสวนสมรมโมเดลเกษตรยั่งยืนค่ะที่กำลังได้รับความสนใจมีรายงานพิเศษเรื่องนี้น่าสนใจมากไปติดตามพร้อมๆกันค่ะ
4: กระแสการทำเกษตรเคมีที่เคยหลั่งไหลเข้ามาจนทำให้ดินเสื่อมโทรมและต้นทุนพุ่งสูงวันนี้มีเกษตรกรกับสารเคมีแล้วหันมาซบตักธรรมชาติด้วยการทำ

0: แค่สวนยางหรือสวนปาล์มเชิงเดี่ยวแปลงกลับเต็มไปด้วยพืชผักผลไม้และสมุนไพรนับ10ชนิด
1: หมดเลยไม่เคยใช้ปุ๋ยเคมีเลยปุ๋ยเคมีเราใช้เพียงแค่เดือน2เดือนก็หมดแล้วครับหลังจากนั้นก็ดินก็แข็งแล้วก็เวลาจะไปใส่กล่าวหลังก็ต้องเพิ่มปริมาณมากขึ้น
0: คอยหนุนเสริมองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ถูกต้องแล้วยังสร้างความมั่นคงทาง
2: จุดประสงค์หลักๆเนี่ยก็จะสนับสนุนให้ทางพี่น้องเกษตรกรอาชีพสร้างงานแล้วก็สร้างรายได้สุดท้ายจะนำไปสู่เรื่องของการสร้างความ
3: คุณผู้ชมค่ะยังคงติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจเราไปกันในพื้นที่ของจังหวัด
4: วิทย์ของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะเพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทย
5: เราคิดว่ามันมีให้เราใช้ที่เราเปิดน้ำทิ้งอีกหลายพื้นที่กำลังเผชิญกับวิกฤตภัยแล้งอย่างหนักภาพน้ำในเขื่อนที่แห้งเหือดคือสัญญาณเตือนภัยว่าน้ำกำลังจะหมดไปถึงเวลาหยุด
3: พี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวนะคะเดินทางเยี่ยมชมนะคะแล้วก็เข้าดุงเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะนะคะเต็มไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาของประชาชนและก็นักท่องเที่ยวที่ทยอยเดินทางมากราบไหว้สักการะพ่อขุนศรีศรัทธาอย่างต่อเนื่องค่ะโดยนำดอกไม้ธูปในเรื่องต่างๆค่ะทั้งด้านการงานสุขภาพความเป็นสิริมงคลและความมั่งคั่งค่ะ
6: ภายในศาลาขุนศรัทธานะคะมีการจัดแสดงสิ่งของที่สะท้อนเอกลักษณ์ของโนราค่ะอาทิเสื้อนะคะเครื่องสวมศีรษะซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของการแต่งกายโนราค่ะรวมถึงหุ่นนะคะที่สวมเครื่องแต่งกายโนราด้วยนอกจากนี้ก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบุคคลสำคัญตามตำนานความเชื่อของโนราและชาวภาคใต้อาทิแม่ศรีมาลาแม่ศรีนวลทองสำลีและตาพรานบุญค่ะซึ่งล้วนมีเรื่องราวเชื่อมโยงกับตำนานโนราสะท้อนให้เห็นถึงความงดงามของศิลปะการแสดงพื้นบ้านและเปิดโอกาสให้ผู้ที่เดินทางมาสักการะได้เรียนรู้เรื่องราวของโนราควบคู่ไปกับประเพณีวัฒนธรรมและความเชื่อของคนในท้องถิ่นค่ะ
3: นางสาวชิรนันท์เพชรย้อยค่ะผู้ดูแลศาลาขุนศรัทธาเปิดเผยว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาสักการะนะคะมีทั้งนักท่องเที่ยวในจังหวัดและจากต่างจังหวัดค่ะรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอย่างเช่นชาวมาเลก็แก้บนประจำนะคะโดยเฉพาะในวันอังคารและวันพฤหัสบดีค่ะซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมากราบไหว้มากกว่าวันอื่นๆความเชื่อค่ะ
7: จะตั้งไว้ที่วัดตาเกเป็นต้นกำเนิดต้นเลยตาหลวงปู่มโนราแปลกจะเป็นคนสร้างขึ้นมาเองแล้วก็เนี่ยพ่อผมเป็นตาก็นั่งปฏิบัติธรรมที่นี่ก็มีชาวมาเลกรุงเทพภูเก็ตตามีนครพัทลุงตรังแล้วก็ก็มีสงขลาหาดใหญ่คือมาครบมาทุกจังหวัดมาส่วนมากจะมีรำแก้บนถวายที่จะมาช่วงวันอังคารพฤหัสสองค่ะคือบางคนนะต่อให้อยู่ที่ต่างจังหวัดเขาสามารถจัดชื่อพ่อขุนได้ว่าเหมือนบางคนเจ็บป่วยไม่สบายนอนโรงพยาบาล

0: สามารถกราบถึงได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไม่จำเป็นว่าต้องมาอยู่ที่นี่คือกราบบอกพระคุณว่าเนี่ยลูกไม่สบายนะจะปาดกราบแล้วนะจะรักษามะเร็งรักษาป่วยให้หายนะลูกจะมานำถวายหรือว่าบาถวายเลื่อนถวายทุติยราท่านคือขอก็สมหวังดังปรารถนาทุกคนค่ะ
1: พ่อขุนศรีศรัทธาที่วัดท่าแคจังหวัดพัทลุงนะคะมีโอกาสก็แวะเวียนกันไปได้ค่ะ
2: ค่ะหนึ่งคำศัพท์เมื่อสักครู่คำว่ากาดเนี่ยหลายคนได้ยินก็อาจจะไม่ได้ทราบว่าแปลว่าอะไรนะคะกาดได้หมายถึงอธิษฐานจิตมาถึงได้นั่นเองค่ะก็เป็นความเชื่อนะคะจากวัดท่าแคจังหวัดพัทลุงค่ะวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้ถ้าใครยังไม่ได้วางแผนว่าจะไปเที่ยวที่ไหนค่ะหนึ่งสถานที่ที่อยากจะแนะนำก็คือเบตงยะลาค่ะไปเที่ยวได้เพราะว่าช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาเองก็คึกคักเป็นพิษแดนสัมผัสอากาศดีค่ะมาแช่น้ำพุร้อนนะคะพร้อมใจกันมาลิ้มลองความอร่อยของทุเรียนไทยช่วงท้ายฤดูกาลที่การันตีเอาไว้ว่าเนื้อแน่นหวานมันและราคาถูกกว่าที่มาเลเซียถึงเท่าตัวค่ะบรรยากาศการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่บ้านบ่อน้ำร้อนตำบลตาเนาะแมเราะอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะคึกคักเป็นอย่างยิ่งนะคะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเดินทางเข้ามายัง
1: ถือว่าปัจจุบันค่ะผลผลิตทุเรียนในมาเลเซียได้สิ้นสุดฤดูกาลไปแล้วค่ะขณะที่ทุเรียนไทยยังคงมีจำหน่ายนะคะโดยก่อนหน้านี้ค่ะผลผลิตทั้ง2พื้นที่ฤดูปีนี้นะคะราคาทุเรียนเบตงยังคงเป็นจะพันกิโลกรัมละ50บาทพวงมณีค่ะกิโลกรัมละ80 50ถึง300บาทค่ะราคาทุเรียนของเราถูกกว่าที่จำหน่ายในมาเลเซียและก็สิงคโปร์ถึงกว่าเท่าตัวค่ะ
2: ทางด้านนางเที่ยวเบตงเกือบทุกปีเลยนะคะเนื่องจากว่าที่นี่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุและเด็กโดยเฉพาะหอมอ่อนๆไม่ฉุนจนเกินไปและที่สำคัญราคาถูกมากนะคะจึงให้ทางร้านเนี่ยปอกเปลือกบรรจุกล่องนำกลับไปเป็นของฝากแก่สมาชิกในครอบครัวที
1: ่แต่บนผืนแผ่นดินยังมีอีกหลายอย่างที่รอให้ทุกท่านไปค้นพบนะอีกด้วยนะคะเป็นการเปิดมุมมองของการท่องเที่ยวที่พาไปรู้จักจังหวัดตรังผ่านธรรมชาติศิลปะการเรียนรู้และวิถีชุมชน
3: ได้พบกับอีกมิติของจังหวัดตรังที่ผสมผสานทั้งธรรมชาติศิลปะปรากฏอยู่ตรงหน้าไม่ได้มีไว้เพียงให้ยืนชมหากแต่ถูกออกแบบมาให้ผู้มิติดูมีชีวิตชีวาและเปิดพื้นที่ให้จินตนาการได้ทำงานอย่างเต็มที
4: ่ที่นี่คือแลนด์มาร์คของแม่แก้วพิสดารนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดตรังนะคะก็ของ6จังหวัดอันดามันนะคะหมายรูปเช็คอินพูดท่าสวยๆนะคะอย่างที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะก็เป็นอุโมงค์ใต้ท้องทะเลนะคะผ่านออกไปนะคะก็จะเป็นถ้ำมรกตเหมือนเราได้ลงไปสัมผัสกับใต้ท้องทะเลถ้ำมรกตเลยค่ะ
3: ความน่าสนใจของเขาไม้แก้วพิสดารไม่ได้อยู่แค่เพียงความสวยงามของจุดถ่ายภาพหากยังเป็นการนำเรื่องราวของพื้นที่มาบอกเล่าผ่านงานศิลป์ทำให้ผู้มาเยือนได้ทั้งความสนุกและความเข้าใจในอัตลักษณ์ของชุมชนชายฝั่งพื้นที่แห่งนี้จึงเหมาะกับการเดินทางแบบครอบครัวเพราะนอกจากจะได้ชมภาพแล้วยังสามารถเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ร่วมกันผ่านการถ่ายภาพและการมีส่วนร่วมกับงานศิลปะจากความสวยงามของธรรมชาติค่ะที่ถูกถ่ายทอดผ่านภาพวาดและศิลปะที่เขาไม้แก้วพิสดารค่ะมาสู่การเรียนรู้จริงผ่านโลกใต้ท้องทะเลรวมระบบนิเวศและสัตว์น้ำที่จะให้ทุกท่านมาสัมผัสกันอย่างใกล้ชิดนั่นเองจากเรื่องราวของศิลปะบนทะเลอีกหนึ่งจุดหมายที่อาจไม่ได้อยู่ในเส้นทางท่องเที่ยวของใครหลายคน

0: ชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรังที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงพื้นฐานในการดูแลสัตว์ทะเลที่ได้รับบาดเจ็บจากพื้นที่โดยรอบสามารถถูกอีกหนึ่งสีสันที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์ให้กับผู้มาเยือนโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเป็นครอบครัวคือการแสดงโชว์ของแมวน้ำด้วยความน่าสนใจไม่ได้อยู่เพียงการได้ชมความสามารถของสัตว์อย่างใกล้ชิดแต่ยังเป็นช่วงเวลาที่ทำให้บรรยากาศของเรียนรู้พฤติกรรมของสัตว์ผ่านกิจกรรมที่ผสมผสานทั้งความสนุกและการเรียนรู้ทำให้โชว์แมวน้ำไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมเพื่อสร้างความบันเทิงแต่ยังเป็นอีกหนึ่งจุดที่ช่วยให้ผู้มาเยือนได้เรียนรู้เรื่องราวของสัตว์ทะเลผ่านประสบการณ์ที่เข้าถึงได้ง่าย
1: ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมาแล้วเขาเช็คอินตรงไหนก็จะเป็นในส่วนที่เป็นจอขนาดใหญ่นะครับที่เป็นรูปปลาเป็นวิดีโอเป็นคลิปของท่ายน้ำซึ่งอันนี้จะต่างจากพิพิธภัณฑ์หรือว่าสถานแสดงพันสัตว์น้ำอื่นๆของประเทศไทยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือการแสดงโชว์ในส่วนของแมวน้ำนะครับก็ตอนนี้เรามีแมวน้ำชุดใหม่นะครับกำลังฝึกอยู่นะครับยังตัวไม่ใหญ่มากนะครับแต่ว่าการเติบโตค่อนข้างดีนะครับการพัฒนาการในเรื่องของการแสดงก็น่าตื่นเต้นน่าประทับใจเพราะว่าเขามีอายุยังไม่มากแต่ว่าความสามารถในการแสดงเขาค่อนข้างดีคือถ้าเรามาไปพิพิธภัณฑ์ที่อื่นเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ชายทะเลนะครับแต่ถ้ามาที่นี่เนี่ยอาจจะเป็นแห่งหนึ่งนะครับของโลกที่เราตั้งอยู่ริมทะเล
0: ความหลากหลายเหล่านี้สามารถนำมาร้อยเรียงเป็นเส้นทางท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีและเปิดโอกาสให้นักเดินทางเลือกสัมผัสตรังในมิติที่แตกต่างกันออกไปเพราะการเปิดมุมมองใหม่ของการท่องเที่ยวไม่จำเป็นต้องหมายถึงการสร้างสถานที่แห่งใหม่เสมอไปหากแต่คือนำสิ่งที่มีอยู่แล้วมาบอกเล่าในมุมที่น่าสนใจทำให้ผู้คนได้เห็นคุณค่าและอยากออกเดินทางไปสัมผัสด้วยตนเอง
2: จริงๆตรังเนี่ยก็มีจุดขายก็อยู่ที่ทะเลแต่จริงๆบนฝั่งมีเยอะยังไงก็ตามนะครับความหลักที่ไม่เคยสัมผัสหรือสัมผัสแล้วก็มาดูความก้าวหน้าความคืบหน้ารูปแบบใหม่ๆที่มีการเติมเต็มเพิ่มเติมนะครับในแหล่งท่องเที่ยวนะครับพร้อมที่จะดูแลทุกท่านนะครับที่มาเยี่ยมเมืองตรังครับผม
0: ครั้งต่อไปหากมีโอกาสมาเยือนจังหวัดตรังลองเว้นระยะจากเส้นทางท่องเที่ยวเดิมๆและเปิดโอกาสให้ตัวเองได้รู้จักตรังในมุมมองที่มากกว่าเดิมเพราะนอกเหนือจากทะเลและเกาะแก่งที่คุ้นเคยตรังยังมีทั้งศิลปะธรรมชาติแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนและประสบการณ์อีกหลากหลายที่รอให้เราออกไปค้นพบบางทีเสน่ห์ของการเดินทางอาจไม่ได้อยู่ที่การไปถึงสถานที่ที่ใครๆรู้จักแต่อยู่ที่การได้พบเจอเรื่องราวใหม่ๆและได้รู้ว่าตรัง
3: ชาวตรังใจกว้างสร้างแต่ความมุมมองเกี่ยวกับเมืองตรังและก็พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วด้วยค่ะอีกหนึ่งพื้นที่วันเหมือนมนุษย์นะคะครั้งแรกในภาคใต้โบราค่ะผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ากับศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นค่ะวิสวนเดอลองจังหวัดพัทลุงค่ะมีการเปิดตัวโชว์หุ่นยนต์ AI นะคะเสมือนคนเปิดโลกสุดล้ำของหุ่นยนต์เสมือนมนุษย์นำเอาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ยุคใหม่ค่ะมาจัดแสดงให้ประชาชนและ
4: ผ่านนวัตกรรมแห่งอนาคตนะคะแก่คุณผู้ชมเลยค่ะและก็นอกจาก
3: สะท้อนแนวคิดของสวนเดอลองค่ะในการนะคะที่ผสมผสานระหว่างการท่องสัมผัสนวัตกรรมแห่งอนาคตที่ผสานเข้ากับอัตลักษณ์ท้องถิ่นของภาคใต้ค่ะจริงๆเลยนะคะนี่คุณผู้ชม
4: นักเต้นด้วยหุ่นยนต์นักเต้น
3: เอ้าจริงเลยนี่ค่ะนี่เองเขาก็อยากจะให้น้องๆค่ะเด็กๆเยาวชนเนี่ย

0: ค่ะจำหน่ายด้วยนะคะรายได้เสริมให้กับครอบครัววันละ 1,000 บาทค่ะบินหลาอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังนะคะใครที่ขับรถผ่านไปผ่านมาก็จะเห็นประเพณีศาสตร์เดือน10นะคะมาวางจำหน่ายกันเป็นจำนวนมากค่ะ
1: อย่างนี้เลยที่ร้านของพี่สมใจหนูวงค่ะก็มีบุตรหลานมาช่วยด้วยนะคะใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมก็ช่วยกันทอดขนมรูขนมบ้าขนมพื้นถิ่นที่นิยมใช้ประกอบการทำบุญในประเพณีศาสตร์เดือน10พร้อมหนุ่มใจประกอบอาชีพทำสวนยางพารานะคะหลังจากเสร็จภารกิจจากการกรีดยางสำหรับเทศกาลศาสตร์เดือน10มาตั้งแต่20กันยายนที่ผ่านมาแล้วค่ะซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าเนี่ยเป็นอย่างดีโดยเฉพาะในช่วงใกล้วันศาสตร์เดือน10ที่มีลูกค้ามาสั่งซื้อและสั่งจองเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: ขณะที่ใช้ในประเพณีศาสตร์เดือน10นะคะนอกจากจะเป็นอาหารสำหรับประกอบพิธีทำบุญแล้วนะคะยังมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ที่สืบทอดกันมานะคะอาทิขนมพองค่ะเปรียบเสมือนแพหรือเรือสำหรับให้ดวงวิญญาณใช้เดินทางข้ามห้วงมหันต์นพื้นผ้าและเครื่องนุ่งห่มขนมดีซัมหรือขนมเจาะรูนะคะเปรียบเสมือนเงินตราและเบี้ยสำหรับใช้สอยขณะที่ขนมบ้าค่ะเปรียบเสมือนลูกสะบ้าแล้วก็ขนมกงหรือขนมไข่ปลานะคะเปรียบเสมือนเครื่องประดับเช่นกำไลหรือแหวนค่ะพี่สมใจนะคะยังกล่าวอีกว่าตั้งแต่เริ่มทำขนมจำหน่ายมีรายได้เฉลี่ยวันละกว่า 1,000 บาทค่ะและในบางวันเนี่ยต้องหยุดกรีดยางเลยนะคะเพื่อมาช่วยกันทำขนมเนื่องจากใกล้ช่วงวันศาสตร์เดือน10ก็จะมีลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ใครเห็นภาพขนมของเทศกาลบุญศาสตร์เดือน10แล้วอาจจะยังไม่เคยได้ลิ้มลองจะบอกว่าอร่อยทุกอย่างนะคะขนมพองขนมลาขนมบ้าขนมดีซัมอร่อยด้วยแล้วก็มีความหมายในช่วงเทศกาลบุญศาสตร์เดือน10ด้วยค่ะคุณผู้ชมคะจะพาคุณผู้ชมไปที่ยะลาค่ะมีแลนด์มาร์คใหม่เกิดขึ้นนะคะถ้าใครเดินทางไปเยือนที่ตำบลลำพญาอำเภอเมืองยะลาเนี่ยแล้วสะดุดตากับบ้านไม้สังกะสีโบราณหลังหนึ่งนะคะที่ดีไซน์วินเทจสุดชิคค่ะอาจจะชวนให้คิดว่าที่นั่นคือคาเฟ่หรือเปล่าต้องบอกให้ทราบว่าที่นั่นไม่ใช่ร้านค้าค่ะแต่ว่าเป็นบ้านพักส่วนตัวสุดอบอุ่นของอดีตสองครูศิลป์นะคะที่เนรมิตบ้านเก่าร้อยปีให้กลายเป็นจุดนัดพบและแลนด์มาร์คแห่งใหม่กลางชุมชนค่ะบรรยากาศความอบอุ่นนี้ค่ะสังกะสีโบราณนะคะในพื้นที่หมู่ที่4บ้านทำเนียบตำบลลำพญาอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลากำลังกลายเป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางนะคะหลังจากที่อดีตสองสามีภรรยาข้าราชการครูศิลปะและครูนาฏศิลป์คุณสมชายและคุณเอมออนแก้วสงครามใช้เวลาว่างหลังเกษียณอายุราชการราวๆ3เดือนในการเรนามิตบ้านไม้สังกะสีดั้งเดิมอายุเก่าแก่กว่า100ปีค่ะซึ่งแต่เดิมเนี่ยเคยเป็นร้านขายของชำของคุณลุงคำและป้าเขียวให้กลายเป็นพื้นที่แห่งความสุขและการพบปะค่ะ
0: คุณสมชายนะคะเล่าว่าแนวคิดในการรีโนเวทเน้นการคงความดิบและเสน่ห์เฉพาะตัวของโครงสร้างเดิมเอาไว้ค่ะทั้งส่วนฝาบ้านสังกะสีดั้งเดิมและส่วนหน้าหลังที่เป็นปูนนะคะโดยอาศัยทักษะความรู้ด้านศิลปะค่ะนำมาสะสมของโบราณนะคะมาประดับตกแต่งให้กลายเป็นมุมถ่ายรูปสวยงามบรรยากาศเสมือนคาเฟ่ค่ะเพื่อตอบโจทย์ความชอบส่วนตัวในการดื่มด่ำกาแฟและต้องการมีพื้นที่ต้อนรับกลุ่มเพื่อนฝูงที่แวะเวียนมาเยี่ยมเยียนค่ะด้านคุณเอ็มออนนะคะก็เสริมอีกว่าจุดเริ่มต้นของการจากที่ทั้งคู่นะคะชอบเดินทางท่องเที่ยวและถ่ายภาพค่ะเมื่อนำภาพบรรยากาศบ้านไปโพสต์ลงสื่อสังคมออนไลน์ทำให้เพื่อนฝูงและคนรู้จักนะคะสนใจอยากเดินทางมาเยี่ยมชมจนกลายเป็นศูนย์รวมคนคุ้นเคยในที่สุดค่ะ
1: ปัจจุบันบ้านหลังนี้เนี่ยนะคะไม่ได้เป็นแค่สถานที่พักผ่อนหลังเกษียณแต่ว่าเปิดกว้างให้คนในชุมชนเนี่ยค่ะทั้งชาวลำพญาแล้วก็เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ใช้เป็นสถานที่ทำเวิร์กช็อปค่ะจัดประชุมก็ได้เลี้ยงสังสรรค์วันเกิดก็ได้หรือว่าทำกิจกรรมร่วมกันอย่างอบอุ่นแม้จะไม่ใช่ร้านกาแฟเชิงพาณิชย์ค่ะแต่ว่าทางเจ้าของบ้านก็เตรียมมุมกาแฟดริปแล้วก็ชากันเองค่ะนี่ใครชอบแนวนี้นะคะก็ได้ความอบอุ่นแบบวินเทจค่ะที่ยะลานะคะ
0: ยังอยู่กันในพื้นที่จังหวัดยะลานะคะโรงเรียนประถมวิทยาจังหวัดยะลาค่ะสร้างโอกาสให้เด็กๆนะคะโดยไม่ทิ้งรากฐานของศาสนาภาษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษาค่ะจนเกิดเป็นการเรียนรู้ที่มี

0: ณภาพนะคะสู่การเป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทานค่ะที่ทำให้เห็นว่าพื้นที่ไม่ใช่ข้อจำกัดของการเรียนรู้อีกต่อไปรายละเอียดจะเป็นยังไงติดตามได้จากรายงานค่ะ
1: ท่ามกลางวิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ชายแดนใต้มีสถานศึกษาแห่งหนึ่งที่ไม่เพียงสอนเรื่องหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจแต่ยังเปิดประตูสู่โลกยุคใหม่ให้กับเด็กๆในพื้นที่อย่างเท่าเทียมโรงเรียนประทีปวิทยาจังหวัดยะลาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาคู่สามัญที่กำลังถูกกล่าวหาที่สมบูรณ์แบบการเรียนการสอนของที่นี่ถูกออกแบบมาเพื่อก้าวความเข้มข้นทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษาเข้ากับหลักศาสนาและจริยธรรมอย่างกลมกลืนเด็กๆที่นี่จึงไม่ได้เรียนรู้แค่ในตำราแต่นำความรู้ไปต่อยอดสร้างนวัตกรรมเพื่อชุมชนทำให้พวกเขาเป็นทั้งคนเก่งที่ทันโลกและเป็นคนดีที่มีคุณภาพเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่แค่การทำให้เด็กสอบผ่านแต่คือการทำให้เด็กในพื้นที่ชายแดนใต้มีโอกาสเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่แพ้เด็กในเมืองใหญ่โดยมีศาสนาเป็นกรอกกรและนักเรียนทุกคนที่ทุ่มเทกันมานับปีคือเกียรติยศและความภาคภูมิใจสูงสุดของทุกคน
2: โรงเรียนนะคะเป็นโรงเรียนเอกชนค่ะควบคู่นะคะศาสนาสามัญค่ะค่ะสำหรับโรงเรียนประทีปวิทยานะคะได้รับรางวัลพระราชทานนะคะประเภทโรงเรียนค่ะประจำปีการศึกษา2568ค่ะผอ.เองนะคะได้บริหารโรงเรียนเล็งเห็นความสำคัญนะคะของการพัฒนานะคะนักความพร้อมนะคะในการพัฒนางานของโรงเรียนประทีปวิทยานะคะก็เลยสู่
1: ผู้ที่ได้รับโอกาสเติบโตอย่างงดงามก็คือเหล่าเด็กๆที่นี่โดยทุกคนต่างยาถือเป็นโชคดีและโอกาสครั้งสำคัญได้เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษาควบคู่ไปกับคุณธรรมตามหลักศาสนาคุณครูทุกท่านดูแลด้วยความรักคอยผลักดันให้กล้าคิดกล้าทำและค้นหาศักยภาพของภาคภูมิใจรางวัลนี้จะเป็นของสังคม
3: ผมรู้สึกภูมิใจมากๆที่ได้รับส่งของที่จะได้จากพระหัตถ์ของท่านแล้วก็เป็นความรู้สึกและเป็นส่วนหนึ่งของรางวัลนี้
4: คุณครูพวกนายการและเพื่อนๆทุก
1: โรงเรียนบอกเล่าด้วยความประทับใจว่ารางวัลพระราชทานในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของโรงเรียนประทีปวิทยาและขอยืนยันว่าจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายเพราะหลังจากเนื่องโดยนำศักยภาพของทั้งคณะครูและนักเรียนมาต่อยอดเพื่อสร้างโอกาสและสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนเพราะพวกเรายึดมั่นเสมอว่าระยะทางและที่ตั้งไม่ใช่ข้อจำกัดของการศึกษา
2: โรงเรียนประทีปวิทยานะคะในนามผู้บริหารโรงเรียนนะคะก็รู้สึกได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งค่ะแล้วก็รางวัลนี้นะคะเป็นทั้งผู้บริหารนะคะคุณครูนักเรียนรวมถึงผู้ปกครองนะก็รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้เข้าร
1: ับนี่คือแสงประทีปแห่งแรงบันดาลใจที่ส่องสว่างกลางใจของคนในพื้นที่ชายแดนเมื่อมีความมุ่งมั่นข้อจำกัดทางพื้นที่ก็ไม่ใช่อุปสรรคของการพัฒนาได้ทำหน้าที่บ่มเพาะเยาวชนด้วยความศรัทธาและความรู้เพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาใต้รายงานจากจังหวัดยะลา
0: ใต้นะคะขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนประวันโรงเรียนพระราชทานค่ะ
5: ค่ะช่วงหน้าจะพามาติดตามภารกิจหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีกับการลงพื้นที่นครศรีธรรมราชนะคะเพื่อซักซ้อมเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยช่วงนี้พักครู่เดียวแล้วกลับมาค่ะ

0: เรื่องง่าย
1: ๆเรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่าย
4: เราอาจพูดต่างภาษามาจากต่างที่อันเดียวกันเยาวชนของอาเซียนคือเมล็ดพันธุ์ของวันนี้ที่จะเติบโตเป็นอนาคตของทั้งภูมิภาคเยาวชนอาเซียนพลังแห่งอนาคต

0: ข่าวเด่นประเด็นใต้ช่วงนี้มาติดตามภารกิจหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะค่ะลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเพื่อติดตามสถานการณ์ซักซ้อมการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยพร้อมตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงอุ่นไอรักปากนครค่ะย้ำว่าทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมช่วยเหลืออพยพประชาชนได้อย่างทันท่วงทีค่ะนายพิคเนตตะปวงค่ะหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อติดตามและซักซ้อมการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อุทกภัยตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีค่ะโดยได้เป็นประธานการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องณศูนย์บัญชาการสถานการณ์อุทกภัยอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชเพื่อติดตามการประเมินสถานการณ์น้ำซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่โดยเฉพาะการแจ้งเตือนประชาชนการบูรณาการกำลังและทรัพยากรและมีประสิทธิภาพค่ะ
1: จากนั้นค่ะคันเพื่อตรวจติดตามความพร้อมของสถานที่กรณีจำเป็นต้องอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงที่ได้ประมาณ300คนค่ะพร้อมทั้งห้องน้ำและก็ห้องอาบน้ำจำนวน4โรงเรือนรวม60ห้องค่ะขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากนครนะคะได้เสนอความต้องการสนับสนุนโรงครัวสำหรับประกอบอาหารภายในศูนย์พักพิงเพื่อรองรับประชาชนในกรณีที่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินนายพิคเนตตะปวงค่ะกล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีค่ะเพื่อให้ผู้ตรวจราชการลงมาติดตามการเตรียมความพร้อมของจังหวัดโดยตรงพร้อมให้กำลังใจนะคะแก่ทุกภาคส่วนนะคะในการทำงานด้านการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งมีการประเมินว่าฝนตกหนักในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ค่ะ
0: จากการตรวจติดตามก็พบนะคะว่าจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเตรียมพร้อมเป็นอย่างดีค่ะพร้อมนำเอาข้อห่วงใยของนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะเรื่องการแจ้งเตือนประชาชนและการขนย้ายผู้อพยพไปกำชับและผลักดันในเชิงนโยบายเพื่อให้การรับของการเตรียมความพร้อมเชิงป้องกันและบูรณาการทำงานของทุกภาคส่วนเพื่อให้จังหวัดนครศรีธรรมราชสามารถบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยได้อย่างเป็นระบบลดความสูญเสียและดูแลความปลอดภัยของประชาชนได้อย่างทันท่วงที
2: สั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีในเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคมนะครับก็ข้อสั่งการของท่านก็คืออยากให้ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยมาดูเรื่องการเตรียมความพร้อมของจังหวัดนะครับวันนี้ก็มีการประชุมของเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดีนะครับมีข้อห่วงใยและมีข้อคือเรื่องของการแจ้งเตือนคาดหวังนะครับว่าทางจังหวัดทั้งของทางจังหวัดและทางเกิดความเสียหายขึ้นไม่ให้เกิด
1: นี่ก็เป็นการเตรียมความพร้อมรับมือนะคะ
0: ขนมพื้นบ้านที่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตวิถีประเพณีของชาวใต้
1: เพื่อให้ขนมมีความสดใหม่เนื้อสัมผัสกรอบนอกนุ่มในค่ะ

0: ที่ทางร้านทำสืบต่อกันมานะคะรำหรือประมาณ 20,000 ชิ้นค่ะซึ่งแต่ละวันนะคะได้รับการตอบรับจากประชาชน
1: แล้วก็แวะเวียนมาซื้อเป็นประจำโดยให้ความสำคัญกับรสชาติค่ะความสดใหม่และช่วยไทยพลัสด้วยที่สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อของที่จำเป็นในช่วงเทศกาล
2: ร้านเปิดแล้วก็มีเดือน10ทุกอย่างอะค่ะ 20,000 ชิ้นทำทุกวันทอดใหม่ทุกวัน
1: ค่ะก็ขนมเจาะหูสูตรโบราณก็จะเป็นของทางร้านเลยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกตัวอร่อยมีไทยช่วยไทยพลัสด้วยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการข่าวเด่นประเด็นใต้นะคะ10ตุลาคม2569ที่ NBT นครศรีธรรมราชวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: มาตาเสวยสวรรค์นิรันเทิน
1: แห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

ด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและตัดพระราชดำริและพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์เพื่อความผาสุกร่มเย็นของอาณาประชาราษฎรและความเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนสืบต่อไปพระราชกรณียกิจที่สำคัญยิ่งของพระมหากษัตริย์ไทยคือทรงปกป้องประเทศชาติให้พ้นจากการรุกรานของอริราชศัตรูซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความมั่นคงของแผ่นดินครอบคลุมทุกมิติทั้งการป้องกันอธิปไตยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นให้เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นเพื่อให้สังคมเกิดความสงบเรียบร้อยตลอดจนการเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นจอมทัพไทยทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของทหารทุกเหล่าทัพมีกองทัพและอนาคตตลอดจนยกระดับขีดความสามารถในการช่วยเหลือประชาชนหรือไทยมั่นในการทรงเกื้อหนุนและศาสนาทรงเป็นอัครศาสนุปธรรมภกและผู้ทรงทนุมีศาสนาพุทธศาสนาอิสลามพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกรวมทั้งความเชื่ออื่นๆของชาวไทยเชื้อสายจีนที่บรรพบุรุษเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสัตว์ที่ยังคงปฏิบัติในทุกภูมิภาคของประเทศไทยซึ่งพระองค์ทรงพระราชดำริว่าศาสนาและความเชื่อมีความสำคัญต่อชีวิตของผู้คนโดยเป็นที่พึ่งทางใจและเป็นบรรทัดฐานในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขพระบาทสมเด็จพระยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างทักษะสำหรับการประกอบอาชีพและส่งเสริมการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนโดยทรงสนับสนุนการศึกษาแก่ประชาชนในทุกระดับตลอดจนผู้ได้โอกาสเพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนผ่านโครงการจิตอาสาพระราชทานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาทรงมุ่งเน้นสละการมีคุณธรรมจริยธรรมรู้รักสามัคคีรวมพระราชกรณียกิจด้านการสาธารณสุขทรงพระราชดำริเป็นรากฐานในการใช้ชีวิตประจำวันของคนทุกคนทุกช่วงอายุเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูมีพระราชดำรัสให้เน้นการให้บริการที่เท่าเทียมฐานเพื่อกระจายบริการเชิงรุกสู่การสร้างสังคมที่มีสุขภาพสร้างนิสัยในการดูแลสุขอนามัยของตนเองสามารถป้องกันไร้ร้ายและความเจ็บป่วยได้สามารถทำประโยชน์ด้านอื่นๆต่อไปได้อาทิพระราชทานพระราชทรัพย์แก่โรงพยาบาลครุพันธ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานรถพยาบาลอสุขน้ำพระราชหฤทัยยังแผ่ไปถึงผู้ต้องขังในเรือนจำ

0: แพทย์และสาธารณสุขอย่างทั่วถึงตามหลักมนุษยธรรมอันกายและสุขภาพใจที่ดีและแข็งแรงด้านการต่างประเทศฝรั่งเศสนอกจากเป็นการเจริญสัมพันธไมตรีให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นและประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมเอกราชอธิปไตยให้ชาติไทยดำรงคงอยู่อย่างยั่งยืนชาขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้จังหวัดสงขลาสังกัดมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์เป็นศูนย์ให้บริการที่ครอบคลุมทั่วทั้ง14จังหวัดภาคใต้และเป็นความหวังของผู้บกพร่องทางสติปัญญาและครอบครัว
1: ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้เป็นหน่วยงานหนึ่งของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ซึ่งต้องรับผิดชอบดูแลเด็กในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดระนองนะคะจนถึงจังหวัดนราธิวาสรวม14จังหวัดเราอยู่ในบ้านเลขที่ดังกล่าวนี้บนพื้นที่จำนวน27ไร่นะฮะซึ่งเป็นพื้นที่เป็นที่ดินที่ได้รับบริจาคจากคุณวิทยาสิทธิรัตน์ซึ่งเรามาตั้งอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปีพ.ศ.2559ปัจจุบันนี้เด็กผู้พิการได้มาลงทะเบียนไว้310คนมีทั้ง3ประเภทคือเด็กที่อายุ5ขวบขึ้นไปจนถึง16ขวบนะฮะส่วนหนึ่งเป็นฝึกทักษะส่วนอีกพวกหนึ่งก็คือจาก17ปีถึง35ปีซึ่งมาการทำการฝึกอาชีพเพื่อได้มีอาชีพต่อไปในภายภาคหน้านะคะ

เนื่องจากว่าศูนย์มีที่ดินมากในพื้นที่ดังกล่าวนะคะก็สามารถที่จะเน้นกิจกรรมให้เด็กได้โดยการทำเกษตรซึ่งได้เข้ากับผสมผสานกับที่ว่าครอบครัวเด็กปกติจำนวน 85% ที่ทำเกษตรที่บ้านซึ่งเด็กนี่สามารถมาฝึกแล้วก็สามารถที่จะไปช่วยงานที่บ้านได้มีประโยชน์ต่อยอดได้ก็พืชผักนี่จะมีทั้งผักยกแคร่นะคะผักยกแคร่นี่ก็เป็นการที่ว่าปลูกเป็นแคร่แล้วก็ต้องใจเด็กที่ว่าต้องมีความเข้าใจแล้วก็สนใจอันนี้นะคะก็มีผักประเภทผักกวางตุ้งค่ะแล้วก็ผักเซซิมนะคะ

0: แล้วก็ส่วนภาคพื้นดินก็มีพวกข้าวโพดแล้วก็ฟักทองนะคะภาคสวนก็มีมะเขือมีมะนาวมีพริกขี้หนูนะคะส่วนที่สำคัญก็ตอนนี้ก็มีศาสตร์พระราชาซึ่งมีประโยชน์มากต่อเด็กซึ่งโคกหนองนานี่ก็ทำครบทุกชนิดได้นะคะเด็กให้กับครอบครัวซึ่งเป็นงานเช่นปลูกผักในเพื่อเอาไข่มารับทานหรือว่าขายต่อนะคะซึ่งทำให้รายปกตินะคะก็จะถือว่าเด็กพวกนี้ได้ไปตามที่เราต้องการนะคะตามคอนเซ็ปต์ที่ว่าพิการทางสติปัญญาไม่เป็นภาระอีกต่อไป
1: เพื่อเป็นการกระตุ้นพัฒนาการของน้องๆทางศูนย์และคุณครูก็มีการปรับประยุกต์หลักสูตรต่างๆให้สามารถนำมาใช้งานได้จริงเมื่อน้องๆกลับไปอยู่บ้านจึงได้มีห้องเรียนโคกหนองนาให้น้องๆได้ลงมือทำจริงปฏิบัติจริงกันค่ะมาอยู่กับครูสาแล้วค่ะครูสาสวัสดีค่ะ
2: ว่าที่ร้อยตีหญิงวัลสันภาคใต้จังหวัดสงขลาค่ะ
1: ค่ะคุณครูยากแล้วมาสอนน้องๆที่นี
2: ่อันดับแรกก็ใจนำทางก่อนเพราะว่าจะให้เราใช้ชีวิตกับเขา1 วัน 1 วันให้ผ่านไปได้เนี่ยถ้าเราไม่มีใจที่รักกับงานด้านนี้ก็คือทำไม่ได้ค่ะเพราะว่าเขาไม่สามารถทำอะไรได้ดั่งใจหรือว่าทำงานออกมาได้ 100% เหมือนกับคนปกติแต่ถามว่าหลังจากที่เขาฝึกฝน
1: ต้องเริ่มสอนจะต้องเริ่มป้อนข้อมูลให้น้องๆเขายังไงบ้างคะ
2: อันดับแรกเราก็คือแล้วก็โดยรวมก็ 85% ที่เราได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมครอบครัวก็คือก็เริ่มหลักเลยก็จับมือทำค่ะ
1: ในส่วนของพื้นที่ห้องเรียนโคกหนองนาเนี
2: ่
1: ย
2: ให้ความรู้ก่อนว่าชีวิตเราไม่ว่าประกอบอาชีพอะไรสุดจะฝึกงานด้านแม่บ้านด้านโรงครัวหรือว่าสำนักงานลูกก็ต้องทำอาชีพเกษตรได้เรือนหรือว่าสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ต้องปลูกฝังเขาเรื่องนี้ก่อนเป็น
1: จุดท้ายที่จะส่งเขากลับบ้านใช่ไหมคะยังไงคะ
2: คือถ้าเหมือนเราส่งพื้นที่ไม่มีต้นทุนเราทำอย่างเนี้ยเราแทบจะไม่ใช้ต้นทุนอะไรเลยเพราะว่า1ไปออกปากซอแรงช่วยกันอย่างเนี้ยแล้วก็ต้นไม้เพื่อนก็พามาสนับสนุนเราแล้วก็เราก็จะสามารถได้แปลงขึ้นมาโดยที่แบบประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่มีสารเคมีไม่มีอะไรตกค้างอย่างเนี้ยแล้วก็คือเด็กของเราก็คือรู้อยู่แล้วว่าความปลอดภัยต้องมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยส่งเสริมเรื่องนี้ให้เป็นพิเศษก่อนจะกลับไปที่บ้านแล้วก็น้องๆของเรา3ครัวเรือนที่ได้กลับไปทำแล้วค่ะตอนนี้ที่ส่งกระจายผลต่อไปที่บ้าน
1: คือเขาสามารถกลับไปใช้ชีวิตที่นั่นทำเป็นรายได้สร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้เลยทีนี้ตรงนี้ค่ะในความเป็นโคกหนองนาโมเดลเนี่ยก็คือครบทุกกระบวนการเลยใช่ไหมคะตั้งแต่เริ่มเพาะเมล็ดจนกระทั่งปลูกหรือแม้แต่การเตรียมพื้นที่นี่คือน้องๆเขาจะรู้หมดเลย
2: รู้หมดเลยค่ะเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยเหมือนตอนนี้น้องๆมาถึงขั้นที่ว่าจากเริ่มที่ว่าเราจับมือทำใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่ต้องค่ะก็คือสั่งการแยกประจำจุดเหมือนว่าวันนี้เอาคนนี้ประจำจุดตรงนี้ทำหน้าที่อะไรเขาก็ทำหน้าที่ของเขาได้เราก็เลยไม่เป็นห่วงที่ว่าวันข้างหน้าเด็กจบออกไปเนี่ยไม่กลัวว่า

0: ทำไม่ได้เพราะอยู่ที่นี่เขาทำได้ทุกกระบวนการแล้วก็ผู้ปกครองก็มาร่วมด้วยช่วยกันในนี้ค่ะแล้วก็เด็กสามารถกลับไปใช้ชีวิตกับผู้ปกครองกับครอบครัวสร้างรายได้ได้แน่นอนค่ะ
1: พื้นที่ห้องเรียนโคกหนองนาตรงนี้เนี่ยค่ะได้แรงสนับสนุนจากที่ไหนยังไงบ้างคะ
0: เริ่มจากก็คือจากคณะผู้บริหารศูนย์ก่อนเลยค่ะแล้วก็จากเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติของมูลที่กสิกรรมธรรมชาติของอาจารย์ยักษ์ด้วยค่ะ
1: ก็คือมาจับมือเราทำด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเราก็มาจับมือน้องๆอีกทีนึง
0: ใช่ค่ะแล้วก็พี่มาจับมือน้องๆด้วยเลยค่ะก็คือลงมาช่วยด้วยกันเลยค่ะห้องเรียนนี้เราเริ่มตั้งแต่5พฤษภาคม2567ก็คือทีมงานเครือข่ายกสิกรรมลงมาช่วยค่ะลงมาช่วยทำจนสำเร็จแบบนี้เลยค่ะ
1: ตอนที่คุณครูมาใหม่ๆเนี่ยมีความแบบท้อแท้เหน็ดเหนื่อยถอยบ้างไหมคะ
0: เขียนใบลาออกบ่อยมากเลยค่ะที่จะลาออกจากที่นี่ในความคิดว่าเราอยู่ไม่ได้เราใช้ชีวิตแบบนี้ไม่ได้นะคะแต่ว่าพอเราอยู่ไปสักระยะหนึ่งมาเห็นถึงพัฒนาการของเขาที่เขาดีขึ้นเราก็รู้สึกภูมิใจว่าอย่างน้อยๆลูกศิษย์หนึ่งคนที่เราปั้นขึ้นมาจากที่ทำอะไรไม่ได้พอเขาทำได้เราก็มีความรู้สึกว่าเราภูมิใจเราก็เลยอยากจะทำงานที่นี่ต่อก็เลยอยู่จนมาถึงปัจจุบันถามว่าท้อไหมท้อมากเลยค่ะเหมือนบางวันสั่งงานไปแล้วเราเผลอแป๊บเดียวเด็กทำไม่ได้แล้ววันรุ่งขึ้นเด็กลืมแล้วอย่างนี้ค่ะตอนแรกท้อมากที่จะทำงานตรงนี้แต่พอเราเข้าใจกระบวนการว่าเราต้องฝึกเขายังไงให้เขาทำงานได้แล้วก็เราสามารถทำให้เขาทำงานได้เราก็ภูมิใจแล้วก็อยากอยู่ต่อแบบนี้ไปเรื่อยๆ
1: ตอนนี้ก็อยากอยู่ต่อแล้วอยากจะส่งน้องๆเขากลับบ้านแล้วไปใช้ชีวิตได้ปกติ
0: ใช่ค่ะเหมือนตอนนี้ถามว่าน้องๆหลายคนของเราก็ได้มีการจ้างงานมีเงินเดือนมีค่าตอบแทนอย่างเงี้ยเราก็ภูมิใจที่ว่าสามารถฝึกเขามาถึงขั้นนี้ได้แล้วก็ยิ่งส่งเขากลับไปใช้ชีวิตจริงในสังคมได้ก็รู้สึกภูมิใจมากค่ะ
1: คุณครูมองว่าการที่คุณครูได้ใกล้ชิดกับน้องน้อยดูแลซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยค่ะ
0: เหมือนเราเคยทำเป็นกรณีตัวอย่างอันนี้เราคือเราทำเป็นกรณีตัวอย่างมาครั้งนึงไม่ใช่ครั้งนึงประมาณ10ครั้งที่เราพาเด็กออกสู่สังคมตอนแรกสังคมก็ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ยอมรับวันแรกๆไม่ยอมรับแต่ว่าพอน้องๆได้พิสูจน์ตัวเองไม่ว่าด้วยเรื่องการกระทำคำพูดกิริยาท่าทางอะไรกับเด็กปกติหมดเลยค่ะไม่มีมองว่าน้องเป็นพิการทางสติปัญญาเลยค่ะปฏิสัมพันธ์กับคนทั่วไปอ่ะไม่มีแต่ว่าถ้าเราส่งลูกมาอยู่ในสถานที่แต่เราใช้ส่วนผสมต่างๆเหล่านี้ที่หาได้ในท้องที่ค่ะเอ้าพี่เล็กอันนี้แล้วเราก็ผสมเราผสมยังไง
1: ใส่ในนี้ใช่ไหมคะ
2: อ
1: ันนี้ลดต้นทุนได้เท่าไหร
0: ่อันนี้ก็คือจะเป็นในพาร์ทของการฟอกกับห่างๆอย่างเงี้ยเพราะเราไม่ได้กลับไปบ้านกับเด็กด้วยในวันข้างหน้าเพราะฉะนั้นแต่ละวันเราก็หมุนเวียนดูเด็กแต่ว่าเด็กก็คือจะประจำจุดประจำหน้าที่นี่ค่ะแล้วก็แต่ละหน้าที่ก็หมุนเวียนกันเหมือนว่าหนึ่งเดือนนี้ฝึกด้านนี้อีกหนึ่งเดือนก็ต้องไปฝึกอีกกิจกรรมนึงเพื่อว่าให้ทำได้ทุกกระบวนการอย่างเงี้ย
1: อันนี้พอเพาะเมล็ดตรงนี้ปุ๊บก็มาตรงนี้ต่อ
0: ใช่ค่ะแล้วก็เอาไปย้ายลงปลูกที่แปลงยกแค่เมื่อกี้ค่ะ
1: อ๋อที่แปลงใหญ่
0: ก็คือที่น้อง

ให้เด็กช่วยเหลือเรื่องของการรับประทานอาหารด้วยตนเองการหัดออกกำลังกายการช่วยเหลือตนเองทุกประเภทนะครับและก็นำไปในส่วนของด้านการฝึกหัดกดพื้นที่พอเหมาะสมควรภาคพื้นเกษตรนะก็เลยเป็นเหล่านี้ครับฝึกเรื่องของเกี่ยวกับการเกษตรไม่ว่าจะเป็นการปลูกผักทำไร่ทำนาการผลิตของต่างๆนะเป็นพืชผลเกษตรต่างๆเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทนะครับตรงนี้อีกทั้งนี้นะครับเรายังมีการฝึกอาชีพทางด้านฝีมือไม่ว่าจะเป็นการเย็บปักถักร้อยก็ดีนะเราให้เด็กฝึกนะฮะทางชมรมผู้ปกครองนะฝึกการเย็บปักถักร้อยโดยการสอนจากผู้ปกครองนะแล้วก็การผลิตน้ำยาล้างจานน้ำยาปรับผ้านุ่มนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เราทำเพื่อที่จะออกไปจำหน่ายไปเป็นรายได้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ว่าจะเป็นพรมเช็ดเท้าเสวียนรองหม้อนะสิ่งเหล่านี้นะเป็นงานหัตถกรรมงานฝีมือของเด็กซึ่งจะใช้สมองนะครับแล้วก็มือกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ในการที่จะคอยฝึกเด็กสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราเพิ่งเริ่มที่จะกระทำตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์พระราชาเรื่องของโคกหนองนาก็ดีนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือสวนถาดสวนถาดเราอาจจะมองว่าเป็นอะไรเล็กๆในการดำเนินกิจกรรมซึ่งเรานำมาเป็นกิจกรรมที่ใช้สมาธิทำอย่างไรให้ต้นไม้หนึ่งต้นมาอยู่จำกัดในบริเวณถาดในบริเวณสวนเอาต้นไม้ที่มีอยู่ในสวนมาใส่เข้าไปเพื่อให้ลงตัวดังนั้นมันเกิดการจินตนาการสำหรับเด็กทางสติปัญญานะสิ่งเหล่านี้นะฮะเกิดจากการฝึกฝนนะฝึกหัดทำให้ดูและก็ทดลองทำจากคุณครูผลปรากฏเป็นสวนถาดต่างๆเป็นกระถางต่างๆซึ่งเกิดมาจากฝีมือเด็กทั้งหลายนี่เป็นลูกหม่อนครับซึ่งหม่อนเนี่ยถามว่าปกติเนี่ยเดี๋ยวผมทานให้ดูครับกินได้แต่ว่ามันเปรี้ยวนิดนึงนะครับเพราะมันยังไม่สุกถ้ามันสุกมันจะออกดำๆม่วงๆเป็นต้นใหญ่แต่เราพยายามที่จะคอนโทรลเนื่องด้วยพื้นที่ที่ดินเราจะทำให้เขาใหญ่กว่านี้ก็ได้เพิ่มขยายตัดพร้อมรากนะกระเฉาะกระชอนพยายามให้มันเห็นคือพอเจ้าหน้าที่เขาเห็นแล้วว่าแต่ทุกอย่างเนี่ยจะเป็นกรรมวิธีตั้งแต่เด็กเป็นผู้ทำเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดูแลนะเป็นผู้ดูแลคอยบอกแต่เราไม่ได้ใช้แรงงานเด็กนะครับขุดอะไรต่างๆเนี่ยเจ้าหน้าที่เป็นผู้ทำและอันหนึ่งที่เราพยายามเป็นผลิตภัณฑ์อีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่เรากระถางนะครับเราไม่ต้องซื้อดินเราไม่ต้องซื้อเอามาจากแปลงเกษตรตรงนี้ให้มันเป็นส่วนหนึ่งกระถางทั้งหลายเหล่านี้ครับเราทำขึ้นมาเองทั้งนั้นเลยครับทำขึ้นมาเองเล็กใหญ่สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยฝึกสมาธิเด็กได้หมดเลยออกมาทำอาทิตย์ละครั้ง2ครั้งให้เขาผลิตกันเองหม้อข้าวแกงลิงเป็นอะไรที่มันธรรมดานะครับแต่พอเราเอามาทำเหล่านี้มันเพิ่มมูลค่าอีกผลผลิตหนึ่งที่ตอนนี้ค่อยหัวเนี่ยได้ผลผลิตค่อนข้างที่จะเร็วด้วยแล้วก็สวยงามบันดาลใจจากเจ้าหน้าที่นะครับนี่เป็นผลงานของเจ้าหน้าที่

่างๆเหล่านี้คุณครูพาเด็กนะไปทำนะหลังจากนัดสู่ตลาดสิ่งเหล่านี้ปัจจัยที่ได้มาจากการใช้จ่ายภายในศูนย์ไม่ว่าจะเป็นการขายผักก็ดีผลิตมาเป็นเงินมาเป็นปัจจัยในการที่จะไปซื้อกับข้าวนอกนำไปเลี้ยงเด็กเหล่านี้ที่ซึ่งมาอยู่ให้รับ

จากความเอาใจใส่ดูแลและส่งเสริมพัฒนาการจากทางศูนย์แล้วความเข้าใจความรักความอบอุ่นจากครอบครัวก็จะเป็นอีกแรงพลังที่จะช่วยให้น้องๆมีพัฒนาการที่ดีขึ้นประกอบกับการได้รับโอกาสจากสังคมก็จะยิ่งผลักดันให้น้องๆสามารถพึ่งพาตนเองได้ค่ะ

0: เฮ้ยพี่ที่นี่มีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างครับ
1: ชอบเที่ยวแนวไหนอะวัดทะเลภูเขาน้ำตก
0: ช่วงนี้ผมดองตองอะพี่อยากไปวัดครับ
1: โอ้ยมีเยอะเลยสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีวัดโบราณและวัดเก่าแก่เยอะเลยโดดเด่นเรื่องของสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อความศรัทธาแต่ละที่นะมีเรื่องราวและชื่อเสียงเฉพาะตัวต้องลองไปดูสักครั้งนะพูดแล้วก็อยากไปพรุ่งนี้ไปกัน
0: ไป
2: เปิดมุมมองเสน่ห์ความเป็นไทยสร้างความประทับใจทั่วโลก

0: วัสดีนำคุณผู้ชมมายังมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ทั้งนี้เพื่อประสบนิกรทุกหมู่เหล่าได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และให้เยาวชนและประชาชนมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันตามคันลองของศาสนาอีกได้เข้าใจในหลักของศาสนาเพื่อทำหน้าที่ในการเผยแพร่ศาสนาต่อไปค่ะหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกประจำปี2568ณนี้ในครั้งนี้ยังความปลาบปลื้มต่อประสบนิกรในพื้นที่จังหวัดปัตตานีช่วงนี้ขอนำคุณผู้ชมเข้าสู่บรรยากาศณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีค่ะ
1: จังหวัดปัตตานีเป็นมัสยิดที่ตั้งอยู่ในตำบลอานะรูอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีซึ่งเป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศเป็นประจำทุกปีเป็นมัสยิดที่มีการออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามมีความโดดเด่นและยังเป็นศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจความศรัทธาในการประกอบศาสนกิจของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามในภาคใต้ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย
2: มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีนั้นถือเป็นศาสนสถานสำคัญที่เปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องชาวมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเป็นทั้งพื้นที่ประกอบศาสนกิจแหล่งเรียนรู้และศูนย์กลางการสื่อสารหลักคำสอนของศาสนาอิสลามมาอย่างยาวนานจากศาสนสถานแห่งศรัทธาสร้างความภาคภูมิใจในหลักศาสนาและเชื่อมโยงผู้ศรัทธานะคะติดตามได้จากในสารคดีชุดมัสยิดกลางจังหวัด

0: จังหวัดปัตตานีศาสนสถานสำคัญที่ไม่ได้เป็นเพียงสถานแต่เป็นศูนย์รวมศรัทธาและเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์วิถีชีวิตในขณะนั้นเห็นถึงความสำคัญของที่ประชาชนส่วนใหญ่ในจังหวัดปัตตานีนับมัสยิดขนาดใหญ่เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประกอบศาสนกิจของพี่น้องชาวไทยมุสลิมในภาคใต้โดยใช้เวลาและประกอบพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่25พฤษภาคมพุทธศักราชแบบตะวันตกเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก2ชั้นมีโดมขนาดใหญ่เป็นองค์ประกอบสำคัญรายล้อมด้วยโดมบริวารและมีหออาซานขนาบทั้งสองด้านด้านหน้ามีสระน้ำขนาดใหญ่ซึ่งสะท้อนเงาของตัวมัสยิดกลายเป็นภาพอันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองปัตตานีกว่า6ทศวรรษถึงเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมทางศาสนาและการบรรยายธรรมซึ่งมีพี่น้องบาทของมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีได้ทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศเวทีที่เปิดโอกาสอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาและกำจัดรุ่นสู่รุ่นและในฐานะพื้นที่สำคัญของเมืองการดูแลสภาพแวดล้อมโดยรอบมัสยิดกลางจึงเป็นอีกภารกิจที่เชื่อมโยงกับการดูแลคุณภาพชีวิตและภาพลักษณ์ของเมืองปัตตานีเทศบาลเมืองปัตตานีในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่มีบทบาทในการร่วมดูแลความสะอาดความเป็นระเบียบและสภาพแวดล้อมโดยรอบเพื่อให้พื้นที่สำคัญแห่งนี้มีความพร้อมสำหรับประชาชนและผู้มาเยือน
1: ครับวันนี้ก็ต้องกลับเรียนเลยนะครับว่าผมก็ยินดีนะครับแล้วก็มีความรู้สึกดีใจมากที่ทางจังหวัดเองก็ให้ความเชื่อมั่นว่าเทศบาลปัตตานีดูแลในฐานะเจ้าของพื้นที่ด้วยเราก็สิ่งแรกที่เราตัดเตรียมก็คือเรื่องเส้นทางการเสด็จในเรื่องความสะอาดการปักธงหรืออะไรต่างๆที่เป็นประจำตัวพระองค์ท่านรวมทั้งพื้นที่แห่งนี้ที่เราตัดแต่งต้นไม้ตามสภาพความจริงเพื่อความสง่างามและสมพระเกียรติของท่านและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีของเราอีกส่วนหนึ่งการดูแลพี่น้องประชาชนที่เข้ามารับเสด็จนั้นเราก็เตรียมในเรื่องของเราจัดการเรื่องห้องน้ำห้องท่ารวมทั้งอาหารการกินและน้ำดื่มบางส่วนรวมทั้งอำนวยความสะดวกหลายอย่างผมก็ต้องขออนุญาตถึงความรู้สึกและที่ได้ยินเสียงพี่น้องประชาชนที่ท่านเสด็จมาปัตตานีมาทุกปีนั้นมันเป็นความทรงจำที่ดีๆและเป็นการปราบปลื้มซึ่งท่านให้ความสำคัญแล้วมาเหมือนเป็นกำลังใจเหมือนประโลมใจพี่น้องประชาชนซึ่งอยู่ในพระเนตรประกันของท่านตลอดเวลาที่พระองค์ท่านให้ความสำคัญทุกชาติศาสนาเพราะนั้นเราใช้ศูนย์กลางเป็นมัสยิดกลางณวันนี้มันเป็นสะท้อนถึงความรู้สึกว่าพระองค์ท่านไม่ได้ปล่อยกับพี่น้องประชาชนไม่ว่าหมู่เหล่าใดรวมทั้งทุกศาสนาที่เข้ามาเกี่ยวข้อง
0: ปัจจุบันมัสยิดกลางปัตตานีค่ะศูนย์กลางศาสนาและสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองปัตตานีสถานที่แห่งนี้จึงมีคุณค่าทั้งในฐานะศาสนสถานสำคัญแหล่งเรียนรู้ทางศาสนาและมรดกทางวัฒนธรรมรงรักษาเพื่อส่งต่อเรื่องราวและความศรัทธาสู่คนรุ่นต่อไปและเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่สะท้อนสายใยแห่งความผูกพันระหว่างใต้
2: ปัจจุบันนะคะอีกสถานที่หนึ่งที่เมื่อมาถึงจังหวัดปัตตานีควรค่าแห่งการมาเยือนและชมศิลปะความ

0: สีที่สวยที่สุดในประเทศไทยบรรยากาศนะคะบริเวณไม่ใช่ด้วยความปลื้มปิติและความประทับใจของประสบนิกรชาวจังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียงที่ต่างพร้อมใจกันและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณยาวประชาชนจากพื้นที่ต่างๆของจังหวัดปัตตานีต่างเดินทางมาร่วมเฝ้ารับเสด็จบางคนเดินทางมาพร้อมกับเพื่อนบ้านและคนในชุมชนเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภาพแห่งความประทับใจในครั้งนี้ประสบนิกรทุกหมู่เหล่าต่างแต่งกายด้วยความเรียบร้อยพร้อมนำและพระบรมฉายาลักษณ์และความปลื้มปิติค่ะ
1: โดยเฉพาะประสบนิกรชาวไทยมุสลิมในพื้นที่นะคะต่างรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงให้มหาคัมภีร์อัลกุรอานตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าการได้มีโอกาสมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิดถือเป็นความภาคภูมิใจของชีวิตค่ะโดยเฉพาะในวัดและการส่งเสริมการเรียนรู้พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานค่ะเต็มไปด้วยความสงบเรียบร้อยแต่แฝงไว้ด้วยความตื้นตันและความปลื้มปิติหลายคนนะคะต่างเฝ้ารอด้วยความตั้งใจค่ะบางคนจับจองพื้นที่กันตั้งแต่ช่วงเช้านะคะแม้จะต้องรอเป็นเวลานานหรือว่ามีฝนโปรยปรายลงมาเป็นระยะก็ไม่ได้ทำให้ความตั้งใจในการมาเฝ้ารับเสด็จลดน้อยลงสำหรับประสบนิกรในพื้นที่ค่ะ
0: ซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะมายังจังหวัดปัตตานีในครั้งนี้นับเป็นภาพแห่งความประทับใจและเป็นโอกาสสำคัญที่ประชาชนจะได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีพร้อมทรงมีต่อประสบนิกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
1: ประชาชนที่เดินทางมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในช่วงเช้านะคะได้มีมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จค่ะซึ่งตามภารกิจแผนการปฏิบัติงานด้านการรักษาพยาบาลของจังหวัดปัตตานีในการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีนะคะประกอบด้วยสำนักโรงพยาบาลปัตตานีและทีมแพทย์หลวงจากสำนักพระราชวังนะคะโดยมีภารกิจในการตรวจคัดกรองนะคะทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขพยาบาลประจำจุดหน่วยคัดกรองต่างๆค่ะ
0: มีรถปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินนะคะปฏิบัติภารกิจในด้านช่วยเหลือผู้ป่วยให้บริการจากศูนย์อำนวยการแพทย์ทหารบกจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยทีมแพทย์หลวงจากสำนักพระราชวังศูนย์อำนวยการแพทย์ทหารบกรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆดังนี้สาขาจักษุสาขาหูคอจมูกสาขาอายุรกรรมทั่วไปสาขาอายุรกรรมโรคหัวใจสาขาทั่วไปศัลยกรรมโอโทบิดิกโรคกระดูกและข้อหรือเวชกรรมเกี่ยวกับการตั้งครรภ์การคลอดและโรคเพศหญิงและทันตกรรมโรคในช่องปากและฟัน
1: ซึ่งหน่วยแพทย์พระราชทานนั้นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะประสบนิกรได้รับบริการทางการแพทย์

0: อย่างทั่วถึงในช่วงนี้ค่ะจะมารับฟังความรู้สึกของประสบนิกรที่ได้ใช้บริการหน่วยแพทย์พระราชทานในครั้งนี้ค่ะ
1: รู้สึกภูมิใจที่ตัวเองมาเป็นของแพทย์พยาบาลวันนี้ค่ะที่มารักษาคนนี้ได้เพราะว่าถ้าเราไปตามโรงพยาบาลรู้สึกว่ามันจ่าเนาะพอมาได้ตัวนี้การดูแลก็ดีมากเลยค่ะวันนี้ก็ได้รับยาแล้วก็หมอก็จะนั่งอีกทีนึงให้ไปรักษาในโรงพยาบาลเขาก็ที่เขาท่านเองให้ยืนแพทย์พยาบาลอย่างนี้ถือว่าดีมากเลยค่ะซับซึ้งในน้ำใจของพระองค์มากเลยค่ะ
2: เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวทำให้แม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงครอบครัวเพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายของลูกทำให้แม่ไม่ทันที่จะหาเลี้ยงชีพจริงๆก็คือเมื่อมีโครงการนี้คือในเป็นคนไข้ในพระบรมมหาค่ะทำให้แม่รู้สึกว่าแม่ยังมีกำลังใจที่จะสู้กับโรคร้ายกับลูกที่จะสู้รู้สึกขอบพระทัยขอบพระคุณมากๆที่มีโครงการแบบนี้ค่ะที่ได้ช่วยเหลือคนที่แบบต้องหาเช้ากินข้ามอย่างเราอะค่ะค่ะต้องขอบคุณมากจริงๆรู้สึกซาบซึ้งใจมาก
3: ค่ะ
2: พอรู้ว่าได้เป็นคนไข้ในสวนพระองค์ทำให้รู้สึกว่ามีกำลังใจมากขึ้นที่เราจะสู้กับโรคร้ายไปกับลูกเพราะทุกวันนี้เราต้องสู้กับโรคร้ายของลูกแล้วก็เราต้องสู้กับการหาเลี้ยงชีพของตัวเองเพราะเราก็มีลูกอีกหลายคนที่ต้องเลี้ยงดูอะค่ะทำให้ในส่วนนี้ทำให้เราแบ่งเบาภาระของเรามากขึ้นค่ะบริการดีค่ะวันนี้ค่ะต้องขอบคุณมากค่ะที่ค่ะ
1: รู้สึกดีใจมากไปส่งให้บอกว่าโอ้ต้องการขาเทียนดงก็โชว์สุดา
4: บิส
0: ซึ่งหน่วยแพทย์พระราชทานนะคะนับเป็นหนึ่งในพระราชปณิธานด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ส่งมุ่งหวังให้ประสบนิกรได้รับการดูแลสุขภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมในทุกครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ต่างๆจะส่งให้ความสำคัญกับสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนโดยมีการจัดหน่วยแพทย์พระราชทานออกให้บริการสุขภาพและรักษาพยาบาลแก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพได้อย่างใกล้ชิดนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ทรงห่วงใยสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลหรือผู้ที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์สำหรับการออกหน่วยแพทย์พระราชทานในครั้งนี้ที่ทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์จะได้นำบริการด้านสุขภาพคัดกรองดูแลรักษาและได้รับคำแนะนำด้านสุขภาพอย่างครบถ้วนเพื่อประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ ค่ะไม่ว่าจะเป็นอายุรกรรมสำหรับตรวจรักษาโรคทั่วไปอายสำหรับผู้ที่มีอาการปวดศีรษะเรื้อรังเวียนศีรษะชาปลายมือหรือการตรวจรักษาเกี่ยวกับกระดูกข้อและกล้ามเนื้อศัลยกรรมใบค่ะ
5: 12:00 น.
0: ค่ะนอกจากการจัดหน่วยแพทย์พระราชทานให้มีการจัดครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารและนำอาหารไปแจกที่สะท้อนให้เห็นถึงพระราชหฤทัยและการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จตลอดจนเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ในพื้นที่ด้วยค่ะ
6: ตั้งครัวพระราชทานณโรงเรียนเบญจมราชูทิศปัตตานีมีการจัด

0: ยมีการเตรียมความพร้อมทางด้านสถานที่บุคลากรและยานพาหนะสำหรับขนส่งวัตถุดิบและอาหารนะคะเพื่อให้สามารถนำอาหารไปแจกจ่ายแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงในส่วนของการประกอบอาหารนะคะก็มีการประสานความร่วมมือจากร้านค้าและผู้ประกอบการในพื้นที่รวมถึงการจัดเตรียมอาหารกล่องอย่างเป็นระบบค่ะโดยมีการกำหนดจัดส่งอาหารในช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้ประชาชนนั้นได้รับอาหารที่สดใหม
1: ่เบื้องหลังความสำเร็จนะคะของครัวพระราชทานในแต่ละครั้งไม่ได้ประชาชนสำหรับครั้งนี้มีการเตรียมรถสำหรับขนส่งอาหารเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและพร้อมรองรับประชาชนนอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่การปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละจุดเพื่อให้การแจกจ่ายอาหารนั้นเป็นไปอย่างเป็นในทุกด้านค่ะ
0: ภาพที่เราได้เห็นในวันนี้นะคะจึงเป็นความเกิดขึ้นภายใต้พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ
1: นี่นะคะรถจุ่มพระที่นั่งของพระบาทสมเด็จอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีโดยมีวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญถวายความเคารพรถยนต์ประทับที่นั่งเทียบทางขวา

0: นายแวดิรามแมมะมินจิประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีนายรอยะหวันโซอิหม่ามมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีนายนิรันดร์เอี่ยมฤทธิ์ประธานคณะกรรมการตัดสินการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศประจำปี2569พร้อมด้วยข้าราชการผู้นำศาสนานะคะตลอดจนประสบนิกรชาวจังหวัดปัตตานีค่ะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างพร้อมเพรียงด้วยความจงรักภักดีและอย่างความปลื้มปิติแก่ประสบนิกรที่มาเฝ้ารับเสด็จต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะขณะนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินยังอาคารมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี
1: เมื่อเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่ภายในห้องโถงมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีประทับพระราชอาสน์นายเผาซีหะมะผู้ชนะเลิศการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศประจำปี2568อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนายวิโรธวุฒประดิษฐ์แปลความหมายเป็นภาษาไทยจากนั้นนายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานประจำปี2569พร้อมทั้งกราบบังคมทูลเบิกผู้ชนะกรรมการตัดสินและผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานเข้ารับพระราชรวมผู้ได้รับถ้วยรางวัลและโล่ที่ระลึกจำนวน36รายจากนั้นนายอรุณบุญชุม
0: อิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดซึ่งพระองค์นั้นนะคะมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชดังปฐมบรมราชองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ชาวมุสลิมมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ

0: พระราชกรณียกิจสำคัญในการพระราชทานถ้วยรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2546
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะห์المسلمات والمؤمنين

0: ลลอฮุลอาซีมด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาแท้จริงบรรดาบุรุษผู้มอบตนต่ออัลลอฮ์และบรรดาสตรีผู้ภักดีบรรดาบุรุษผู้ตรีผู้มีสัจจะบรรดาบุรุษผู้มีขันติธรรมและบรรดาสตรีผู้ทำทานสตรีผู้ถือศีลอดบรรดาบุรุษผู้รักษาอวัยวะเพศของตนเองมิให้ล่วงกระทำความผิดทางเพศและบรรดาสตรีผู้บรรดาบุรุษผู้มันรำลึกถึงอัลลอฮ์อย่างมากมายและได้เตรียมไว้เพื่อพวกเหล่านั้นซึ่งการภักดีในการปฏิบัติความดีและการได้รับผลบุญจากอัลลอฮ์เตรียมในการถูกกล่าวถึงและผลบุญต่อหน้าอัลลอฮ์โดยทรงทำความดีไม่มีความแตกต่างกันระหว่างเพศชายและเพศหญิงเพื่อเน้นย้ำความเท่าเทียมในการเข้าถึงความใกล้ชิดอัลลอฮ์ผู้ศรัทธามั่นผู้ภักดีผู้อดทนผู้ถ่อมตนผู้บริจาคทานผู้รักษาอวัยวะเพศและผู้รำลึกถึงอัลลอฮ์อย่างจะได้รับการอภัยโทษมัลฟิรอและรางวัลอันใหญ่หลวงอัจรุนอาซีมจากอัลลอฮ์คำแปลความหมายของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานจากฉบับภาษาไทยพระราชทานโดยในต่วนสุวรรณศาสตร์จุฬาราชมนตรีพระดำรัสของอัลลอฮ์ตรัสสม
1: ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายสนั่นสนธิเมืองมีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีในนามของคณะข้าราชการประชาชนและคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีที่ชุมนุมพร้อมกันณที่นี้มีความรู้สึกปลื้มปิติคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลถวายรายงานความเป็นมาที่มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีและสมาคมระดับประเทศประจำปี2569จังหวัดปัตตานีโดยมีวัตถุเสริมและสนับสนุนให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมได้รู้หลักธรรมคำสอนในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานองค์ตามพระมหาคัมภีร์ตั้งความสามัคคี

ระหว่างพี่น้องมุสลิมและพี่น้องต่างศาสนิกสอบการอัญเชิญมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศประจำปี2500รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจากใต้ฟ้าทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงพร้อมทั้งได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานในการพระราชทานรางวัลครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อประสบนิกรชาวจังหวัดปัตตานีอย่างหาที่สุดไม่ได้ในวาระโอกาสนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเบิกผู้ที่ได้รับรางวัลตามลำดับดังนี้ฝ่ายชายรางวัลชนะเลิศนายต่วนมูไฮมีนนิยามารองชนะเลิศอันดับหนึ่งนายจิรายุทธลิ้มนวลรองชนะเลิศอันดับสองนายนาวาวีอารวันรางวัลชมเชยนายรอมซูมามะรางวัลชมเชยนายฮับกีกาอาดามุงรางวัลชมเชยนายรัตภูมิอยู่เป็นสุขฝ่ายหญิงรางวัลชนะเลิศนางสาวรัตนาสะอามานรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนางสาววิรยาเลาะและรองชนะเลิศอันดับสองนางสาวฮามินะเจเตรางวัลชมเชยนางสาวรุ่งฤดีจิสมันรางวัลชมเชยนางรอซิดะดอมอลผู้รับแทนโดยนางสาวสิรินาถโสพลสุวรรณรางวัลชมเชยนางสาวสิริกัญญารับใจทองคณะกรรมการตัดสินการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศและผู้ให้การสนับสนุนในการจัดงานเข้ารับพระราชทานโล่ที่ระลึกจำนวน24รายดังนี้นายเจนรบนครสุดนายชัยพรนิยมแก้วนายธนะโชคพระสมบัตินายปรีชาบุญพงมณีนางสุภาพรนิยมแก้วนายธีรพัฒน์พรมนุษย์ชาติินายคมอิฐจันทองนายนิพนธ์นิกาเจนายวิชัยดาโอนายทิวกาสิวุฒินายปัญญาเทพเฉลิมนายอามะโดนายเวฮาซันบำเพ็ญสมัยนายอัสรีอัสมาแอนายสุทธิศักดิ์นายนูมันฮะยีมัสสาและนายรอยะหวันโซนายเวหามะสิดะนายอมรินมีสุวรรณนายสุกรีมะดากกุลกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ

รอซอฮิบิลญะลาลาติลมะลิกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัววัลมะลิกะสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีวัลอุสรติลมะลากียะและบรรดาพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์วะอันตุกาวียะฮุมวะตุอาฟียะฮุมวะตุดีมะฮุมฟิสซิฮะติวัลอาฟียะซุกรันลานาวะอะซีซันอะลัยนาบิเราะห์มะติกะยาอัรฮัมัรรอฮิมีนร็อบบะนาฮับลานามินอัซวาจินาวะซุรรียาตินากุรรอตะอะยุนวะจอัลนาลิลมุตตะกีนอิมามาร็อบบะนาอาตินาฟิดดุนยาฮะซะนะห์وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بفضلك دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهمأن الحمد لله رب العالمين عالم سر وأخفى مستجيب الدعوة

0: นายอรุณบุญชุมนะคะจุฬาราชมนตรีได้ขอดูอาและขอพรจากพระเจ้าแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อศาสนาอิสลามในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสำคัญกับศาสนาอิสลามและทรงมีความเข้าใจในหลักปฏิบัติทางศาสนาที่พี่น้องชาวไทยมุสลิมอย่างลึกซึ้งทุกครั้งที่ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือในโอกาสที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาอิสลามและจะทรงปฏิบัติพระองค์ด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยความเคารพและความเข้าใจค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะเสด็จพระราชดำเนินออกจากห้องโถงมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีเพื่อฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะกรรมการตัดสินการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศประจำปี2569ผู้ได้รับรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศประจำปี2569และผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานค่ะ
1: เบื้องหลังความ

สำเร็จของผู้เข้าร่วมการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศประจำปี2569คือความมุ่งมั่นความศรัทธาและการฝึกฝนอย่างไม่ย่อท้อก่อนก้าวสู่ช่วงเวลาแห่งความภาคภูมิใจกับโอกาสอันทรงเกียรติในการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อรับพระราชทานรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเส้นทางแห่งความเพียรพยายามนี้จะมีเรื่องราวอย่างไรติดตามได้ในสารคดีชุดเสียงอัญเชิญแห่งศรัทธาสู่คุณค่าแห่งความภาคภูมิใจ

สียงอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่เปล่งออกมาด้วยความศรัทธาสู่ถ้อยคำอันไพเราะที่ผ่านการฝึกฝนอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจนี่คือบรรยากาศส่วนหนึ่งของการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศประจำปี2569กิจกรรมสำคัญที่เปิดโอกาสให้ผู้มีความสามารถจากทั่วประเทศได้ถ่ายทอดความงดงามของการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอย่างถูกต้องตามหลักศาสนาโดยการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนั้นนับเป็นส่วนสำคัญของการสืบสารและทำรงไว้ซึ่งพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอันเป็นพระดำรัสของอัลเลาะห์และเป็นหลักธรรมสำคัญที่ชาวมุสลิมยึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตการทดสอบครั้งนี้จึงไม่ได้มีจุดประสงค์เพียงเพื่อคัดเลือกผู้มีความสามารถแต่ยังมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาการเรียนรู้และการถ่ายทอดพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานตลอดจนสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของหลักคำสอนโดยผู้ชนะจะได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้า

0: การเตรียมตัวมาประกวดในครั้งนี้ผมตั้งใจเตรียมตัวและฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและเป็นกิจวัตรประจำวันครับเพื่อให้มีความถูกต้องและก็มั่นใจในการอ่านในครั้งนี้ครับผมศึกษากุรอานตั้งแต่เด็กๆครับโดยมีครูคนแรกของผมก็คือพ่อผมเองครับรางวัลในครั้งนี้มีความหมายกับผมและครอบครัวอย่างยิ่งครับกว่าจะมาถึงวันนี้ได้ผมใช้ความตั้งใจความพยายามอย่างมากครับแล้วก็มีครอบครัวที่คอยให้กำลังใจและก็คอยสนับสนุนมาโดยตลอดครับผมรู้สึกดีใจและก็ปลื้มใจและก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งครั้งหนึ่งในชีวิตได้มาเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็รู้สึกดีใจมากๆที่ได้มายืนในจุดนี้ครับ
1: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรัตนาสหมานข้าราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต1ค่ะค่ะสำหรับการเตรียมตัวในการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในครั้งนี้นะคะเนื่องจากภารกิจหลักในการสอนในทุกๆวันนะคะก็ตัวเองเนี่ยจะทำการฝึกนะคะเตรียมตัวในทุกๆวันในช่วงค่ำหลังจากเสร็จภารกิจทั้งหมดแล้วนะคะแล้วก็ในช่วงของวันหยุดราชการค่ะเป็นการฝึกฝนเตรียมความพร้อมในด้านของการอ่านให้ถูกต้องตามหลักตัจวีดนะคะแล้วก็ในเรื่องของความหมายของแต่ละอายะค่ะตลอดจนถึงการใช้ทำนองเพื่อความนุ่มนวลความอ่อนน้อมและน้ำเสียงค่ะเพื่อให้การอ่านอัลกุรอานนั้นออกมาที่นุ่มนวลสุภาพและก็ทรงคุณค่ามากที่สุดค่ะค่ะสำหรับรางวัลชนะเลิศการทดสอบในครั้งนี้นะคะก็มีความหมายกับตัวเองนะคะและก็มีความหมายกับครอบครัวค่ะตลอดจนมีคุณค่ากับต้นสังกัดค่ะมันเป็นความภาคภูมิใจนะคะของตัวดิฉันเองด้วยถ้าถามถึงความรู้สึกนะคะก็มีความรู้สึกตื้นตันใจนะคะมีความรู้สึกสุขใจเพราะถือเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตที่จะได้รับรางวัลจากพระหัตถ์ของพระองค์ท่าน
2: รางวัลที่ได้รับจากการทดสอบในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องหมายแห่งความสำเร็จจากความมุ่งมั่นและการฝึกฝนเท่านั้นหากแต่เป็นเกียรติอันสูงสุดที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสร้างความปลาบปลื้มแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลและครอบครัวด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้พร้อมเป็นพลังสำคัญในการสืบสานการศึกษาและการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานให้คงอยู่สืบไป
3: นั่นก็เป็นความปลื้มปิตินะคะของผู้ที่ชนะการประกวดการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานค่ะซึ่งการได้รับรางวัลเป็นผลตอบแทนจากการทุ่มเทฝึกซ้อมเป็นเวลาแรมปีและสิ่งที่สร้างความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติประวัติสูงสุดในชีวิตคือการที่ได้รับพระราชทานรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งหลักธรรมคำสอนในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานได้ถูกนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของมุสลิมทั่วโลกการส่งเสริมให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้คัมภีร์อัลกุรอานจึงถือว่าเป็นภารกิจสำคัญซึ่งทางเทศบาลเมืองปัตตานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการจัดทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอย่างต่อเนื่องมาแล้วเป็นปีที่19เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เยาวชนและประชาชนผู้นับถือศาสนาอิสลาม
4: และแม้จะเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อเนื่องหลายปีแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดปัตตานีเพื่อพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานรวมถึงทรงพระกรุณาให้ประสบนิกกรทุกหมู่เหล่าได้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดเสมอมาซึ่งถือว่าเป็นกำลังใจอันยิ่งใหญ่แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
3: จังหวัดปัตตานีนะคะเป็นหนึ่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีประชากรนับถือศาสนาอิสลามร้อยละ80วิถีชีวิตของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามจะนำหลักธรรมคำสั่งสอน ที่มีอยู่ในคัมภีร์อัลกุรอานถือเป็นธรรมนูญชีวิตมีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะและมีความผูกพันกับพี่น้องมุสลิมทั่วทุกแห่งทั่วโลกผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามจะได้นำคัมภีร์อัลกุรอานมาเป็นบริบทและแนวทางในการดำเนินชีวิตค่ะขนาดนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะเสด็จพระราชดำเนินมาอย่างลานด้านข้างมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีนะคะเพื่อทอดพระเนตรนิทรรศการใต้ร่มพระบารมี10ปีแห่งการสืบสานรักษาและต่อยอดจำนวน3โครงการค่ะได้แก่สายใยศิลป์สืบสานภูมิปัญญาไทยใต้ร่มพระบารมีหน่วยงานรับผิดชอบคือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานีศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจังหวัดปัตตานีมทส.หน่วยงานรับผิดชอบคือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีใต้ร่มพระบารมีสู่การพัฒนาศักยภาพเพื่อสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของประชาชนหน่วยงานรับผิดชอบคือโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีจังหวัดปัตตานี
4: ตลอดระยะทางในการเสด็จพระราชดำเนินนะคะประสบนิกรต่างเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
3: ซึ่งในนิทรรศการนะคะได้มีการจัดแสดงนะคะในส่วนของผลงานโครงการศิลปาชีพนะคะผลสำเร็จของการขับเคลื่อนงานผ้าไทยใส่ให้สนุกและรางวัลหม่อมงามจิตประชัดรวมถึงผลิตภัณฑ์โอท็อปของจังหวัดปัตตานีค่ะ
4: และภายในนิทรรศการนะคะได้มีการสาธิตการฉลุไหลแจกันโดยนางสาวอาแอสอดาแลมามะสมาชิกของพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสการสาธิตการเขียนลายสีใต้เคลือบโดยนางสาวจารีเสนาสมาชิกบ้านรอตันบาตูจังหวัดนราธิวาสการสาธิตการตีลายเครื่องปั้นดินเผาโดยนายอาหามะสะเมาะกลุ่มปั้นหม้อสกรรมอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีค่ะ
3: นอกจากนี้นะคะยังมีผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อปของทะเลปัตตานีในการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นมาแปรรูปในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ให้สามารถใช้ได้นานซึ่งสามารถทำรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนค่ะซึ่งเครื่องปั้นดินเผานี้นะคะถือว่าเป็นภูมิปัญญาที่มีการสืบทอดกันมาอย่างช้านานนะคะจนถึงรุ่นหลังนะคะได้มีการสืบต่อในการปั้นเครื่องปั้นดินเผานะคะซึมซับในเรื่องของเรียนรู้เทคนิคนะคะการทำเครื่องปั้นดินเผาจากการสังเกตจะเห็นถึงลวดลายนะคะที่มีความงดงามเป็นอย่างมากนะคะซึ่งศูนย์การเรียนรู้สาธิตการปั้นหม้อได้มีการเผยแพร่ความรู้นะคะไปยังกลุ่มนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในการที่เปิดโอกาสให้ได้เข้ามาเรียนรู้ในการทำเครื่องปั้นดินเผาเป็นประจำทุกปีนะคะรวมไปถึงได้มีการนำผลผลิตนะคะอันงดงามนี้ไปจัดแสดงนะคะในงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและพื้นที่ต่างๆค่ะเพื่อที่จะได้ขยายในเรื่องของการตลาดนะคะให้มากขึ้นและเผยแพร่นะคะความงดงามของภูมิปัญญาในพื้นที่จังหวัดปัตตานีให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายค่ะ
4: สำหรับกลุ่มปั้นหม้อดินเผาบ้านกูบังดาบอกอำเภอสกามอำเภอมายอตำบลสกามอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีนะคะเป็นกลุ่มปั้นหม้อดินเผาที่มีอายุมากกว่า200ปีนะคะโดยมีความมุ่งหวังความตั้งใจในการอนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาในงานศิลปหัตถกรรมแขนงนี้ให้คงอยู่และส่งต่อถึงคนรุ่นหลังนะคะโดยการอนุรักษ์ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นบ้านกูบังบาดอคือปั้นหม้อดินเผานะคะซึ่งอยู่ควบคู่กันกับคนในพื้นที่เป็นเวลากว่า200ปีนะคะตั้งแต่ปู่ย่าตายายจนถึงปัจจุบันรุ่นสู่รุ่นจนถึงรุ่นที่4ณปัจจุบันเป็นเอกลักษณ์ที่มีอยู่ในจังหวัดปัตตานีที่เดียวนะคะและจะอนุรักษ์ภูมิปัญญานี้ให้คงอยู่กับคนในพื้นที่จะสานต่อเยาวชนรุ่นลูกรุ่นหลานให้มีความรักถิ่นรักภูมิปัญญาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนะคะ
3: โดยมีแนวคิดสำคัญนะคะต้องการฟื้นฟูภูมิปัญญาที่กำลังจะสูญหายมาทำให้มีคุณค่าและมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตในท้องถิ่นการอนุรักษ์การปลูกจิตสำนึกให้คนในท้องถิ่นตระหนักถึงคุณค่าแก่นสาระและความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกให้ท้องถิ่นตระหนักและรักที่จะร่วมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นรวมทั้งสนับสนุนให้มีศูนย์การเรียนรู้ด้วยค่ะ
4: โดยส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนที่มีความสนใจเรียนรู้วิธีการปั้นหม้อดินเผาและเป็นศูนย์เรียนรู้ให้คนนอกพื้นที่เข้ามาเรียนรู้ศึกษาและดูงานเป็นการปลูกจิตสำนึกให้คนในพื้นที่ตระหนักถึงภูมิปัญญาที่มีคุณค่าในชุมชนค่ะ
3: นอกจากนี้นะคะก็ได้มีการแสดงผลความสำเร็จนะคะในการขับเคลื่อนงานผ้าไทยใส่ให้สนุกในโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนานิรัตนราชกัญญาได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนภาคใต้เมื่อวันที่24มกราคม2567นะคะณแหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตรกองบัญชาการกองพลฐานราบที่15ค่ะค่ายสมเด็จพระสุริโยไทยอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีนะคะทรงมีพระกรุณาธิคุณพระราชทานแบบลายผ้าผ้าลายฉบาปัตตานีพร้อมรอกไม้ลายฉบาปัตตานีให้กับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเพื่อเป็นของขวัญแก่ช่างทอผ้าช่างหัตถกรรมผู้ผลิตผู้ประกอบการของจังหวัดปัตตานีเพื่อสร้างอัตลักษณ์สืบสานและต่อยอดภูมิปัญญาและงานหัตถศิลป์พื้นถิ่นให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทยค่ะ
4: ขณะนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรนิทรรศการใต้ร่มพระบารมีสู่การพัฒนาศักยภาพเพื่อสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะโดยเป็นการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีค่ะซึ่งรายละเอียดในนิทรรศการนะคะประกอบไปด้วยโครงการต่อบ้านเติมสุขน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การสร้างสุขภาวะที่ยั่งยืนภายนอกเขตรั้วโรงพยาบาลค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะเป็นนโยบายของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาขาสายบุรีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางนะคะทั้งผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ติดเตียงที่มีบ้านเรือนทรุดโทรมและขาดสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมโดยการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมบ้านและห้องน้ำเพื่อให้ผู้ป่วยมีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยเหมาะสมกับสภาพร่างกายสามารถส่งมอบบ้านสุขภาวะโดยวัสดุซ่อมแซมได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะคะ
3: ขนาดนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะ เสด็จพระราชดำเนินค่ะส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งในนิทรรศการนะคะมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจังหวัดปัตตานีมทศนะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งตั้งพระราชปณิธานมุ่งมั่นสร้างโอกาสให้แก่เยาวชนที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลมาใช้เกิดประโยชน์เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคงแก่เยาวชนไทยที่มีความประพฤติดีมีความสามารถในการศึกษาให้ได้รับโอกาสในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต่อเนื่องจนสำเร็จปริญญาตรีทรงมีพระราชดำริให้จัดทำโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อปีพุทธศักราช2552และต่อมาส่งพระราชดำริให้จัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือมทศในปีพุทธศักราช2553จังหวัดปัตตานีมีนักเรียนผู้ได้รับทุนพระราชทานรวม18รุ่นปัจจุบันมีผู้ที่กำลังศึกษาอยู่จำนวน18คนและมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว9รุ่นจำนวน18คนและมีงานทำแล้วทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงและในกรุงเทพมหานครจำนวน17คนทั้งนี้อยู่ระหว่างการศึกษาต่อจำนวน1คนค่ะก็เป็นนิทรรศการนะคะที่บ่งบอกถึงพระราชกรณียกิจนะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มุ่งที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับประสบนิกรของพระองค์ค่ะขณะนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะได้ส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานนะคะโดยมีการถวายรายงานโดยพันตรีประสานเหมือนพงศ์ผู้อำนวยการกองแพทย์หลวงนะคะได้กราบบังคมทูลถวายรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์พระราชทานในวันนี้นะคะมีจำนวนผู้ป่วยเข้าตรวจรักษาจำนวน787รายค่ะซึ่งโรคที่พบส่วนใหญ่ก็คือโรคข้อเข่าอักเสบนะคะโรคต้อกระจกโรคกล้ามเนื้ออักเสบและโรคทางทันตกรรมค่ะและนอกจากนี้นายแพทย์อนุรักษ์สารภาพนะคะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานีได้นำผู้เข้ารับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณเป็นผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจำนวน6รายค่ะ
5: สำหรับผู้ป่วยรายที่1นะคะเป็นผู้ป่วยโรคภาวะโพรงสมองข้างน้ำอายุ2ปีอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีนะคะโดยได้รับการระบายน้ำในสมองเดือนละ1ครั้งและรับประทานยากันชักอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลปัตตานีค่ะ
3: ผู้ป่วยรายที่2นะคะเป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด B เซลล์อายุ4ปีนะคะอาศัยอยู่ที่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีค่ะได้รับยาเคมีบำบัดอย่างต่อเนื่องขนาดนี้อยู่ระหว่างการรักษาด้วยเคมีบำบัดระยะที่3ปัจจุบันเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ค่ะ
5: ผู้ป่วยรายที่3ค่ะเป็นผู้ป่วยโรคเนื้องอกในสมองชนิดเมดัลโลบลาสโตมาอายุ10ปีอยู่ที่อำเภอมายอจังหวัดปัตตานีได้รับการรักษาด้วยรังสีร่วมกับยาเคมีบำบัดปัจจุบันค่ะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร
3: ์ผู้ป่วยรายที่4นะคะผู้ป่วยโรค SLE ร่วมกับภาวะไขสันหลังอักเสบได้รับยาเคมีบำบัดและยากดภูมิคุ้มกันชนิดฉีดร่วมกับยาสเตียรอยด์และยากดภูมิคุ้มกันปัจจุบันเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
4: ผู้ป่วยรายที่5ผู้ป่วยโรค SLE อายุ30ปีอยู่ที่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีโดยมีอาการกำเริบบริเวณผิวหนังและข้อต่อปัจจุบันรักษาที่โรงพยาบาลปัตตานี
3: และผู้ป่วยรายที่6นะคะผู้ป่วยโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกและมะเร็งรังไข่อายุ59ปีนะคะรักษาโดยการผ่าตัดร่วมกับยาเคมีบำบัดได้ตรวจพบมะเร็งและกลับเป็นซ้ำเขารับการรักษาผ่าตัดครั้งที่2อยู่ระหว่างการรอรับยาเคมีบำบัดปัจจุบันเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์นะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะส่งรับคนไข้ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์จำนวน6รายและได้พระราชทานชุดเวชภัณฑ์ยาให้คนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมตรัสให้กำลังใจค่ะ
4: วันนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงฉลองพระองค์ด้วยชุดผ้าไทยสีดำผ้าถุงสีดำตัดลายดอกไม้สีม่วงเข้มสลับอ่อนและดูสง่างามสมพระเกียรตินะคะด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยเห็นคุณค่าของผ้าไทยค่ะ
3: ในการเสด็จพระราชดำเนินนะคะในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนั้นสมเด็จพระบรมราชินีนะคะจะทรงใส่พระทัยและพิถีพิถันในการเลือกใช้ผ้าไทยสำหรับตัดเย็บฉลองพระองค์เพื่อแสดงออกถึงความงดงามและความประณีตของผ้าไทยที่สามารถนำไปออกแบบชุดที่เหมาะสมกับยุคสมัยได้อย่างลงตัวพร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงจุดเด่นของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้มีการสืบทอดต่อกันมาสามารถสื่อความหมายถึงสถานที่ต่างๆได้เป็นอย่างดีค่ะขนาดนี้นะคะประสบนิกรและในส่วนของภาครัฐภาคเอกชนนะคะได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของนะคะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะ
4: สำหรับสิ่งของที่นำทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในครั้งนี้นะคะประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกกวาดมือลวดลายกระเบื้องโบราณฝีมือของวิสาหกิจชุมชนบาราโฮมบาซานะคะผลิตภัณฑ์พิมพ์ผ้าเตอราไตบาติกผลิตภัณฑ์กลุ่มศิลปะบนผืนผ้าโรงเรียนอนุบาลปัตตานีผลิตภัณฑ์โรตีกรอบตราครัวอาชีวะจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีผลิตภัณฑ์ผ้าคลุมไหล่จากกลุ่มเยาวชนบ้านดีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี
3: ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกนะคะของทางกลุ่มบาราโฮมอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีและกลุ่มห้องหัตถกรรมนะคะทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์กระเป๋าลูกปัดมโนราค่ะนอกจากนี้กลุ่มร้อยลูกปัดบ้านทรายขาวนะคะอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์กระเป๋ากระจูดประดับลูกปัดโนราค่ะ

ซึ่งมีที่สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชนนะคะในพื้นที่อำเภอแย้วหลังจังหวัดปัตตานีค่ะขนาดนี้นะคะรถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเคลื่อนออกจากมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมรา

ซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดปัตตานีของพระนะคะซึ่งประชาชนทุกหมู่เหล่าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะวันนี้มาพร้อมใจกันนะคะอย่างเต็มเปี่ยมที่จะได้ชื่นชมพระบารมีและได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสำคัญในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ภาคใต้นานับประการเพื่อความสุขการกินดีอยู่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประสบนิกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นอีกภาพแห่งความประทับใจที่ประสบนิกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะในช่วงนี้นะคะจะนำการบรรยายโดยนางสาวสุภานีแก้วทองคงและนางสาวสุชาดาดอล็อกค่ะ

0: นำคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่การถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นประธานในการพระราชทานโลกเกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ประจำปี2568ณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีขณะนี้ดิฉันสุภานีก้าวทองคงพร้อมด้วยคุณสุชาดาดอนเลาะรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นอัครศาสนปฐมภพอันมีความหมายถึงผู้ทำนุบำรุงศาสนาทั้งปวงโดยเสริมเกื้อกูลค้ำจุนทุกศาสนาภายใต้พระบรมโพธิสมภารอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมทั้งศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกด้วยความเชื่อว่าทุกศาสนาล้วนสอนให้ทุกคนเป็นคนดีและร่วมการสร้างสรรค์ทำความดีคือการก่อเกิดสังคมที่ดีนับเป็นเวลาหลายคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้การอุปถัมภ์

0: ดีครับขอร้องดีพระบาทกล้าปกป้องข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพระพุทธเจ้าข้าด้วยกล้าปกป้องขอเดชะ
1: ขอเดชะสารหลังจุลินทร์พระบาทปกป้อง

หนึ่งในผู้ที่เข้ารับรางวัลพระราชทานในครั้งนี้นั่นก็คืออิหม่ามซึ่งเป็นผู้นำศาสนามีบทบาทหน้าที่ตามหลักคำสอนของศาสนาอิสลามและกฎหมายไทยซึ่งบทบาทของท่านมี3ด้านด้วยกันคือด้านศาสนา

0: ซึ่งบทบาทของท่านอิหม่ามมี3ด้านด้วยกันด้านแรกคือด้านศาสนาซึ่งท่านจะปฏิบัติหน้าที่และนำการประกอบศาสนกิจให้แก่สัพพบุรุษที่อยู่ในพื้นที่รวมไปถึงพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมละหมาดมีการสั่งสอนอบรมและนำหลักธรรมคำสอนของศาสนามาประกาศและได้บรรยายให้กับผู้ที่มาร่วมละหมาดรวมไปถึงการแนะนำสัพพบุรุษให้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักคำสอนของศาสนาและกฎหมายบ้านเมืองนอกจากนี้ท่านมีหน้าที่ด้านการบริหารและการปกครองมัสยิดปกครองดูแลและแนะนำเจ้าหน้าที่ของมัสยิดให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความเรียบร้อยอำนวยและคุณผู้ชมนำคุณผู้ชมไปรู้จักกับอิหม่ามนักพัฒนาแห่งบ้านเบอร์เจาะจังหวัดยะลาผู้ที่ใช้ความศรัทธาเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนามัสยิดและชุมชนสร้างการมีส่วนร่วมและเชื่อมความสัมพันธ์กับทุกภาคส่วนจนได้รับคัดเลือกเป็นอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเข้ารับรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
1: ونفعني وإياكم الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم
2: บ้านจือบอกหมู่บ้านเก่าแก่ในตำบลกตอตือระอำเภอรามันจังหวัดยะลาที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า100ปีชุมชนเล็กๆที่เริ่มต้นด้วยบ้านเรือนประมาณ70หลังคาเรือนและมีสุราเป็นศูนย์กลางในการประกอบศาสนกิจรวมถึงเป็นพื้นที่เรียนรู้ของเด็กๆในชุมชนปัจจุบันที่นี่ยังคงเป็นชุมชนมุสลิมที่ให้ความสำคัญกับศาสนาโดยมีศาสนสถานเป็นศูนย์กลางของการดำเนินชีวิตและหนึ่งในนั้นคือมัสยิดนูรุลอิซานที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากเดิมที่มีพื้นที่ใช้สอยเพียง1ไร่เศษและมีตัวอาคารเก่าสภาพทรุดโทรมวันนี้ได้รับการปรับปรุงและขยายพื้นที่จากเพียงไร่เศษสู่พื้นที่กว้างกว่า6ไร่เพื่อรองรับการประกอบศาสนกิจและกิจกรรมของชุมชนได้อย่างสะดวกสะอาดและเหมาะสมยิ่งขึ้นที่สำคัญยังเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศาสนาของเยาวชนอีกด้วยเบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงนี้คือความร่วมมือของคนในชุมชนควบคู่กับแรงสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาและบทบาทของผู้นำศาสนาอย่างอิหม่ามมูฮัมหมัดยาบุงผู้ยึดมั่นในการทำงานภายใต้แนวคิดที่ยึดปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องคือมีคุณธรรมยึดหลักศาสนาสู่การเปลี่ยนแปลงมัสยิดแห่งนี้ซึ่งเป็นมากกว่าศาสนสถานแต่ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนบ้านจือบอก
3: การพัฒนาพื้นที่ในการพัฒนามัสยิดเดิมมัสยิดที่นี่ก็คือมัสยิดที่แคบๆเล็กๆโซมๆเก่าๆทีนี้ก็พยายามเปลี่ยนทำการพัฒนาเปลี่ยนแปลงมัสยิดให้เป็นมัสยิดที่ค่อนข้างจะสวยงามพอสมควรนะตรงนี้นะวันนี้ความโดดเด่นก็คือผมพยายามร่วมกับทุกฝ่ายในการพัฒนาพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทางท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลและก็ฝ่ายปกครองอย่างกำนันผู้ใหญ่บ้านผมพยายามให้ความร่วมมือกับทุกท่านครับ

0: ด้วยความศรัทธาและความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อศาสนาและชุมชนอิหม่ามมูฮัมหมัดยังได้เดินหน้าพัฒนามัสยิดและสร้างการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมต่างๆมากมายรวมถึงการเป็นสะพานเชื่อมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนและหน่วยงานภาครัฐผลงานที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมนำไปสู่การได้รับคัดเลือกเป็นอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568ผ่านการคัดเลือกตั้งแต่ระดับอำเภอสู่ระดับจังหวัดก่อนก้าวสู่ความภาคภูมิใจครั้งสำคัญในการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโลกเกียรติคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนับเป็นเกียรติประวัติอันสูงสุดและสร้างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
1: ครับรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ครับผมเข้าใจว่าทุกคนที่เป็นอิหม่ามต่างก็ทำงานด้วยความจริงใจด้วยความซื่อสัตย์ที่นี้ในเมื่อเขาเห็นว่าเราทำงานด้วยความจริงใจและความซื่อสัตย์แล้วก็อยากจะปรักให้โล่รางวัลประกาศเกียรติคนภูมิใจเป็นอย่างยิ่งภูมิใจเป็นอย่างมากกับรางวัลครั้งนี้ครับ
0: พระราชทานรางวัลในครั้งนี้นับเป็นเกียรติประวัติและกำลังใจสำคัญแก่อิหม่ามนักพัฒนาเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะอัครศาสนูปถัมภกที่ทรงทำนุบำรุงและส่งเสริมกิจการศาสนาพร้อมสร้างความเข้มแข็งให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอิหม่ามมูฮัมหมัดยังคงมุ่งมั่นสานต่อความดีพัฒนาศาสนสถานพัฒนาชุมชนและสร้างประโยชน์แก่สังคมเพื่อให้ศรัทธานำทางสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน
2: ค่ะคุณผู้ชมคะการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568ซึ่งเป็นผลงานของปี2567นั้นด้วยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568ซึ่งเป็นผลงานของปี2567เพื่อพิจารณามอบรางวัลให้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่ได้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติในรอบปีที่ผ่านมาทั้งในด้านการศาสนาสาธารณประโยชน์การศึกษาและการปกครองรวมทั้งเป็นการประกาศเกียรติคุณและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานซึ่งจะเป็นแบบอย่างแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดอื่นๆต่อไปค่ะซึ่งมีปรากฏผลการพิจารณานะคะดังนี้1ประเภทรางวัลกิตติมศักดิ์ได้รับโล่เกียรติคุณพระราชทานและเงินรางวัลจำนวน 60,000 บาท2ค่ะประเภทรางวัลดีเด่นได้รับโล่เกียรติคุณพระราชทานและเงินรางวัลจำนวน 60,000 บาทและ3ประเภทรางวัลดีได้รับโล่เกียรติคุณพระราชทานและเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท
3: สำหรับประกาศกรมการปกครองเรื่องผลการคัดเลือกอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีพุทธศักราช2568ผลงานปี2567โดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการคัดเลือกอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีพุทธศักราช2568ผลงานปีพุทธศักราช2567โดยให้จังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาสงขลาและจังหวัดสตูลพิจารณาคัดเลือกอิหม่ามประจำมัสยิดต่างๆภายในจังหวัดละ5คนรวม25คนเพื่อนำมารับคัดเลือกเข้าเฝ้าธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลดังนี้รางวัลที่1โล่เกียรติคุณพระราชทานและเงินรางวัล 20,000 บาทจำนวน1รางวัลรางวัลที่2โล่เกียรติคุณพระราชทานและเงินรางวัล 15,000 บาทจำนวน1รางวัลรางวัลที่3โล่เกียรติคุณพระราชทานและเงินรางวัล 12,000 บาทจำนวน1รางวัลรางวัลชมเชยโล่เกียรติคุณพระราชทานและเงินรางวัลรางวัลละ 7,000 บาทจำนวน2รางวัล
2: ค่ะและในโอกาสนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะทรงพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ประจำปี2568ซึ่งการคัดเลือกโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้เพื่อรับรางวัลพระราชทานตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่โรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ฉบับที่2พุทธศักราช2562กำหนดให้ดำเนินการดังนี้ค่ะให้มีคณะกรรมการประเมินในระดับจังหวัดโดยแบ่งออกเป็น2กลุ่มดังนี้กลุ่มที่1จังหวัดกระบี่จังหวัดชุมพรจังหวัดตรังจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดพังงาจังหวัดพัทลุงจังหวัดภูเก็ตจังหวัดระนองและจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ศึกษาธิการจังหวัดแต่ละจังหวัดได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วยศึกษาธิการจังหวัดเป็นประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า5คนแต่ไม่เกิน7คนเป็นกรรมการและผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนในแต่ละจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ
3: กลุ่มที่2จังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาจังหวัดนราธิวาสจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูลให้ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดแต่ละจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดเป็นประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า5คนแต่ไม่เกิน7คนเป็นกรรมการและเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดที่ได้รับมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ
2: ส่วนประเภทของโรงเรียนและขนาดโรงเรียนประเภทโรงเรียนโรงเรียนตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่โรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ฉบับที่2พุทธศักราช2562นั่นหมายความว่าโรงเรียนในระบบที่เปิดสอนวิชาอิสลามศึกษาควบคู่วิชาสามัญตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการและโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่ได้จัดตั้งตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนพุทธศักราช2550ซึ่งได้รับอนุญาตให้เปิดสอนหลักสูตรอิสลามศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการระดับอิสลามศึกษาตอนต้นตอนกลางและตอนปลายในจังหวัดกระบี่จังหวัดชุมพรจังหวัดตรังจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีจังหวัดพังงาจังหวัดพัทลุงจังหวัดภูเก็ตจังหวัดยะลาจังหวัดระนองจังหวัดสงขลาจังหวัดสตูลและจังหวัดสุราษฎร์ธานี
3: สำหรับขนาดโรงเรียนพิจารณาจากจำนวนผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานณวันที่10มิถุนายนของปีการศึกษาที่ขอรับการประเมินและคัดเลือกโดยแบ่งออกเป็น3ขนาดดังนี้ 1. โรงเรียนขนาดเล็กมีจำนวนผู้เรียนไม่เกิน700คน 2.โรงเรียนขนาดกลางมีจำนวนผู้เรียนตั้งแต่701คนถึง 1,400 คนโรงเรียนขนาดใหญ่มีจำนวนผู้เรียนตั้งแต่ 1,401 คนขึ้นไป
2: และโรงเรียนที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลพระราชทานต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามค่ะ
3: และในปีนี้ค่ะโรงเรียนที่ได้เข้ารับรางวัลพระราชทานคือโรงเรียนประทีปวิทยาจังหวัดยะลาโรงเรียนที่สร้างโอกาสให้เด็กๆโดยไม่ทิ้งรากฐานทางศาสนาผสานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษาจนกลายเป็นการเรียนรู้ที่มีคุณภาพสู่การเป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทานที่ทำให้เห็นว่าพื้นที่ไม่ใช่ข้อจำกัดของการเรียนรู้อีกต่อไป
4: ท่ามกลางวิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ชายแดนใต้มีสถานศึกษาแห่งหนึ่งที่ไม่เพียงสอนเรื่องหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจ แต่ยังเปิดประตูสู่โลกยุคใหม่ให้กับเด็กๆในพื้นที่อย่างเท่าเทียมโรงเรียนประทีปวิทยาจังหวัดยะลาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาคู่สามัญที่กำลังถูกกล่าวขานถึงในฐานะต้นแบบการจัดการศึกษาที่สมบูรณ์แบบการเรียนการสอนของที่นี่ถูกออกแบบมาเพื่อก้าวข้ามข้อจำกัดเดิมๆโดยประสานความเข้มข้นทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษาเข้ากับหลักศาสนาและจริยธรรมอย่างกลมกลืนเด็กๆที่นี่จึงไม่ได้เรียนรู้แค่ในตำราแต่นำความรู้ไปต่อยอดสร้างนวัตกรรมเพื่อชุมชนทำให้พวกเขาเป็นทั้งคนเก่งที่ทันโลกและเป็นคนดีที่มีคุณภาพ

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมผู้ที่มาร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอยู่ณที่นี้ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2568ในโอกาสนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเบิกผู้ได้รับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลจำนวน32คนเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพร้อมทั้งขอรับพระราชทานพระราชดำรัสแก่ผู้แทนของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามเพื่อความเป็นสิริมงคลสูงสุดและเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติสืบต่อไป

0: ากจะพูดถึงผู้นำศาสนาในศาสนาอิสลามค่ะอิหม่ามคือผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการที่จะนำหลักคำสอนและประพฤติปฏิบัติเรื่องของศาสนาให้ตรงหลักคำสอนซึ่งผู้ที่เป็นอิหม่ามจะต้องมีบทบาทหน้าที่ทั้งด้านศาสนาด้านการบริหารและการปกครองมัสยิดและด้านการชุมชนและสังคมการปฏิบัติหน้าที่และนำประกอบศาสนกิจเป็นเรื่องสำคัญที่อิหม่ามจะต้องนำละหมาดและสั่งสอนอบรมและนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนาอิสลามที่ถูกต้องเผยแพร่ให้กับสัพพบุรุษประจำมัสยิดแนะนำให้สัพพบุรุษได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักศาสนาและกฎหมายบ้านเมืองส่วนด้านการบริหารและการปกครองมัสยิดนั้นจะต้องปกครองดูแลและแนะนำเจ้าหน้าที่ของมัสยิดให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความเรียบร้อยอำนวยความสะดวกแก่มุสลิมในการปฏิบัติและประกอบศาสนกิจต่างๆด้านชุมชนและสังคมอิหม่ามเป็นศูนย์รวมใจในการเชื่อมโยงชุมชนมุสลิมสัพพบุรุษในการดูแลความสงบเรียบร้อยและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆของคนในชุมชนตามหลักศาสนาอิสลามนอกจากนี้อิหม่ามมีส่วนร่วมในการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและประสานงานกับองค์กรทางศาสนาอิสลามระดับจังหวัดและระดับประเทศ
1: ค่ะซึ่งอิหม่ามนะคะที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี2568ซึ่งเป็นผลงานในปี2567ค่ะรางวัลที่1นะคะจะได้รับโล่เกียรติคุณพระราชทานและเงินรางวัล 20,000 บาทจำนวน1รางวัลรางวัลที่2โล่เกียรติคุณพระราชทานและเงินรางวัลจำนวน 15,000 บาทจำนวน1รางวัลและรางวัลที่3โล่เกียรติคุณและเงินรางวัลจำนวน 12,000 บาทจำนวน1รางวัล

0: ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมตามที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการพระราชทานรางวัลให้แก่ผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ข้าพระพุทธเจ้านายประเสริฐจันทละลวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเบิกผู้ได้รับพระราชทานรางวัลประจำปีพุทธศักราช2568จำนวน30
1: การประเมินและคัดเลือกโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้เพื่อรับรางวัลพระราชทานนี้เกิดขึ้นจากระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปรับปรุงส่งเสริมปอเนาะในเขตการศึกษา2พุทธศักราช2504สาระสำคัญตอน1ระบุว่าปอเนาะใดที่จัดการศึกษาด้านการสอนได้ดีจะได้รับการอุดหนุนจากกระทรวงศึกษาธิการกล่าวคือหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาได้กำหนดวิธีการและจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งเป็นการสมนาคุณโรงเรียนที่ปรับปรุงกิจการดีเด่นให้ได้รับโอกาสเข้าเฝ้าพร้อมรับรางวัลพระราชทานเป็นประจำทุกปีนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2504ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานแสดงศิลปะหัตถกรรมนักเรียนประจำปี2506และพระราชทานรางวัลแก่โรงเรียนรัฐสอนศาสนาอิสลามซึ่งจัดการศึกษาดีเด่นโดยพระองค์ทรงมีพระราชปารภแด่พระท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในครั้งนั้นหม่อมหลวงปิ่นมาลากุล

0: ข้อความส่งพระราชปารภมีความว่ามีนักเรียนจำนวนมากมายซึ่งมีความประพฤติดีและมีความมานะพยายามศึกษาเล่าเรียนได้ผลดีรวมทั้งโรงเรียนซึ่งจัดการศึกษาดีจนนักเรียนได้รับการเรียนดีเป็นส่วนรวมนักเรียนและโรงเรียนมีคุณสมบัติดังกล่าวสมควรจะได้รับรางวัลพระราชทานและทรงยินดีจะพระราชทานรางวัลให้
1: ค่ะซึ่งโรงเรียนที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลพระราชทานนะคะจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่โรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ปี2553

ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดีที่ได้มามอบรางวัลแก่กรรมการอิสลามประจำจังหวัดอิหม่ามและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดภาคใต้ที่มีผลงานดีเด่นประจำปีนี้ภารกิจของท่านทั้งหลายแม้จะมีความแตกต่างกันบ้างในวิธีการปฏิบัติแต่ก็มีหลักการสำคัญอย่างเดียวกันคือต้องกระทำด้วยความตั้งใจจริงซื่อตรงสุจริตและมุ่งประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเป็นที่ตั้งจึงขอแสดงความชื่นชมกับทุกท่านที่ปฏิบัติงานตามหลักการนี้มาโดยตลอดทั้งในการแนะนำสั่งสอนศาสนิกชนและให้การศึกษาอบรมแก่เยาวชนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะถือความสำเร็จครั้งนี้เป็นเครื่องสนับสนุนกำลังกายกำลังใจที่จะปฏิบัติภารกิจต่อไปด้วยความเที่ยงตรงหนักแน่นเพื่อประโยชน์สุขของทุกคนอันเป็นที่ปรารถนาขออำนวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญและความรุ่งเรืองก้าวหน้าในชีวิตทุกประการ

คุณผู้ชมคะในส่วนของการประเมินและคัดเลือกโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษานะคะโรงเรียนจะถูกประเมินด้วยปัจจัยกระบวนการและผลผลิตรวมทั้งหมด6ด้านนั่นก็คือด้านที่1คุณภาพของผู้เรียนด้านที่2การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการด้านที่3การบริหารการจัดการด้านที่4ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชนด้านที่5บุคลากรและการบริหารงานบุคลากรและด้านที่6ค่ะความเป็นอัตลักษณ์ของสถานศึกษาซึ่งโรงเรียนนะคะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลพระราชทานจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่โรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ปี2553ดังนี้1เปิดทำการสอนติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า3ปีของการศึกษา2มีครูทำการสอนครบทุกชั้น3เป็นโรงเรียนที่สนับสนุนและปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานต้นสังกัด4เป็นโรงเรียนที่มีการพัฒนาต่อเนื่องและมีการพัฒนาในระดับที่สูงขึ้นอย่างชัดเจนและ5ไม่เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทานในปีการศึกษาที่ผ่านมาค่ะซึ่งโรงเรียนที่คัดเลือกนะคะรวมไปถึงผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้เพื่อรับรางวัลพระราชทานตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยเรื่องรางวัลพระราชทานแก่โรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ฉบับที่2พุทธศักราช2562ซึ่งกำหนดการดังนี้ค่ะ

และทั้งหมดนี้นะคะคือภาพแห่งความปรับปลื้มปิติในพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงให้ความสำคัญกับศาสนาอิสลามการศึกษาและการส่งเสริมบุคลากรทางด้านศาสนาตลอดจนเยาวชนผู้เป็นกำลังสำคัญของสังคมสร้างความปลื้มปิติแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างหาที่สุดมิได้ในนามของทีมถ่ายทอดสดขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมรณียกิจในครั้งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนหทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน

0: อุดรธานีเมืองแห่งพหุวัฒนธรรมเป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยวหลายล้านคนที่จะมาเยือนเมืองอุดรบ้านเฮาได้มีความประทับใจเป็นโอกาสที่ดีที่นักท่องเที่ยวสิได้มาเยี่ยมยามบ้านเฮาสิได้รับความประทับใจและกลับมาเยี่ยมยามเฮาอีกเทื่อนึง
1: 1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดจังหวัดอุดรธานี
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
3: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดและเป็นโรคทั้งใบของแม่แก้วแกตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลทุกวันแกบอกว่าดีละได้ออกกำลังกายอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยแกกินข้าวเปล่าถุงละ6บาทก็พอละเพราะทุกวันจะมีกับข้าวสุ่มจากญาติผู้ป่วยคนอื่นเพียบเลยแกบอกว่าเหมือนกินบุฟเฟ่โลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละ
4: ไม่รู้ยุ่งกับแม่ก
3: ่อนแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
4: กลับมาลูกไม่แก้แม่แอบสิเรานะแม
3: ่ทุกครั้งที่แม่แก้วเปิดตาเธอจะเห็นหมอกอยู่ตรงนั้นเสมอเลย
5: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
4: ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณจริง
3: ๆมอบโอกาสให้โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาจริง
6: ๆแม่เล่นอะไรเนี่ย
3: ทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งเพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิตร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดีคำว่าให้ไม่สิ้นสุด

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT นะครับค่ำนี้อยู่กับคุณปฐมาพรหานชันชัยผมจิรภัทรอุดมศิริวัฒน์และทีมข่าว NBT ครับ
0: ค่ะข่าวค่ำวันนี้คงติดตามสถานการณ์น้ำนะคะนายกรัฐมนตรีก็สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้ค่ะพร้อมรับมือฝนตกหนักโดยห้ามรอให้เกิดเหตุแล้วมีการแก้ไขมีการเร่งอพยพกลุ่มเปราะบางนะคะสำรองทั้งอาหารแล้วก็สิ่งของที่จำเป็นทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังเตือนพื้นที่ฝนตกหนักโดยเฉพาะภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานส่วนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ยังมีหลายจังหวัดอยู่ในพื้นที่เสี่ยงค่ะอย่างจุดที่จะต้องมีการเฝ้าระวังมากที่สุดในวันนี้นะคะคือจังหวัดกาญจนบุรีระยองจันทบุรีและตราดมีโอกาสที่จะเจอฝนตกหนักมากค่ะและในวันพรุ่งนี้ฝนตกหนักมากจะขยับไปอยู่ที่จังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ขณะที่กรุงเทพปริมณฑลภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ก็มีฝนตกเช่นกันและหลังจากวันที่ 12-13 ตุลาคมนะคะฝนตกหนักเนี่ยจะเน้นไปที่ทางภาคใต้มากขึ้นโดยวันที่12ตุลาคมพื้นที่เสี่ยงก็คือตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรลงไปถึงหลายจังหวัดภาคใต้ค่ะซึ่งก็รวมทั้งปัตตานียะลานราธิวาสแล้วก็ฝั่งอันดามันบางพื้นที่ด้วยและเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะที่โรงแรม CS ปัตตานีจังหวัดปัตตานีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้กับทางผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำนะคะทุกจังหวัดต้องเตรียมความพร้อมล่วงหน้าห้ามรอให้เกิดเหตุแล้วจึงแก้ไขโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งวางแผนอพยพกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้สูงอายุไปยังศูนย์พักพิงที่ปลอดภัยพร้อมกับจัดระบบสื่อสารแจ้งเตือนประชาชนให้ทั่วถึงเข้าใจง่ายขณะเดียวกันให้เตรียมความพร้อมด้านอาหารน้ำดื่มแล้วก็สิ่งของที่จำเป็นโดยประสานห้างร้านสมาคมขนส่งแล้วก็ผู้ประกอบการในพื้นที่เอาไว้ล่วงหน้าเพื่อป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินคือเป้าหมายสำคัญที่สุดการรักษาชีวิตของประชาชนค่ะ
1: ส่วนทางด้านนายกรวีประธานวิปรัฐบาลก็ออกมาสนับสนุนการเดินหน้าโครงการเมกะโปรเจกต์ขุดคลองระบายน้ำชัยนาทป่าสักอ่าวไทยนะครับเพื่อจะผันน้ำออกสู่ทะเลประธานวิปรัฐบาลได้เปิดเผยถึงการอนุมัติโครงการคลองระบายน้ำชัยนาทป่าสักอ่าวไทยว่าโครงการนี้ถือเป็นโครงการขนาดใหญ่หรือเมกะโปรเจกต์ระยะยาวซึ่งหากทำโครงการนี้สำเร็จก็จะช่วยแบ่งเบาภาระการระบายน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาจากเดิมที่เขื่อนเจ้าพระยาสามารถรองรับน้ำได้สูงสุด 2,500 บาทเมตรต่อวินาทีถ้ามีระบบคลองเส้นใหม่นี้ขึ้นมาก็จะช่วยเบี่ยงน้ำออกสู่ทะเลทางอ่าวไทยได้เพิ่มขึ้นอีกประมาณ800ลูกบาทเมตรต่อวินาทีครับโครงการนี้เป็นการขุดคลองสายใหม่ขนานไปกับแม่น้ำเจ้าพระยารับน้ำตั้งแต่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีและนครนายก

0: ตัดตรงออกสู่อ่าวไทยเลยนอกจากจะช่วยแก้ปัญหาน้ำหลากและอุทกภัยแล้วในฤดูแล้งยังใช้เป็นเส้นทางกักเก็บน้ำสำรองเพื่อการเกษตรได้อีกด้วย
1: ถ้าหากว่าเรามีคลองตัวนี้ในการช่วยระบายนะครับในการตัดน้ำจากเจ้าพระยามาเนี่ยทุกวันนี้รับได้อยู่เพียงแค่200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็คือเขื่อนชัยนาทป่าสักเนี่ยถ้าเพิ่มศักยภาพของการระบายน้ำจากเจ้าพระยาจาก200มาเป็น900เราก็จะสามารถขยับการระบายน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นได้ถึง 7-800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
2: และเมื่อพูดถึงพลังงานนิวเคลียร์นะคะหลายคนก็อาจจะนึกถึงโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่หรือว่าอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ค่ะแต่ว่าถ้ามองในความเป็นจริงนะคะเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีเนี่ยถูกนำมาใช้ใกล้ตัวมากกว่าที่คิดนะคะตั้งแต่การแพทย์การเกษตรอาหารไปจนถึงการตรวจสอบเรื่องของสิ่งแวดล้อมติดตามไปจากรายงานพิเศษค่ะ
3: นิวเคลียร์เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆระดับอะตอมและเมื่อแกนกลางของอะตอมเกิดการเปลี่ยนแปลงจะปลดปล่อยพลังงานออกมาสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายทั้งการแพทย์รังสีถูกนำมาใช้ในการวินิจฉัยและรักษาโรคต่างๆเช่นการเอ็กซเรย์การตรวจด้วย TC สแกนและ PET สแกนไปจนถึงการรักษาโรคมะเร็งโดยใช้รังสีทำลายเซลล์มะเร็งอย่างแม่นยำด้านการเกษตรมีการใช้รังสีช่วยปรับปรุงพันธุ์พืชเช่นเพิ่มความทนแล้งหรือเพิ่มผลผลิตรวมถึงใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืชขณะที่อุตสาหกรรมอาหารสามารถใช้การฉายรังสีเพื่อควบคุมเชื้อโรคจุลินทรีย์และยืดอายุการเก็บรักษาหรือแม้แต่ในชีวิตประจำวันรังสียังถูกนำมาใช้ในเครื่องเอ็กซเรย์สัมภาระตามสนามบินและเครื่องตรวจจับควันไฟ
4: ก็คือเราก็มีกลไกในการควบคุมดูแลว่ามันไม่ต้องกลัวว่าไปทำพวกนี้แล้วจะอันตรายต่อร่างกายรังสีมันผ่านร่างกายเราในเชิงการใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยครับไม่ว่าเราต้องมีเครื่องที่มีเรื่องของรังสีเข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่าแต่โรงงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมีหน่วยงานกำกับดูแลด้วยนะครับนะไม่ใช่แค่เจ้าหน้าที่รังสีต้องมีหน่วยงานกำกับด้วยในประเทศไทยเราก็มีสำนักงานพลังงานปรมาณูประสิทธิภาพนะช่วยดูแลหรือถ้าสูงกว่านั้นอีกก็จะมี IAEA นะครับของสหประชาชาติช่วยดูแลอีกฉะนั้นทั้งหมดมันอยู่ในกลไกที่มีการควบคุมอย่างค่อนข้างเป็นทางการประเด็นสำคัญที่สุดคือว่าปริมาณที่รับสู่เป็นเท่าไหร่นะครับเช่นถ้าเรารับมาค่อนข้างน้อยนะครับหรือว่าอยู่ห่างนะอยู่ห่างจากระยะที่จะมีผลต่อร่างกายเราหรือว่ามีฉากกั้นนะที่ใช้ป้องกันได้เนี่ยก็ไม่ได้น่ากลัวครับแล้วทั้งหมดเนี่ยเราต้องมีนักรังสีวิทยาที่ช่วยในการดูแลควบคุมจัดการดูแลกำกับพวกนี้ให้ถูกต้องด้วยครับ
3: นอกจากการนำมาใช้ในชีวิตประจำวันแล้วเทคโนโลยีนิวเคลียร์ยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการพัฒนาระบบพลังงานที่หลายประเทศทั่วโลกนำมาใช้แล้วโดยเฉพาะโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือ SMR ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ. อยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสมทั้งด้านพื้นที่บุคลากรกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตเนื่องจากเทคโนโลยีนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าให้มากขึ้นรองรับภาคอุตสาหกรรมที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงอาทิ Data Centerและมีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเมื่อเทียบกับการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเทคโนโลยีนิวเคลียร์จึงไม่ใช่เพียงทางเลือกด้านพลังงานแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ
0: ช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬาจากคุณอูนิติพันธ์ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
0: เชิญเลยคร
5: ับสวัสดีครับช่วงนี้ติดตามชมข่าวกีฬาครับเริ่มที่วิศวะมองขอเจ้าภาพในศึกกอล์ฟประเพณี8เกียร์ครั้งที่9รวมพลังวิศวกร8สถาบันสารมิตรภาพต่อยอดเครือข่ายพร้อมโดนวงสวิงในเดือนหน้าครับนายรัชพลอาจปรุนายกสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานในพิธีแถลงข่าวการแข่งขันกอล์ฟประเพณี8เกียร์ครั้งที่9ณสนามลำลูกกากอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีปีนี้สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโดยได้เตรียมพร้อมทุกอย่างเต็มที่ครับเพื่อย้ำถึงหัวใจสำคัญของรายการนี้ก็คือมิตรภาพความสามัคคีน้ำใจนักกีฬาระหว่างพี่น้องทั้ง8สถาบันโดยใช้กีฬากอล์ฟเป็นสื่อกลางในการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และต่อยอดความร่วมมือระหว่างวิศวกรจากหลากหลายสาขาและอุตสาหกรรมจากนั้นผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์และชมรมกอล์ฟจากทั้ง8สถาบันได้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเกษตรศาสตร์จุฬาลงกรณ์เชียงใหม่สงขลานครินทร์เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือชมรมกอล์ฟบางมด

0: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้ร่วมแสดงความพร้อมและสีสันก่อนการแข่งขันจริงครับ
1: จริงๆเราได้เจอกันตลอดอยู่แล้วนะในงานเนี่ยแปดเกียร์เราผูกพันกันทั้งในการทำงานในการเป็นเจ้านายลูกน้องเป็นพันธมิตรเป็นจริงๆเป็นคู่แข่งกันด้วยนะเวลาแข่งงานเนี่ยแต่ว่าเรามาใช้กีฬาเนี่ยในการเชื่อมความสัมพันธ์นะครับเพื่อลดแบริเออร์ในการทำงานต่างๆแล้วก็วัตถุประสงค์หลักก็คือเพื่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในกลุ่มนะครับในกลุ่มของแปดเกียร์ด้วยกันครับผม
0: กอล์ฟประเพณี8เกียร์ครั้งที่9นอกจากการแข่งขันแล้วยังมีกิจกรรม8เกียร์ Business Matching เพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องได้รู้จักกันมากขึ้นและต่อยอดไปสู่ความร่วมมือการช่วยเหลือกันในอนาคตกิจกรรมจะจัดขึ้นวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนนี้ณสนามลำลูกกากอล์ฟคลับมีนักกีฬาจากทั้ง8สถาบันรวม144คนและคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานอีกประมาณ300ถึง400คนครับพิกบอลไทยแลนด์แกรนด์โอเพ่นกระแสตอบรับดีมีนักกีฬากว่า400คนร่วมลงชิงชัยครับสมาคมกีฬาพิกบอลจัดการแข่งขันพิกบอลไทยแลนด์แกรนด์โอเพ่น presented by Happy Made ชิงรางวัลรวม 500,000 บาทได้เปิดฉากชิงชัยอย่างเป็นทางการที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพมหานครได้รับเกียรติจากนายชลิตรัตน์จันทรุเบกษารองเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคุณทยาทิพย์สุวรรณนายกสมาคมกีฬาพิกเก็ตบอลนะครับรายการนี้จัดขึ้นเพื่อผลักดันยกระดับนักกีฬาให้ก้าวสู่การแข่งขันระดับนานาชาติและหวังว่าถ้าจัดตั้งเป็นสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยได้สำเร็จเร็วๆนี้ก็จะเป็นโอกาสดีที่จะส่งนักกีฬาเป็นตัวแทนประเทศไทยไปชิงแชมป์ระดับนานาชาติแล้วก็พร้อมกับลุ้นกีฬาที่กำลังได้รับความนิยมทั่วโลกบรรจุในเอเชียนเกมส์และโอลิมปิกเกมส์ในอนาคตครับ
2: ว่าการแข่งขันก็เกิดขึ้นเยอะมากๆในต่างประเทศด้วยและจริงๆที่ผ่านมาเราก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสที่จะส่งนักกีฬาตัวแทนประเทศไทยเพราะว่าเรายังไม่ได้มีสมาคมแห่งประเทศไทยเราก็หวังว่าถ้ามีสมาคมแห่งประเทศไทยที่จะเกิดขึ้นหวังว่าจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ก็จะเป็นโอกาสให้เราได้มีโอกาสส่งนักกีฬาเป็นตัวแทนประเทศไทยไปชิงแชมป์ในหลายๆรายการเพราะว่าคนไทยเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีโอกาสมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเป็นกีฬาที่เราน่าจะมีหวังแหละแล้วก็หวังว่าจะเป็นกีฬาที่บรรจุลงไปในเอเชียนเกมหรือแม้กระทั่งในอนาคตเป็นโอลิมปิกต่อไปค่ะ
0: พิกเก็ตบอลไทยแลนด์แกรนด์โอเพ่นกระแสตอบรับดีมีนักกีฬากว่า400คนทั้งจากไทยมาเลเซียไต้หวันฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียร่วมชิงชัยรวมกว่า646แมตช์ครอบคลุม5ประเภทได้แก่ชายคู่หญิงคู่คู่ผสมชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยวในรุ่นอายุ19 30 5 50และ60ปีพร้อมแบ่งทักษะเป็น3ระดับได้แก่ Open Advanced และ Intermediate ภายใต้กติกาสากลของ WPC แข่งขันวันที่9ถึง11ตุลาคมที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพมหานครครับรัชนกอินทนนท์ล่าสุดนะครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแบดมินตันอาชีพที่ฟินแลนด์ครับการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์500รายการอาร์กติกโอเพ่นชิงรางวัลรวมประมาณกว่า16ล้านบาทที่เมืองวันต้าประเทศฟินแลนด์ในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวครับรัชนกอินทนนท์มือหนึ่งของรายการมือ5ของโลกเอาชนะพีวีสินธุจากอินเดียได้นะครับ2ต่อ1เกม21ต่อ11 19ต่อ21และ21ต่อ18ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับเลเน่คริสโตเฟอร์เซนจากเดนมาร์กซึ่งล่าสุดรัชนกอินทนนท์นั้นเอาชนะได้2ต่อ1เกมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จครับส่วนชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศกุลวุฒิวิทิสารมือ1ของโลกนะครับเจอกับยูชิทานากะมือ18ของโลกจากญี่ปุ่นในเกมแรกกุลวุฒิโชว์ฟอร์มการเล่นเกมบุกได้อย่างเฉียบขาดชนะ21ต่อ14แต่ในเกมที่2ธนากะแก้เกมมาดีครับปิดเกมชนะ21 13ตีเสมอเป็น1ต่อ1เกมเกมตัดสินธนากะยังคงเล่นได้อย่างเหนือชั้นกว่าครับแม้ว่าวิวจะพยายามทำแต้มไล่ขึ้นมาแต่สุดท้ายธนากะเป็นฝ่ายชนะ21ต่อ16ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศส่วนกุลวุฒิก็ยุติเส้นทางไว้ที่รอบ8คนสุดท้ายครับเอ็กสเตอร์ BIC ซุปเปอร์ไบค์สนาม3เตรียมจัดการแข่งขัน Endurance 2ชั่วโมงก่อนเกมล่าแชมป์อย่างเข้มข้นในวันที่16ถึง18ตุลาคมนี้ครับจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทยในรายการ Nexter BIC Super Bike Championship เตรียมกลับมาดวลความเร็วสนาม3กลาง

ทีมงานทั้งชาวไทยและต่างชาติจากอังกฤษอเมริกาสหรัฐอเมริกาแคนาดาออสเตรียจะระดับออกสตาร์ทเสาร์ที่17ตุลาคมและปิดท้ายรอบชิงชนะเลิศอาทิตย์ที่18ตุลาคมครับที่ Sport of the Day วันนี้ไปชมปีแอร์ไกส์นักปั่นดาวรุ่งชาวฝรั่งเศสครับก็เฉือนชนะคู่แข่ง 0.106 วินาทีผงายคว้าแชมป์จักรยาน BMX World Cup รุ่นอายุไม่เกิน23ปีครับ

0: ส่งท้ายค่ะประคำวันนี้นะคะจะลากันด้วยภาพบรรยากาศในเมืองปาลังการายาเมืองเอกของจังหวัดกาลิมันตันกลางของอินโดนีเซียนะคะเวลานี้ก็ยังคงมีหมอกควันจากไฟป่าแผ่ปกคลุมน่านฟ้าของเมืองจนขมุกขมัวค่ะก็กลายเป็นพื้นที่ที่มีอากาศที่เลวร้ายมากที่สุดแห่งหนึ่งในอาเซียนค่ะ
1: และนี่คือทั้งหมดของข่าวค่ำ NBT วันนี้นะครับรายการต่อไปติดตามชมข่าวในพระราชสำนักครับเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

เพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT True HD

MBT มีคำตอบรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น. ถึง 11:55 น. กับดิฉันพิชาสุภิธรรมค่ะ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีวันนี้เวลา 16:35 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองไปถึงยังท่าอากาศยานหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาโดยมีกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพในการนี้นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลารองประธานศาลอุทธรภาค4ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค9แม่ทัพภาคที่4ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนและข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังจังหวัดปัตตานีเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีและที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเวลา 17:54 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีในการนี้พระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับภาคใต้และระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีเทศบาลเมืองปัตตานีร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง7สิงหาคม2569เพื่อสนับสนุนให้ชาวไทยมุสลิมได้รู้หลักธรรมคำสอนในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอย่างถ่องแท้และปฏิบัติอย่างถูกต้องอีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวไทยมุสลิมและต่างศาสนิกตลอดจนเพื่อให้นักกอรีจากทุกภาคของประเทศไทยได้เข้าร่วมการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานโดยมีผู้ชนะเลิศรองชนะเลิศรางวัลชมเชยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัล12คนและคณะกรรมการผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่ที่ระลึกจำนวน24คนทั้งนี้ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดปัตตานีประมาณ80%นับถือศาสนาอิสลามโดยศาสนาอิสลามไม่ใช่เพียงศาสนาให้คนนับถือเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเท่านั้นแต่ยังเป็นระบบของการดำเนินชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายทุกย่างก้าวของชีวิตมุสลิมต้องอยู่บนคันลองของศาสนาอิสลามชาวไทยมุสลิมจึงน้อมนำคำสอนในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานมาใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตโอกาสนี้จุฬาราชมนตรีขอดูอาขอพรจากพระเจ้าถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์จากนั้นมีพระราชปฏิสันถารกับผู้นำศาสนาอิสลามจากนั้นทรงพระดำเนินไปลานด้านข้างมัสยิดทอดพระเนตรเทศกาลภายใต้แนวคิดใต้ร่มพระบารมี10ปีแห่งการสืบสานรักษาและต่อยอดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งจะแสดงพระราชกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านต่างๆรวมถึงนิทรรศการสายใยศิลป์สืบสานภูมิปัญญาไทยใต้ร่มพระบารมีนำเสนอผลการดำเนินงานด้านศิลปาชีพนิทรรศการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือมทส.จะแสดงพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาที่สร้างโอกาสทางการศึกษาที่แห่งศึกษาและนิทรรศการด้านการงานต่างๆสนองพระราชดำริโดยน้อมนำพระบรมราโชบายมาเป็นแนวทางการดำเนินงานอาทิโครงการต่อบ้านเติมสุขปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมบ้านและห้องน้ำให้แก่กลุ่มเปราะบางโครงการผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและโครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงด้วยการส่องกล้องเฉลิมพระเกียรติโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้ป่วยที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์6รายเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททั้งมีพระราชปฏิสันถารกับครอบครัวผู้ป่วยและพระราชทานถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงสำนักพระราชวังและกรมแพทย์ทหารบกร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีโรงพยาบาลปัตตานีและหน่วยสาธารณ

สาธารณสุขในพื้นที่ทำการตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่รวมถึงประชาชนที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จทั้งโรคทั่วไปโรคเฉพาะทางและด้านทันตกรรมมีผู้เข้ารับการตรวจรวมทั้งสิ้น787รายโรคที่พบมากได้แก่โรคกระดูกและข้อและโรคตาและทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความจงรักภักดีอย่างเนืองแน่นซึ่งในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารฮาลาลปรุงสุกใหม่และถูกสุขอนามัยจัดทำเป็นอาหารกล่องพระราชทานเพื่อมอบให้แก่ราษฎรด้วย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟีจีในโอกาสวันฟีจีของสาธารณรัฐฟีจีซึ่งตรงกับวันที่10ตุลาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านราตูในกามาทาวเกโคลาชีลาลาบาลาวูประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟีจีกรุงสุวาในโอกาสวันฟีจีของสาธารณรัฐฟีจีข้าพเจ้าขอส่งคำอวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฟีจีประเทศไทยและฟีจีมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่อบอุ่นมายาวนานกว่าครึ่งศตวรรษนับตั้งแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันอีกทั้งความร่วมมือทวิภาคีของทั้งสองฝ่ายอันมีความร่วมมือด้านวิชาการที่ใกล้ชิดเป็นรากฐานสำคัญมีความก้าวหน้าในสาขาต่างๆอันยังประโยชน์ร่วมกันอย่างต่อเนื่องข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงต่อยอดจากรากฐานอันมั่นคงนี้เพื่อขยายความเป็นหุ้นส่วนด้านการค้าและเศรษฐกิจในภาคส่วนที่มีความสำคัญได้แก่การประมงและการเกษตรตลอดจนแสวงหาความร่วมมือในสาขาใหม่ๆในด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคเพื่อประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมของประชาชนทั้งสองประเทศพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของ T1 Entertainment and Sport ณกรุงโซสาธารณรัฐเกาหลีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่8ตุลาคม2569เวลา 16:56 นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยัง T1 Entertainment and Sport สำนักงานใหญ่กรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีโดยมีนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายธนนท์ธนกรประภานายกสมาคมอีสปอร์ตเพื่อการศึกษาและพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเยาวชนเซด้าพร้อมด้วยผู้บริหาร T1 Entertainment and Sport เฝ้ารับนี้ทอดพระเนตรการดำเนินงานของ T1 Entertainment and Sport พร้อมกับทรงเป็นประธานการประชุมหารือระหว่างคณะผู้แทนฝ่ายไทยกับผู้บริหาร T1 Entertainment and Sport เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนผ่านอีสปอร์ตการพัฒนาเส้นทางอาชีพและความร่วมมือระหว่างประเทศโดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีส่งให้ความสำคัญกับการใช้สิ่งที่เยาวชนสนใจมาเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาศักยภาพทักษะชีวิตทักษะดิจิทัลความรับผิดชอบและโอกาสทางการศึกษาและอาชีพในอนาคตโดยไม่ได้มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนเล่นเกมหรือมุ่งสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพเพียงด้านเดียวโดยอีสปอร์ตยังสามารถเสริมสร้างทักษะสำคัญเช่นการมีวินัยการทำงานเป็นทีมการสื่อสารการคิดวิเคราะห์และความรู้เท่าทันดิจิทัลโครงการพระดำริ Buff to Build No. 1ดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด To Be No. 1และสมาคมอีสปอร์ตเพื่อการศึกษาและพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเยาวชนเซด้าพิจารณาแนวทางการดำเนินงานด้านอีสปอร์ตของ T1 Entertainment and Sport องค์กรอีสปอร์ตระดับโลกที่ให้ความสำคัญกับระบบการพัฒนาคนบุคลากรเทคโนโลยีสื่อและการบริหารจัดการโดยนำองค์ความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอีสปอร์ตเพื่อการศึกษาและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนของประเทศไทยตามบริบทที่สอดคล้องเหมาะสมกับประเทศไทยเป็นการต่อยอดแนวทางการพัฒนาเยาวชนของโครงการ To Be Number 1ให้สอดคล้องกับบริบทดิจิทัลโดยใช้อีสปอร์ตและการเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จำลองเป็นเครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วมและการพัฒนาเยาวชนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและพัฒนาพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ช่วงเช้าพลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปยังสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและพัฒนาพื้นที่สถานีที่จัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2522ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อแก้ไขปัญหาราษฎรปลูกฝิ่นบนภูเขาอันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงโดยมีการส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพและรายได้ในพื้นที่เดิมปัจจุบันดำเนินงานวิจัยและพัฒนาด้านไม้ดอกไม้ประดับที่สูงพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกรควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโอกาสนี้องคมนตรีได้ติดตามการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้การประมงบนพื้นที่สูงโครงการหลวงซึ่งเป็นแหล่งศึกษาทดลองและสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่สูงโดยเฉพาะปลาเรนโบว์ทราท์และปลาสเตอร์เจียนพร้อมติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารแปรรูปผลิตผลประมงและผลิตภัณฑ์คาเวียเพื่อรองรับการแปรรูปผลผลิตให้ได้มาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหารจากนั้นเดินทางไปยังหน่วยวิจัยย่อยขุนห้วยแห้งตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองเพื่อติดตามการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและตรวจเยี่ยมแปลงสาธิตการปลูกกุหลาบแบบโครงการหลวงและแปลงสาธิตการปลูกพืชและสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน80 88และ89ที่ใช้สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกร ในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างสวน80พรรษาและโรงเรือนรวบรวมพันเฟิร์นซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับรวบรวมศึกษาและจัดแสดงเฟิร์นตามสภาพภูมิอากาศบนพื้นที่สูงเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านความหลากหลายของพืชและการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับบทบาทของสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ในการเป็นแหล่งวิจัยทดลองพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรบนพื้นที่สูงการก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่เพิ่มเติมอาทิร้านจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์โครงการหลวงและ Skywalk เพื่อเตรียมความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานรองรับภารกิจด้านการวิจัยการส่งเสริมอาชีพและการเผยแพร่การเรียนรู้แก่ผู้ที่สนใจบนพื้นฐานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่สอดคล้องกับแนวทางพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดการโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงให้สามารถดำเนินไปอย่างสมดุลและยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นมูลนิธิบรรเทาภัยพิบัติคณะศิษย์ศูนย์อบรมภาวนาสิริจันโทวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครนางทิพวรรณยศสมบัติและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

พระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบรมนิวาสวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระราม9กาญจนาภิเษกวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครวัดสัมตาโตงจังหวัดศรีสะเกษวัดป่าศรีอุดมธรรมวัดสักทองหนองไทรวัดป่าโคกเจริญธรรมจังหวัดบุรีรัมย์และวัดศรีภูมิจังหวัดเลยสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นหอพักบ้านแก้วบ้านปลื้มณหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โรงเรียนอนุบาลพทัยวิทยามูลนิธิชัยพัฒนาจังหวัดนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดศรีสะเกษได้แก่วัดมหาพุทธารามวัดดวนใหญ่วัดสำโรงใหญ่วัดโนนสำนักวัดบ้านอลางวัดหนองคูวัดบ้านโนนเปื่อยสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัท CGL จำกัดนางลดารัตน์จันอ่อนและห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างทองตะวันได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นายกิติศักดิ์เพชรพาและพร้อมคณะห้างหุ้นส่วนจำกัดกมลชนกฟาร์มและนายพันศักดิ์มัชชะพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์กรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่16สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการครอบครัวจันแช่มช้อยนางลดารัตน์จันอ่อนห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างทองตะวันและมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนรนาถสุนทริการามวัดสมณัตวิหารกรุงเทพมหานครวัดป่าสัทธารวมวัดวภูแก้วและวัดสารลอยจังหวัดนครราชสีมาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามและวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นกระทรวงศึกษาธิการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา
และเวลา 19 นาฬิกากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการโดยพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรผ่านการส่งเสริมงานหัตถกรรมพื้นบ้านทรงเล็งเห็นคุณค่าของงานฝีมือและภูมิปัญญาของชาวบ้านโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลซึ่งอดีตมีโอกาสเข้าถึงอาชีพไม่มากนักงานศิลปาชีพจึงไม่ได้เป็นเพียงการอนุรักษ์มรดกไทยแต่ยังช่วยให้หลายครอบครัวสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทินายกิติศักดิ์เพชรพาและคณะทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาถึง 20 นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์เชิญถุงยังชีพพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยนักเรียนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในขณะนี้โดยในวันนี้ที่โรงเรียนแดงเป้าสิงห์สุขบูรณะเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเข้มแข็งยุติธรรมดำรงที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์เชิญถุงยังชีพพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจำนวน100ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษาผู้อำนวยการเขตลาดกระบังผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดกระบังหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมหัวหน้าฝ่ายปกครองและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมอบถุงยังชีพพระราชทานโอกาสนี้ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์เชิญพระราชกระแสความห่วงใยและพระราชทานกำลังใจไปกล่าวแก่นักเรียนบุคลากรและประชาชนให้ผ่านพ้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไปด้วยดีทั้งนี้จากอุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่25กันยายน2569ประกอบกับพื้นที่ชุมชนติดริมคลองและระบบระบายน้ำไม่ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในบริเวณโรงเรียนทำให้วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอาทิตู้น้ำดื่มตู้แช่เครื่องดื่มตู้แช่อาหารในโรงอาหารและสหกรณ์รวมทั้งบ้านพักครูได้รับความเสียหายในส่วนของชุมชนยังคงมีน้ำท่วมขังสูงเข้าที่พักอาศัยทรัพย์สินเสียหายประชาชนได้รับความเดือดร้อน300ครัวเรือนการเดินทางลำบากต้องใช้เรือในการสัญจรผู้ประสบภัยมีความต้องการถุงยังชีพรวมทั้งสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตสำหรับโรงเรียนแดงเป้าสิงห์สุขบูรณะได้ตั้งเป็นศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ทั้งนี้ภายหลังน้ำลดจะพระราชทานวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นตู้น้ำดื่มตู้แช่อาหารและชั้นวางสินค้าในร้านค้าสหกรณ์เพื่อให้โรงเรียนสามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามปกติจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีระศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหมอความค่ะรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจกฎหมายง่ายๆในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งวันนี้ค่ะดิฉันฟางณฐาพรธนโชตนันสกุลมาพร้อมกับทีมงาน NBT ภาคใต้ค่ะออกอากาศผ่านทางทีวีดิจิทัลช่อง11รวมไปถึงแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่นๆค่ะไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook ทาง NBT ภาคใต้ค่ะซึ่งแน่นอนว่าในปัจจุบันนี้นะคะเรามักจะเห็นข่าวของเด็กที่กระทำความผิดนะคะแล้วก็คำถามที่เกิดขึ้นค่ะก็มีหลายคำถามเลยทีเดียวไม่ว่าเด็กอายุ12ปีกับเด็กอายุ17ปีนะคะถ้ากระทำผิดกฎหมายการรับโทษทางกฎหมายเนี่ยจะต่างกันหรือเปล่านะคะหรือว่าเด็กจะต้องรับโทษเหมือนผู้ใหญ่ไหมแล้วก็อีกกรณีนึงนั่นก็คือผู้ปกครองจะต้องรับผิดแทนเด็กหรือเปล่านะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องนี้กันนะคะกับทนายจอมจตุรงค์แก้วเหล็กสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: แน่นอนว่าตอนนี้เห็นข่าวเกี่ยวกับเด็กแล้วใจสั่นเลยค่ะทนายคะนะคะเด็กอายุ10ขวบ11ขวบนะคะบางครั้งก็อาจจะเกิดการกระทำความผิดกันได้
1: เยอะครับช่วงนี้สภาวะกดดันแหละ
0: ค่ะก็คือมีโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆที่เข้ามามีผลในชีวิตประจำวันด้วย
1: ถูกต้องครับ
0: แต่ก่อนที่จะไล่ไปทีละช่วงอายุอยากจะให้ทนายช่วยอธิบายนิดนึงค่ะว่าทำไมเวลาคนคนหนึ่งที่กระทำความผิดเนี่ยค่ะกฎหมายเขาถึงไม่ได้มองทุกคนเหมือนกันแต่ทำไมเขาถึงจะต้องแบ่งตามอายุด้วยค่ะ
1: เรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องของวุฒิภาวะครับการตัดสินใจการยับยั้งชั่งใจนะครับแล้วก็ประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตครับซึ่งก็เราก็ต้องยอมรับว่ากฎหมายเนี่ยมีการแบ่งช่วงอายุของเด็กออกเป็นช่วงๆไปนะครับก็คือเหมือนกรณีถ้าเป็นเด็กเนี่ยครับตามพระราชบัญญัตินะครับเกี่ยวกับเด็กเนี่ยก็คือจะบัญญัติไว้ว่าเด็กเนี่ยหมายความว่าบุคคลซึ่งอายุเกินกว่าอายุที่กำหนดไว้ในมาตรา73แห่งรัฐธรรมนูญแต่ยังไม่เกิน15ปีบริบูรณ
0: ์
1: เห็นไหมครับเด็กคำว่าเด็กเนี่ยต้องไม่เกิน15แต่พอเกิน15มาแล้วเนี่ยแต่ไม่เกิน18ปีบริบูรณ์เนี่ยเรียกว่าเยาวชน
0: 15ถึง18
1: ใช่15ถึง18เรียกว่าเยาวชนครับนั่นแหละ
0: ก็จะมีช่วงอายุ
1: ถูกครับเพราะว่าถามว่าหลายคนถามว่าทำไมต้องมาแยกว่าไหนเด็กไหนเยาวชนนะครับเพราะว่ามันก็จะมีเรื่องของการกำหนดอัตราโทษในกรณีที่เกิดการกระทำความผิดเกิดขึ้นซึ่งเดี๋ยวเราจะได้คุยกันต่อครับ
0: นะคะเริ่มจากเด็กที่อายุน้อยที่สุดก่อนนะคะอย่างที่บอกว่าถ้าเด็กก็คืออายุไม่เกิน12ปีเพราะฉะนั้นถ้าเด็กอายุไม่เกิน12ปีตรงนี้ค่ะทนายคะกระทำการที่กฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดจะเกิดอะไรขึ้นคะ
1: อย่างนี้ครับกรณีอายุไม่เกิน12ปีเนี่ยไม่ต้องรับโทษทางอาญา
0: ไม่ต้องรับโทษ
1: ใช่ครับแต่ว่าไม่ได้บอกว่าไม่มีความผิดนะแต่แค่ไม่ต้องรับโทษทางอาญาเพราะว่าตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา73อะครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็ขออ่านให้ฟังเนาะ
0: ค่ะ
1: เด็กอายุยังไม่เกิน12ปีกระทำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดเด็กนั้นไม่ต้องรับโทษเห็นไหมครับ
0: ค่ะ
1: แปลว่ายังมีความผิดนะแต่แล้วก็ให้พนักงานสอบสวนเนี่ยส่งตัวเด็กให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กในการดำเนินการเกี่ยวกับตัวเด็กนั้นครับ
0: ก็คือถึงจะทำผิดแล้วไม่ต้องรับโทษแต่จะมีกระบวนการทางกฎหมาย
1: ใช่ครับ
0: ยังคงอยู
1: ่ถูกต้องยังคงอยู
0: ่เพราะฉะนั้นถ้าพ่อแม่บอกว่าไม่เป็นไรลูกฉันอายุไม่ถึง12
1: ก็เหมือนที่บอกครับไม่มีโทษ
0: ค่ะ
1: แต่มีความผิดและถ้าเกิดว่าบุคคลอื่นหรือบุคคลภายนอกอะครับอันเนี้ยพ่อแม่ก็ต้องรับเขาเรียกว่ารับชดใช้ค่าเสียหายให้กับบุคคลที่ได้รับความเสียหายครับ
0: พ่อแม่ต้องเป็นคนชดใช้ให้
1: ถูกต้องครับในกรณีที่แบบไปทำให้เกิดสมมุติว่าเหมือนเด็กเนี่ยปาหินใส
0: ่
1: เด็กอีกคนนึงแล้วเด็กคนนึงหัวแตก
0: อ
1: ันเนี้ยโอเคครับเด็กอาจจะไม่มีความผิด
0: ค่ะ
1: นะครับไม่มีความผิดไม่ต้องรับโทษแต่เด็กมีความผิดแล้วพอเด็กมีความผิดเนี่ยทีเนี้ยเด็กก็คืออยู่ใต้การปกครองของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง
0: ค่ะ
1: นะครับซึ่งในขณะนั้นเนี่ยถ้าเป็นกรณีถ้าเป็นภายในโรงเรียนก็อาจจะเป็นครูต้องรับผิดชอบด้วยนะ
0: คุณครูด้วย
1: คุณครูก็มีสิทธิ์ต้องรับผิดชอบเพราะถ้าเกิดว่าอยู่ในการดูแลของครูในห่วงเวลาโรงเรียนต้องร่วมรับผิดชอบมันก็ต้องแยกเป็นกรณีไปครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยยังไงก็แล้วแต่บิดามารดาและผู้ปกครองหรือผู้ปกครองนะครับไม่สามารถปฏิเสธการชดใช้ค่าเสียหายเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นได
0: ้ยังไงก็ต้องชดใช้
1: ยังไงก็ต้องชดใช้ครับ
0: ก็ยังคงต้องขึ้นศาลไหมคะแบบนี
1: ้จริงๆก็ต้องขึ้นศาลครับตามกฎหมายยังไงก็ต้องขึ้นครับเพราะว่ามันต้องมีการพิสูจน์ความเสียหายมูลค่าความเสียหายแต่ว่าหลายครั้งหลายคดีอะครับเมื่อเป็นความผิดที่เกี่ยวกับเด็กเนี่ยมันอาจจะจบกันได้ตั้งแต่ที่ชั้นพนักงานสอบสวน ครับเพราะว่ามันมีการจ่ายค่าปรงค่าปรับอะไรเงี้ยครับก็จบแล้วก็เยียวยาผู้เสียหายไปจนเป็นที่พอใจครับ
0: แต่ยังไงก็คือยังคงเป็นการกระทำความผิดอยู
1: ่ถูกต้องครับ
0: ถัดกันมาอายุเกิน12ปีแต่ไม่เกิน15ปีตรงช่วงอายุนี้หลักการทางกฎหมายเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะ
1: คือต้องบอกอย่างนี้ครับอันนี้จะอยู่ในมาตรา74ของประมวลกฎหมายอาญานะครับก็คือเด็กอายุกว่า12ปีแต่ยังไม่เกิน15ปีกระทำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดเด็กนั้นไม่ต้องรับโทษแต่ให้ศาลมีอำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้1อนุ1นะครับก็คือว่ากล่าวตักเตือนเด็กนั้นแล้วปล่อยตัวไปและถ้าศาลเห็นสมควรจะเรียกบิดามารดาผู้ปกครองหรือบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู่มาตักเตือนด้วยก็ได้ก็คือเหมือนกับว่าส่งเด็กกลับไปให้ผู้ปกครองดูแลนะครับก็คือมือคือไม่ได้ปล่อยผ่านเลยไม่ได้บอกว่าไม่ผิดไม่ต้องรับโทษก็ปล่อยกลับไม่ใช่ครับเป็นอำนาจของศาลที่ท่านจะเรียกเข้ามานะครับแล้วก็อนุ2นะครับถ้าศาลเห็นว่าบิดามารดาหรือผู้ปกครองสามารถดูแลเด็กนั้นได้ศาลจะมีคำสั่งให้มอบตัวเด็กนั้นให้แก่บิดามารดาหรือผู้ปกครองไปโดยวางข้อกำหนดให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองระวังเด็กนั้นไม่ให้ก่อเหตุร้ายตลอดเวลาที่ศาลกำหนดซึ่งต้องไม่เกิน3ปีนะครับและกำหนดจำนวนเงินตามที่เห็นสมควรซึ่งบิดามารดาหรือผู้ปกครองจะต้องชำระต่อศาลไม่เกินครั้งละ 10,000 บาทในกรณีที่เด็กกระทำความผิดอีก
0: ค่ะ
1: นะครับในกรณีที่เด็กไปทำความผิดกับใครก็แล้วแต่ในห้วงเวลาที่ศาลสั่งกำหนดเนี่ยว่าบิดามารดาหรือผู้ปกครองต้องดูแลเนี่ยศาลอาจจะกำหนดว่าถ้าเด็กทำผิดปุ๊บเนี่ยคุณต้องเสียค่าปรับนะครั้งหนึ่งครั้งละไม่เกิน 10,000 บาทครับในเมื่อเด็กนั้นก่อเหตุร้ายขึ้นแต่ถ้าเด็กนั้นอาศัยอยู่กับบุคคลอื่นนอกจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองและศาลเห็นว่าไม่สมควรจะเรียกบิดามารดาหรือผู้ปกครองมาวางข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้นศาลจะเรียกตัวบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู่มาสอบถามว่าจะยอมรับข้อกำหนดทำนองที่บัญญัติไว้สำหรับบิดามารดาหรือผู้ปกครองดังกล่าวมาข้างต้นหรือไม่ก็ได้ถ้าบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู่ยอมรับข้อกำหนดเช่นว่านั้นนะครับก็ศาลมีคำสั่งมอบตัวเด็กให้แก่บุคคลนั้นโดยวางข้อกำหนดดังกล่าวก็คือเหมือนกันก็คือมีการกำหนดไม่เกิน3ปีนะครับแล้วก็ในการกระทำความผิดของเด็กก็คือปรับครั้งละไม่เกิน 10,000 บาทนั่นแหละครับ
0: ก็อาจจะเป็นพ่อแม่ก็ได้หรือผู้ปกครองผู้ปกครองคือไม่ใช่พ่อแม่ก็ได้
1: ใช่ครับแล้วก็กรณีอีกกรณีนึงนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็คือส่งตัวเด็กนั้นไปยังสถานศึกษาหรือสถานฝึกและอบรมหรือสถานแนะนำทางจิตหรือสถานที่ซึ่งจะตั้งขึ้นเพื่อฝึกและอบรมเด็กตลอดระยะเวลาที่ศาลกำหนดแต่ไม่ให้เกินกว่าวันที่เด็กนั้นจะมีอายุครบ18ปี
0: ก็ถึง18ปี
1: ใช่ครับก็คือนั่นหมายความว่าอันเนี้ยกรณีตามอนุ3อ่ะครับเราเห็นมั้ย

0: ว่าสารเนี่ยสามารถส่งเลย
1: ค่ะ
0: ส่งไปที่สถานศึกษาก็ได้สถานฝึกอบรมก็ได้หรือจะเป็นสถานแนะนำทางจิตประมาณนี้ครับเพราะเหตุผลก็คือว่าเด็กบางคนเนี่ยอาจจะเป็นการกระทำความผิดร้ายแรง12ถึง15เนี่ยจริงๆแล้วก็คือเหมือนที่บอกที่กฎหมายเขียนเลยครับเด็กนั้นไม่ต้องรับโทษแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะหลุดพ้นจากการรับผิดนะครับซึ่งตรงนี้ข้อ3เนี่ยมันเหมือนเขาเรียกอะไรนะมันเหมือนมันไม่ได้เป็นโทษที่ต้องลงโทษเด็กครับเพียงแต่ว่ามันเป็นการที่เราจะต้องเอาเด็กเนี่ยมาอยู่ในการปกครองดูแลของหน่วยงานราชการหรือสถานที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงยุติธรรมในการดูแลเด็กอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยอาจจะมีเรื่องของสภาวะจิตใจความเครียดสมมุติส่งกลับไปที่บ้านก็อาจจะไปมีการกระทำความผิดซ้ำไปทำร้ายคนอื่นหรืออะไรเงี้ยครับเขาก็เลยอาจจะใช้วิธีการเนี้ยในการควบคุมดูแลเด็กไม่ใช่ควบคุมเขาเรียกว่าในการดูแลอบรมสั่งสอนเด็กมากกว่าครับ
1: ใช้วิธีการฝึกขัดเกลา
0: ใช่ครับ
1: เนาะในไหนก็ยังเป็นเยาวชนอยู่
0: ถูกต้องครับ
1: เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเด็กน่าจะเป็นไม้อ่อนที่กำลังดัดง่าย
0: ก็ถูกครับแต่ว่าก็ทั้งหมดทั้งมวลนะครับศาลท่านก็จะมองจากองค์ประกอบเรื่องของสภาวะสิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยการกระทำความผิดซ้ำนะครับถ้าเกิดยังกระทำความผิดในเรื่องเดิมๆเนี่ยศาลท่านก็จะดำเนินการในส่วนที่อาจจะเป็นตามอนุ3ของมาตรา74นี่แหละครับครับ
1: มีระยะเวลาไหมคะว่าจะต้องเข้าไปอยู่ในสถานฝึกอบรมแบบนี้เนี่ยในห้วงเวลากี่ปีกี่เดือนอะไรเงี้ยคะ
0: ก็คือไม่เกินอายุครบ18ปีครับศาลสามารถสั่งให้ควบคุมได้จนถึงอายุไม่เกิน18ปี
1: ค่ะก็ต้องดูความประพฤติไปเรื่อยๆ
0: ถูกต้องครับก็คือถ้าเกิดว่ามันมีเหตุการณ์อะไรที่มันเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเนี่ยสามารถที่จะไปร้องขอต่อศาลเพื่อให้เปลี่ยนการดูแลจากอนุ3ไปเป็นอนุ1หรืออนุ2ก็ได
1: ้
0: ครับ
1: ก็อาจจะลดดีขึ้นก็ลดเป็นให้พ่อแม่ดูแล
0: กับให้พ่อแม่ดูแลเพราะว่าจริงๆมันก็บางทีก็ต้องบอกครับจริงๆแล้วเนี่ยเด็กก็คงไม่มีความสุขเท่ากับอยู่กับพ่อกับแม่อยู่แล้วนะครับยกเว้นว่าครอบครัวจะมีปัญหากันภายในอันนี้เด็กอาจจะไม่อยากกลับบ้านได้อีกเรื่องนึงครับ
1: ค่ะมาถึงช่วงที่หลายครอบครัวกังวลมากที่สุดเพราะว่าเป็นช่วงที่เริ่มโตแล้วเริ่มที่จะมีสังคมเขาเรียกว่าเป็นช่วงวัยรุ่นเลยนะคะในช่วงอายุ16หรือ17ปีถ้าทำผิดจะติดคุกเหมือนผู้ใหญ่ไหมคะทนาย
0: ต้องบอกอย่างนี้ครับก็คืออันนี้จะไปบัญญัติไว้ในมาตรา75ของประมวลกฎหมายอาญานะครับก็คือผู้ใดอายุกว่า15ปีแต่ต่ำกว่า18ปี
1: ค่ะ
0: กระทำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดให้ศาลพิจารณาถึงความรู้ผิดชอบและสิ่งอื่นทั้งปวงเกี่ยวกับผู้นั้นในอันที่จะควรวินิจฉัยว่าสมควรพิพากษาลงโทษผู้นั้นหรือไม่ถ้าศาลเห็นว่าไม่สมควรพิพากษาลงโทษนะครับก็ให้จัดการตามมาตรา74หรือถ้าศาลเห็นว่าสมควรพิพากษาลงโทษก็ให้ลดมาตราส่วนโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดลงกึ่งหนึ่งแต่ว่าคือต้องบอกอย่างนี้ครับตามกฎหมายไทยเนี่ยเด็กระหว่างอายุ15ถึง18เนี่ยส่วนใหญ่ศาลท่านก็ยังใช้มาตรา74ก็คือจะเป็นมาตรา74อนุ3ก็คือส่งตัวให้กับสถานดูแลควบคุมนั่นแหละครับแต่ว่าถ้าเป็นกรณีถ้าเป็นเหตุชะกันร้ายแรงเนี่ยก็อยู่ที่ดุลพินิจศาลแล้วครับว่าศาลจะมองว่ามันควรใช้มาตรา74มั้ยเพราะว่าตามกฎหมายเลยเนี่ยพิพากษาหรือถ้าศาลเห็นสมควรพิพากษาลงโทษก็ให้ลดมาตราส่วนโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นลงกึ่งนึงนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเด็ก15ถึง18เนี่ยถ้าเราว่ากันโดยหลักตามประมวลกฎหมายนะครับเด็กอาจจะต้องติดคุกแต่ว่าแต่ในความเป็นจริงเนี่ยก็เขาจะไม่ได้ไปติดคุกหรอกครับเขาจะอยู่ในสถานพินิจนะครับซึ่งก็อันนี้ก็จะมีหน่วยงานที่เข้ามาดูแลอีกหน่วยงานหนึ่งครับ
1: ก็จะต้องมีการควบคุมในเรื่องของความประพฤติ
0: ถูกต้อง
1: เด
0: ็
1: กใช่ครับอีกหนึ่ง
0: ใช่ครับ
1: ยังมีอีกช่วงอายุหนึ่งนะคะนั่นก็คืออายุ18ปีเต็มขึ้นไปแต่ว่ายังไม่เกิน20ปีค่ะอันนี้เดี๋ยวคุยกันช่วงหน้าแล้วกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อว่าถ้าเด็กอายุ18ปีเต็มขึ้นไปแต่ยังไม่เกิน20ปีตรงนี้จะมีโทษอะไรและเมื่อเกิน20ปีไปแล้วมีโทษอะไรและหลังจากนั้นเป็นคำถามที่ทางบ้านน่าจะอยากทราบกันพอสมควรเลยว่าพ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องรับผิดยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันในเรื่องนี้กันค่ะ

0: อ้าวกล้วย
1: เอ้าพี่จะไปไหน
0: อ๋อจะพาลูกไปปลูกปลาหน่อยเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ให้กับโลกอ้าวแล้วกล้วยล่ะจะไปไหน
1: จะไปล่องรถหน่อยพี่เพิ่งจูนมาแรงๆเลยไปก่อนนะพี
0: ่โธ่ไอ้กล้วยเอ้ย
2: ควันท่วมเลยนะพ่อนี่แหละคือสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้เกิดฝุ่นพิม PM2.5 เลยนะพ่อ
0: โถ่ไอ้กล้วยเอ้ยช่วยโลกไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเถอะไปเราไปปลูกป่ากันดีกว่า
3: ถ้าช่วยไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเร่งเครื่องเท่ากับเร่งฝุ่นใช้เท่าที่จำเป็นลดการเกิดฝุ่น PM2.5 นะคะ
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่บทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: กลับเข้าสู่ช่วงที่2กับหมอความนะคะช่วงที่ผ่านมานะคะช่วงแรกเราได้พูดคุยกันในเรื่องของกฎหมายเด็กนะคะอายุไปจนถึง16ถึง17ในช่วงนี้ค่ะช่วงที่2นะคะมาถึงประเด็นที่ลึกลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอายุที่มากขึ้น18ถึง20ปีและเมื่อเกินอายุ20ปีเด็กที่กระทำความผิดทางกฎหมายจะได้รับโทษอะไรรวมไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะจะต้องได้รับโทษอะไรบ้างจะต้องได้รับโทษด้วยไหมและจะมีความผิดยังไงบ้างนะคะมาคุยกันต่อกับทนายจอมจตุรงค์แก้วเหล็กค่ะมาต่อกันในเรื่องของกฎหมายของเยาวชนที่อายุ18ปีเต็ม
5: ครับ
2: 18ปีเต็มขึ้นไปแต่ว่ายังไม่เกิน20ปีตรงนี้กฎหมายยังไงบ้างคะทนาย
5: ก็คือกฎหมายกำหนดไว้ในมาตรา76ของประมวลกฎหมายอาญานะครับผู้ใดอายุตั้งแต่18ปีแต่ยังไม่เกิน20ปีนะครับกระทำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดถ้าศาลเห็นสมควรจะลดมาตราส่วนโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นลง1ใน3หรือกึ่ง1ก็ได
2: ้
5: นะครับนั่นหมายความว่าสมมติว่าโทษจำสมมติว่าเป็นโทษจำคุก30ปี
2: ค่ะ
5: นะครับศาลอาจจะลดลงไป10ปีให้แล้วโทษจำคุก20ปี
2: กึ่ง1
5: 1ใน3ครับ
2: อ๋อ1ใน
5: 3ลดให้1ใน3
2: ค่ะ
5: หรือกึ่งนึงก็คือเหลือ15ปีก็ได้อันนี้เป็นดุลพินิจของศาลท่านแต่ว่าเมื่ออายุ18ปีเนี่ยแล้วไปกระทำความผิดเนี่ยอันนี้ติดคุกจริงแล้วครับติดคุกใหญ่ละมันจะไม่ใช่สถานพินิจละครับ
2: อ๋อคือคุกจริง
5: จริงแล้วใช่เป
2: ็
5: นผู้ใหญ่แล้วครับ
2: 18ถึง20
5: ใช่ตั้งแต่18ไปครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าตั้งแต่20เป็นต้นไปเนี่ย
2: ค่ะ
5: อันนี้คือจบเลยครับคุกใหญ่โดยที่ทุกอย่างเป็นไปตามตัวบทกฎหมายเลยว่าถ้าโทษเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นแล้วก็อยู่ที่ดุลพินิจศาลว่าจะมีองค์ประกอบการลดโทษยังไงบ้างแต่ว่านี้จะเป็นตัวกฎหมายบัญญัติไว้ในกรณี18ถึง20
2: ค่ะ
5: แต่พอ20ปีบริบูรณ์ปุ๊บอันนี้คือโทษปกติ
2: จริงๆเขาบอกว่า20ปี20ถ้ายังไม่ถึง20ปียังไม่บรรลุนิติภาวะแต่ถ้าในตามหลักกฎหมายการรับโทษการกระทำความผิด18ปีก็คือรับโทษเหมือนผู้ใหญ่ปกติ
5: ใช่ครับ
2: อ๋อ
5: แต่ว่านั่นก็เหมือนที่บอกครับคือตอนนี้คือหลายๆคนก็เข้าใจว่าก็ติดคุกเด็กไหมอะไรเงี้ยแต่จริงไม่ใช่ครับพอ18ก็คุกผู้ใหญ่แล้วนี่แหละ
2: ผู้ใหญ่เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องให้การดูแล
5: ครับเพราะการรู้นิติภาวะเป็นคนละเรื่องกัน
2: ค่ะ
5: ครับ
2: ถ้าลูกทำผิดพ่อแม่ต้องติดคุกแทนลูกไหมคะ
5: ไม่ต้องครับ
2: ไม่ต้อง
5: อันนี้ยืนยันได้เลยว่าไม่ต้อง
2: อ
5: ยกเว้นเสียแต่ว่าพ่อแม่เป็นผู้ใช้ให้ลูกไปกระทำความผิด
2: อย่างเช่น
5: ก็เหมือนที่บอกครับเด็กอายุไม่เกิน12ไม่ต้องรับโทษใช่ไหม
2: ค่ะ
5: มีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษก็ใช้ให้เด็กคนนี้ไปทำร้ายคนคนหนึ่งเด็กคนนั้นอาจจะหัวร้างข้างแตกเสียชีวิต
2: ค่ะ
5: หรือบาดเจ็บสาหัสอันนี้พ่อแม่ต้องรับโทษครับซึ่งเหตุการณ์แบบนี้ถามว่ามีไหมก็มี
2: มี
5: เป็นการใช้เด็กยังไงลูกฉันไม่ติดคุกก็เลยบอกให้ลูกไปตีไปทำร้ายแต่ด้วยหลักการเวลาที่มันมีการสืบสวนสอบสวนเวลามีการสอบสวนเด็กเนี่ยครับพ่อแม่จะถูกตัวกันตัวออกแล้วก็จะเป็นบุคคลที่เด็กร้องขอหรือคนที่เด็กร้องไว้วางใจร่วมรับฟังการสอบสวนและสำคัญเนี่ยเวลาบางครั้งเวลาการสอบสวนเนี่ยก็จะมีการใช้นักจิตวิทยาพอนักจิตวิทยาเนี่ยสอบสวนเด็กครับเด็กก็จะพูดหมดเขาจะมีวิธีการพูดวิธีการคุยซึ่งผมเคยนั่งร่วมรับฟังการสอบสวนเนี่ยเอาตรงๆก็คือ ถ้าเด็กทำผิดอ่ะยังไงเด็กก็รับหมดครับ
2: เขาพูด
5: เขาพูดหมดครับเขาปิดไม่อยู
2: ่
5: อืมครับ
2: มีการสืบสาวเราเรื่องยังไงบ้างคะถึงจะได้รู้ได้ว่าผู้ปกครองเป็นคนใช้เด็กหรือเปล่า
5: เอออย่างนี้ครับต้องดูกรณีครับว่าบุคคลที่ได้รับความเสียหายหรือบุคคลที่ถูกกระทำเนี่ย
2: ค่ะ
5: มีปัญหากับพ่อแม่เขาหรือเปล่า
2: ต้องดูต้นตอของปัญหาก่อน
5: ใช่ถ้าต้นตอไม่มีก็คือไม่มีครับก็จะไปต่อไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าต้นตอมันมีทะเลาะกันข้างบ้านมีปัญหากันอะไรเงี้ยอันนี้ก็อาจจะมีประเด็นครับ
2: คอมเมนต์กันมาอยู่แล้วข้างบ้านทะเลาะกันเถียงมีปากเสียงกันอันนั้นก็อาจจะเข้าข่าย
5: ถูกครับ
2: ถ้าลูกไปทำให้คนอื่นเสียหายอย่างเช่นเสียทรัพย
5: ์
2: นะทรัพย์สินคนอื่นพังทำร้ายร่างกายตรงนี้เนี่ยถึงแม้ว่าที่ทนายบอกเมื่อสักครู่ว่าถ้าพ่อแม่ใช้ให้เด็กไปทำ
5: อ
2: ันนี้พ่อแม่ไม่ต้องรับโทษแต่ถ้าลูกไปทำ
5: ถ้าพ่อแม่ใช้ให้เด็กไปทำ
2: พ่อแม่ต้องรับโทษ
5: รับโทษ
2: และแต่ถ้าพ่อแม่ไม่ได้ใช้แต่เด็กไปทำเองทำให้ทรัพย์สินของคนอื่นพังทำร้ายร่างกายหรือว่าก่อความเสียหายอื่นๆเรื่องนี้จะมีความแตกต่างจากคดีอาญายังไงแล้วพ่อแม่มีส่วนที่จะต้องดำเนินการยังไงบ้างคะ
5: ก็เหมือนที่เกริ่นไปช่วงแรกอะครับก็คือพ่อแม่เนี่ยไม่ได้หลุดพ้นซะทีเดียวครับคือไม่ต้องรับโทษทางอาญาก็จริงครับไม่มีความผิดทางอาญาก็จริงแต่ยังต้องรับผิดในการชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายหรือที่คือผู้ที่ถูกกระทำละเมิดนะครับก็คือมันจะถูกบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา429นะครับก็คือว่าบุคคลใดไม่ได้ความสามารถเพราะเหตุเป็นผู้เยาว์หรือวิกลจริตก็ยังต้องรับผิดในผลที่ตนทำละเมิดนะครับบิดามารดาหรือผู้อนุบาลของบุคคลเช่นว่านี้ย่อมต้องรับผิดร่วมกับเขาด้วยเว้น
2: รับด้วย
5: ใช่แต่ยกเว้นนะครับเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่ดูแลซึ่งทำอยู่นั้นแล้ว
2: ค่ะ
5: อันนี้อาจจะไม่ต้องรับ
2: ก็คือถ้าดูแลแล้วแต่ลูกยัง
5: พย
2: ายามที่จะไป
5: ซึ่งมันก็บางครั้งก็ต้องบอกว่าบางครั้งครับพ่อแม่ก็จะมีการเก็บมือถือเก็บข้อมูลเก็บเอกสารให้เอารถมอเตอร์ไซค์ไปใช้อะไรอย่างเงี้ยแล้วลูกมาขโมยไปอะไรเงี้ยก็จะมีข้อที่จริงแบบนี้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยจะมีเคสที่เป็นอุบัติเหตุเด็กขับรถออกไปแล้วไปชนรถคนอื่นหรือไปชนคนอื่นอะไรเงี้ยครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยพ่อแม่ต้องรับผิดใช่ไหมครับรับผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา429เนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยถามว่าทำไมพ่อแม่จะต้องก็เลยเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ต้องพิสูจน์ว่าตัวเองเนี่ยได้ป้องกันทุกอย่างแล้วตามสมควรที่ตัวเองจะทำได้แล้วเช่นเอากุญแจซ่อนแล้วเอาอะไรไปซ่อนไปหมดแล้วปรากฏลูกเนี่ยไปถอดปลั๊กสายตรงเพื่อให้รถมันวิ่งได้อันเนี้ยพ่อแม่ก็อาจจะหลุดพ้นจากการรับผิดได
2: ้เด็กมีความพยายาม
5: ถูกต้องใช่คือเก่ง
2: อันนี้ต้องยอมรับที่แบบเขาคิดเน
5: า
2: ะเขาช่างสรรหาจริงๆนะคะคือเกินจากการควบคุมของพ่อแม
5: ่
2: นะคะอ
5: ัน
2: นี้ก็เห็นใจพ่อแม่ด้วยถ้าเป็นแบบนี
5: ้
2: สมมติถ้าลูกทำโทรศัพท์ของคนอื่นเสียหายแต่ลูกอายุยังน้อยไม่ต้องรับผิดทางอาญา
5: ถูกต้อง
2: แต่ในทางแพ่งพ่อแม่ก็ยังต้องรับผิด
5: ใช่ครับโดยเฉพาะถ้าเกิดข้อที่จริงปรากฏว่าพ่อแม่ดูแลลูกอยู่อย่างเงี้ยเอาง่ายๆครับเหมือนเราพาลูกไปเดินห้างเงี้ย
2: ค
5: ่
2: ะ
5: แล้วอยู่ๆลูกเราเนี่ยเดินเสร็จเอามือกวาดเลยชั้นกระเบื้องชั้นจานกวาดในห้างหล่นแตกหมดเลยพ่อแม่ปฏิเสธความรับผิดไม่ได้เลยครับ
2: เพราะว่าไม่ดู
5: หนึ่งคือคุณไม่ดูแล้วสองเนี่ยคือโดยเหตุตามสมควรแก่พฤติการเนี่ยเด็กย่อมเป็นเขาเรียกว่าเขาย่อมขาดวุฒิภาวะในการควบคุมยับยั้งชั่งใจตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะต้องระมัดระวังไม่ให้เด็กไปกระทำแบบนั้นนะครับนั่นแหละก็เลยบางคนบอกว่าเนี่ยจะทำยังไงเนี่ยลูกฉันกวาดจานก็แตกหมดเลยซึ่งมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยๆครับ
2: จับมือลูกเอาไว
5: ้
2: มัดมือลูกเอาไว
5: ้ถ้าเป็นวิธีการของผมเลยก็คือผมจะไม่พาลูกเข้าไปในอะไรที่มันแตกง่ายเลย
2: ค่ะ
5: ครับแล้วโดยเฉพาะโซนของเล่นเนี่ยยิ่งแล้วใหญ
2: ่เข้าไปปุ๊บอันนี้คือไม่ใช่จานแตกแบงค์พันแตก
5: แบงค์พันแตกเลยครับเขาก็จะแกะเลยฉีกกองเลยจบโอเคจ่ายเงิน
2: ต้องจ่ายเงินกลับบ้านให้เรียบร้อย
5: ใช่ครับ
2: นะครับทางมีตัวอย่างไหมคะทนายว่าศาลมองเรื่องหน้าที่ของพ่อแม่เอาไว้ยังไงบ้าง
5: ก็คือเพราะหน้าที่ของพ่อแม่ถ้าเกิดว่าในทางกฎหมายอาญานะครับพ่อแม่ก็ต้องมีหน้าที่ดูแลอบรมสั่งสอนบุตรไม่ให้ไปกระทำความผิดกับผู้อื่น
2: ค่ะ
5: นะครับแล้วก็ศาลก็จะมีวิธีการกำหนดขอบเขตการลงโทษเหมือนที่ผมบอกว่าที่ตามประมวลกฎหมายอาญาครับศาลอาจจะกำหนดเลยว่าถ้าเด็กไปทำความผิดลักษณะแบบนี้แบบเดียวกันอีกเนี่ยฉันจะปรับพ่อแม่เนี่ยครั้งละ10,000นะ แต่ไม่เกิน 10,000 บาทซึ่งก็จะมีกรอบกำหนดอยู่ประมาณ3ปีนะครับแต่ว่าอีกส่วนนึงก็คือเหมือนในส่วนของค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่ได้รับการกระทำที่ได้ถูกกระทำอะครับอันนี้พ่อแม่ก็ต้องรับผิดชอบแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่ามีเหตุยกเว้นหรือเปล่าครับ
2: สมมติถ้าไปทำในยอดเงินเกินกว่า 10,000 ก็คือต้องจ่ายไม่เกี่ยวกันกับศาลถูกต้องไหมคะ
5: อย่างนี้ครับในส่วนของศาลเป็นบทลงโทษครับส่วนของศาลเป็นบทลงโทษแต่มูลค่าความเสียหายคือความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงคนละส่วนกันเลย
2: ก็คือคนละส่วนกันเลย
5: ไม่เกี่ยวกันหมื่นก็ต้องจ่ายค่าเสียหายที่แท้จริงก็ต้องจ่าย
2: ก็เกินหมื่นก็ต้องจ่ายในส่วนของค่าเสียหาย
5: ไม่ใช่คำว่าเกินหมื่นครับนับหนึ่งเลย
2: นับหนึ่งเลย
5: หนึ่งเลยสมมติว่าโดนปรับไปแล้ว 10,000 ความเสียหายอยู่ที่ 12,000 ก็ต้องจ่าย 12,000 เท่ากับคุณต้องจ่าย 22,000 ครับ
2: สมมุติถ้าบอกว่าไม่รู้
5: ก็เหมือนที่บอกครับก็ตามสมควรแก่พฤติการคุณจะต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นได้ว่าคุณเนี่ยได้ใช้ความระมัดระวังอย่างถึงที่สุดแล้วแต่ก็ไม่สามารถป้องกันได้เพราะว่าไม่สามารถอยู่กับเด็กได้ตลอดเวลาไม่สามารถดูแลเด็กได้ตลอดเวลาเพราะอะไรอะไรเงี้ยครับ1 2 3 4ศาลท่านอาจจะไม่ต้องให้เราร่วมรับผิดกับเด็กก็ได้ครับก็คือถ้าเกิดเราว่ากันโดยหลักการบางครั้งมันก็เป็นเรื่องอาจจะคนที่ถูกกระทำอะครับอาจได้รับความเสียหายไปโดยใช่เหตุ
2: ค
5: ่
2: ะ
5: ครับนั่นแหละเขาถึงบอกว่าการกระทำความผิดของผู้ใหญ่อะว่าน่ากลัวแล้วแต่การกระทำความผิดของเด็กน่ากลัวกว่าครับ
2: น่ากลัวยิ่งกว่าผู้ใหญ่
5: ใช่ครับ
2: ด้วยความที่เขาก็ไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้ด้วย
5: ใช่คร
2: ับใช่ครับกลับมาที่คดีของเด็กอายุ12-15กันสักนิดนึงค่ะทนายคะเมื่อศาลอาจจะส่งเด็กกลับไปอยู่กับพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วนะคะแล้วก็กำหนดให้พ่อแม่เนี่ยระวังไม่ให้เด็กก่อเหตุร้ายแล้วแต่ว่าตรงนี้เรื่องนี้พ่อแม่ควรที่จะต้องระวังในเรื่องอะไรต่อไป
5: ก็เหมือนที่บอกครับพ่อแม่จะต้องระมัดระวังไม่ให้เด็กไปกระทำความผิดซ้ำต้องอบรมสั่งสอนต้องดูแลเอาใจใส่มากกว่าเดิมนะครับเพราะว่าเหมือนที่บอกครับว่าศาลมีการกำหนดวิธีการไว้แล้วตามประมวลกฎหมายอาญาก็คือกำหนดเลยว่าถ้าเด็กไปทำผิดฉันปรับคุณนะกี่ครั้งก็ไม่รู้แต่ก็จะปรับไปเรื่อยๆและถ้าเกิดว่าลูกคุณอยู่ในช่วงวัยที่ต้องรับโทษอาจจะต้องเปลี่ยนจากการดูแลโดยผู้ปกครองไปเปลี่ยนเป็นการดูแลโดยสถานพินิจหรือหน่วยงานอื่นที่ศาลมองว่าเหมาะสมกับการอบรมบ่มนิสัยเด็กคนนั้นครับ
2: ค่ะเมื่อสักครู่ทนายพูดถึงผู้ปกครองที่ไม่ใช่พ่อแม
5: ่
2: ตรงนี้มีส่วนที่จะรับผิดชอบหรือว่ามีหน้าที่ยังไงบ้างคะ
5: ส่วนนี้ก็คือเหมือนถ้าเป็นผู้ปกครองก็มีหน้าที่ดูแลครับ
2: ค่ะ
5: นั่นแหละครับก็คือเหมือนตามที่ผมพูดไปตามมาตรา429นั่นแหละ
2: ก็เหมือนกับพ่อแม่เลยคือถ้าเด็กทำผิดก็ต้องจ่าย
5: ใช่เพียงแต่ว่าต้องปรากฏชัดเจนว่าอยู่ในความควบคุมดูแลของบุคคลคนนั้นครับ
2: ค่ะก็ต้องมีหลักฐานยืนยันว่าเด็กอยู่กับปู่กับย่า
5: ถูกต้อง
2: จริงๆแล้วถ้าแบบนี้พ่อแม่สมมติในกรณีที่พ่อแม่ไปทำงานต่างจังหวัดเด็กอยู่กับตากับยายใครต้องจ่ายใครต้องรับผิดคะ
5: คือจริงๆก็เป็นตากับยายนั่นแหละครับแต่ว่าในความเป็นจริงพอสุดท้ายแล้วก็พ่อแม่นั่นแหละ
2: ค่ะ
5: ครับ
2: นะคะก็อาจจะแบบอ๋อพ่อแม่เขาต้องรับผิดชอบ
5: ถูกต้องครับ
2: แค่ฝากเอาไว้เฉยๆตากับยายก็ไม่ได้อยากจะรับผิดชอบอะไร
5: ถูกต้องครับ
2: ก็จะมีในเหตุการณ์นี้อาจจะเกิดขึ้น
5: มีครับมีเยอะๆโดยเฉพาะ
2: จริงๆใช่ไหม
5: ใช่ครับมีเยอะครับโดยเฉพาะทางพื้นที่ภาคอีสานที่พ่อแม่ต้องไปทำงานแล้วก็จะให้ลูกอยู่กับคุณปู่คุณย่า
2: ค
5: ุณตาคุณยายอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีเหตุการณ์เด็กไปเกเรไปชกต่อยไปทำร้ายร่างกายคนอื่นอะไรเงี้ยมันก็จะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยๆครับแม้กระทั่งทางใต้บ้านเราก็มีครับ
2: นะคะสุดท้ายค่ะถ้ามีคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่ดูอยู่แล้วก็ลูกกำลังมีปัญหาในเรื่องของคดีความตรงนี้สิ่งแรกที่พ่อแม่ควรจะทำค่ะทนายช่วยแนะนำคุณผู้ชมสักนิดว่าควรจะทำอะไรบ้างคะ
5: สิ่งแรกครับเราต้องดูก่อนเลยว่าลูกเราเนี่ยได้กระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม
2: ่ะ
5: นะครับอย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าลูกคุณผิดอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ผมเคยเจอมาบ่อยครั้งแล้วกลายเป็นว่าผู้ปกครองบางคนจะไม่ฟังลูกตัวเองเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นก่อนถึงได้มีที่มาที่ไปถึงเหตุการณ์นั้น
2: ๆค่ะ
5: นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูก่อนว่าที่เด็กได้กระทำความผิดลงไปอะครับมันเกิดจากความผิดของเด็กโดยเด็กตั้งใจเองตั้งแต่แรกหรือไม
2: ่ค่ะ
5: นะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ผู้ปกครองต้องช่วยกันสอดส่องดูแลเหมือนกับเหตุที่มันเคยที่มันเกิดขึ้นล่าสุดเร็วๆนี้ครับก็สรุปข้อมูลที่มันเกิดขึ้นก็คือเด็กโดนกระทำมาโดยตลอดบอกพ่อแม่ก็ไม่เชื่อไม่ฟังแล้วก็โทษบอกก็บอกให้ลูกทนให้ลูกเนี่ยสุดท้ายก็เลยนำมาสู่การกระทำความผิดของเด็กอันนี้จริงๆครับก็เหมือนที่บอกครับเหมือนเราอ่ะผลักให้เขาลงเหวไปนั่นแหละครับมันก็สุดท้ายก็ต้องยอมรับอย่างครับว่าเด็กจะดีหรือไม่ดีเนี่ยท้ายที่สุดแล้วมันก็อยู่ที่การดูแลของพ่อแม่ครับ
2: ค่ะ
5: ครับ
2: ก็ถือว่าสถาบันครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็เป็นสิ่งสำคัญ
5: ถูกต้องครับ
2: นะคะไม่ว่าจะเป็นการอบรมการเลี้ยงดูการให้การใส่ใจนะคะมันไม่ใช่แค่ว่าเด็กไปกระทำความผิดแล้วกลับมาแล้วก็พ่อแม่ป้องกันแต่มันรวมถึงการใส่ใจด้วย
5: ถูกต้อง
2: นะคะค่ะคุณผู้ชมคะและทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวนะคะความผิดเมื่อเด็กทำผิดแล้วเด็กต้องรับโทษยังไง

0: ประบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์ตรังยังมีอีกหลายมุมที่รอให้คุณไปค้นพบอย่างที่นี่เขาไม้แก้วพิสดารโลกใต้ท้องทะเลในแบบ3มิติมุมถ่ายรูปที่ทั้งแปลกและสนุกหรือจะมาเรียนรู้โลกใต้น้ำที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรังพร้อมชมความน่ารักของการแสดงแมวน้ำออกมาสัมผัสทะเลที่ปากเมงแล้วไปชมความงามของหาดวิวาตรังมีอะไรให้เที่ยวมากกว่าที่คิดมาเปิดมุมใหม่ๆแล้วคุณจะตะโกนว่านี่แหละตรังพาทินนราธิวาสมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายสะท้อนความประณีตความงดงามและความภาคภูมิใจทุกผืนผ้าเปี่ยมด้วยคุณค่าสวมใส่ได้ในทุกโอกาสและยังคงรากเหง้าแห่งภูมิปัญญาไว้อย่างงดงามร่วมกันใช้ผ้าถิ่นร่วมกันอนุรักษ์ผู้สาศิลป์เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนและสืบสานมรดกอันทรงคุณค่าให้คงอยู่ต่อไปผ้าถิ่นนราธิวาสสืบสานผู้สาศิลป์ถิ่นแดนใต้งดงามด้วยคุณค่าภูมิใจในความเป็นไทย
2: เมืองไทยมีอะไรดีๆตั้งเยอะนะผมเรียนแล้วก็โตมากับโขนมีอาหารไทยอร่อยผมกินไม่เคยเบื่อเลยมีที่สวยๆเยอะแยะอยากให้คนอื่นๆรักเมืองไทยเหมือนผมจัง

0: โอ้บรรยากาศดีจังเลยนะลูก
1: เย็นๆแบบนี้
0: แต่ก่อนอื่นทักทายคุณผู้ชมก่อนไหมสลามอะไรก้มค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
0: ต้อนรับเข้าสู่รายการนาซิกาบูกับแม่เจอกันเช่นเคย
1: ค่ะ
0: ช่องสเปซ NBT South แต่วันนี
1: ้
0: มาเปลี่ยนบรรยากาศพาคุณผู้ชมมาเที่ยวตลาดนัดที่ไม่ใช่ตลาดนัดแต
1: ่
0: เป็นตลาดเขาเรียกว่ากระดานี่เป็นตลาดกระดาราญาก
1: ระดาบูดายอ
0: กระดาบูดายอกระดานี่เขาเรียกว่ากระดาราญาหนึ่งอำเภอลานสร้างสรรค์ตลาดนัดวัฒนธรรมกระดาราญากระดาก็คือตลาดเนี่ยค่ะ
1: วันนี้เราเอากระเป๋ามาด้วยเห็นว่าพามา
0: ใส่ได้ลูก
1: ใส่ได้ค่ะเห็นว่ามีของกินเยอะไงซื้อของของกินของฝาก
0: เราจะเน้นในเรื่องของกินตลอดไม่ได้นะลูกเดี๋ยวเรา
1: พาของฝากด้วย
0: เอาไปว่าเดี๋ยวมีบรรยากาศอะไรยังไงมีการแสดงอะไรบ้างนั้นแต่เขาบอกว่าใน1เดือนเนี่ยจะเจอประมาณปลายเดือนใช่ไหมลูก
1: ปลายเดือนกับ
0: ปลายเดือน
1: ต้นเดือนไหมคะ
0: กับต้นเดือนใช่ไหม
1: ถ้ามากลางเดือนไม่มี
0: ไม่มีแต่ถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมมาเพื่อที่จะมาละหมาดที่มัสยิดรายาก็ถ้าประจวบเหมาะเป็นช่วง
1: เย็น
0: เย็นเย็นอะไรแบบนี้บรรยากาศคือดีมากเลยไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดีกว่าไหมลูกไปดีกว่าไหม
1: ไม่สนใจ

0: นี่มีของกินเยอะแยะไปหมดเลยลูก
1: เมื่อกี้คุณแม่แอบไปดูมาหรือยังคะว่ามีอะไร
0: แอบไปดูแล้วแอบไปดูแล้วแม่แอบเรียบร้อยแล้วลูก
2: คือเราอยาก
0: ให้เป็นข้าน่ารักจัง
1: เราอยากให้ได้กลิ่นด้วย
0: อันนี้คือโรตีปลาเยแกเดี๋ยวโรตีปลาเยที่ไม่ใช่ปลาเยนะ
3: ว
0: ัน
3: น
0: ี้
3: นะคะ
0: อาจารย์กรรมการ
3: ท่าน
0: ชิน ี
3: แล้วก็ชาวชุมชนนะคะ
0: ตำบลดี
3: ระหว่างที่เราจะเข้าสู่

0: โอเค
1: นี่ค่ะแม่
0: ช่างภาพเราหลายคนเราไม่รู้จะไปมองมุมนู้นมุมนี้หรือมุมนั้นอ้าวไม่เป็นไรเพราะว่ามาตลาดทั้งทีก็ต้องมุมกว้างๆนะ
1: ใช่จะได้เห็นบรรยากาศในตลาดค่ะ
0: คือบรรยากาศคือดีมากมีหมอนแม่ลูกขอนอนก่อนได้
1: มั้ย
0: ขอไม่ได้นะ
1: สบายแล้วก็กลิ่นหอมมากเลยค
0: ่
1: ะเมื่อกี้แอบเห็นร้านนึงแบบเขายำแบบโบราณ
0: คือตกนี่เรากลืนน้ำลายไปด้วยแล้วคุยไปด้วยแล้วก็กลืนน้ำลายไปด้วย
1: กลิ่นนี่มาเลยกลิ่นหอมนะกล
0: ิ่นหอมคือกลิ่นเข้าจมูกเลยแต่การเข้าจมูกก็ต้องเข้าปากด้วยนะลูกนะทีเนี้ยถ้าพูดถึงในเรื่องของเมนูก็จะเป็นเมนูแบบโบราณผสมผสานเมนูสมัยใหม่ด้วยเป็นอาหารของสมัยใหม่แล้วก็สมัยโบราณเดี๋ยววันนี้จะพาคุณผู้ชม
1: งั้นไปเลย
0: นาสิกาบูรู้จักไหมนาสิกาบู
1: นาสิกาบูรายการเราสิกาบูก็ต้องไป
0: เดี๋ยวไปหานาสิกาบูกับแม่ลูกไปตามให้ทันนะไป
1: เห็นไหมร้าน
0: อ๋อนี่เหรอ
1: คนเยอะ
0: สิกาบู
1: คนเยอะแปลว่าอร่อย
0: แปลว่าอร่อยสูตรและพื้นเพเดิมเนี่ยเดี๋ยวที่นี่เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าบางบางก็บอก
2: จับบาง
0: เกมเออบางเกมมาเนี่ยบางก็บอก
2: เออบาง
0: เก
2: มเออบางเกม
0: กาเวเซโรกาเวเซโรพื้นเพเดิมเป็นคนที่นี่หรือว่าเป็นคนที่ไหน
2: อ๋อก็อยู่ที่นี่30กว่าปีแล้ว
0: แล้ว
2: ขายแกงอยู่ขายแกงขายข้าวขายแกงนั่นดังในจับบางเกม
1: ดังสุดในจังหวัดนี้เลย
2: ถ้าถามอัศรีนะถ้าถามอัศรีเป็นไปมายังไงกับไอ้เสร็จแล้วก็ได้บอก
0: จะบอกเลย
1: แล้ววันนี้มาขายอะไรคะกับไอ้เสร็จแล้ว
3: มาเที่ยว
1: เอามาเที่ยวว
0: ันนี้มาเที่ยว
1: ร้านขาย
0: ก็แสดงว่าเราได้ข
1: าย วันนี
0: ้แสดงว่าเราได้ถ่ายทอดวิชาการทำอาหารให้กับหลานใช่ไหมดังที่สุดของเราสมัยนั้นเราทำอาหารกาโปกะเซโรกิตาช่วยเรา
2: แกงเป็ดแกงเนื้
0: อ
2: สารพัดทุกอย่างเลย
0: สารพัดแกงโย
2: ถ้าพูดถึงว่ากาเวเซโรที่จะบังอินโดใครๆก็รู้จักอยู่แล้ว
0: แล้วทำไมกาเวเซโรต้องวางมือแล้วว่าทำไมไม่ขาย
2: 12
0: โอ้ยจริงเหรอ
1: ขายแล้ว
0: โอ้สุดยอด
1: แล้วว ันนี้ล่ะคะ
0: คนมาดูวันนี้
1: มาโฆษณาค่ะ
2: วันนี้มีไก่ก่อนแล้ว
1: ไก่ก่อนแล้วแล้วก็
0: สุดเอาไปใช้รอบไหม
2: ไม่แค่กับอันน้ำสุดของคุณแม่ค่ะค
0: ุ
2: ณแม่เขาก็เป็นน้องสะพาย
0: แสดงว่าเก่าไปใช้รอบนี่จริงๆแล้วเป็นคนที่นี่หรือว่าเป็นคนที่ไหน
2: คนที่นี่ดั้งเดิม
1: ไก่กอและ
0: แล้วหนึ่ง
1: แล้วก็อะไรอีกคะ
2: มีทั้งหอยมีทั้ง
0: หอยกอและไก่กอและปอดกอและมีเรือกอและไม่มี
2: มีปลาวันนี
0: ้ไม่แน่ใจ
2: ก็คืออ่ะวันนี้ไม่มีปลา
0: เดี๋ยวเรานาซิกาบูสกิค่ะนาซิกาบู
2: นาซิกาบูตุม
1: นี
0: ่นี่คือนาซิกาบ
1: ูนี่ไฮไลท์เลยของร้านนี
0: ้ตัวเดียวห
1: ยอเบโนคือข้าวยำตูมินี่มันแตกต่างกับข้าวยำปกติยังไงคะอ๋อ
0: ยังเบสออกมา
2: คือว่าตูมินี่ไม่เหมือนอันนั้นมันบูดู
1: บูดู
2: และอันนี้คล้ายกะทิ
1: กะทิ
2: ลงเครื่อง
0: ลงเครื่อง
1: รสชาติล่ะคะ
2: รสชาติก็จะบอกไม่จุอร่อยมาก
1: อร่อยมากรู้แค่ว่าอร่อยมากก็พอ
0: ไม่ได้ละเดี๋ยวถ้าไม่ชิม
1: เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่ามันแตกต่างยังไง
0: อย่าคล้ายๆกับของมาเลยเลยนะคล้ายๆกับอาหารมาเลยด้วย
2: เหมือนกันเลยมาเลยไม่เคย
0: แต่ที่นี่เครื่องอะไรทุกอย่างทำเองหมดไม่ใช่แบบจะมีความแตกต่างจากนาซิกราบูทั่วไปหน้าตาเป็นยังไงมาดูเลยดีกว่าม
1: า
0: สมัน
1: นี่ไม่เหมือ
2: นกันนะ
0: เดี๋ยวบอกหน่อยมาบอกกัน
2: อ
0: ัน
2: นี้ใช้ปลาใช้อะไรเครื่องครบเครื่อง
0: จากโปเซียรู้หร
2: อ
0: ผสมนี้หมดเลย
4: แต่บอกไม่ได้ว่าใส่อะ
0: ไร
1: สูตร
0: ถึงบอกแล้วมาซื้อดีกว่าแล้วก็ทีนี้ทำไมต้องเป็นอันนี้คือตูมี่นี่มาอันนี้คือตูมี่ของยอ
1: ข้าวสีอุ้ยข้าวสีเหลืองเหรอคะ
0: ทำไมต้องข้าวสีเหลืองทำไมต้องข้าวสีเหลืองวะปกนาซิกูนิง
1: สีเหลืองนี่หุ่มกับ
0: ให้สวย
1: หุ่มกับขมิ้น
0: เป็นจากสมุนไพรจากสมุนไพรนี่ก็คือแม้ว่าจะเป็นข้าวของสมัยก่อนแต่ยังขายได้ในณปัจจุบันเป็นเมนูของโบราณแต
2: ่คือว่าสืบทอดมาเรื่อยๆ
0: กี่รุ่นแล้วเนี่ยกี่รุ่นแล้วว่าก็รุ่นเดียวหลายรุ่นแล้วนะ
2: โ
0: อ้ย
1: โอเคขอบคุณ
0: เรมากาเซกาเวเซโรกิตอนหรือกะเป็นสีกับปากาลิกิวาโก
2: ส
0: ิริสาคุณไม่มั่นกับวาโกนี่วันนี้แม่อยากจะนาซิกาบูคือข้าวยำนี่แหละตูมี่ก็คือเบอร์ด้วยปกติเราจะกินข้าวยำที่เป็นใส่บูดูมีข้าวยำตูมี่เนี่ยก็จะไม่ได้เห็นแบบตลาดทั่วไปนะมันต้องมีคลาสหน่อยเนี่ย
1: ไม่ใช่แค่จะหาซื้อทั่วไปได้
0: ไม่ได
1: ้ปกติเขากินบูดู
0: ดูเครื่องก็แบบมันถึงเครื่องนั้นสมุนไพรขิงขาตะไคร้ไม่ใช่หรือเปล่านะ

0: ังค่ะ
1: ท่านผู้ว่าค่ะ
2: อัสลามุอะลัยกุมอัสลามุอะลัยกุ
1: มไปว่าเรียบร้อยแล้วโดนยิงแล้ว
0: ทําให้การยามีลาให้ดานิตะเลยามีลาเอมีลาขนาดก็บ่อีบ่อีเดรุนบ่อีนี่วันนี้นี่
1: โอ้ความการความรู้สึกสกิลเอาซะให้ใจอันเยวันอันเนาะทุกภาษาไทยภาษามลายูจําปูนาสิกาบุรุษท่านผู้ว่าว่าซอแบนอร่อยมั้ย
0: ลาให้บ่อีนี่ก็ปีศาก็ลำไม้อำเภอธาตุ
1: อ
0: ่ะไม่
1: ว่าอย่างไรโมอิ
2: โมจิไหมคะ
1: โมจิ
0: ไม่ใช่แ
1: ต่เป็นโมจิ
0: ไม่ได้ฟุกุ
1: อ๋อได้ฟุกุหรือภาษามลายู
0: โบอิ
1: รู้สึกยังไงบ้างบรรยากาศไม่เหมือนกับย้อนยุคย้อน
0: ใช่ย้อนยุคมากมันไม่ได้ย้อนยุคเท่ากับยุคเราเลย
2: คิดถึงบรรยากาศเก่าๆ
1: บรรยากาศเก่าๆแล้วก็ได้กินไดฟูกุ
0: ไดฟูกุ
1: หรือโบ
0: อิ
1: โอเคมากาเซไม่รบกวนท่านผู้ว่าเลยเพื่อนว่าจะไปชิมอย่างอื่นนักศึกษาผู้ตุ้มเยอะๆ
3: เรียนผู้ว่าได้ว่าสมควรกับเวลา
1: ไปโอเคค่ะโอเคผู้ว่ามาเซมาเซมาเซเดี๋ยวโบอิ
2: ได้โบอิด้วยไม่เป็นไรค่ะนี่ค่ะผู้ว่าพาชิมไดฟูกุ
1: ชิมไม่จ่ายตังค์อี
2: กแล้วก็คือบออีนั่นแหละค่ะแล้วเราชิมก่อนไหมคะนี่เขาบอกว่าเป็นไดฟูกุแบบโบราณ
1: จ่ายตังค์ก่อน
2: ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยจ่ายตังค์ขออีกอันนึงได้ไหมคะเด็ก
1: มาอีกอันนึงน้องก็แบบน้องบอกว่า
2: เอา
1: เดี๋ยวถามน้องดีกว่าว่าน้องรู้จักน้องรู้จักโบอิไหมถามเนี่ยทำไมถึงได้มาขายนี่เดี๋ยวถามก่อนไหนๆก็ไหนๆแล้วเรามาเราถามเด็กรุ่นใหม่ดีกว่าว่าเขารู้จักโบอิไหมมาวาโปสเตเด้นี่เด็น่ารักจัง
2: ลูกละ7บาท
1: มาเดี๋ยวเรา
2: จ่ายเจ็ดบาทเองอ่ะถูกนะทุกคนเดฟูกุปกติเราซื
1: ้
2: อหลักร้อยอ่ะหลักร้อยบาทอันนี้7บาทค่ะทุกคนบออีนะคะ
1: จะมาเป็น
2: ไส้ถั่วเขียว
1: ขอใส่ไหม
2: ปกติจะมีไส้ถั่วแดงนี
1: ่หนูก็ขายพันไม่ต้องสนใจมันเป็นสุภาพโดฟอยอสุภาพโด
2: นี่อันนี้เอาขายอะไร
1: อันนี้อะไรมั่งลูกอันนี้ขายอะไรลูกจะบอกหน่อยนี่นี่มาดูกาตงมาดูกาไอ้บุกแกสอดไส
2: ้บุกุสุดาก็นี่ขนมบริบูรณ์เลยอันนี้บาเกโบราณอันนี้ก็คือเป็นของโบราณที่หาทานได้ยาก
4: วัยรุ่นหลานนั่ง
2: วัยรุ่นทำไม่เป็นนะคะ
1: อันนี้รวมกับอันไหนนี่ขอพูดว่าจะพูดอันนี้อันนี้นี่เดียวมาดูกาตงมาดูแลนั่นนี
4: ่
1: โอเคนะกาตงแล้วนั่นนี
4: ่
1: วานนบเลยนะอาเกมาดูกาตัวช่วยยาสิ
4: ของโบราณ
2: เป็นของโบราณ
4: เราเองรุ่นเราเรียกนักว่
1: า
4: ตอนนี้จะไม่รู้ตัวรุ่นรุ่นม
1: า
4: สว่
1: าง
4: ตอนนี้ไม่มี
2: ตอนนี้หากินยากเลยใช่ไหมคะถ้าจะกินต้องไปซื้อที่ไหนครับปกติ
4: เด
2: ี
4: ๋ยวนี้ไม่ค่อยมี
1: ไม่ค่อยมีเดี๋ยวจะมีเฉพาะตามงาน
4: ตามหมู่บ้านเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีคือมากคนถ้าพูดง่ายว่าคนแก่ๆสมัยก่อนทำเ
1: ป็นอย่าพูดคำว่าแก่เจ๊ฟังแล้วท้อแท้คนเก่าคนโบราณ
2: รสชาติเป็นยังไงคะมาดูกัน
4: หวาน
2: หวาน
4: ปฏิยาแบบคล้ายๆว่าปุโรปุโร
1: ปุโรปุโรตัวโบแบบสปังกะซีก็ตะซีก็ใช่ไหมแหม
2: อร่อยเลย
1: อร่อยเลย
2: กี่บาทนี้ปกติซื้อ
4: 40บาท
2: 40บาทเอง

0: คนได้เต็มถุง
1: ไปฝากอยู่ที่บ้าน
2: ไปฝากอยู่ที่บ้านหมายถึงว่าฝากแฟนฝากเด็กฝากลูกละ
1: ฝากคนแก
2: ่ฝากคนแก่หมายถึงแฟนที่บ้านหรือว่ายังไง
1: ไม่ฝากคนข้างบ้าน
2: คนข้างบ้านนี่เป็นคนที่ไหนเนี่ยเป็นคนที่ไหน
1: จำบัง
2: เนาะอยู่แค่นี้เอง
0: ทานได้อร่อยนะคะวันนี้ค
2: ่
0: ะ
2: มาเซค่ะ
0: กินแล้วอ่ะ
2: เมื่อคืนมือไส้ถั่วบออีกบออีก
0: ติดฟันค่ะ
2: ไม่ลิปก็ติดไปด้วยตรงนี
0: ้ติดฟัน
2: ไม่เป็นไรหรอกลิป
0: ไส้ติด
2: ถั่วปกติหนูชอบกินแดฟูกุใช่ไหมลูกแม่ชอบกินบออีก
0: แม่ลองเหมือนกันเลยอ่ะ
2: บออีกบออีกแดฟู
0: กุบออีกเท่ากับแดฟูกุ
2: แดฟูกุ

0: อาหารจะเลิศเราจะยิ้มเกษตรไงลูก
1: อิ่มใหญ่เลยนิดนึงแต่ว่า
0: ตอนนี
1: ้มันมีการแสดง
0: ไปชมการแสดงก่อนไห
1: ม
0: เดี๋ยวไปเซอร์เวย์ก่อนไปชมการแสดงก่อนเลยไป
1: อุ้ยการไปข้างแมวอุ้ยน่ารักมากค่ะ

0: ตะกี้
1: ค่ะ
0: ได้เห็น
1: ดูข้าวแดงเสร็จแล้ว
0: จริง
1: เราไปหาอะไรกินต่อ
0: เราต้องมีของกินอะไรบ้างอ่ะเนี่ยอันนี้คือทอดมันเอาคิดว่าเป็นห่อหมกตอนแรก
1: อันนี้ของ
0: ทำเองเหรอคะ
1: ห่อหมกตรงนี้อะไรคะ
0: อันนี้คือห่อหมก
1: แบบย่าง
0: ทำเองขายเองปกติขายที่ไหนคะ
2: ท่านประธานค่ะวัฒนธรรมงาน
1: ขายตามงาน
0: ค่ะ
2: แถวหน้าขายตามงาน
1: กี่บาทแค่นี้กี่บาท
2: แล้วก็กำลังทำเป็นสินค้
1: า20 บาท
0: ไปกินกับข้าวได้อยู่หนุ่มจีนขึ้นมาทันทีเลยพูดถึงห่อหมกพูดถึงไอ้ทอดมันกินกับหนุ่มจีน
1: ฟินเลย
0: แล้วฟินเลยแล้วปกติถ้าไม่ออกงานแล้วมันจะขายไหมคะทั่วไปขายที่บ้าน
2: ค่ะ
3: ตลาดเปิดท้าย
0: ตลาดเปิดท้ายก็คือตลาดเปิดท้ายสนิทกะเป็นคนที่นี่หรือว่ายังไงคะ
3: คนที่นี่ค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างพอมีตลาดนัดแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างบรรยากาศแล้วก็ความรู้สึกในฐานะเราเป็นผู้ประกอบการอ่ะ
3: ก็วันนี้ก็ดีใจที่ได้ร่วมงานเนี่ยว่าวันนี้คึกคืนมากเลย
0: ค่ะ
3: ว่านานๆที
1: จะมีงานแบบนี้เนาะ
0: เดือนละครั้งเองใช่ไหม
1: นี่กลิ่นหอมมากเลยนะคะคุณผู้ชมตอนนี
0: ้ตอนนี้หากระเป๋าตังค์ก่อนเลยค่ะพอหมดเดี๋ยวจะทอดมันแล้วก็เสร็จปุ๊บหาขนมจีนโอ้บรรยากาศคือดีมากเลยนะใครอยากจะกินทานก็มาเที่ยวได้เดือนละครั้งนะมาท้ายๆหน่อยโอเคมาเซ
1: มาจาก
0: แ
1: ต่
0: มาจาก
1: เป็นกลุ่มอะไรคะ
4: เป็นกลุ่มมาก้านจากเนี่ย
0: ก้านจากเนี่ยแหละจากก็
1: เขาทำจาก
4: ก้านจากที
0: ่บุรี
4: ก็ทำสุบุรี
1: อ
4: ะ
1: ไม่ได
4: ้
1: ใบจากที่เขาดู
0: สนาอยู่สนาอยู่ครับเหรอโอเคสนาอยู่ครับพ่อจ่าเน
4: ี่
0: ย
4: คร
0: ับ พ่อมันจะมีคำหนึ่ง
1: ฮัตตะ
0: จาก
1: เป็นกลุ่มวิสาหกิจใช่ไหมคะ
4: ก็ทำโอท็อป
1: โอท็อปนี่ได้โอท็อปเลยนะคะ
0: กลุ่มโอท็อปเริ่ม
4: วิสาหกิจเนี่ยของเขานี่มันอยู่สายบุรีมาลำม้งครับก็มีเรือด้วย
0: น่าสนใจต้องไปเที่ยว
1: ต่อไปต้องไปดูนะ
4: ไปอาทิตย์ที่แล้ว
0: ค่ะ
1: แล้วถ้าเราไปนี่จะมีแบบขึ้นเรืออะไรแบบนั้นไหม
4: มีครับติดต่อที่กลุ่มเขา
0: ค่ะ
1: แล้วเราติดต่อกลุ่มนี้ได้เลยใช่ไหมคะ
4: เขาบอกว่า
0: ใส่โคมไฟ
4: ก็ได้แต่ใส่ก็
0: คุณจังเลยนะคนใส่เสื้อสีชม

0: ดูทำโรตีอารมณ
1: ์ย่าโรตีอารมณ์จากกลุ่มไหนเนี่ย
2: ดูนำสตรีดารา
1: คุณสตรีดารา
3: ดารานี่ดอกไม้ใช่ไหม
1: ดอกไม้ดอกบัวครับแต่เดี๋ยวย่าเข้าไปฟังดูนะเราจะไปขายกับเขามั่งแบบกลุ่มสตรีดารากลุ่มสตรีของเราตั้งอยู่ที่ไหนคะสตรีดาราเยอะจังโอเคตัวเดียวเนาะทำเลยจ้านี่เราขายทุกเดือนใช่ไหม
2: ไม่ได้ขายค่ะวันนี้ออกบูธของวัฒนธรรม
1: อ๋อวันนี้ออกบูธของวัฒนธรรมย่อแล้วตกลงโรตียาโลของเรานี่มีกี่สีหลากสีป่ะเหมือนดาราเลยนะสีอะไรบ้างนี่สีชมพู
2: เขียวค
1: ่
2: ะ
1: มีเขียวด้วย
2: เขียวด้วยค่ะยังไม่ลงค่ะ
1: เขียวยังไม่ลง
3: แล้วโรตียาโลนี่มันต่างกับโรตีทั่วไปยังไงอะคะ
2: จะเป็นเส้นไงคะ
3: อ๋อเนี่ยเป็นเส้นเนี่ย
2: ไม่คล้ายกัน
3: แค่ทำเป็นเส้นนะคะนี่เดี๋ยวกักกระดูก
1: ไปเดินนะ
3: นี่ไงเส้นแบบสีชมพู
1: สีชมพู
3: น่ารักจังอะไม่กล้ากินเลย
1: แปลว่า
2: เอากลับไปเก็บ
1: เราจะไม่กินเราเก็บดีกว่าเพราะว่าเราเสียดาย
3: แล้วเขากินกับอะไรคะโรตีอะไรอ๋อเป็นน้ำแกงมัสมั่นเหรอคะเป็นแกงมัสมั่นใช่ไหมคะเป็นแกงเนื้อกับแกงไก่
2: ที่เขากินแกงกะทิเหมือนกล้วยทับนะเหมือนคนจะตูนจะกินแบบน
1: ั้
2: น
1: ไม่เหมือนกันเดี๋ยวนี่โรตียาล
3: อแบบใหม่นะ
1: แบบ
3: หาใช่หาย่างนะคะโรตียา
1: ลอเวลาเห็นจะแบบม้วน
3: ไม่ค่อยมีขาย
1: เพราะว่าขั้นตอนในการทำมันใจนั้นหน่อยนะยอกระป๋องง่ายๆฮันซีสิกิจะค่อนข้างที่จะต้องแบบขั้นตอนเยอะต้องมานั่งแบบทำแบบนี้แล้วก็มาม้วนไม่เหมือนกับขายโรตีนู้นไงโอเค
3: โอเคค่ะ
1: เดี๋ยวหยิบใหม่ก่อนมากาเซ่ค่ะอันนี้ของกลุ่มดาราของเรา
4: เดี๋ยว
1: แล้วก็อีกจุดหนึ่งคือขนมโปลีไม่ใช่กอลีนะโปลีภาษาไทยก็โปลีใช่ไหมโปลีเนี่ยลองชิมก่อน
3: ชิมก่อนเดี๋ยวน้องเฟียชิมโรตี
1: อันนี้เป็นของกลุ่มไหนคะของคุณยามังติกอเหมือนกันเยอะตราเลยนะสุนทรภัณฑ์นะเฮ้ยอร่อยมากอร่อยแ
3: ค่อันนี้เหมือนเคยไปกินที่มาเลยอะค่ะเหมือนกันเลยอร่อยแล้วมา
1: สูตรอาหารที่ใส่จังภาพก็ถ่ายไม่สงสารเลยว่าจะติดคอมั้งลงอัดกระป๋องมาชิมลองชิมอันนี้ด้วย
3: แกงโยสดะแกงโยสดะสดะแปลว่าอร่อยนะคะ
1: มันฝรั่งพอเชชก
3: กินกับเนี่ยกำลังดีเลยค่ะเหมือนกินโรตีแกงอะค่ะโอ้ยยั่วยั่วยั่ว
1: เป็นยังไงบ้างลูก
3: อิ่มอกอิ่มใจค่ะ
1: เดี๋ยวเดือนหน้าถ้ามาได้เราก็มานะมาไม่ได้ก็ค่อยว่ากัน
3: ค่อยว่ากัน
1: เพราะว่าปัตตานีนะเรามาปัตตานีนี่ก็เป็นบรรยากาศของตลาดอะไรละตลาด
3: นั
1: ดวัฒนธรรมหรือกระดาร
3: ายอ
1: จัดขึ้นเดือนละ1ครั้งแล้วก็จะเป็นช่วงของท้ายปลายเดือนเพราะฉะนั้นหากว่าคุณผู้ชมมาที่มัสยิดรายาก็สามารถที่จะแวะไปดูข้างหน้าเหมือนกับไม่มีอะไรแต่จริงๆแล้วข้างในนี่แบบนะเป็นโซนตลาดของกินเยอะแยะไปหมดเลยวันนี้รายการ
3: ก็มี
1: ใช่แล้วลูกแล้วต่อไปนี้ลูกจะไปกับแม่ได้ไหม
3: ไปได้
1: ไปได้นะ
3: จังหวัดยะลา
1: จังหวัดยะลาโอเคค่ะวันนี้รายการอาชีพการบุญของเราก็หมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวลูกจะไปรายการให้แม่หน่อยได้ไหม
3: กับบรรยากาศตลาดวัฒนธรรมแบบนี้นะคะก็จะเจอกันใหม
1: ่
3: ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเฟียก็จะแจมกับแม่ด้วยค่ะ
1: หน้าจอช่องสเปซเอ็มจีซาวด์นะคะแยมและการีดองและก็ลูกเฟียของแม่ถ้าลูกว่างนะไปก่อนนะจ๊ะ
3: ไปก่อนค่ะ
1: สลามสุดยอดสวัสดีค่ะไปลูก
3: สวัสดีค่ะ
1: ไม่ได้สวัสดี

ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวงสวรรค์สองจาบันกันแสงสร้อยละห้อยหาพระแม่ไทยองค์สิริกิติ์วิจิตราเศร้าโศกาสวรรคตบททบงขอน้อมเกล้าอภิวันมิ่งขวัญล่าขอน้อมเกล้าน้อมวันทาอานิสงส์ศิรกรานประนตนาถบาทพระองค์ทะธรรมรงสถิตไทยไทยนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์ NBT ภาคใต้

0: พิกัดเดิมอุบัติเหตุซ้ำภาพชินตาบนถนนที่กลายเป็นจุดเสี่ยงอันตรายไม่ว่าจะเป็นจุดตัดบนถนนทางรถไฟทางแยกวัดใจหรือโค้งหักศอกรวมถึงจุดกลับรถและบริเวณที่มีสิ่งกีดขวางพื้นที่เหล่านี้คือกับดักที่พร้อมจะเกิดเหตุไม่คาดฝันได้ทุกเมื่อหากผู้ขับขี่ไม่ระวังการติดตั้งป้ายเตือนภัยสัญญาณไฟหรือการปรับปรุงรัศมีโค้งใหม่คือด่านแรกที่จะกระตุกเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังและชะลอความเร็วทันทีที่เข้าสู่เขตอันตราย
1: จุดเสี่ยงจุดอันตรายนะครับของพะยานะครับก็มีหลากหลายจุดนะครับก็จะมีผู้ใช้เส้นทางเนี่ยปริมาณรถจำนวนมากประกอบกับเส้นทางของพะยาในพื้นที่นะครับจะเป็นถนนที่คดเคี้ยวเลี้ยวโค้งนะครับก็มีโค้งเยอะอยู่พอสมควรนะครับก็จะมีรถที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยบ่อยครั้งส่วนมากเนี่ยครับจะเกิดอุบัติเหตุกับคนที่ใช้เส้นทางไม่คำนานเส้นทางนะครับประกอบกับในพื้นที่ถ้าบางครั้งเนี่ยครับมีฝนตกลงมาในพื้นที่นะครับมีทั้งเสียหลักพลิกคว่ำนะครับหรือว่าถลายลงข้างทางนะครับซึ่งเราก็ได้ประสานงานนะครับแก้ไขดำเนินการมาตลอดนะครับจนได้รับการปรับปรุงแก้ไขไปเยอะแล้วนะครับอุบัติเหตุก็ลดน้อยลงมานะครับเดือนนี้บางเดือนเนี่ยแทบจะไม่มีอุบัติเหตุเลยนะครับนานๆครั้งถึงจะมีสักครั้งนึงนะครับก็เป็นที่โล่งใจนะครับทางเราเนี่ยก็ได้บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับติดตั้งป้ายเตือนนะครับเป็นโค้งร้อยศพนะครับแล้วก็ประสานแขวงทางหลวงพังงานี่ครับติดตั้งวางกลวยจราจรปิดเช่งช่องจราจรนะครับแล้วก็ติดตั้งไฟกระพริบนะครับเพื่อกระตุ้นเตือนให้ผู้ใช้เส้นทางเนี่ยชะลอความเร็วลงนะครับทำให้ไม่เกิดอุบัติเหตุก็อยากฝากผู้ใช้เส้นทางนะครับถ้าผ่านพื้นที่พังงานะครับเดินทางมาไกลๆนะครับเหนื่อยล้าก็อยากให้ท่านเวะพักก่อนนะครับอย่าพยายามฝืนตัวเองว่าเอ้ย80กิโลถึงภูเก็ตแล้วนะครับใช้ความเร็วนะครับฝืนร่างกายตัวเองนะครับก็อยากให้หยุดพักการเหนื่อยล้าบางครั้งเนี่ยก็ทำให้เราประมาทหรือว่าชะล่าใจนะครับมาเจอถนนบางงาบางจุดนะครับเราไม่ได้พักผ่อนเพียงพอก็อาจจะทำให้ประสบอุบัติเหตุได้ครับ
0: นอกจากป้ายแจ้งเตือนหรือสัญญาณไฟต่างๆแล้วนวัตกรรมถนนปลอดภัยในปัจจุบันก็มีส่วนเข้ามาช่วยเหลือเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยเพิ่มความฝืดของผิวจราจรยึดเกาะถนนและลดระยะเบรกได้อย่างมั่นใจหรือการใช้ระบบแบรีเออร์เคสและแถบชะลอความเร็วตัวช่วยสำคัญในการซับแรงกระแทกเมื่อรถเสียหลักช่วยเปลี่ยนจากเหตุหนักให้กลายเป็นเบาและรักษาชีวิตผู้คนบนท้องถนนได้อย่างเป็นรูปธรรม
2: แขวงถนนบางงานะครับก็ดูแลเส้นทางก็ประมาณสัก400กว่ากิโลเมตรก็มีจุดเสี่ยงก็หลายจุดนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้รอให้มันเกิดซ้ำซากก็จะมีมาตรการในการแก้นะครับเรื่องอุบัติเหตุเนี่ยก็บอกแล้วว่าคนนะคนถนนรถสิ่งแวดล้อมซึ่งคนเนี่ยก็ 80-90% อยู่แล้วนะครับในส่วนของเราเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของถนนกับสิ่งแวดล้อมหลักๆของอุบัติเหตุส่วนใหญ่ก็มาจากความเร็วความเร็วเนี่ยเป็นอันดับ1เลยนะครับถ้าเราเคารพกฎขับรถตามเครื่องหมายจราจรนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือคนไทยเราเนี่ยไม่ค่อยชอบดูป้ายจุดอื่นๆก็จะเป็นพวกจุดกลับรถนะครับจุดกลับรถเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการนำตัวแบรีเออร์ซึ่งเป็นผลิตจากพลาสติกนะครับหรือภาษาบางทีก็เรียกว่าแบรีเออร์น้ำก็คือมีน้ำใส่อยู่ข้างในเราก็เอาตัวแบรีเออร์เนี่ยไปจัดวางลักษณะเป็นตัว S กับหัวก็คือหมายความว่ารถที่จะเข้าบริเวณจุดกลับรถให้เข้าเฉพาะซองที่เป็นสตอเรจเท่านั้นจะไม่มีการเข้าไปจอดรอคิวซ้อนคันอยู่นะครับซึ่งวิธีการนี้ใช้แล้วได้ผลทุกที่นะครับเพราะฉะนั้นขับรถใช้รถถนนต้องมีความรอบคอบนะครับเพื่อรักษาชีวิตรักษาความสูญเสียนะครับก็ต้องฝากพี่น้องประชาชนไว้นะครับใช้รถใช้ถนนต้องเคารพกฎนะครับสิ่งที่สำคัญต้องไม่ขับรถเองครับ
0: อย่างไรก็ตามการปรับโครงสร้างถนนการติดป้ายแจ้งเตือนหรือการนำนวัตกรรมความปลอดภัยบนท้องถนนมาใช้ในพื้นที่จุดเสี่ยงก็เป็นการเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเกิดความระมัดระวังและช่วยลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้เท่านั้นแต่การจะทำให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์ทุกคนต้องมีสติไม่ประมาทเพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อมีสติเมื่อเจอจุดเสี่ยงสามารถเลี่ยงอุบัติเหตุได้ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
3: ทุกครั้งที่ใช้อินเทอร์เน็ตหรือสื่อออนไลน์ให้สงสัยไว้ก่อน
4: สงสัยอะไรพี่สงสัยเรื่องชาวบ้านอ่ะ
3: สงสัยว่าข้อมูลจริงหรือเปล่าข้อมูลมาจากไหนสงสัยว่าถูกต้องไหมถ้าเผยแพร่ไปจะไม่ทำให้ตัวเองหรือใครเดือดร้อนสงส
4: ัยโอเคค่ะพี่สงสัยก็ได้ค่ะ
3: เยาวชนไทยเปิดรับวิเคราะห์เข้าใจสื่อและใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์

รายการบันเทิงใต้ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินผ่านบทกลอน

0: ทุกวันคุณรักออกไปรักเมืองไทยสุขทันทีที่เที่ยวไทย
1: ทุกครั้งที่ใช้อินเทอร์เน็ตหรือสื่อออนไลน์ให้สงสัยไว้ก่อน
2: สงสัยอะไร
1: จริงหรือเปล่าข้อมูลมาจากไหนสงสัยว่าถูกต้องไหมถ้าเผยแพร่ไปจะไม่ทำให้ตัวเองวิเคราะห์เข้าใจสื่อและใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์

0: ครจะคิดเขาว่าใบไม้ที่ร่วงอยู่รอบบ้านจะกลายเป็นสีสันบุญที่เปลี่ยนภูมิปัญญาท้องถิ่นจนกล่อง
1: หลายคนอาจมองว่าการออกแบบนะคะจะต้องอยู่ในห้องออกแบบเท่านั้นแต่ที่นี่ค่ะกับวิสาหกิจชุมชนแพร่ไม้สินเขาสวนนะคะตรงนี้การออกแบบของเขาเนี่ยอยู่ที่ต้นไม้ใบหญ้ารวมไปถึงดินด้วยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะฟังก็ได้อยู่กับผู้ดูแลวิสาหกิจชุมชนของเรานะคะพี่ออสสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ พี่ออสคะที่เห็นอยู่ตรงนี้คือตัดเย็บ
2: ตัดเย็บเอง
1: อ๋อคือสี
2: ธรรมชาติครับ
1: เดี๋ยวให้พี่ออสช่วยบอกทีละ
2: จากดินฮะดินเขาสวนจะเป็นดินแดงแถวนี้จะเป็นดินแดง
1: ดินที่พอลูกๆหลานๆเราไปเล่นดินดินติดเสื
2: ้อ
1: กลายเป็นสีแบบออกเหมือนชาย
2: หย
1: า
2: บเป็นแบบนี
1: ้แล้วนี่ถ้าซักหลุดไหมคะพี่ออส
2: ไม่หลุดแล้วครับเพราะเราฟิกแล้ว
1: เราได้แนวคิดที่จะแบบใช
2: ้ไอ้บริบทของพื้นที่แต่ละที่ไม่เหมือนกันบ้านเรามีมังคุดที่เราทานทิ้งมีเปลือกเงาะมีใบแล้วก็มีสมมุติใบอย่างใบหูกวางนี่ผมก็จะปลูก
1: ค่ะ
2: ใบหูกวาง
1: ก็ไปเก็บมาทำ
2: มันจะเป็นสีพวกนี้แหละครับ
1: ก็จะเป็นสีออกหมุน
2: ๆไม่มันไม่หมุนนะเป็นสีชมพู
1: อ๋อเป็นสีชมพู
2: แต่ว่ามันอยู่ที่เรามาทำดอกเพราะตัวฟิกเราก็จะมีอยู่มีเขาเรียกว่าอะไรสนิมเหล็กแล้วก็มีน้ำปูนใสแต่ละแสละฟิกบางทีผ้าชิ้นเดียวกันให้สีไม่เหมือนกันถ้าเป็นสารส้มก็จะสว่างขึ้นใบหูกวางเนี่ยสารส้มจะสว่างขึ้นคร
1: ับ
2: อ
1: ันนี้คือใช้ใบหูกวางจุดเริ่มต้นเลยของวิสาหกิจชุมชนของเราเริ่มต้นจากอะไรคะพี่
2: หลังมามันคือว่ากำไรมันก็มันไม่ได้เขาไม่ได้ให้กำไรมากนี่ไม่ได้นั่นนะครับไปทางแอฟริกา ผ่านตัวแทนแต่ว่าพอเราส่งออกเนี่ยมันจะมีคือว่ามีปัญหาคือว่าเราไม่มีแต่สัญญาปากเปล่าแต่เวลาไปเจอแอฟริกาไปเจอไนจีเรียเนี่ยถ้าเราพูดถ้าแฟนพูดฟังไม่ได้ก็จะหาล่าม
1: อ๋อก็จะมีล่าม
2: แล้วก็จะสั่งแล้วเขาก็จะมัดจำไว้ทีหลังเวลามัดจำเสร็จเขาก็ไม่มาเอาสักทีทิ้งเวลานาน
1: ก็เลยเกิดเป็นปัญหา
2: ครับมีปัญหาขึ้นมาว่าวันหลังเขาก็จะส่งคนมาซื้อสต็อกเราเพราะว่าสต็อกที่เราขายมันก็จะไม่ได้กำไรแล้วมันมีปัญหาแบบอย่างนั้นมาแล้วก็แฟนก็หลังไม่ได้ทำโมเดิร์นเทรดเสร็จแล้วก็มาเป็นบริษัทหนึ่งที่ว่าอยู่ในโบเบ้แล้วทีนี้เขาก็

0: ป้อนงานให้เราทําเรื่อยมีโรงงานแล้วก็ป้อนทําทีนี้พอดีที่บ้านอ่ะมันเกิดน้ําท่วมช่วง54ใช่ไหมเราจะมาอยู่บ้านทีนี้บริษัทเขาบอกว่าถ้าจะมาเย็บที่บ้านก็ได้แล้วก็ฝึกคนแถวนี้แหละมาเย็บจากห้องนี้แหละที่พ่อแม่ทําให้แล้วก็พามาเย็บที่บ้านนั่นแหละแล้วนานเข้าแล้วก็จะมีปัญหาอีกเพราะบริบทของคนในภาคใต้เนี่ยมันเขาเรียกว่าเขาไม่ได้มีเฉพาะงานเหมือนทางภาคทางอีสานทางภาคเหนือทางที่ว่าพอฤดูทำนาเสร็จแล้วก็เริ่มอยู่เฉยๆแล้วแต่ที่นี่เขาเดี๋ยวจะมีงานบวชงานแต่งก็มีปัญหากับเราอีกเพราะว่าเราจะมีปัญหาเรื่องเวลาที่เราทำอ่ะมันกำหนดไม่ได
1: ้
0: ก็เลยต้องหยุดพอหยุดเสร็จแล้วก็ทีนี้ก็หันมาทำไปเข้าโอท็อปก็ทำเสื้อผ้าเด็กได้สีดาวมาเสื้อผ้าเด็กครับแล้วก็มีผ่านมาตรฐานก่อนที่เราจะมีดาวเนี่ยต้องผ่านมาตรฐานทุกครั้งอุตสาหกรรมมาตรฐานมผช.เราคร
1: ับ
0: ค่ะนะครับจุดเริ่มต้น
1: ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้น
0: ที่
1: คือว่าใช้เวลาหลายขั้นตอนใช้เวลานานไหมคะกว่าจะมาเป็นวิสาหกิจชุมชนในปัจจุบัน
0: เมื่อแรกๆผมก็ไม่ได้จดจะจดเนี่ยเขาจะดูว่าเอ๊ะเราจดเพื่ออะไรจดไปทำไม
1: ค่ะ
0: จดหางบประมาณไหมมันก็มีอะไรอ่ะวิสาหกิจชุมชนต่างๆอ่ะที่แบบว่ามันก็จะล้างไปโดยพอจดเสร็จแล้วก
1: ็กลุ่มก็หายไป
0: มันก็หายกลุ่มมันก็ที่ทางใต้เขาเรียกว่ากลุ่มนะไม่ใช่กลุ่ม
1: ค่ะ
0: คือกลายเป็นกลุ่ม
1: คืออาจจะอยู่แบบ
0: คือมันไม่ได้ไม่บริบทของคนทางบ้านเราเนี่ยมันไม่เหมือนทางที่อื่นคือว่าเพื่อพับหมายถึงว่า
1: ไงมันจืดอาจจะด้วยความที่แบบบ้านเรามีสวนมีผลไม้อะไรหลายอย่าง
0: มันต้องมีเขาต้องมีปาล์มตัดเขาต้องมีเวลาที่คือจะทำเราให้เราได้ก็คือเวลากลางคืนกลางคืนเนี่ยนี่อย่างน้องเนี่ยที่มาช่วยเนี่ยกลางวันเช้าก็กรีดยางเช้าแล้วก็ให้มาก็มาตอนบ่ายก็มาตอนนี้ก็ได้ครับมาอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีผู้สูงอายุเนี่ยนั่งตัดขี้ได้มี QC เก๋
1: ค่ะ
0: QC ทั้งหลาย
1: แบบ QC
0: ตัดขี้ได้ให้แล้วนั่งคุยกันก็ได้นี่ครับนั่นแหละ
1: ถ้าถามว่าแพร่ไหมสินของสวนคำนี้มีที่มาที่ไปยังไงคะ
0: จริงๆอยากได้ลูกสาวแล้วทำเสื้อผ้าเด็กผู้หญิง
1: เ
0: วลาเราลองเสื้อผ้าเด็กผู้หญิงจะให้ลูกชายเป็นคนลองแล้วเวลาเราต้องปิดตาก่อนว่าเอ้ยทำยังไงเพราะน้องก็จะเขินว่าไม่ให้ใส่ชุดผู้หญิงเนี่ยเขิน
1: ค
0: ือลองอ่ะนั่นแหละมันก็เริ่มต้นมาพอคิดได้ว่ามันเราก็ทำกิจกรรมไหมคือมันแพร่แล้วเมื่อก่อนช่วงก่อนเนี่ยผมเลี้ยงไหมด้วยปู่หมอนเลี้ยงไหมแต่ว่าไม่ได้ทอผ้าไม่ได้ต้มขายแล้วก็ขายลัง
1: ครับ
0: ทีนี้เป็นมีปัญหาปรับผ้านุ่มเลยเข้าไปในโรงไหมไม่ได
1: ้อ๋อบุหรี่ที่ไม่ได้เลย
0: ครับบุหรี่ที่สูบก็เข้าไม่ได
1: ้
0: ก็ไหมมันจะไม่ทำรังครับแล้วทีนี้ปัญหาอย่างนึงคือว่าพื้นที่เราเนี่ยมอนอ่ะมันพื้นที่ผมไม่พอต้องไปเอาที่ศูนย์มอนแล้วมันช่วงนี้ไป40กว่าพอมาคันรถนึงวันนึงกินหมดหนอนอ่ะ
1: ค่ะ
0: นั่นแหละมันก็มีปัญหาเลยหยุดหลังก็เลยมาทำเสื้อผ้าอย่างเงี้ยทำแต่เสื้อผ้าเนี่ยทำมานานแล้ว
1: ค่ะ
0: ในที่ว่าแฟนเป็นดีไซเนอร์เก่าก็ช่วยเหลือรัฐบาลอะรัฐบาลให้ทำอะไรก็ทำ
1: ก็เลยเอาชื่อที่เราเคยทำไหมมารวมกลายเป็นแพร่ไหมสิน
0: เสื้อผ้าเราแพร่ไหมสินก็สว
1: ยแล้วแนวคิดที่เอาใบไม้เอาดินเอาของจากวัสดุรอบๆข้างแบบเนี้ยมาทำเกิดจากอะไรคะ
0: คือว่าแต่ละที่ก็ที่มันไม่เหมือนกันบางที่ก็จะเป็นยางกล้วย
1: ค่ะ
0: แต่ยางผมก็ลองมาหมดแล้วอ่ะบางทียางกล้วยเนี่ยที่ว่าสีสวยๆนะเราทำแล้วมันไม่ขึ้นมันก็ลองผิดลองถูกมาเรื่อยๆครับกว่าเราจะได้พวกนี้ก็มีหลายอาจารย์ที่มาสอนเพราะว่าสีธรรมชาตินี่เป็นอะไรที่ยากมากครับ
1: ค่ะ
0: คือว่ามันไม่คุมได้เราจะเอาสีเดิมเหมือนเดิมฟิกก็ไม่ได้มันไม่ใช่เคมีมันก็เลยแต่ว่าใบเพกาอะไรหูกวางนี่เราก็หาง่ายๆครับอย่างใบเหลียงที่เขาใช้ก็มันก็ได้แต่อย่างเป็นอีโคปิ้นเนี่ยแล้วในสวนเราเนี่ยก็มีหลายอย่างที่เราสามารถเอามานึ่งได้แต่ทีนี
1: ้ครับ
0: นึ่งเป็นอีโ
1: ค
0: ปิ้น
1: อ๋อก็คือมีคนมาสอนเราถึงที่นี่ในเรื่องของ
0: ก็เวลามันสั้นอย่างเขามา3วันเนี่ยก็สอนน้องๆไปบางทีจะ

0: าสาสอนแต่ต้มเนี่ยสมมันไม่ไปสีอื่น
1: ค่ะก็เลยมาคิด
0: ปกติเนี่ยดินที่อื่นมันจะไม่แดง
1: ค่ะ
0: ดินก็เริ่มจากแฟนแหละแฟนบอกว่าเราก็ลองดูว่าถ้าเอามาย้อมผ้าเนี่ยจะอันนี้ไหมอันนี้คือการใส่ในถังแล้วก็เอาแช่ไว
1: ้ค่ะแล้วก็เอามาก่อน
0: เพราะว่าพวกนี้มันเป็นเทียนฮะมันไม่เหมือนกับสีที่เขาย้อมเขาเพ้นท์คือว่าเพ้นท์นี่เราไม่ต้องต้มดอกกาแฟใบกาแฟแล้วก็แฟนไปรับแหลบราชทานมาแล้วก็
1: ที่นี่เราชูตัวไหนเป็นอัตลักษณ์คะ
0: เขาเรียกว่าที่นี่ไอ้ดอกใบกาแฟที่เราทำนี่แหละครับ
1: อ
0: ืมไปลืมนางก็จะเป็นสมัย
1: อ๋อก็เหมือนกับว่าเราเอาลายที่เราเห็นที่เป็นลายแบบท้องถิ่นผ้าที่เล่าเรื่องราวของชุมชนได้
0: ใช่ครับมันจะเป็นอันนึงก็จะมีอัตลักษณ์ของมันจะไม่ก็บางทีแฟนก็วาดเองโดยที่แบบว่าไม่ได้ 20% ของลายอัตลักษณ์งานประกวดอะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าราชการ
1: ก็เหมือนเอามาผสมผสานกัน
0: ผสมผสานกัน
1: อืมที่นี่ก็มีประกวดแล้วก็ได้รับรางวัลด้วย
0: ครับมันก็แฟนกันเขาเรียกว่าหมายถึงการให้นำเงินของสตรีอะเนื่องเขาก็จะมีเงินกู้สตรีบทบาทสตรีอะเพื่อนำมาทำพอเราชนะระดับจังหวัดเสร็จแล้วก็ต้องประกวดระดับเขตทีนี้กระเป๋าก็จะรับโล่
1: นะคะเดี๋ยวก่อนที่จะมาเป็นผ้าชิ้นๆแล้วก็มีลวดลายสวยงามรวมไปถึงกระเป๋าสวยๆแบบนี้นะคะเราไปดูกันว่ามีขั้นตอนในการย้อมแล้วก็การตัดเย็บเนี่ยยังไงบ้างเดี๋ยวพี่ออสพาไปชมใช่ไหมคะ
0: เย็บน้องจะเย็บอยู่ข้างในส่วนหนึ่งเจออยู่ฝั่งโน้นบางเวลาตัดเนี่ยครับ
1: โอเคนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะคะว่าที่วิสาก็จะออกมาสีม่วง
0: สีใบสักแห้งก็ใช้ได้ใบสักดิบ
1: สดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะออกมาหรือ
0: เปล่าค่อยๆใส่ไป
1: ใส่เลยนะ
0: ใส่เบาๆลง
1: มันใช้เวลานานไหมคะพี่ออด
0: ใช้เวลาก็จะเป็น10-20นาทีอ่ะ
1: เนาะ10-20นาทีก็มาจุ่มให้ดูนะคะว่าสีธรรมชาติรูปร่างหน้าตาแบบไหนมีสีออกมาก็จะสีประมาณนี้แหละค่ะ
0: นี่อันนี้เป็นอีโคพิ้นก็จะ
1: ก็จะให้เป็นลวดลายแบบง่ายๆแล้วก็มาลองทำให้คุณผู้ชมดูกันนะคะมัดย้อมนะคะเสื้อมัดย้อมสีจากใบสักเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวรอกันสักครู่แล้วก็มาดูกันค่ะ

0: ต้มเสร็จแล้วค่ะพี่ออสเราจะเข้าไปทําการฟริกฟริกวันนี้เราจะมีน้ําจากสนิมเหล็กกับอะไรนะคะปูนแดง
1: น้ําปูนแดง
0: เดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่าการฟริกของเราจะทํายังไงแล้วก็การฟริกนี่หมายถึงว่าจะทําให้สีมันอยู่คงทนใช่มั้ยคะ
1: ธรรมชาติฟริกธรรมชาติ
0: ฟริกจากธรรมชาติเลยน้ําสนิมเหล็กก็คือเอาตะปงตะปูเอาเหล็กต่างๆมาแช่แล้วก็เอาน้ําออกมา
1: จะมีกลิ่นของเหล็กอยู่
0: มันจะต่างกันไหมคะพี่ออสระหว่างฟิกกับปูนแดงกับฟิกกับสีสนิม
1: ต่างอะถ้าเป็นบางตัวก็จะสีก็จะเปลี่ยน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้พี่จุ่มสนิมเหล็กก่อน
0: เลยอันนั้นจะเป็นสนิมเหล็กวันนี้สองตัวเราจะจุ่มต่างกันนะคะอันนึงจะจุ่มปูนแดงอันนึงจะจุ่มเป็นสนิมเหล็กแช่นานไหมคะ
1: ไม่นานครับปกติเนี่ยจะเป็นผ้าผืนตรงนั้นแล้วก็เราแช่แป๊บเดียวแล้วก็ขึ้น
0: ก็คือแค่แบบจุ่มๆแล้วก็เอาขึ้นได้เลย
1: แต่สีมันก็จะไม่ต่างมากไม่เปลี่ยน
0: สีไม่ได้เปลี่ยนใช่ไหมคะเดี๋ยวมาดูความแตกต่างแล้วก็เดี๋ยวจะให้พี่ออสลองอธิบายว่า
1: อันนี้จะเป็นอันนี้มันจะเข้มขึ้นสนิมเหล็ก
0: อ๋อถ้าสนิมเหล็กมันจะเข้มขึ้น
1: จะเป็นม่วง
0: แล้วก็ถ้าเป็นปูนแดงจะยังสีเหมือนเดิม
1: ตุ่นๆ
0: ก็คือสีไม่ได้ต่างอะไรกันแล้วอันนี้เราแกะได้เลยไหมคะพี่ออสหรือว่าเราต้องมัดเอาไว้ก่อน
1: ก็จริงๆเดี๋ยวเราขึ้นไปแล้วเราก็แกะเดี๋ยวไปแกะข้างบนก็ได้รอให้น้ํามันจริงๆมันก็แกะได้เพราะว่ามันไม่ได้อันนี้อะไรแล้วเพราะว่าสีมันก็ไม่ซึมแล้วถ้าเราฟิกแล้ว
0: ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปแกะด้านบนนะคะเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยเรายังมีโรงงานที่ตัดเย็บนะคะไม่ว่าจะเป็นตัดเย็บกระเป๋าเอาผ้านู่นนี่นั่นมาทําเดี๋ยวอยู่ข้างบนกันอีกทีนึงเดี๋ยวเราไปชมด้านบนนะคะของวิสาหกิจชุมชนแพร่ไม้สินเขาสวนกันต่อเลยค่ะ

0: แล้วตอนนี้เรามาอยู่ที่ห้องตัดเย็
1: บ
0: ใช่ไหมคะอันนี้คือกำลังเย็บกระเป๋าอยู่เลยใช่ไหมคะพี่ออสเนี่ยกระเป๋าแบบที่เราเห็นถ้าถามถึงจุดแข็งของวิสาหกิจชุมชนของเราในมุมของ
1: ของเราคือว่าต่างกับวิสาหกิจอื่นเพราะจุดแข็งเราคือว่าตัวประธานวิสาหกิจเองเป็นดีไซเนอร์เก่าสามารถออกแบบหรือว่าลูกค้าต้องการสิ่งไหนก็ทำได้ทุกอย่าง
0: เราไม่ต้องไปจ้าง
1: เราไม่ต้องไปจ้างใครไม่ต้องแต่ว่าเราก็มีช่างของเรานี่แหละ
0: ค่ะ
1: เราก็จะจ่ายเป็นงานชิ้นมาอะไรงานเป็นรายวันบ้างแล้วแต่งานบางทีไปเยี่ยมคนข้างนอกก็พาน้องไปด้วยแล้วก็เพื่อไปเป็นผู้ช่วยเพราะว่าเราไปสอนที่ป่ากล้วยอ่ะ
0: ค่ะ
1: เพราะนักเรียนต้อง 4-50 คนต้องมีผู้ช่วยสอนไม่งั้นมันต้องมาช่วยเย็บเพราะน้องเขาเย็บไม่เป็นเลยที่นู่น
0: อ
1: ่ะ
0: อ๋อ
1: คือ
0: เราไปสอนเขาเย็บ
1: สอนเย็บด้วยสอนทำแพทเทิร์นให้ทำกระเป๋าด้วยตอนนี้เขาก็ทำได้หมดแล้วทุกคนทำกระเป๋าเอง
0: สอนตั้งแต่แบบวางแพทเท
1: ิ
0: ร์นข
1: ึ้
0: นมา
1: แล้วก็สอนเย็บให้น้องสอนเย็บก็จะในวิสาหกิจของเขาก็จะมีคนเป็นอยู่มั่งเย็บผ้าจากกรุงเทพมาอย่างเงี้ยแล้วก็คนนั้นก็จะเป็นหลักอยู
0: ่อ๋อก็แต่เราก็ไปถ่ายทอดให้มีความรู้เพิ่มขึ้นในเรื่องของการออกแบบเราไปถ่ายทอดยังไงให้เขาบ้างคะ
1: ส่วนใหญ่การออกแบบอะเราถามความต้องการเขาก่อนว่าเขาจะเอาอะไรเขาจะเอากระเป๋าเราก็ทำตัวอย่างให้ก่อนเอาแบบนี้ใช่ไหมเราก็ทำแพทเทิร์นไปให้เขาเลยทำแพทเทิร์นไปให้เขาแล้วเขาให้คนทุกคนตัดแล้วเขาก็เหมือนกันตัดเสื้อก็เหมือนกันเขาไม่มีจักรหลักกระดุมใช่ไหมเขาต้องสอยมือว่าป้าทั้งหลายต้องสอยมือแต่ทั้งนั้นเป็นคนอีสานทั้งหมดทางปากกล้วยจะมีความเข้มแข็ง
0: ถ้าเราพูดถึงซอฟต์พาวอัตลักษณ์ให้คนได้เห็นได้รู้จักกับแฟชั่นในพื้นถิ่นมากขึ้นรู้จักอัตลักษณ์ของเราคิดว่าซอฟต์พาวเวอร์ท้องถิ่นซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นท้องถิ่นเนี่ยค่ะส่งเสริมในเรื่องของอัตลักษณ์พื้นถิ่นในเรื่องของท้องถิ่นของเรายังไงบ้าง
1: ก็ทางใต้เราเนี่ยทั้งงานบวชงานแต่งก็จะอยู่ที่นี่เป็นส่วนใหญ
0: ่
1: หมายถึงบางทีก็งานด่วน 3-4 วันน่ะ30ตัวพี่แอนก็สามารถเร่งให้ได้หมายถึงว่าเสื้อทีมเสื้อสตรีทั้งหลายที่ทำมาเพราะว่าเราทำตรงนี้เราสกรีนให้ด้วย
0: ค่ะ
1: ส่วนใหญ่เราจะสกรีนแต่ว่าถ้าหลายสีก็เราก็ต้องไปหาข้างนอก

0: อย่างงานแม่บ้านมหาไทยเนี่ยเราก็ต้องไปจ้างร้านทําเพื่อไอ้ตัว
1: นี่เขารู้จัก
0: รู้จัก
1: พื้นถิ่นเรามากขึ้นไหมคะ
0: รู้จักพื้นถิ่นถ้าเป็นกระเป๋าเป้ก็จะที่เราทำก็จะมีเราที่เดียวที่เราทำ
1: เอากระเป๋าของเราไปออกบูธไปจับบูธในที่ต่างๆผลตอบรับจากคนที่เข้าชมบูธ
0: ผ้าเราทำเองคร
1: ับ เราเริ่มจากผ้าทำเองวางแพทเทิร์นเอง
0: ต
1: ัดเย็บนี่เป็นวิสาหกิจชุมชนที่ช่วยส่งเสริมชุมชนได้เหมือนกันนอกจากจะช่วยยังส่งเสริมในเรื่องของรายได
0: ้รายได้แรงงาน
1: ยังไง
0: ก็เป็นอาชีพเป็นงานอย่างน้อยเนี่ยก็กรีดยางมาแล้วส่วนคนอื่นด้วยแต่กรีดยางอ่ะเราใช้ของบริษัทตี
1: ค่ะ
0: แล้วซื้อจากพงจากเย็บให้ไปไว้ที่บ้านเลยไม่ต้องมา
1: อ๋อคือเราซื้อให้เขา
0: ไม่ใช่ไม่ได้ซื้อให้เขาหมายถึงว่าใช้เงินของบริษัทตีอ่ะซื้อกันเองแล้วก็จ่ายร้านละมันไม่ได้มันถูกไงบริษัทตีอ่ะ
1: ค่ะจ
0: ากกัน
1: ค่ะ
0: แต่ตำบลเดียวกันก็มีอยู่หลายบ้านเหมือนกันครับ
1: เราไปรู้จักกันมาได้ยังไงคะ
0: สะใ
1: ภ้อ๋อเป็นน้องสะใ
0: ภ้แฟนนั่นเป็นน้องแฟนเป็นลูกพี่ลูกน้อง
1: ก็เลยพามาทำงาน
0: เดี๋ยวก็ดับมันจ้างไปรายวันก็ไม่ได้
1: ค่ะ
0: ลำดีขึ้นเยอะ
1: ค่ะก็ถือว่าวิสาหกิจชุมชนนะคะแพรหมายสินเขาสวัสดิ์ชุมพรนะคะที่นี่เนี่ยก็ถือว่าวันนี้ได้มาเป็นแรงบันดาลใจให้ใครอีกหลายๆคนเลยได้รับชมว่าจุดเริ่มต้นนะคะจากที่เคยไปทำงานจ้างคนอื่นท้องถิ่นเป็นซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นให้กับชุมชนที่ฐานพื้นถิ่นอยู่ที่นี
0: ่
1: นะคะเป็นที่เรียกนะคะแล้วก็อีกหนึ่งกลุ่มวิสาหกิจค่ะจังหวัดชุมพรมากขึ้นค่ะ
2: ทุกลวดลายเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในโลกเหมือนไปแต่คือเรื่องราวที่ผู้คนที่เต็มไปด้วยคุณค่าเพราะสิ่งที่ผู้คนล้วนตั้งอยู่ที่ตำบลท่าข้ามอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรที่สรรสร้างผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สินค้าที่สะท้อนอัตลักษณ์ไทยหวังว่าเรื่องราวในวันนี้ค่ะจะเป็นแรงบันดาลใจให้หลายชุมชนได้นำแนวคิดดีๆไปต่อยอดในพื้นที่ของตัวเองวันนี้จะไปที่ไหนนั้นอย่าลืมติดตามกันค่ะ

0: ตรังยังมีอีกหลายมุมที่รอให้คุณไปค้นพบอย่างที่นี่เขาไม้แก้วพิสดารโลกใต้ท้องทะเลในแบบ3มิติมุมถ่ายรูปที่ทั้งแปลกและสนุกหรือจะมาเรียนรู้โลกใต้น้ำที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรังพร้อมชมความน่ารักของการแสดงแมวน้ำออกมาสัมผัสทะเลที่ปากเมงแล้วไปชมความงามของหาดวิวา
1: ทุกลวดลายบนผืนผ้าทุกการออกแบบคือพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และทุกก้าวของ

0: แฟชั่นไทยคือการก้าวสู่เวทีสากลอย่างภาคภูมิซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นไม่ได้เป็นเพียงการสวมใส่ความงามแต่คือการสร้างมูลค่าเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้คนในชุมชนและประเทศเมื่ออัตลักษณ์ไทยผสานนวัตกรรมสมัยใหม่แฟชั่นไทยจึงไม่ใช่เพียงสินค้าทางวัฒนธรรมแต่คือพลังเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ทั่วโลกจับตามองแฟชั่นไทยก้าวไกลสู่สากลสร้างชื่อเสียงสร้างมูลค่าสร้างอนาคตให้ประเทศไทยแฟชั่นจากชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1: ปล่อยตัวแล้วแต่กลับถูกจับมาขังอีกครั้งเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับผู้ต้องโทษรายหนึ่งชี้ให้เห็นปัญหาในการบังคับใช้โทษปรับของประเทศไทยที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเมื่อปี2556ผู้ร้องเรียนกระทำความผิดคดียาเสพติดศาลพิพากษาให้จำคุก50ปีและปรับ4ล้านบาทระหว่างต้องโทษผู้ร้องเรียนได้รับพระราชทานอภัยโทษหลายครั้งจนในปี2565ได้มีการประกาศใช้กฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ผู้ร้องเรียนจึงยื่นคำร้องต่อศาลอาญาเพื่อขอกำหนดโทษใหม่ซึ่งศาลอาญาพิจารณาแล้วปรับลดโทษเหลือจำคุก25ปีปรับ 1.5 ล้านบาทและเมื่อคำนวณตามกำหนดโทษใหม่ประกอบพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษแล้วผู้ร้องเรียนรับโทษมาครบแล้วและได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำไปในปีเดียวกันนั่นเองแต่แล้วในปี2568ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาแก้ไขโทษปรับและนำตัวผู้ร้องเรียนไปกักขังแทนค่าปรับทั้งที่ผู้ร้องเรียนได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษในคดีนี้ไปแล้วตั้งแต่ปี2565
2: หนูไม่ได้รับความเป็นธรรมอ่ะคือหนูรู้สึกว่าหนูถูกต้องโทษอยู่ในเรือนจำก็คือ10ปีแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเราได้รับใบบริสุทธิ์มาเราคือผู้บริสุทธิ์แล้วทำไมเราถึงยังต้องกลับเข้ามาอยู่ในจุดเดิมอีก
1: เมื่อผู้ร้องเรียนยื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินสำนักงานได้เร่งประสานงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางแก้ไขอย่างเร่งด่วนและเป็นระบบ
3: กรณีนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับหลายหน่วยงานและส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยตรงทางเราจึงได้เร่งประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสำนักงานศาลยุติธรรมกรมราชทัณฑ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันแก้ไขความเดือดร้อนและคืนความเป็นธรรมให้กับผู้ร้องโดยเร็วที่สุด
1: ในที่สุดศาลอาญาได้ออกหมายปล่อยผู้ร้องเรียนในวันที่1พฤษภาคม2565ยุติความเดือดร้อนในครั้งนี้ได้ในเวลาอันรวดเร็วไม่เพียงแก้ไขปัญหาเฉพาะรายผู้ตรวจการแผ่นดินยังได้จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีข้อเสนอแนะให้กรมราชทัณฑ์การทำการสำรวจผู้ต้องขังทั่วประเทศที่อาจเผชิญปัญหาลักษณะเดียวกันพร้อมทั้งร่วมกันบูรณาการการแก้ไขอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในอนาคต
3: ภารกิจของเราไม่ได้หยุดอยู่เพียงการให้ความช่วยเหลือผู้ร้องเรียนรายนี้เท่านั้นแต่ต้องการให้กระบวนการยุติธรรมมีมาตรฐานที่ชัดเจนเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนทุกคนอย่างแท้จริง
1: ผู้ตรวจการแผ่นดินยืนยันจะยืนหยัดเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนให้กระบวนการยุติธรรมดำเนินไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมที่สุด
4: ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน

0: เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอทับทิมสยามเร่งเตรียมความพร้อมสวนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่โดยตรวจสอบระบบทางน้ำตัดแต่งกิ่งและดูแลต้นส้มโออย่างใกล้ชิดตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10สร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเยี่ยมชมและเข้าสักการะพ่อขุนศรีสัทธาที่วัดท่าแคจังหวัดพัทลุงเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลติดตามทุกประเด็นข่าวที่น่าสนใจในข่าวเด่นประเด็นใต้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเด่นประเด็นใต้ค่ะที่ NBT นครศรีธรรมราชวันนี้วันเสาร์ที่10ตุลาคม2569อยู่กับดิฉันจิตเลขาสุคนธจรค่ะและคุณสุนิดารองรักค่ะ
1: 1ชั่วโมงเต็มที่ NBT นครศรีธรรมราชนะคะรายการข่าวเด่นประเด็นใต้ค่ะนำเรื่องราวในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้มาฝากคุณผู้ชมกันเป็นประจำนะคะติดตามกันได้ค่ะทางทีวีดิจิตอลกฎหมายเลข11และทาง Facebook Fanpage NBT นครศรีธรรมราชและเพจ NBT ภาคใต้ค่ะ
2: เริ่มกันที่ข่าวแรกวันนี้ค่ะราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ค่ะจัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นะคะลงพื้นที่อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ค่ะให้บริการตรวจรักษาโรคแก่ประชาชนพร้อมมอบกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านและอุปกรณ์การศึกษาเนื่องในโอกาสวันนวมินทรมหาราชค่ะที่โรงเรียนบ้านพรุดินนาตำบลพรุดินนาอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รวินทร์ รวิวงศ์รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาสวันนวมินทรมหาราชโดยมีนายนิรันดร์ปราบอักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมค่ะ
1: โอกาสนี้ค่ะได้มอบกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทานจำนวน500ชุดแก่ประชาชนค่ะพร้อมมอบกระเป๋านักเรียนและชุดเครื่องเขียนจำนวน500ชุดนะคะรวมทั้งสมุดนักเรียน 2,000 เล่มค่ะให้แก่สถาบันศึกษา5แห่งในพื้นที่อำเภอกรองท่อมค่ะสำหรับหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นะคะได้ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปตรวจวัดสายตาคัดกรองโรคในผู้สูงอายุอาทิโรคหลอดเลือดสมองโรคมะเร็งและก็ภาวะสมองเสื่อมค่ะรวมทั้งลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงนะคะแล้วก็เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมค่ะ
2: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รวินทร์ รวิวงศ์กล่าวว่าศาสตราจารย์ดร.สมเด็จขออภัยค่ะศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทรงห่วงใยสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนในทุกพื้นที่โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ยากไร้ให้ได้รับโอกาสเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพอย่างเสมอภาคจึงทรงพระกรุณาโปรดให้จัดหน่วยแพทย์พระราชทานออกให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ติดตามกันต่อที่จังหวัดภูเก็ตค่ะมีการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์และพิธีบำเพ็ญกุศลเท่าดอกไม้จันทร์ค่ะกำหนดสถานที่ประกอบพิธีทั้งระดับจังหวัดและอำเภอค่ะพร้อมวางแผนฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนะคะเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างการประชุมคณะทำงานฝ่ายพิธีการไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วน
2: จังหวัดและอำเภอที่ประชุมกำหนดจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในวันเอาและพิธีบำเพ็ญกุศลเท่าดอกไม้จันทร์ในวันที่17ธันวาคม2569พร้อมมอบหมายภารกิจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการและกำหนดการฝึกซ้อมย่อยรวมถึงการฝึกซ้อมเสมือนจริงค่ะทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภอเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกันถูกต้องและสมพระเกียรติค่ะสำหรับสถานที่ประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในวันที่16ธันวาคมระดับจังหวัดกำหนดจัดขึ้นที่วัดชัยธารามหรือวัดฉลองนะคะอำเภอเมืองภูเก็ตส่วนระดับอำเภอค่ะกำหนดที่วัดกระทู้อำเภอกระทู้และวัดเทพวนารามหรือวัดหมานิกอำเภอถลางค่ะ
1: ขณะที่พิธีบำเพ็ญกุศลเท่าดอกไม้จันทร์วันที่17ธันวาคมกำหนดจัดขึ้นที่วัดชัยธารามตำบลฉลองอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตค่ะโดยจังหวัดภูเก็ตนะคะจะเดินหน้าประสานทุกภาคส่วนค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมในทุกด้านเพื่อให้การจัดพิธีเป็นไปอย่างเรียบร้อยและสมพระเกียรติค่ะ
2: มาต่อกันที่จังหวัดสงขลาค่ะเดินหน้าจัดทำดอกไม้จันทร์ค่ะเตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตั้งเป้าผลิต 390,099 ดอกค่ะกระจายการทำครอบคลุมทั้ง16อำเภอค่ะที่ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาค่ะนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานำหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสาและประชาชนร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทร
1: ์ในนะคะผ่านความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐภาคีเครือข่ายจิตอาสาและประชาซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดค่ะแบ่งเป็นระดับอำเภอ16อำเภอโดยตั้งเป้านะคะดำเนินการให้เสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ค่ะ
2: ซึ่งบรรยากาศการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เป็นไปด้วยความตั้งใจนะคะโดยมีสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาชมรมแม่บ้านมหาดไทยค่ะจิตอาสาจากหน่วยงานต่างๆและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันจัดทำดอกไม้จันทร์ภายใต้แนวคิดทำด้วยมือถวายด้วยหัวใจค่ะเพื่อร่วมแสดงความ

0: จงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
1: กลับมาในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอทับทิมสยามค่ะเร่งเตรียมความพร้อมสวนนะคะรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ค่ะโดยตรวจสอบทางระบายน้ำตัดแต่งกิ่งแล้วก็ดูแลต้นส้มโออย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังแล้วก็ลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตค่ะจากสถานการณ์ฝนที่เพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ของภาคใต้นะคะทำให้เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอทับทิมสยามต้องเตรียมความพร้อมสวนเพื่อรับมือกับฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังค่ะแล้วก็ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อระบบรากและคุณภาพชีวิตและคุณภาพของผลผลิตค่ะ
0: ซึ่งทีมข่าวนะคะได้ลงพื้นที่ไปสำรวจพื้นที่สวนส้มโอทับทิมสยามที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะไปพบว่าเกษตรกรเนี่ยมีการเร่งสำรวจแล้วก็เตรียมพื้นที่ภายในสวนนะคะทั้งเรื่องของการตรวจสอบร่องสวนทางระบายน้ำนะคะให้สามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วพร้อมกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำด้วยเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังบริเวณโคนต้นค่ะนอกจากนี้ก็มีการดูแลต้นส้มโอด้วยการตัดแต่งกิ่งที่ไม่จำเป็นนะคะแล้วก็ตรวจสอบผลส้มโอรวมถึงเฝ้าระวังโรคและแมลงศัตรูพืชที่อาจเพิ่มขึ้นจากสภาพอากาศที่มีความชื้นสูงค่ะ
2: ค่ะตอนนี้ป้าเล็กก็ให้คุณฮาเนี่ยเก็บกวาดขยะวัชพืชตามร่องสวนไว้หมดแล้วเพื่อเตรียมความพร้อมว่าถ้าเวลาน้ำมาเราสามารถดึงน้ำออกได้โดยเครื่องจักรเครื่องมืออะไรเราก็เตรียมไว้พร้อมแล้วค่ะ 3-4 เครื่องแล้วด้วยทางส่งน้ำอะไรเราก็ทำความสะอาดเรียบร้อยป้องกันน้ำท่วมถ้ามาเราก็ไม่หวังจะพึ่งภาครัฐอ่ะเราต้องช่วยตัวเราเองก่อนเบื้องต้นเราก็เตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วค่ะเพื่อจะรับมือกับน้ำที่จะมาข้างหน้าค่ะ
1: สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอทับทิมสยามนะคะยังคงติดตามสถานการณ์สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดค่ะพร้อมเตรียมความพร้อมนะคะของสวนอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันความเสียหายและก็รักษาคุณภาพผลผลิตให้สามารถเก็บเกี่ยวและก็ส่งออกสู่ตลาดได้ตามเป้าหมายค่ะ
0: ก็ถือว่าเกษตรกรชาวสวนส้มโอทับทิมสยามที่ปากพนังก็มีความพร้อมเบื้องต้นนะคะพร้อมรับกับสถานการณ์น้ำที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเดินหน้าในเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมนะคะล่าสุดรองผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงร่วมใจบ้านอุ่นไอรักนะคะซึ่งที่นี่จัดเตรียมไว้เป็นพื้นที่รองรับประชาชนชั่วคราวหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมขึ้นมาค่ะท่ามกลางสถานการณ์ฝนที่ต้องเฝ้าระวังกันนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชเองก็ยังคงเดินหน้าเตรียมความพร้อมในทุกด้านโดยเฉพาะการจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยสำหรับประชาชนค่ะถ้าเกิดสถานการณ์น้ำท่วมรุนแรงจนจำเป็นต้องอพยพค่ะ
1: ล่าสุดค่ะนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแล้วก็ติดตามความพร้อมศูนย์พักพิงร่วมใจบ้านอุ่นไอรักหมู่ที่2ตำบลปากนครอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชค่ะและศูนย์พักพิงหมู่6ตำบลหูล่องอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะทั้ง2แห่งนะคะเป็นพื้นที่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมไว้สำหรับรองรับประชาชนเป็นชั่วคราวหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่และมีความจำเป็นต้องอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงนะคะเพื่อให้ประชาชนมีสถานที่พักพิงที่ปลอดภัยและได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมค่ะจากการลงพื้นที่ตรวจสอบก็พบว่าศูนย์พักพิงทั้ง2แห่งนะคะมีความพร้อมในด้านสถานที่สามารถรองรับการใช้งานได้ดีค่ะแล้วก็มีการเตรียมพื้นที่ไว้รองรับประชาชนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะจะสามารถเข้าดำเนินการและจัดระบบดูแลประชาชนได้อย่างรวดเร็วค่ะ
3: ก็มาดูศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรักนะครับซึ่งที่อำเภอเมืองนะครับที่ตำบลปากนครก็เป็น1ใน40นะครับที่จะสามารถรองรับนะครับผู้ประสบภัยนะครับพิบัตินะครับน้ำท่วมนะครับตามนโยบายของรัฐบาลนะครับที่ได้สั่งการนะครับให้มีการเตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของศูนย์พักพิงนะครับของผู้ประสบภัยอันนี้ก็เป็น1นะครับใน4ที่เรามีอยู่นะครับแต่นอกจากนั้นเราก็มีศูนย์พักพิงของทางเทศบาลและก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ตำบลต่างๆนะครับเท่าที่ดูนะครับวันนี้ก็มีความพร้อมนะครับที่จะสามารถที่จะรองรับผู้ประสบภัยนะครับ300คนนะครับที่นี่แล้วก็เราก็คงจะมีบริหารจัดการนะครับในเรื่องของการดูแลนะครับเรื่องของระบบ นะครับทั้งสุขภาพนะครับของพี่น้องประชาชนเรื่องของอาหารการกินนะครับหลังจากที่ได้อพยพพี่น้องนะครับที่อาจจะไม่สามารถที่จะอยู่ที่บ้านนะครับของตนเนื่องจากประสบภัยได้นะครับมายังศูนย์แห่งนี้นะครับเรียนก็มีความพร้อมนะครับและก็ศูนย์แห่งนี้ก็มีการใช้ประโยชน์นะครับมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็ในส่วนของการเตรียมรับ
1: ยังอยู่กันในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะช่วงนี้กับเทศกาลบุญศาสตร์เดือน10ค่ะตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยประเพณีบุญศาสตร์เดือน10นะคะสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะพลตำรวจตรีสุกเกษมนครวิไลค่ะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดเผยว่าในห้วงระยะนี้นะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชมีกิจกรรมงานประเพณีสำคัญค่ะคือประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569ค่ะซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะจะมีประชาชนและก็นักท่องเที่ยวค่ะเดินทางมาเป็นจำนวนมากตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยและก็ดูแลความสงบเรียบร้อยภายในงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10เพื่อสร้างความมั่นใจค่ะให้แก่ประชาชนนักท่องเที่ยวและก็ผู้ประกอบการที่เดินทางเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากค่ะ
0: ทั้งนี้นะคะได้กำชับให้สถานีตำรวจภูทองค้นนะคะในการดูแลพื้นที่ก็นี่เลยมีการจัดกำลังสายตรวจค่ะเดินถักกล้องวงจรปิดค่ะตลอดจนติดตามบุคคลที่มีพฤติกรรมต้องสงสัยประชาชนนะคะผู้ประกอบการด้วยค่ะเพิ่มความระมัดระวังในการดูแลทรัพย์สินโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ค่ะทรัพย์สินมีค่าอุปกรณ์ภายในร้านค้าถ้าพบเห็นบุคคลหรือว่าพฤติกรรมต้องสงสัยก็ขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีเพื่อเข้าตรวจสอบและดำเนินการได้อย่างทันท่วงที
1: การเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยดังกล่าวนะคะเพื่อป้องกันเหตุอาชญากรรมเชิงรุกรักษาความสงบเรียบร้อยแล้วก็ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้ที่เดินทางมาร่วมงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10ให้สามารถร่วมงานได้อย่างปลอดภัยและมีความสุขค่ะ
4: ก่อนที่จะเข้างานเนี่ยเราได้มีจุดคัดกรองจุดคัดกรองคือด่านสกัดตรวจค้นอาวุธนะครับแล้วก็สิ่งของผิดกฎหมายก่อนที่จะเข้าถึงในงานนะครับแล้วก็ภายในงานเนี่ยก็จะมีการจัดตั้งกองอำนวยการร่วม2จุดจะเป็นจุดรับแจ้งเหตุทั้งหมดรับแจ้งเอกสารหายคนหายพัดหลงหรือว่าแจ้งเหตุคดีอาญาต่างๆนะครับทั้ง2จุดเนี่ยจะมีการบูรณาการกำลังกับส่วนราชการทุกส่วนนะครับงานมีคอนเสิร์ตนะครับตรงนี้เราได้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบไปประจำอยู่ที่เวทีคอนเสิร์ตนะครับขอยืนยันว่าเราทำเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนะครับขอให้มั่นใจได้เพราะว่าใน1วันใน1คืนนะครับที่มีการจัดงานผมจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจลงไปในบริเวณงานที่ทุ่งท่าลาดวันละ105คนเป็นอย่างน้อยนะครับรวมถึงจราจรด้วยที่อำนวยความสะดวกในเรื่องของการจอดรถการเดินรถ one way two way ในพื้นที่เข้าสู่บริเวณงานนะครับตรงนี้เราค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญในเรื่องการจราจรด้วยเพื่อสร้างภาพลักษณ์และก็บรรยากาศที่ดีให้กับการท่องเที่ยวครับ
0: ก็ถือว่าเป็นอีกมาตรการที่ช่วยดูแลพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่ทุ่งท่าลาดแล้วก็ทุกพื้นที่นะคะในเทศกาลบุญศาสตร์เดือน10ที่นครศรีธรรมราชก็ต้องบอกว่าคึกคักมากๆก็อยากให้ทุกคนที่มาเที่ยวงานเที่ยวบ้านเราเนี่ยได้รับความปลอดภัยในการท่องเที่ยวนะคะรู้จักคำว่าสวนสมรมไหมคะ
1: เคยได้ยินค่ะ
0: แปลว่าสวนผสมผสานนั่นเองนะคะคุณผู้ชมวันนี้จะพามาติดตามเรื่องของการทำสวนสมรมค่ะเกษตรกรยุคใหม่บอกว่าไม่จำเป็นที่จะต้องพึ่งสารเคมีเสมอไปนะคะตอนนี้หลายพื้นที่ก็เริ่มค่ะหันกลับมาใช้เรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็สารชีวภาพฟื้นฟูผืนดินค่ะลดต้นทุนการผลิตแล้วก็สร้างผลผลิตที่ปลอดภัยนะคะภายใต้แนวคิดที่ว่าสวนสมรมโมเดลเกษตรยั่งยืนค่ะที่กำลังได้รับความสนใจมีรายงานพิเศษเรื่องนี้น่าสนใจมากไปติดตามพร้อมๆกันค่ะ
5: กระแสการทำเกษตรเคมีที่เคยหลั่งไหลเข้ามาจนทำให้ดินเสื่อมโทรมและต้นทุนพุ่งสูงวันนี้มีเกษตรกรกลุ่มหนึ่งเลือกที่จะหันหลังให้กับสารเคมีแล้วหันมาซบตักธรรมชาติด้วยการทำเกษตรกรรมที่เรียกว่าสวนสมรม

0: ชุมชนบ้านเราวันนี้ไม่ได้มีแค่สวนยางหรือสวนปาล์มเชิงเดี่ยวอีกต่อไปแต่ในพื้นที่หนึ่งแปลงกลับเต็มไปด้วยพืชผักผลไม้และสมุนไพรนับ10ชนิดที่พึ่งพาอาศัยกันอย่างเกื้อกูลกุญแจสำคัญทำให้สวนสมรมแห่งนี้ประสบความสำเร็จไม่ใช่ปุ๋ยเคมีสูตรแพงหรือยาฆ่าแมลงสูตรเข้มข้นหากแต่เป็นสารชีวภาพที่เกษตรกรร่วมกันคิดร่วมกันทำขึ้นมาเอง
1: ใช้ชีวภาพโดยปกติเลยไม่เคยใช้ปุ๋ยเคมีเลยปุ๋ยเคมีเราใช้ปุ๋ยเคมีจะทำให้ดินมันแข็งดินแข็งแล้วก็เราได้ใส่ปุ๋ยไปครั้งหนึ่งก็ได้เพียงแค่เดือน2เดือนก็หมดแล้วครับหลังจากนั้นก็ดินก็แข็งแล้วก็เวลาจะไปใส่กราวหลังก็ต้องเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยจากเราใส่ไป10โลตอนหลังต้องเป็น12โล15โลขึ้นมา
0: แน่นอนว่าความสำเร็จนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากขาดพี่เลี้ยงคนสำคัญอย่างสำนักงานเกษตรอำเภอที่เข้ามาเป็นลมใต้ปีกคอยหนุนเสริมองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ถูกต้องให้กับพี่น้องเกษตรกรเกี่ยวกับการใช้เกษตรชีวภาพเพื่อลดการใช้สารเคมีในภาคการเกษตรเช่นการผลิตและการใช้สารชีวพันธุ์การทำน้ำหมักและปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปรับปรุงบำรุงดินซึ่งนอกจากจะช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรแล้วยังสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับเกษตรกรอีกด้วย
2: สำหรับแนวทางการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่อำเภอจุฬาภรณ์เนี่ยนะครับจะใช้ในรูปแบบตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพื่อเพิ่มรายได้นะครับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่เนี่ยให้มีความเข้มแข็งนะครับโดยจุดประสงค์หลักๆเนี่ยก็จะสนับสนุนให้ทางพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่เนี่ยทำการเกษตรแบบผสมผสานนะครับลดการทำการเกษตรแบบเชิงเดี่ยวนะครับเน้นการทำการเกษตรแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับมีการใช้เทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาผสมผสานกับภูมิปัญญาที่มีอยู่ในท้องถิ่นเนี่ยมาเป็นการลดเรื่องของต้นทุนทางการผลิตนะครับภาคการเกษตรนะครับที่สำคัญเนี่ยเราจะสนับสนุนให้ทางพี่น้องเกษตรกรเนี่ยสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารนะครับเพื่อที่จะเป็นการสร้างอาชีพสร้างงานแล้วก็สร้างรายได้สุดท้ายจะนำไปสู่เรื่องของการสร้างความสุขให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่อำเภอจุฬาภรณ์ต่อไปครับ
0: สวนสมรมในวันนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของการปลูกพืชหลากหลายชนิดรวมกันแต่มันคือโมเดลแห่งความยั่งยืนที่พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเมื่อเกษตรกรเปิดใจรับสารชีวภาพและได้รับการสนับสนุนที่ตรงจุดจากหน่วยงานภาครัฐพื้นดินที่เคยอ่อนล้าก็กลับมามีชีวิตชีวาได้อีกครั้ง
3: ค่ะนี่คือใต้รอยแรงที่หยิบมาฝากกันนะคะสวนสมรมค่ะเป็นโมเดลเกษตรที่ยั่งยืนนั่นเองค่ะ
4: ช่วงหน้าคุณผู้ชมค่ะยังคงติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจเราไปกันในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงนะคะช่วงนี้พักกันครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ

0: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า
1: เรามักเผลอเปิดน้ำทิ้งไว้เพราะคิดว่ามันมีให้เราใช้ได้อย่างไม่จำกัดแต่ความจริงคือในขณะที่เราเปิดน้ำทิ้งอีกหลายพื้นที่กำลังเผชิญกับวิกฤตภัยแล้งอย่างหนักภาพน้ำในเขื่อนที่แห้งเหือดคือสัญญาณเตือนภัยว่าน้ำกำลังจะหมดไปถึงเวลาหยุดความเคยชินแค่เปลี่ยนหันมารองน้ำใส่ถังหรือใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำเริ่มเปลี่ยนที่ตัวเราตั้งแต่วันนี้เพื่อรักษาน้ำไว้ให้โลกของเรากันดีกว่าค่ะ

0: ติดตามช่วงที่2ของรายการข่าวเด่นประเด็นใต้ค่ะเหมือนที่บอกกันนะคะจะพาไปที่จังหวัดพัทลุงค่ะพี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะเดินทางเยี่ยมชมนะคะแล้วก็เข้าสักการะพ่อขุนศรีสัทธาที่วัดท่าแคจังหวัดพัทลุงเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะบรรยากาศบริเวณศาลาขุนศรัทธาวัดท่าแคอําเภอเมืองจังหวัดพัทลุงนะคะเต็มไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาของประชาชนและก็นักท่องเที่ยวที่ทยอยเดินทางมากราบไหว้สักการะพ่อขุนศรีศรัทธาอย่างต่อเนื่องค่ะโดยนําดอกไม้ธูปเทียนและเครื่องสักการะมาถวายพร้อมตั้งจิตอธิษฐานขอพรในเรื่องต่างๆค่ะทั้งด้านการงานสุขภาพความเป็นสิริมงคลและความมั่งคั่งค่ะ
1: ภายในศาลาขุนศรัทธานะคะมีการจัดแสดงสิ่งของที่สะท้อนเอกลักษณ์ของโนราค่ะอาทิเสื้อนะคะเครื่องสวมศีรษะซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของการแต่งกายโนราค่ะรวมถึงหุ่นนะคะที่สวมเครื่องแต่งกายโนราด้วยนอกจากนี้ก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบุคคลสำคัญตามตำนานความเชื่อของโนราและชาวภาคใต้อาทิแม่ศรีมาลาแม่ศรีนวลทองสำลีและตาพรานบุญค่ะซึ่งล้วนมีเรื่องราวเชื่อมโยงกับตำนานโนราสะท้อนให้เห็นถึงความงดงามของศิลปะการแสดงพื้นบ้านและเปิดโอกาสให้ผู้ที่เดินทางมาสักการะได้เรียนรู้เรื่องราวของโนราควบคู่ไปกับประเพณีวัฒนธรรมและความเชื่อของคนในท้องถิ่นค่ะ
0: นางสาวชิรนันท์เพชรย้อยค่ะผู้ดูแลศาลาขุนศรัทธาเปิดเผยว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาสักการะนะคะมีทั้งนักท่องเที่ยวในจังหวัดและจากต่างจังหวัดค่ะรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอย่างเช่นชาวมาเลเซียนะคะโดยผู้ดูแลค่ะมีจิตศรัทธาที่จะเดินทางมากราบไหว้แล้วก็แก้บนประจำนะคะโดยเฉพาะในวันอังคารและวันพฤหัสบดีค่ะซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมากราบไหว้มากกว่าวันอื่นๆเนื่องจากว่าถือว่าเป็นวันครูตามความเชื่อค่ะ
2: ตอนแรกมาจากที่วัดเขียบางแก้วแล้วก็มาดูเราแสงดำก็ได้มาตั้งไว้ที่วัดตาแคเป็นต้นอันหนึ่งสู่ต้นเลยตาลงครูมาดูเราแสงแต่เป็นคนตั้งขึ้นมาเองแล้วก็เนี่ยพ่อผมที่ตาก็นั่งกันอยู่กันทั้งที่นี่ก็มีชาวมาเลกรุงเทพภูเก็ตตามีนครพัทลุงตังแล้วก็มีสงขลาหาดใหญ่คือมาครบมาทุกจังหวัดมาส่วนมากจะมีรำแก้บนถวายที่จะมาช่วงวันอังคารพฤหัสสองค่ะคือบางคนนะต่อให้อยู่ที่ต่างจังหวัดเขาสามารถกราบชื่อพ่อขุนได้ว่าเหมือนบางคนเจ็บป่วยไม่สบายนอนโรงพยาบาลสามารถกราบถึงได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไม่จำเป็นว่าต้องมาอยู่ที่นี่คือกราบบอกพ่อขุนว่าเนี่ยลูกไม่สบายนะจะปาดตัดแล้วนะจะรักษามะเร็งรักษาป่วยให้หายนะลูกจะมานำถวายหรือว่ามาถวายเลือดถวายชุดโนรานั่นคือพ่อก็สมหวังดังปรารถนาทุกคนค่ะ
0: พ่อขุนศรีศรัทธาที่วัดท่าแคจังหวัดพัทลุงนะคะมีโอกาสก็แวะเวียนกันไปได้ค่ะ
1: ค่ะหนึ่งคำศัพท์เมื่อสักครู่คำว่ากาดเนี่ยหลายคนได้ยินก็อาจจะไม่ได้ทราบว่าแปลว่าอะไรนะคะกาดได้หมายถึงอธิษฐานจิตมาถึงได้นั่นเองค่ะก็เป็นความเชื่อนะคะจากวัดท่าแคจังหวัดพัทลุงค่ะวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้ถ้าใครยังไม่ได้วางแผนว่าจะไปเที่ยวที่ไหนค่ะหนึ่งสถานที่ที่อยากจะแนะนำก็คือเบตงยะลาค่ะไปเที่ยวได้เพราะว่าช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาเองก็คึกคักเป็นพิเศษนะคะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเนี่ยแห่ข้ามแดนสัมผัสอากาศดีค่ะมาแช่น้ำพุร้อนนะคะพร้อมใจกันมาลิ้มลองความอร่อยของทุเรียนไทยช่วงท้ายฤดูกาลที่การันตีเอาไว้ว่าเนื้อแน่นหวานมันและราคาถูกกว่าที่มาเลเซียถึงเท่าตัวค่ะบรรยากาศการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่บ้านบ่อน้ำร้อนตำบลตาเนาะแมเราะอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะคึกคักเป็นอย่างยิ่งนะคะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเดินทางเข้ามายังพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะชิมทุเรียนไทยในช่วงท้ายฤดูกาลพร้อมเลือกซื้อผลไม้หลากหลายชนิดจากพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ค่ะ
0: พ่อค้าแม่ค้านะคะเปิดเผยว่าได้สิ้นสุดฤดูกาลไปแล้วค่ะขณะที่ทุเรียนไทยยังคงมีจำหน่ายนะคะโดยก่อนหน้านี้ค่ะผลผลิตทั้ง2พื้นที่ออกมาพร้อมกันค่ะทำให้ราคาปรับลงเล็กน้อยค่ะสำหรับช่วงท้ายฤดูปีนี้นะคะราคาทุเรียนเบตงยังคงประหยัดและคุ้มค่าได้แก่ทุเรียนเบญจพรรณกิโลกรัมละ50บาทพวงมณีค่ะกิโลกรัมละ80ถึง100บาทมูสังคิงกิโลกรัมละ150ถึง200บาทโอฉี่น้ำดำนะคะกิโลกรัมละ250ถึง300บาทค่ะราคาทุเรียนของเราถูกกว่าที่จำหน่ายในมาเลเซียและก็สิงคโปร์ถึงกว่าเท่าตัวค่ะ
1: ทางด้านนางซีตียาตีค่ะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเปิด

0: ของฝากแก่สมาชิกในครอบครัวที่บ้านด้วยค่ะ
1: รอให้ทุกท่านไปค้นพบนะคะจากงานศิลปะ3มิติบนเขาไม้แก้วพิสดารค่ะสู่โลกใต้ทะเลแล้วก็เป็นการโชว์แมวน้ำที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลอีกด้วยนะคะเป็นการเปิดมุมมองของการท่องเที่ยวที่พาไปรู้จักจังหวัดตรังผ่านธรรมชาติศิลปะการเรียนรู้และวิถีชุมชนติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: เมื่อเอ่ยถึงจังหวัดตรังภาพจำของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่อาจเป็นทะเลสีครามเกาะแก่งชายหาดและถ้ำมรกตแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่สร้างชื่อให้กับจังหวัดตรังมาอย่างยาวนานแต่ภายใต้ภาพจำของเมืองทะเลแห่งนี้ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่อาจไม่คุ้นชื่อแต่กลับซ่อนเรื่องราวและประสบการณ์ที่น่าสนใจเอาไว้จากเส้นทางท่องเที่ยวริมทะเลหากลองเปลี่ยนเส้นทางเข้าสู่พื้นที่บนฝั่งโดยเฉพาะอำเภอสิเกาจะได้พบกับอีกมิติของจังหวัดตรังที่ผสมผสานทั้งธรรมชาติศิลปะและการเรียนรู้เข้าไว้ด้วยกันหนึ่งในจุดหมายที่น่าสนใจคือเขาไม้แก้วพิสดารแหล่งท่องเที่ยวที่นำเรื่องราวและอัตลักษณ์ของพื้นที่ชายฝั่งทะเลมาถ่ายทอดผ่านงานศิลปะและภาพสามมิติภาพที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าไม่ได้มีไว้เพียงให้ยืนชมหากแต่ถูกออกแบบมาให้ผู้มาเยือนได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของภาพเกิดเป็นมุมมองที่ทำให้เป็นภาพสองมิติดูมีชีวิตชีวาและเปิดพื้นที่ให้จินตนาการได้ทำงานอย่างเต็มที
3: ่ที่นี่คือแลนด์มาร์คของไม้แก้วพิสดารนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดตรังนะคะก็เป็นการจำลองสถานที่ท่องเที่ยวของ6จังหวัดอันดามันนะคะมาไว้ในรูปแบบ3มิติค่ะคือมาที่นี่ที่เดียวนะคะจะเหมือนได้เที่ยวครบทั้ง6จังหวัดค่ะเหมาะสำหรับที่จะมาถ่ายรูปเช็คอินพวกท่าสวยๆนะคะอย่างที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะก็เป็นอุโมงค์ใต้ท้องทะเลนะคะผ่านออกไปนะคะก็จะเป็นถ้ำมรกตเหมือนเราได้ลงไปสัมผัสกับใต้ท้องทะเลถ้ำมรกตเลยค่ะ
2: ความน่าสนใจของเขาไม้แก้วพิสดารไม่ได้อยู่แค่เพียงความสวยงามของจุดถ่ายภาพหากยังเป็นการนำเรื่องราวของพื้นที่มาบอกเล่าผ่านงานศิลป์ทำให้ผู้มาเยือนได้ทั้งความสนุกและความเข้าใจในอัตลักษณ์ของชุมชนชายฝั่งพื้นที่แห่งนี้จึงเหมาะกับการเดินทางแบบครอบครัวเพราะนอกจากจะได้ชมภาพแล้วยังสามารถเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ร่วมกันผ่านการถ่ายภาพและการมีส่วนร่วมกับงานศิลปะจากความสวยงามของธรรมชาติค่ะที่ถูกถ่ายทอดผ่านภาพวาดและศิลปะที่เขาไม้แก้วพิสดารค่ะมาสู่การเรียนรู้จริงผ่านโลกใต้ท้องทะเลที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรังค่ะซึ่งที่นี่เนี่ยก็จะเป็นแหล่งรวบรวมระบบนิเวศและสัตว์น้ำที่จะให้ทุกท่านมาสัมผัสกันอย่างใกล้ชิดนั่นเองค่ะจากเรื่องราวของศิลปะบนผืนเขาเดินทางต่อสู่โลกใต้ท้องทะเลอีกหนึ่งจุดหมายที่อาจไม่ได้อยู่ในเส้นทางท่องเที่ยวของใครหลายคนคือพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรังภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรังที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่จัดแสดงสัตว์น้ำแต่ยังทำหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและระบบนิเวศรวมถึงมีบทบาทในการดูแลสัตว์ทะเลที่ได้รับบาดเจ็บจากพื้นที่โดยรอบสามารถถูกนำเข้ามารักษาและอนุบาลก่อนที่จะได้รับการดูแลจนมีความพร้อมกลับคืนสู่ธรรมชาติอีกหนึ่งสีสันที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์ให้กับผู้มาเยือนโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเป็นครอบครัวคือการแสดงโชว์ของแมวน้ำด้วยความน่าสนใจไม่ได้อยู่เพียงการได้ชมความสามารถของสัตว์อย่างใกล้ชิดแต่ยังเป็นช่วงเวลาที่ทำให้บรรยากาศของการท่องเที่ยวมีชีวิตชีวามากขึ้นโดยเฉพาะสำหรับเด็กๆที่จะได้เรียนรู้พฤติกรรมของสัตว์ผ่านกิจกรรมที่ผสมผสานทั้งความสนุกและการเรียนรู้ทำให้โชว์แมวน้ำไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมเพื่อสร้างความบันเทิงแต่ยังเป็นอีกหนึ่งจุดที่ช่วยให้ผู้มาเยือนได้เรียนรู้เรื่องราวของสัตว์ทะเลผ่านประสบการณ์ที่เข้าถึงได้ง่าย
4: ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมาแล้วเขาเช็คอินตรงไหนก็จะเป็นในส่วนที่เป็นจอขนาดใหญ่นะครับที่เป็นรูปปลาเป็นวิดีโอเป็นคลิปของใต้น้ำซึ่งอันนี้จะต่างจากพิพิธภัณฑ์หรือว่าสถานแสดงสัตว์น้ำอื่นๆของประเทศไทยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือการแสดงโชว์ในส่วนของแมวน้ำนะครับก็ตอนนี้เรามีแมวน้ำชุดใหม่นะครับกำลังฝึกอยู่นะครับยังตัวไม่ใหญ่มากนะครับแต่ว่าการเติบโตค่อนข้างดีนะครับการพัฒนาการในเรื่องของการแสดงก็น่าตื่น

0: เต้นน่าประทับใจเพราะว่าเขามีอายุยังไม่มากแต่ว่าความสามารถในการแสดงเขาค่อนข้างดีคือถ้าเรามาไปพิพิธภัณฑ์ที่อื่นเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ชายทะเลนะครับแต่ถ้ามาที่นี่เนี่ยอาจจะเป็นแห่งหนึ่งนะครับของโลกที่เราตั้งอยู่ริมทะเล
1: ความหลากหลายเหล่านี้สามารถนำมาร้อยเรียงเป็นเส้นทางท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีและเปิดโอกาสให้นักเดินทางเลือกสัมผัสตรังในมิติที่แตกต่างกันออกไปเพราะการเปิดมุมมองใหม่ของการท่องเที่ยวไม่จำเป็นต้องหมายถึงการสร้างสถานที่แห่งใหม่เสมอไปหากแต่คือนำสิ่งที่มีอยู่แล้วมาบอกเล่าในมุมที่น่าสนใจทำให้ผู้คนได้เห็นคุณค่าและอยากออกเดินทางไปสัมผัสด้วยตนเอง
2: จริงๆตรังเนี่ยก็มีจุดขายก็อยู่ที่ทะเลแต่จริงบนฝั่งมีเยอะยังไงก็ตามนะครับความหลากหลายในมิติของแหล่งท่องเที่ยวนะครับก็ขอนำเสนอแล้วก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับที่ไม่เคยสัมผัสหรือสัมผัสแล้วก็มาดูความก้าวหน้าความคืบหน้ารูปแบบใหม่ๆที่มีการเติมเต็มเพิ่มเติมนะครับในแหล่งท่องเที่ยวนะครับพร้อมที่จะดูแลทุกท่านนะครับที่มาเยี่ยมเมืองตรังครับผม
1: ครั้งต่อไปหากมีโอกาสมาเยือนจังหวัดตรังลองเว้นระยะจากเส้นทางท่องเที่ยวเดิมๆและเปิดโอกาสให้ตัวเองได้รู้จักตรังในมุมมองที่มากกว่าเดิมเพราะนอกเหนือจากทะเลและเกาะแก่งที่คุ้นเคยตรังยังมีทั้งศิลปะธรรมชาติแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนและประสบการณ์อีกหลากหลายที่รอให้เราออกไปค้นพบบางทีเสน่ห์ของการเดินทางอาจไม่ได้อยู่ที่การไปถึงสถานที่ที่ใครๆรู้จักแต่อยู่ที่การได้พบเจอเรื่องราวใหม่ๆและได้รู้ว่าตรังยังมีอะไรให้เราสัมผัสมากกว่าที่คิดอัครพงศ์บุญชีพถ่ายภาพอลิศวดีแก้วสองเมืองทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดตรัง
3: ชาวตรังใจกว้างสร้างแต่ความดีค่ะ
4: ค่ะสาวตรังนั่งอยู่ตรงนี้แล้วหนึ่งท่านนะคะก็ถือว่าเมืองตรังเนี่ยเวลาเราพูดถึงเมืองตรังหลายท่านก็นึกถึงอาหารการกินนะเพราะว่าหมูย่างเมืองตรังก็ชื่อดังนะคะอาหารเช้าเมืองตรังก็อร่อยแต่วันนี้เรามาเปิดโลกค่ะเราได้เห็นหลายๆมุมมองเกี่ยวกับเมืองตรังและก็พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วด้วยค่ะอีกหนึ่งพื้นที่วันนี้ที่จะพาคุณผู้ชมไปก็คือสวนเดอลองที่จังหวัดพัทลุงค่ะตอนนี้มีการเปิดประสบการณ์ใหม่ด้านเทคโนโลยีนะคะโดยการจัดแสดงหุ่นยนต์ AI ค่ะเสมือนมนุษย์นะคะครั้งแรกในภาคใต้ชูไฮไลท์หุ่นยนต์รำมโนรังไว้ว่าจะสร้างประสบการณ์และจุดประกายการเรียนรู้ให้เด็กเยาวชนและประชาชนค่ะการเปิดตัวโชว์หุ่นยนต์ AI นะคะเสมือนคนเปิดโลกสุดล้ำของหุ่นยนต์เสมือนมนุษย์นำเอาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ยุคใหม่ค่ะมาจัดแสดงให้ประชาชนและนัก
3: หนึ่งในไฮไลท์สำคัญนะคะคือหุ่นยนต์รำมโนราค่ะซึ่งนำเทคโนโลยีการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านนวัตกรรมแห่งอนาคตนะคะก็นี้นะคะยังมีหุ่นยนต์อัจฉริยะหลากหลายรูปแบบค่ะทั้งหุ่นยนต์นักเต้นแสดงทักษะการตอบโต้กับผู้ชมได้อย่างน่าสนใจค่ะ
4: การจัดแสดงครั้งนี้นะคะเสี่ยวความบันเทิงเทคโนโลยีและการเรียนรู้เนี่ยเข้าด้วยกันเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆเยาวชนลุงค่ะก็อยากให้เด็กๆเยาวชนครอบครัวและนักท่องเที่ยวนะคะมาร่วมเปิดหลักนวัตกรรมแห่งอนาคตที่ผสานเข้ากับอัตลักษณ์ท้องถิ่นของภาคใต้ค่ะคือรำมโนราควบคู่ไปกับมโนราคุณผู้ชม
3: นักเต้นด้วยหุ่นยนต์นักเต้น
4: เอ้าต้องยอมแพ้แล้ววันนี้นะคะหุ่นยนต์ AI เลยนี่ค่ะนี่ค่ะต้องเปิดโลกนะคะทางสวนเดอลองเองเขาก็อยากจะให้น้องๆค่ะเด็กๆ เยาวชนเนี่ยได้สามารถไปดูกันได้ใครเต้นไม่เป็นก็ดูหุ่นยนต์เป็นตัวอย่างนะเอาท่านั่นแหละค่ะเต้น
3: ตรังกันอีกสักรอบคุณผู้ชมค่ะเกษตรกรชาวสวนยางพาราในจังหวัดตรังนะคะกันทำขนมรูแล้วก็ขนมบ้านะคะเป็นขนมพื้นถิ่นที่ใช้ในประเพณีส

0: จะมีการทำเตรียมไว้ทำบุญนะคะแล้วก็ไม่พอค่ะจำหน่ายด้วยนะคะรายได้เสริมให้กับครอบครัววันละ 1,000 บาทค่ะบรรยากาศในช่วงใกล้วันสายเดือน10ที่บริเวณริมถนนสายนาบิดหลาเกาะปุดตำบลนาบิดหลาอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังนะคะใครที่ขับรถผ่านไปผ่านมาก็จะเห็นการนำขนมประจำประเพณีสายเดือน10นะคะมาวางจำหน่ายกันเป็นจำนวนมากค่ะ
1: อย่างนี้เลยที่ร้านของพี่สมใจหนูวงค่ะก็มีบุตรหลานมาช่วยด้วยนะคะใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมก็ช่วยกันทอดขนมรูขนมบ้าขนมพื้นถิ่นที่นิยมใช้ประกอบการทำบุญในประเพณีศาสตร์เดือน10พร้อมนำออกจำหน่ายค่ะสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวด้วยซึ่งครอบครัวของพี่สมใจประกอบอาชีพทำสวนยางพารานะคะหลังจากเสร็จภารกิจจากการกรีดยางแล้วเนี่ยก็จะใช้เวลาว่างมาช่วยกันทำขนมสำหรับเทศกาลศาสตร์เดือน10มาตั้งแต่20กันยายนที่ผ่านมาแล้วค่ะซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าเนี่ยเป็นอย่างดีโดยเฉพาะในช่วงใกล้วันศาสตร์เดือน10ที่มีลูกค้ามาสั่งซื้อและสั่งจองเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
0: ประกอบพิธีทำบุญแล้วนะคะยังมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ที่สืบทอดกันมานะคะอาทิขนมพองค่ะเปรียบเสมือนแพหรือเรือสำเดินทางข้ามห่วงมหันต์นะคะแล้วก็ขนมลาค่ะเปรียบเสมือนผืนและเบี้ยสำหรับใช้สอยขณะที่ขนมบ้าค่ะเปรียบเสมือนลูกสะบ้าแล้วก็นะคะเปรียบเสมือนเครื่องประดับเช่นกำไลหรือแหวนค่ะพี่สมใจนะคะยังกล่าวอีกว่าตั้งแต่เริ่มทำขนมจำหน่ายมีรายได้เฉลี่ยวันละกว่า 1,000 บาทค่ะและในบางวันเนี่ยต้องหยุดกรีดยางเลยนะคะเพื่อมาช่วยกันทำขนมเนื่องจากใกล้ช่วงวันศาสตร์
1: ขนมของเทศกาลบุญศาสตร์เดือน10แล้วอาจจะยังไม่เคยได้ลิ้มลองจะบอกว่าอร่อยทุกอย่างนะคะขนมพองขนมลาขนมบ้าขนมดีซามอร่อยด้วยแล้วก็มีความหมายในช่วงเทศกาลจะพาคุณผู้ชมไปที่ยะลาค่ะมีแลนด์มาร์คใหม่เกิดขึ้นนะคะถ้าใครเดินมาอำเภอเมืองยะลาเนี่ยแล้วสะดุดตากับบ้านไม้สังกะสีโบราณหลังหนึ่งนะคะไม่คิดว่าที่นั่นคือคาเฟ่หรือเปล่าต้องบอกให้ทราบว่าที่นั่นไม่ใช่ร้านค้าค่ะแต่ว่าเป็นบ้านพักส่วนตัวสุดอบอุ่นของอดีต2ครูศิลป์นะคะที่เนรมิตบ้านเก่า100ปีให้กลายเป็นจุดนัดพบและแลนด์มาร์คแห่งใหม่กลางชุมชนค่ะบรรยากาศความอบอุ่นนี้ค่ะกลิ่นอายความวินเทจของบ้านไม้สังกะสีโบราณนะคะในพื้นที่อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลากำลังกลายเป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางนะคะหลังจากที่อดีตสองสามีภรรยาข้าราชการครูศิลปะและครูนาฏศิลป์คุณสมชายและคุณเอมออนแก้วสงครามใช้เวลาว่างหลังเกษียณอายุราชการราวๆ3เดือนในการเรนำเก่าแก่กว่า100ปีค่ะซึ่งแต่เดิมเนี่ยเคยเป็นร้านขายของชำของคุณลุงคำและป้าเขียวให้กลายเป็นพื้นที่แห่งความสุขและการพบปะค่ะ
0: คุณสมชายนะคะเล่าว่าแนวคิดในการรีโนเวทเน้นการคงความดิบและเสน่ห์เฉพาะตัวของโครงสร้างเดิมเอาไว้ค่ะทั้งส่วนฝาบ้านสังกะสีดั้งเดิมและส่วนหน้าหลังที่เป็นปูนนะคะโดยอาศัยทักษะความรู้ด้านศิลปะค่ะนำมาสะสมของโบราณนะคะมาประดับตกแต่งให้กลายเป็นมุมถ่ายรูปสวยงามบรรยากาศเสมือนคาเฟ่ค่ะเพื่อตอบโจทย์ความชอบส่วนตัวในการดื่มด่ำกาแฟและต้องการมีพื้นที่ต้อนรับกลุ่มเพื่อนฝูงที่แวะเวียนมาเยี่ยมเยียนค่ะด้านคุณเอมออนนะคะก็เสริมอีกว่าจุดเริ่มต้นของการจากที่ทั้งคู่นะคะชอบเดินทางท่องเที่ยวและถ่ายภาพค่ะเมื่อนำภาพบรรยากาศบ้านไปโพสต์ลงสื่อสังคมออนไลน์ทำให้เพื่อนฝูงและคนรู้จักนะคะสนใจอยากเดินทางมาเยี่ยมชมจนกลายเป็นศูนย์รวมคนคุ้นเคยในที่สุดค่ะ
1: ปัจจุบันบ้านหลังนี้เนี่ยนะคะไม่ได้เป็นแค่สถานที่พักผ่อนหลังเกษียณแต่ว่าเปิดกว้างให้คนในชุมชนเนี่ยค่ะทั้งชาวลำพญาแล้วก็เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ใช้เป็นสถานที่ทำเวิร์กช็อปค่ะจัดประชุมก็ได้เลี้ยงสังสรรค์วันเกิดก็ได้หรือว่าทำกิจกรรมร่วมกันอย่างอบอุ่นแม้จะไม่ใช่ร้านกาแฟเชิงพาณิชย์ค่ะแต่ว่าทางเจ้าของบ้านก็เตรียมมุมกาแฟดริปแล้วก็ชาผลไม้ไว้ต้อนรับแขกผู้มาเยือนอย่างเป็นกันเองค่ะนี่ใครชอบแนวนี้นะคะก็ได้ความอบอุ่นแบบวินเทจค่ะที่ยะลานะคะ
0: ยังอยู่กันในพื้นที่จังหวัดยะลานะคะโรงเรียนประถมวิทยาจังหวัดยะลาค่ะสร้างโอกาสให้เด็กๆนะคะโดยไม่ทิ้ง

0: รากฐานของศาสนาภาษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษาค่ะจนเกิดเป็นการเรียนรู้ที่มีคุณภาพนะคะสู่การเป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทานค่ะที่ทำให้เห็นว่าพื้นที่ไม่ใช่ข้อจำกัดของการเรียนรู้อีกต่อไปรายละเอียดจะเป็นยังไงติดตามได้จากรายงานค่ะ
1: ท่ามกลางวิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ชายแดนใต้มีสถานศึกษาแห่งหนึ่งที่ไม่เพียงสอนเรื่องหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจแต่ยังเปิดประตูสู่โลกยุคใหม่ให้กับเด็กๆในพื้นที่อย่างเท่าเทียมโรงเรียนประทีปวิทยาจังหวัดยะลาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาคู่สามัญที่กำลังถูกกล่าวขานถึงในฐานะต้นแบบการจัดการศึกษาที่สมบูรณ์แบบการเรียนการสอนของที่นี่ถูกออกแบบมาเพื่อก้าวข้ามข้อจำกัดเดิมๆโดยประสานความเข้มข้นทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษาเข้ากับหลักศาสนาและจริยธรรมอย่างกลมกลืนเด็กๆที่นี่จึงไม่ได้เรียนรู้แค่ในตำราแต่นำความรู้ไปต่อยอดสร้างนวัตกรรมเพื่อชุมชนทำให้พวกเขาเป็นทั้งคนเก่งที่ทันโลกและเป็นคนดีที่มีคุณภาพเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่แค่การทำให้เด็กสอบผ่านแต่คือการทำให้เด็กในพื้นที่ชายแดนใต้มีโอกาสเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่แพ้เด็กในเมืองใหญ่โดยมีศาสนาเป็นเกราะคุ้มกันใจรางวัลพระราชทานที่ได้รับในวันนี้จึงเป็นผลึกแห่งความมุ่งมั่นของคณะครูบุคลากรและนักเรียนทุกคนที่ทุ่มเทกันมานับปีคือเกียรติยศและความภาคภูมิใจสูงสุดของทุกคน
2: โรงเรียนนะคะเป็นโรงเรียนเอกชนค่ะควบคู่นะคะศาสนาสามัญค่ะค่ะสำหรับโรงเรียนประทีปวิทยานะคะได้รับรางวัลพระราชทานนะคะประเภทโรงเรียนค่ะประจำปีการศึกษา2568ค่ะผอ.เองนะคะได้บริหารโรงเรียนนะคะประมาณ10ปีซึ่งเราได้เล็งเห็นความสำคัญนะคะของการพัฒนานะคะนักเรียนนะคะรวมถึงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาค่ะและเรานะคะได้มีความพร้อมนะคะในการพัฒนางานของโรงเรียนประทีปวิทยานะคะก็เลยสู่การประเมินรางวัลพระราชทานในปีการศึกษา2568ค่ะ
1: ผู้ที่ได้รับโอกาสเติบโตอย่างงดงามก็คือเหล่าเด็กๆที่นี่โดยทุกคนต่างกล่าวว่าได้เข้ามาเรียนที่โรงเรียนประทีปวิทยาถือเป็นโชคดีและโอกาสครั้งสำคัญได้เรียนรู้ทั้งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษาควบคู่ไปกับคุณธรรมตามหลักศาสนาคุณครูทุกท่านดูแลด้วยความรักคอยผลักดันให้กล้าคิดกล้าทำและค้นหาศักยภาพของตัวเองอยู่เสมอพอได้ทราบว่าโรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานรู้สึกภาคภูมิใจรางวัลนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขาเหล่านี้มุ่งมั่นพัฒนาตนเองเติบโตไปเป็นพลังสำคัญของสังคม
3: ผมรู้สึกภูมิใจมากๆที่ได้รับที่โรงเรียนของผมเนี่ยได้รับรางวัลอันสูงส่งของที่จะได้จากพระหัตถ์ของท่านแล้วก็เป็นความรู้สึกแรกที่ผมคิดว่ารู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของรางวัลนี้ครับ
4: ดิฉันรู้สึกภูมิใจและดีใจมากๆเลยค่ะสะท้อนให้เห็นว่าคุณครูพวกนายการและเพื่อนๆทุกคนเนี่ยช่วยๆกันพัฒนาโรงเรียนแล้วก็สามารถเข้ารับรางวัลพระราชทานได้ในครั้งนี้ค่ะ
1: ผู้อำนวยการโรงเรียนบอกเล่าด้วยความประทับใจว่ารางวัลพระราชทานในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของโรงเรียนประทีปวิทยาและขอยืนยันว่าจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายเพราะหลังจากนี้จะยังคงเดินหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยนำศักยภาพของทั้งคณะครูและนักเรียนมาต่อยอดเพื่อสร้างโอกาสและสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนเพราะพวกเรายึดมั่นเสมอว่าระยะทางและที่ตั้งไม่ใช่ข้อจำกัดของการศึกษา
2: โรงเรียนประทีปวิทยานะคะในนามผู้บริหารโรงเรียนนะคะก็รู้สึกได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งค่ะแล้วก็รางวัลนี้นะคะเป็นความภาคภูมิใจค่ะก็คือทั้งผู้บริหารนะคะคุณครูนักเรียนรวมถึงผู้ปกครองนะคะแล้วก็เครือข่ายของโรงเรียนประทีปวิทยาค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้เข้ารับรางวัลต่อหน้าพระพักตร์ของพระองค์ค่ะ
1: รางวัลพระราชทานในวันนี้คือแสงประทีปแห่งแรงบันดาลใจที่ส่องสว่างกลางใจของคนในพื้นที่ชายแดนใต้เป็นเครื่องยืนยันเช่นดีว่าเมื่อมีความมุ่งมั่นข้อจำกัดทางพื้นที่ก็ไม่ใช่อุปสรรคของการพัฒนาซึ่งโรงเรียนประทีปวิทยาจังหวัดยะลาได้ทำหน้าที่บ่มเพาะเยาวชนด้วยความศรัทธาและความรู้เพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาสร้างคุณค่านำพาเด็กๆเติบโตให้เป็นพลังที่เข้มแข็งของสังคมอย่างยั่งยืนทีมข่าว MBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดยะลา
0: แสงปัญญาจากชายแดนใต้นะคะขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนประทีปวิทยาจังหวัดยะลาด้วยนะคะรางวัลโรงเรียนพระราชทานค่ะ
5: ค่ะช่วงหน้าจะพามาติดตามภารกิจหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีกับการลงพื้นที่นครศรีธรรมราชนะคะเพื่อซักซ้อมเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยช่วงนี้พักครู่เดียวแล้วกลับมาค่ะ
6: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
7: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
8: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
9: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
10: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
11: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
12: เราอาจพูดต่างภาษามาจากต่างที่ต่างถิ่นแต่เรามีความฝันอันเดียวกันเยาวชนของอาเซียนคือเมล็ดพันธุ์ของวันนี้ที่จะเติบโตเป็นอนาคตของทั้งภูมิภาคเยาวชนอาเซียนพลังแห่งอนาคต

0: ข่าวเด่นประเด็นใต้ช่วงนี้มาติดตามภารกิจหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะค่ะลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเพื่อติดตามสถานการณ์ซักซ้อมการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยพร้อมตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงอุ่นไอรักปากนครค่ะย้ำว่าทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมช่วยเหลืออพยพประชาชนได้อย่างทันท่วงทีค่ะนายพิคเนตตะปวงค่ะหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อติดตามและซักซ้อมการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อุทกภัยตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีค่ะโดยได้เป็นประธานการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องณศูนย์บัญชาการสถานการณ์อุทกภัยอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชเพื่อติดตามการประเมินสถานการณ์น้ำซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่โดยเฉพาะการแจ้งเตือนประชาชนการขนย้ายและอพยพผู้ประสบภัยตลอดจนการบูรณาการกำลังและทรัพยากรเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพค่ะ
1: จากนั้นค่ะคณะได้ลงพื้นที่ศูนย์พักพิงอุ่นไอรักปากนครอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนะคะเพื่อตรวจติดตามความพร้อมของสถานที่กรณีจำเป็นต้องอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยโดยสามารถรองรับผู้ประสบภัยได้ประมาณ300คนค่ะพร้อมทั้งห้องน้ำและก็ห้องอาบน้ำจำนวน4โรงเรือนรวม60ห้องค่ะขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากนครนะคะได้เสนอความต้องการสนับสนุนโรงครัวสำหรับประกอบอาหารภายในศูนย์พักพิงเพื่อรองรับประชาชนในกรณีที่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินนายพิคเนตตาปวงค่ะกล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีค่ะเพื่อให้ผู้ตรวจราชการลงมาติดตามการเตรียมความพร้อมของจังหวัดโดยตรงพร้อมให้กำลังใจนะคะแก่ทุกภาคส่วนนะคะในการทำงานด้านการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งมีการประเมินว่าฝนตกหนักในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ค่ะ
0: จากการตรวจติดตามก็พบนะคะว่าจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเตรียมพร้อมเป็นอย่างดีค่ะพร้อมนำเอาข้อห่วงใยของนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะเรื่องการแจ้งเตือนประชาชนและการขนย้ายผู้อพยพไปกำชับและผลักดันในเชิงนโยบายเพื่อให้การรับมือสถานการณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพค่ะทั้งนี้การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมเชิงป้องกันและบูรณาการทำงานของทุกภาคส่วนเพื่อให้จังหวัดนครศรีธรรมราชสามารถบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยได้อย่างเป็นระบบลดความสูญเสียและดูแลความปลอดภัยของประชาชนได้อย่างทันท่วงที
2: ข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีในเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคมนะครับก็ข้อสั่งการของท่านก็คืออยากให้ผู้ตรวจสำนักนายกรีเนี่ยมาดูเรื่องการเตรียมความพร้อมของจังหวัดนะครับวันนี้ก็มีการประชุมของระดับอำเภอครับเป็นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับอำเภอหน่วยงานของระดับจังหวัดและระดับอำเภอได้มีการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดีนะครับมีข้อห่วงใยและมีข้อเสนอแนะอยู่สองสามเรื่องนะครับยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการต้องการความประสงค์ในเรื่องของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการขนถ่ายพี่น้องประชาชนมายังศูนย์พักพิงหรือศูนย์ที่เราเตรียมการไว้นะครับสำหรับการอพยพอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการแจ้งเตือนต่างๆนะครับในการส่งข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนตรงนี้เราก็มีความคาดหวังนะครับว่าทางจังหวัดจะมีช่องทางการสื่อสารที่มีเป็นซิงเกิลวินโดว์คือช่องทางเดียวนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนเนี่ยสามารถที่จะโทรแจ้งในจุดเดียวเลยนะครับผมคิดว่าจากการฟังข้อมูลทั้งของทางจังหวัดและทางอำเภอนะครับมีความพร้อมนะครับเตรียมความพร้อมอย่างดีมากนะครับแล้วก็มีความคาดหวังแล้วก็มีความตั้งใจฮะที่นี่ที่มีความเข้มแข็งมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นเรื่องของการป้องกันอย่างที่สุดไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้นไม่ให้เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชน
1: นี่ก็เป็นการเตรียมความพร้อมรับมือนะคะอุทกภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
0: ปิดท้ายค่ะวันนี้ค่ะมาดูบรรยากาศช่วงเทศกาลบุญศาสตร์เดือน10นะคะในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะพี่น้องประชาชนทยอยกันออกมาเลือกซื้อขนมพื้นถิ่นนะคะเพื่อนำไปทำบุญค่ะโดยเฉพาะขนมเจาะหูสูตรโบราณนะคะซึ่งได้รับความนิยมจากประชาชนมาอย่างต่อเนื่องค่ะ ู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจบรรยากาศการจำหน่ายขนมพื้นถิ่นในช่วงเทศกาลงานบุญศาสตร์เดือน10ในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะพบว่าขนมสำหรับการใช้ประกอบการทำบุญเนี่ยยังได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างต่อเนื่องเลยโดยเฉพาะขนมเจาะหูค่ะซึ่งเป็นขนมพื้นบ้านที่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตวิถีประเพณีของชาวใต้มาอย่างยาวนานค่ะ
1: คุณจุฑารัตน์ยังแก้วหรือว่าพี่สาวนะคะเจ้าของร้านขนมเจาะหูสูตรโบราณเปิดเผยว่าร้านเปิดดำเนินการมานานกว่า10ปีแล้วค่ะยังคงใช้สูตรขนมเจาะหูแบบดั้งเดิมนะคะแล้วก็เป็นการผลิตแบบวันต่อวันค่ะเพื่อให้ขนมมีความสดใหม่จุดเด่นอยู่ที่รสชาติหวานจากน้ำผึ้งแล้วก็เนื้อสัมผัสกรอบนอกนุ่มในค่ะซึ่งเป็นลักษณะของขนมเจาะหูที่ทางร้านทำสืบต่อกันมานะคะในแต่ละวันทางร้านผลิตขนมประมาณ3รอบค่ะใช้แป้งผสมสำเร็จแล้วทอดครั้งละประมาณ150กิโลกรัมหรือประมาณ 20,000 ชิ้นค่ะซึ่งแต่ละวันนะคะได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีค่ะ
0: ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเล่ากันนะคะว่าคุ้นเคยกับร้านแล้วก็แวะเวียนมาซื้อเป็นประจำโดยให้ความสำคัญกับรสชาติค่ะความสดใหม่และราคาที่ไม่สูงมากนักโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลศาสตร์เดือน10ซึ่งก็จะซื้อขนมไปทำบุญแล้วก็ไปใช้ในกิจกรรมของครอบครัวที่สำคัญที่ร้านยังมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสด้วยที่สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อของที่จำเป็นในช่วงเทศกาลค่ะ
3: ร้านเปิดมาหลายปีแล้ว10กว่าปีแล้วค่ะแล้วก็มีขนมเจาะหูสูตรโบราณนี้อันนั้นคือเป็นของที่ร้านเลยขนมเจาะหูสูตรโบราณขนมลาขนมเดือน10ทุกอย่างอะค่ะมีทุกปีเราขายกันประมาณ 20,000 ชิ้นทำทุกวันทอดใหม่ทุกวันเลยสดทุกวันนี้จะไม่รับออเดอร์คือจะเก็บลูกค้าที่หน้าร้านทุกคนที่ก็มา
4: ก็คือจะขายหน้าร้าน
3: จะขายหน้าร้านเป็นหลักค่ะ
0: ค่ะก็ขนมเจาะหูสูตรโบราณก็จะเป็นของทางร้านเลยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกตัวเลือกนึงค่ะ1ร้านที่ขายขนมเทศกาลบุญศาสตร์เดือน10บอกว่าสดใหม่รสชาติอร่อยมีไทยช่วยไทยพลัสด้วยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการข่าวเด่นประเด็นใต้นะคะ10ตุลาคม2569ที่ NBT นครศรีธรรมราชค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะดิฉันสุนิดารองรักและคุณจิตเลขาสุคนทจรต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วเจอกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
5: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
6: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า

0: เมื่อพูดถึงควายหลายคนอาจจะนึกถึงภาพสัตว์ใหญ่ที่ช่วยชาวนาไถนานะคะแต่ที่นี่ค่ะค่ะแต่เป็นเหมือนคุ้มทรัพย์ที่มีค่าสร้างรายได้ให้ชุมชนค่ะวันนี้เราจะพาไปท่องเที่ยวเชิงเกษตรไปรู้จักกับฟาร์มควายนมที่กำลังพลิกโฉมวิถีชีวิตชาวบ้านกันค่ะวันนี้จะไปดูนะคะว่าพื้นที่แห่งนี้มีความน่าสนใจอย่างไรในรายการเมืองไทยดีดีที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
1: ไปนะว่าเวลาคุยถึงเรื่องของน้องควายเราก็จะมองว่าเขาเป็นสัตว์ที่เอาไว้ไถนานะคะเป็นสัตว์ที่ตัวใหญ่ๆดำๆอยู่ในปลักในโคลนนะคะวันนี้ค่ะเราได้ข้อมูลมาบอกว่าสัตว์ที่ชื่อว่าน้องควายเนี่ยค่ะเราสามารถนำมาเป็นสัตว์ที่อยู่กับสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะสร้างเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้พื้นที่โดยเฉพาะที่ขนาบนาคอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชแห่งนี้ตั้งแต่วินาทีแรกที่เราเข้ามาพื้นที่นะคะเราจะได้เห็นถึงบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่มันโอเคมากๆนะลมพัดเนี่ยถ้าคุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือลมเพลลมพัดโบกสะบัดตลอดเวลานะคะแล้วก็ความเป็นธรรมชาติยังคงสูงมากๆที่นี่ที่โบยืนอยู่ก็คือฟาร์มน้องควายนะคะเป็นฟาร์มทวีชัยฟาร์มค่ะเปิดให้นักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ที่สนใจอยากจะเรียนรู้ในเรื่องของการเลี้ยงน้องควายให้มีคุณภาพเขามีกิจกรรมมากมายนะคะการรีดนมควายก็ดีการดูแลควายซึ่งถ้าคนที่มาเที่ยวแบบนี้จะได้รับอะไรกลับไปมันก็น่าจะเป็นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆในเรื่องของการดูแลควายเพราะตอนนี้เนี่ยน้องควายถือว่าน้อยมากแล้วนะคะในจังหวัดนครศรีธรรมราชเราก็ไม่ได้หาดูกันได้ง่ายๆโบทราบเรื่องนี้มาจากไหนคะอาจารย์วาทีทรัพย์สินจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกระซิบบอกและนำทางมาวันนี้ต้องคุยหน่อยว่าอาจารย์เข้ามาพบกับฟาร์มแห่งนี้ได้อย่างไรและเราเข้ามาช่วยเหลือดูแลหรือซัพพอร์ตด้านใดบ้างจนวันนี้ทวีชัยฟาร์มมีความพร้อมในการเปิดให้บริการกับคนที่ต้องการอยากจะมาเรียนรู้เรื่องของการเลี้ยงน้องควายวันนี้โบอยู่กับอาจารย์วาทีทรัพย์สินค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: โบก็จะเจออาจารย์ในหลายๆบริบทนะคะเรื่องของวัฒนธรรมก็ดีเรื่องของการละเล่นเรื่องของนางตะลุงมโนราเพลงบอกนะคะก็คือเป็นโลโก้ของอาจารย์เลยนะคะแต่ว่าวันนี้อาจารย์กระซิบบอกมาว่าน้องโบต้องมาดูมีหนึ่งที่อยากจะให้มาดูเพราะว่ามีความสำคัญทางด้านของจิตใจด้วยแล้วก็ทางด้านของพื้นที่ขนาบหน้าอำเภอปากพนังแห่งนี้นะคะทวีชัยฟาร์มเป็นไงคะอาจารย์ที่มาที่ไปอาจารย์ได้มาเจอกับเขายังไง
2: เมื่อก่อนเคยได้ยินคำว่าสะพานควายที่อยู่ด้านหลังของเรานะครับก็คือสะพานที่มีการเลี้ยงควายเยอะๆนะครับก็ได้ยินแต่ชื่อมานานเพราะว่ามีเพื่อนอยู่แถวปากพนังนะครับแต่บังเอิญรู้จักกับน้ามาศน้ามาศนี่เป็นลูกศิษย์ของคุณพ่อเป็นลูกศิษย์พ่อน้ามาศเป็นคนปากพนังแล้วพอถามถึงน้ามาศทุกคนจะรู้จักว่าน้ามาศเคยเล่นดนตรีอยู่กับวงนางหาคาราวาน
1: เป็นนักดนตรี
2: นะครับยุคแรกๆเลยนะครับแล้วก็น้ามาศถึงเวลารู้สึกตัวเองอายุ60แล้วจะได้รับเงินเดือนคนแก่เลยนะว่าไม่อยากสัญจร

0: ไม่อยากเดินทางเล่นดนตรีแล้วอยากจะกลับบ้านน้าม่ายก็กลับมาบ้านที่ปากพนังรู้ข่าวว่าน้าม่ามีที่อยู่ที่ปากพนังก็มาเยี่ยมน้าม่านัดเจอกันพอมาเยี่ยมน้าม่าปุ๊บน้าม่าว่าผมอยู่ที่นี่มาอยู่กับลุงชัยเพื่อนพ่อแต่ลุงชัยเป็นคนเลี้ยงควายไว้เยอะๆมากมายก็ถามลุงชัยว่าเนี่ยควายนี่เลี้ยงมายาวนานแล้วยังลุงชัยว่าเลี้ยงมายาวนานพอสมควรนะครับตั้งแต่รุ่นพ่อมาแล้วก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าลุงชัยอยู่เดียวดายเลี้ยงควายอยู่เดียวดายแต่บรรยากาศที่คอกเลี้ยงควายของลุงชัยมันมีความสวยงามมีกังหันมีโครง
1: จริงคุณผู้ชมเนี่ยพอฟังอาจารย์ พูดมันจริงหมดทุกอย่างเลยนี่คือกังหันลมที่ขนาบนาคที่แบบว่าดังมากในโซเชียลแล้วดูวิวก่อนวิวหลักล้าน
0: ครับวิวเยอะมากก็เลยบอกว่าลุงชัยถ้าจะทำตรงนี้ให้คนรู้จักเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับชุมชนเกี่ยวกับอาชีพของคนปากพนังนอกจากทำน้ำหวานจากหาประมงพื้นบ้านแล้วเนี่ยเรื่องของควายก็น่าสนใจมากเพราะลุงชัยแกเป็นน่าจะเป็นคนเลี้ยงควายรุ่นสุดท้ายณเวลานี้ของปากพนังลุงชัยว่าเอาสิอาจารย์จะทำอย่างไรได้บ้างผมก็เลยไปคุยกันในมหาวิทยาลัยมีงบพัฒนาท้องถิ่นอยู่แล้วนะครับก็เลยตั้งงบประมาณพัฒนาท้องถิ่นว่าเราจะมาทำตรงนี้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องวิถีคนเลี้ยงควายนะครับก็เริ่มกันมาเข้ามาหลายรอบมากผ่านนักศึกษาเข้ามายุคแรกๆลุงชัยแกไม่ได้เข้าใจเรื่องแหล่งเรียนรู้ใครมาถามอะไรแกก็ให้ความรู้แต่ว่าระบบการจัดการความรู้มันยังขาดไปเพราะเลยมานั่งคุยกันแล้วก็ถามปัญหาของลุงชัยว่าลุงควายพอเพียงพอไหมแกบอกว่าไม่เพียงพอในการผลิตแล้วก็ขายเป็นลิตรขายเป็นขวดตรงนี้เราบอกว่าเอาไหมถ้าอย่างนั้นเราต้องมาพัฒนาเอานมควายที่มีอยู่น้อยไม่เพียงพอมาสร้างมูลค่าเพิ่มก็เอาอาจารย์จากคณะวิทย์มาคุยเรื่องก่อนกินนมควายดีๆอย่างไรเข้าแลบเทสนะครับ2แปรรูปอะไรได้บ้างก็เอานมควายมาทำเป็นสบู่เป็นครีมบำรุงผิวเนี่ยแล้วก็เป็นกาแฟเปลี่ยนกับคนกินกาแฟกันเยอะแต่ว่าถ้ามีกาแฟบวกนมควายมันก็จะน่าจะอร่อยมากขึ้นก็นั่งคิดสูตรกันในที่สุดก็ได้กาแฟนมควายมาครั้งแรกไม่เคยกินพอกินปุ๊บมันประทับใจ
1: เป็นไงอาจารย์มันว่าเลยนะลองแบบว่าลองบอกว่ามันเป็นยังไง
0: คือจะบอกว่าเป็นยังไงก็บอกไม่ถูกเพียงแต่บอกว่าคนบางคนบอกว่านมควายจะคาวไหม
1: น่าละสิ
0: จะเลี่ยนไหมก็บอกว่าลองชิมดูพอกินกาแฟนมควายคนที่มีความเชื่อดั้งเดิมว่าไม่อร่อยมันเลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมเลยอร่อยมาก
1: สรุปอร่อย
0: อร่อยมากแล้วผมก็งั้นก็1ที่นี่ควรจะมีกาแฟนมควายนะครับแล้วก็ถ้ามีใครบอกว่ามากินกาแฟนมควายที่ไทวิเชฟาร์มสินะครับซื้อสิ่งเอาไปบำรุงผิวไปเป็นสบู่อะไรได้หมดนะครับก็คือยุคของการปูพื้นความรู้เพื่อเตรียมตัวเป็นแหล่งท่องเที่ยว
1: นี่คือจุดเริ่มต้นค่ะว่าทำไมวันนี้เราถึงมาดูฟาร์มควายที่ทวีชัยฟาร์มแห่งนี้นะคะหลายคนบอกว่ามันเป็นเรื่องเข้าถึงยากมันเป็นเรื่องไกลตัวต่างๆนะคะก็จริงเพราะว่าควายมันไม่ได้หาดูง่ายๆแล้วที่นี้ที่นี่ยังมีอยู่ค่ะปากพนังนครศรีธรรมราชผมคิดว่าใครที่ชอบเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรต้องชอบแน่ๆด้วยแลนด์มาร์คด้วยสถานที่เดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปข้างในพร้อมๆกัน
0: แล้วก็อย่าลืมต้องกินนมควายได้กาแฟนมควาย
1: เนี่ยอาจารย์บอกว่าอร่อยมาก
0: อร่อยมากเลย
1: จากพยายามไม่ให้พลาดนะคะพี่เขาแบบว่าทำให้เรา
0: เดี๋ยวแล้วให้ดูมีให้กิน
1: ทำคลิปอะไรที่จะต่อยอดให้อยู่คู่กับชุมชนขนับหน้าให้อยู่คู่กับปากพนัง
2: ครับ
1: คุณลุงบอกว่าเล่นนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้เดี๋ยวโบจะแปลนะคะให้คุณ
2: เราเลี้ยงปากพนังไงน้องนะจึงต้องเล่นไปเล่นกลางไม่ได้ต้องเล่นใต
1: ้พูดกลางไม่ได้ต้องพูดใต้โอเคเดี๋ยวจะเป็นคนแปลให้นะคะเป็นมายังไงอ่ะทำไมคุณลุงยังเลี้ยงควายอยู่ทั้งที่เขาบอกว่านครศรีธรรมราชพื้นที่เลี้ยงควายเหลือน้อยเต็มทีแล้วคุณลุงเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
2: กายลืมปฏิชนกับผมเลี้ยงกับอาจารย์นี่เลยก็มา
1: ค่ะ
2: ก็มาเปิดกิจการครับก็เปิดให้ก็ทำไปเลยจะทำไมทำไปช่วยเหลือผมมาช่วยไป
1: ค่ะก็มีผู้ช่วยเหลือนะคะมีทีมงานบอกว่าให้มาเลี้ยงควายต่อไปแล้วจุดเริ่มต้นจริงๆฟาร์มแห่งนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงทำไมเขาบอกว่านครศรีธรรมราชแต่จริงๆมันน้อยมากแล้วนะฟาร์มควายอย่างเงี้ยค่ะแต่ทำไมคุณลุงยังคงทำอยู
2: ่ชอบชอบรักมาเอกฤทธิ์นู่นเอกอายุ15 ปีผมเลี้ยงควายเร็วว
1: ัยรุ่นนะตอนนั้น
2: ครับวัยรุ่นเมียก็ไม่ใจหน้าที
1: ่ค่ะ
2: ก็พออายุ30

0: แล้วเมียขี่วุ่งได้เมียขี่วุ่งอยู่ไปนู่นทราบทิศกลับมานี่แล้วพอกลับมานี่พบทราบเมียว่ามึงสู้ไข่ไม้หนองไก
1: ่
0: อ้าวมันว่าไอ้กล้วยเลยเอาตังนี่ผมว่าก็เอาตังไปที่ชนตัวเดียวไปเจอควายกันดีวะ
1: ค่ะ
0: ก็ไปวันเล็กเมื่อเช้ากับโค้งวันที่ช่องไปแล้วก็เคยดอกเครื่องเนี่ยน้องไปตกเจ้าดอกแ
1: ก
0: ่ค่ะที่ก็ค่ายกับวันนี้ก็ค่ายจากคุ้งเนี่ยเลือกก็จะก็พบเลือกนู่ตัวนึงซึ่งตัวนี้เสียชีวิตแค่นี้มันเลยน้ำท่วมช็อกตาย
1: ค่ะ
0: ซึ่งตัวขู่วันพบค่ายไปมันไม่เกิด
1: ค่ะ
0: ก้าวลูกเช่าเช่าวายเลยดิกระโปรงวายวายซึ่งหนังนุ่มควายเช็ดแล้วก็ไปนอนเล่นในตัวทัดเขาว่าควายเลี้ยงควายโบราณพันนมเฉพาะ
1: โบรา
0: โบรานี
1: ่พันนมเฉพาะ
0: เออถึงกับพบว่าแม่ที่โตพื้นที่จะพื้นจะชื่อที่นุ่มจังควายนี่นอนเล่นแต่ช่วงนี้นะกาพอดีเพชรทัดตั้งนั่งก็มาพอดีเลยน้อง
1: ค่ะ
0: มาถึงพบว่าหม้อจำเพื่อชื่อควายโบราณคนเดียวจะพื้นจะชื่อสังเกตเห็นปุ๊บเจ้าเดียกกันก็เกิดโศกลาดไปคลอดมาจังหวัดจังหวัดกระโจกลับมาว่าเดียวไปติดต่อไปผู้รัฐเพื่อได้ครับคอยย้ายไปเด็กเจ้าโชว์มาแล้วว่ะถ้าลุงเหนียวได้เดี๋ยวกี่ตัวพ่อบอก

0: ก็ทุ่งมะโคด
1: นี่คือจุดเริ่มต้นนะ
0: ครับ
1: คุณผู้ชมจากนั้นก็ทำการเลี้ยงควายนมนะคะเปิดเป็นฟาร์มทวีชัยฟาร์มนะคะแต่ก่อนก็อาจจะไม่ได้แบบใหญ่ขนาดนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้พื้นที่เลี้ยงควายมีเยอะมากแล้วมีควายนับ10ตัว
0: นี่ลืมไหมเน
1: า
0: ะ
1: ลุงทวีชัยไปเอารูปมาให้ดูด้วยนะคะว่าน
0: ี
1: ่จุดเริ่มต
0: ้
1: นโอ้นี่เป็นภาพในอดีต
0: เ
1: ป็นภาพในอดีตนี่คือสิ่งมีคุณค่านะคะนี่กี่ตัวเนี่ยเริ่มปีอะไรคุณลุง
0: นี่ตัวนี้ดานมา
1: ตัวแรก
0: มันละเอียดอย่างละเอียดเหล่านี
1: ้ยังละเอียดคือยังเล็กอยู
0: ่ตัวผู้วัน
1: อูนอน
0: ถึงนี่แม่มัน
1: อือแล้วจำได้ยังไงเนี่ยจำได้ยังไงเนี่ย
0: จำได้ยัน
1: เก่ง
0: ครับจำได้ทุกตัวเลยนี่
1: จำได้ทุกตัวเลยมีชื่อไหม
0: มี
1: ชื่อด้วยอย่างเช่นชื่ออะไรตั้งชื่อมันว่าอะไร
0: ตัวนี้สาวย่อย
1: สาวใหญ
0: ่สาวย่อยลูกมันชะน้อง
1: ชะน้อง
0: สาวนุยนี่ผ
1: ม
0: นี่นำมากระชุกเลยละเอียดอันนี้บูล่าอันนี้ไอ้นาย
1: น้องนาย
0: ค่ายไปของนุยตัวนี้น้องเกดตัวนี้อันบ่าวนุย
1: ค่ะ
0: ตัวนี้เจ้าเล็ก
1: สาวเล็ก
0: โบล่า
1: โบล่านี่เห็นไหมโบล่าอันนี้น้องโบวี
0: ่ชวน
1: เลิศ

0: นี่กระบอกนี้เลยนะคะเท้าไหมใหญ่ไหมนี
1: ่
0: ใช่ไหมคะคุณลุงจะบอกว่าคนที่มาเที่ยวเนี่ยเขาก็เคยลองแล้วว่าบีบแต่มันก็ได้น้อย
1: เต็มนี่เลยนี่นะคล่องขวดครึ่ง
0: กี่ลิตรนี่ลิตรกว่าๆนี่ลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ
1: ครับ
0: จะบอกว่าคุณลุงนี่แหละฝีมือสุดๆถูกไหมเออนี่ต้องอย่างนี้นะคะลุงเดี๋ยวลุงพาหนูไปดูน้องๆได้ไหมคะด้านหลังนี
1: ้
0: เดินเดินดูเลยนะโอเคไปดูพร้อม

0: ่สาวบอกว่ามาถึงที่ต้องให้อาหารควายก่อน
1: ใช่
0: เพราะว่ากองทัพควายก็ต้องเดินด้วยท้องนะ
1: ใช่เหมือนกับคุณนั่นแหละ
0: คนเหมือนคนเลยใช่ไหมเมื่อกี้พี่สาวมอบเป็นหญ้าแห้งไปแล้วนี่ตอนนี้เป็นการเลี้ยงแบบผสมผสานนะเมื่อกี้ในนี้ก็มีไก่อยู่ด้วยนะคุณผู้ชมนะมีไก่อยู่ในฟางนะเป็นหญ้าแห้งนะคะผสมผสานกันไปอันนี้จะให้กี่โมงอันนี้จะให้กี่โมง
1: มันแล้วแต่นะว่างก็เพียว่างก็ให้เลยเห็นไม่ว่างก็รอไปก่อน
0: จะได้ enjoy eating กันทุกคนทุกท่านนะคะน้องๆที่นี่จะได้ทานหญ้าที่เป็นทั้งหญ้าสดแล้วก็หญ้าแห้งนะคะเขาจะหิวช่วงกี่โมง
1: มันก็ตื่นขึ้นมาพี่ก็เอาออกจากคอกเข้ามาก็กินเลย
0: กินแล้วเห็นไหมไก่ก็อยู่ด้วยผสมผสานน่ารักมากเลยอ่ะเดี๋ยวลองให้อาหารกันหน่อยพี่สาวเราให้ยังไงพี่สาวหนูถือให้พี่สาวให้เขา
1: อ๋อได้
0: แล้วเจ้านี่ทำอะไรนี่
1: อ๋อเจ้านี่มันมากวน
0: มากวนอย่างเดียวเลยนะเจ้านี
1: ่เจ้านี่มันมากวนอย่างเดียว
0: นี่เชิญรับประทานกันให้สำราญใจนี่อ๋อสยายหนูอ่ะรู้ว่าหนูหิวอ่ะโอเคเก่งมาก

0: ขนมควาย
1: พอดีเลยพอดีเลยพอดีเลยพี่สาว
0: ใช่
1: หนูเดาหนูขอเดาได้ไหม
0: ได้
1: หนูขอทายว่าพี่กำลังทำกาแฟนมควายอยู่
0: ใช่ถูกต้อง
1: อาจารย์บอกหนูมาแล้วค่ะว่าพี่อยากทำกาแฟนมควายอยู่ตรงนี้หนูต้องขอมาดูว่าพี่อยากทำยังไงตอนแรกไม่เท่าไหร่แต่พออาจารย์วาทีบอกมันอร่อยมากมันกลมกล่อมมากอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าขอมาดูได้ไหมคะ
0: ได้ได้
1: อันนี้คือนมควายที่บีบมาได้ถูกไหม
0: ใช
1: ่อุปกรณ์วันนี้นะคะก็จะมีเป็นนมควายนะคะแล้วก็จะมีเป็นหม้อเป็นแก๊สนะคะเราจะต้มก่อนทำการต้มกี่นาทีจ้ะพี
0: ่ไม่จำกัดนาทีน้องพอร้อนก็ยกได้เลยปัจจัย
1: ขอทำได้ไหม
0: ได้

0: ชาติของมันได้ตัวของลมครับครับความมันความของกาแฟได้แน่เลยครับ
1: หนูไม่มีอะไรจะพูดเลยอ่ะอาจารย์พูดหมดแล้ว
0: ได้อย่างนึงมันดีต่อสุขภาพ
2: กินเพื่อสุขภาพ
1: อร่อยคุณผู้ชมมันจะมีความนวลๆอย่างเงี้ยนวลๆอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่ามีเค็มปลายๆหน่อยๆ
2: จะเข้มขึ้นนิด
1: แล้วต้องหอมน้ำตาลอีก

0: จอน้ำมาดแล้วสวัสดีค่ะน้ำมาด
1: สวัสดีครับสวัสดีคร
0: ับ โอ้โหหนูมาจากข้างหน้าเลยเมื่อกี้หนู
1: เป็นไงบ้างครับ
0: ดีมากวิวหลักล้านวิวหลักล้านพูดง่ายๆแล้วก็ดื่มนมควายเรียบร้อยแล้วด้วย
1: พื้นที่ก็มีแต่เรือจะเดินทางก็มีแต่เรือหรือเดินหรือว่ามาแกลบบ้านเราแล้วผมก็ได้มีโอกาสไปร่ำเรียนไปแสวงหาไปอะไรจนกลับมามันเหมือนกับว่าเรากลับมาบ้านเกิดจริงแต่ว่าไม่มีใครรู้จักผมเลยครับ
0: เพราะเราไม่ได้อยู่บ้านด้วย
1: ไม่ได้อยู่บ้านตั้ง40กว่าปีครับ
0: หลังจากนี้โบคิดว่าจะต้องมีคนรู้จักพี่มาแล้วก็มีรู้จักพื้นที่แห่งนี้ได้มากขึ้นเพราะว่าร
1: ู้จักพื้นที่ดีกว่ารู้จักผมครับเพราะ
0: หนูอยากรู้จักพี่นะ
1: โอ้เบอร์หลัง
0: นะคะนั่นแหละคุณผู้ชมนี่คือความพร้อมว่าได้ไหมเรียกว่าความพร้อมเนอะเพราะว่าด้วยสภาพแวดล้อมค่ะเราพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่แล้วและด้วยพื้นที่ที่อำนวยความสะดวกบางครั้งแล้วพื้นที่นากว้างๆแบบนี้มันก็ไม่ได้หาง่ายๆแล้วผสมผสานกับการเรียนรู้เรื่องของการเลี้ยงน้องควายนะคะผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปมาจากน้องควายการดูแลควายให้ดีมีคุณภาพนำมาสู่นมควายที่มีคุณภาพพาร์ทของการท่องเที่ยวรับนักท่องเที่ยวที่ลานแห่งนี้จินตนาการอิมเมจจริงให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าถ้าเรามาแล้วเนี่ยเราจะสามารถทำอะไรได้บ้างดีดกีตาร์ร้องเพลงได้ไหม
1: ถ้าเขาต้องการก็ผมให้ได
0: ้ได้นะขอสักหนึ่งผลงานเพลงตอนนี้เลย
1: ยามใดคือลมดีได้ปลาดังใจส้มลูกเมียคลายระทมเงินทองมีเต็มมือ
0: oh.
1: โซ่ทองคล้องใจพ่อจะส่งเจ้าเรียนหนังสือปริญญาเลื่องลือที่เขาถือเป็นหน้าตายึดลักคุณความดีเป็นสีแก่ตาหน้ารอยใบปริญญาขาเพียงเซตุลีเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้

0: โอ้โหหนูเคยได้ยินด้วย
1: หนูกี่ปีนะครับเพลงนี้เพลงนี้หลายปีนานนานมาก
0: จริงไหมคะเนี่ยเป็นบทประพันธ์จากคุณพี่เลย
1: ครับครับผมเขียนเองผมเกิดที่นี่แล้วก็ญาติพี่น้องก็อยู่ชายฝั่งจากนี่2กิโลแต่ผมมีโอกาสได้เรียนหนังสือผมชอบเรียนชอบเรียนหนังสือกับชอบเล่นด้วยก็เลยเป็นอย่างเงี้ย
0: โอ้โหขอบคุณมากเลยวันนี้เรามองเห็นภาพของความสนุกสนานแหละการพักผ่อน บวกกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างที่บอกไปนะคะมันเต็มที่มันเต็มอิ่มด้วยบริบทของปากพนังนี่คือวิถีชีวิตจริงๆไม่ได้เติมแต่งคุณผู้ชมเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่
1: โชว์ความลำบากไม่ใช่ย้ำคำโชว์ความโรแมนติก
0: พี่สมาร์ทยังย้ำคำเดิมว่าอยากลำบากมาที่นี่เอ้าไม่ใช่สินะอยากพักผ่อน
1: อยากเรียนรู้อยากรู้ว่าพื้นที่ฟ้าไม่มีรถ
0: ไม่มีความสะดวกสบาย
1: ไม่มีความสะดวกสบายแต่ว่าไม่เคยอดอยาก
0: โอเคนะคะนี่คือดีมากๆนะคะเรามาที่นี่เป็นครั้งแรกค่ะแล้วเราก็ได้สัมผัสกับบรรยากาศนี้เป็นครั้งแรกนำสู่คุณผู้ชมที่ติดตามอยู่ทางบ้านตอนนี้เลยนะคะหลายคนหลายท่านบอกมานครศรีธรรมราชอยากจะหาที่ท่องเที่ยวที่แปลกใหม่เอาให้มันแหวกนะเอาให้มันเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตแนะนำที่นี่เป็นอีกหนึ่งช้อยส์นะคะมาที่ตำบลขนับนาคอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชติดตามรายการเราตลอดช่วงเวลาของเทปนี้แล้วคุณผู้ชมเห็นอะไรหลายอย่างเลยใช่ไหมคะทั้งวิถีชีวิตที่ดีทั้งสภาพแวดล้อมดินฟ้าอากาศที่เอื้ออำนวยรวมถึงวิถีชีวิตของน้องควายที่รับการดูแลอย่างดีจากทวีชัยฟาร์มและที่นี่ค่ะพื้นที่อันโออาเต็นท์กว่าร้อยหลังสามารถบรรจุลงได้ที่นี่แล้วเราจะได้มาเรียนรู้วิถีชีวิตด้วยการร้องเพลงเก่าๆไปด้วยกันนะคะได้ดื่มนมควายอร่อยๆไปด้วยกันอร่อยอย่างเดียวก็ไม่ได้โปรตีนสูงมากนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะสำหรับการพาดูพาชมพาเรียนรู้เกริ่นๆเนื้อเรียกน้ำย่อยให้คุณผู้ชมถ้าใครต้องการมาที่นี่ขนับหน้าปากพนังขอบคุณมากๆค่ะ
1: ครับขอบคุณครับยินดีครับ
0: เทมหน้าจะพาคุณผู้ชมไปไหนอย่าลืมติดตามรายการเมืองไทยดีๆนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เห็นนายโต้มันจะกินรถกินเนื้อต้มเรืองไว้เลยปากไปกินร้านอาหารพอกินเสร็จเดินออกจากร้านจ้อยเพราะมันบอกกินเสร็จตึงไอ้โต้งั้นมาบอกไอ้โต้บอกไปก่อนนะเดินออกจากร้านเนี่ยกันไว้ออกไปก่อนไม่ตึงออกตามไปก่อนแรงเลยจัดจีนนะ
1: เก่งเหล่านะอาจารย์นะวางนี้นะผู้เม่นนะเราบอมหนังอีกนั่งลุงคนแรกกันจังเนี่ยกันนะ
0: นี่แหละคือพลังทางศิลปะเดี๋ยวนั้นมีเสน่ห์ดึงดูดเนี่ยทำให้คนสนใจคนเลยเข้าไปเล่นกันมา
1: ต้นมาแสดงนะอาจารย์นะเด็กๆไปเฝ้าเล่นกันเต็มวัด
0: เชื่อได้เลยว่าอนาคตเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เนี่ยจะไม่ลืมนั่งตะลุงเพราะมันจะซึมซับด้วยเสน่ห์ของมันเองเดี๋ยวรู้ไหมว่าใช้ก็เรียกว่าหนังตะลุง
1: กันเพื่อครับ
0: วันนี้เจ้าตายเนี่ยพาเพื่อนเจ้าเทปมาเล่นนั่งลุงกันว่าหนังเล่กันเช็ดแล้วปรากฏว่าเจ้าเทปมันท่ามเลยท่ามเจ้าตายว่าเขาเรียกว่าหนังอะไรเจ็ดเลวจังว่ามันจะโตมันมีคนแก่คนเมาลาลามาบังจอนั่งเลยถึงไอ้เจ้าตายมันลำคาญมันบอกหนังตะลุงหนังตะลุงหนังตะลุงเจ้าเทพได้ยินนั้นมันเข้าใจผิดเลยมันก็เลยอ๋อเขาเรียกว่า

0: หนังตะลุง
1: มัวไปเนี่ยจ้ะ
0: มัวเลยดูจริง
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้น
3: ทุกครั้งที่อ้อมได้ออกเดินทางค่ะเหมือนใจมันฟูตลอดเลยนะเพราะว่าเมืองไทยของเราสวยมากๆจริงๆค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้การเดินทางมันพิเศษไปกว่านั้นนั่นก็คือรอยยิ้มแล้วก็มิตรภาพของผู้คนระหว่างทางค่ะเที่ยวที่ไหนก็อุ่นใจเพราะคนไทย

0: ชวนออกเดินทางพกใจไปเติมใจทั่วไทยด้วยกันกับ NBT
1: เพื่อตรวจสอบก่อนทุกครั้ง
2: มีสติอย่าเชื่อและอย่าโอนครับ
1: หยุดคิดก่อนคลิกป้องกันภัยไซเบอร์ได้ด้วยตัวคุณ

0: ใครจะเชื่อคะว่าท่ามกลางอากาศร้อนชื้นแบบภาคใต้เราจะสามารถเนรมิตพวงองุ่นหวานฉ่ำเกรดพรีเมียมให้เติบโตได้สวยงามขนาดนี้วันนี้เกษตรทำกินจะพาทุกท่านไปบุกถึงถิ่นไซส์ใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อไขความลับนวัตกรรมการปลูกองุ่นฉบับมืออาชีพที่ไม่ได้มีดีแค่ลูกสวยแต่คือโมเดลสร้างรายได้ที่ทำได้จริง
1: เรารู้สึกว่าองุ่นเนี่ยใครๆก็ชอบกินแหละแต่ว่าทีนี้เรามีแนวคิดว่าถ้าเกิดว่าพื้นที่ภาคใต้เราจะสร้างโรงเรือนองุ่นหรือเราจะปลูกองุ่นเนี่ยเราควรปลูกในลักษณะไหนดีเพราะฉะนั้นโรงเรือนองุ่นเนี่ยเป็นโรงเรือนองุ่นแรกที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะทดสอบแล้วนำองค์ความรู้ที่ได้เนี่ยไปให้กับ

0: อันนี้ก็คือเราทำหลากหลายสาขามาร่วมกันเพื่อเตรียมตั้งแต่ทีแรกเลยเรามีเป้าหมายว่าเราอยากปลูกในบ่อปัจจัยต่างๆเนี่ยได้ง่ายเสร็จแล้วเราก็ศึกษาหาวัสดุปลูกที่เราคิดว่ามันน่าจะเหมาะสมแล้วก็มาปลูกทีนี้ต้นพันธุ์นะคะส่วนใหญ่เขาก็จะเอามาจากต่างประเทศแล้วก็มาติดตาเสียบยอดเนี้ยค่ะแล้วเราก็จัดซื้อมาต้นที่เราเอามาใช่ไหมคะมันต้นเล็กมากไม่ถึงนิ้วมือเลย
1: ค่ะน้องจิ๋ว
0: เราทำได้นะที่จริงอ่ะถ้าเราทำได้เกษตรกรก็ต้องทำได้

0: ชื่อว่าก่อนที่จะได้เริ่มต้นปลูกเราวางแผนไว้แล้วแหละว่าวัตถุประสงค์ของเราหรือเป้าหมายของเราในการที่จะปลูกองุ่นรอบนี้เนี่ยมันต้องเป็นแบบไหนพอมาถึงตรงนี้11เดือนเนี่ยค่ะกับเป้าที่มากับเป้าหมายที่วางไว้เป็นยังไงบ้าง
1: ก็ถือว่าภูมิใจนะคะคุ้มค่ะเพราะว่ามันถ้าเทียบกับพื้นที่ภาคใต้ที่มันมีบางโรงเรือนที่เขาสร้างแล้วเขาปลูกเนี่ยเขายังต้องมาดูงานที่เราเลยเราแค่ดูแลในเบื้องต้นนะคะแล้วก็ผ่านกระบวนการในเรื่องของการจัดการดูแลสภาพแวดล้อมให้มันแล้วก็มันก็สามารถออกผลผลิตได้ก็อย่างน้อยค่ะมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะบอกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ยากแล้วก็ถ้าใครอยากทดลองอยากนำองค์ความรู้ไปใช้เนี่ยค่ะเราสามารถที่จะให้ความรู้ได้สนใจก็เข้ามาติดต่อเราได
0: ้ค่ะถ้ามองภาพรวมในนามว่าเราเป็นเกษตรกรที่ปลูกพืชอย่างอื่นอยู่นะคะแล้วก็ได้เห็นว่าที่นี่มีการปลูกองุ่นถ้าเขาอยากจะเริ่มต้นบางทีพอเห็นว่าปลูกอะไรได้ดีเนี่ยผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปมันน่าสนใจก็จริงแต่ไม่กล้าที่จะเริ่มต้นถ้ามองพี่น้องเกษตรกรพื้นที่นครศรีธรรมราชนะคะปลูกมังคุดทุเรียนเงาะลองกองอะไรต่างๆเนี่ยกับองุ่นตรงนี้ค่ะเราสามารถที่จะเข้าไปแทรกในส่วนไหนได้บ้างที่แบบบางท่านเขาก็อยากจะลองเริ่มต้นดูแต่ว่าไม่กล้าที่จะเริ่มเพราะไม่ทราบจะเริ่มยังไงตรงไหนอย่างเงี้ยแนะนำยังไงได้บ้างอาจารย
1: ์ค่ะเอาอย่างนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะปลูกนะอันดับแรกเลยเราต้องมีพื้นที่ก่อนเราต้องสร้างโรงเรือนแน่นอนเพราะว่าปัจจัยตัวแรกก็คือในเรื่องของฝนถ้าองุ่นโดนฝนเนี่ยแตกแน่นอนแล้วก็มันอยู่ไม่ได้ด้วยความชื้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องสร้างโรงเรือนให้มันอยู่แล้วทีนี้ในการสร้างโรงเรือนเนี่ยค่ะโรงเรือนมันมีหลายขนาดถ้าอยากลองแค่เบื้องต้นเนาะเราก็อาจจะใช้โรงเรือนขนาดเล็กการปลูกองุ่นในโรงเรือนเนี่ยมันมีข้อดีในเรื่องของการจัดการความสะดวกสบายมันไม่เหมือนกับการไปกรีดยางไปทำอะไรนะตัดทลายปาล์มไปขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคุณจะเข้าตอนไหนก็ได้เพราะในโรงเรือนอัจฉริยะเนี่ยค่ะเราติดตั้งระบบไฟควบคุมอุณหภูมินะคะแล้วก็มีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิถ้าเกิดอากาศร้อนในช่วงหน้าร้อนเรามีระบบพ่นฝอยให้มันอะไรเงี้ยค่ะเราก็คือจัดการทุกอย่างให้มันเหมาะสมกับพืชของมันเนี่ยค่ะอีกอย่างถ้าคิดว่ามันเป็นงานอดิเรกก็มันจะมีความสุขเราเริ่มต้นจากเล็กๆน้อยๆก่อนยังไม่ต้องเยอะค่ะ

0: โดยปกตินะครับจะใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติหรือ PLC ในการดูแลทั้งหมดเลยโดยที่ว่าคนไม่ต้องมายุ่งเลยโดยจะมีเซ็นเซอร์ต่างๆที่มีการวัดอุณหภูมิหากว่ามีอุณหภูมิที่ต่ำไปหรือสูงไปจะบังคับให้การทำงานของโบลเวอร์หรือพัดลมหรือการให้น้ำอัตโนมัติเลยโดยที่คนไม่ต้องมายุ่งเลยครับ
1: แล้วน้องรู้จักองุ่นดีแค่ไหนน้องถึงสามารถที่จะหล่อเลี้ยงเขาได้ด้วยโรงเรือนอัจฉริยะ
0: โดยทางเราได้รับข้อมูลมาจากสาขาพืชศาสตร์นะครับเอานำมาเซตในระบบควบคุมว่าต้องการพืชต้นนี้ต้องการเท่าไหร่น้ำเท่าไหร่

0: อุณหภูมิแค่ประมาณไหนครับ
1: วิธีการควบคุมหรือคอนโทรลระบบเนี่ยทำผ่านอุปกรณ์อะไร
0: เราสามารถเซตได้โดยระบบออนไลน์ได้เลยครับหรือว่าอาจจะมาเซตที่ตู้ได้เลยเราสามารถดูข้อมูลบนคลาวด์ได้โดยได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับว่าโรงเรียนของเราอุณหภูมิเท่าไหร่พืชขาดน้ำไหมอะไรประมาณนี้ครับ
1: อุปสรรคหรือว่าข้อจำกัดที่เรายังมองว่ามันยังไม่เป๊ะหรืออะไรมีไหม
0: ผมว่าไม่มีนะครับเพราะว่าโรงเรียนของเราอัจฉริยะครับอาจจะใหม่สำหรับหลายๆคนแต่ว่าสำหรับพวกเราเล็กน้อยมากครับเพราะเรามีความรู้ทางด้านพืชศาสตร์มีความรู้ด้านควบคุมเราสามารถใช้ระบบควบคุมจัดการให้เราได้เลยครับ

0: ระบบโรงเรือนอัจฉริยะของเราเนี่ยวัตถุประสงค์หลักๆทำไมเราถึงสร้างเป็นโรงเรือนอัจฉริยะหนึ่งเลยเรามองที่ตัวเกษตรกรถ้าเกิดว่าคุณอยากทำเป็นแค่งานอดิเรกหรืองานเสริมเรามองว่าตรงนี้ค่ะสะดวกสบายมากเข้าตอนไหนก็ได้เพราะมีระบบไฟมีระบบการจัดการการให้น้ำการให้ปุ๋ยทุกอย่างเรียบร้อยเราไม่ต้องไปกังวลว่าวันนี้ฉันไปตัดยางหรือว่าวันนี้ฉันไปออกนอกพื้นที่แล้วมันจะไม่ได้กินอุ้ยฉันต้องรดน้ำอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องก็คือเราให้มันจัดการระบบด้วยตัวมันเองผ่านการคิดวิเคราะห์ของเราว่ามันควรที่จะอยู่ที่เท่าไหร่ให้ที่เท่าไหร่มันถึงเหมาะสมเนี้ยค่ะสองก็คือในเรื่องของความยั่งยืนเนาะถ้าเป็นการปลูกในโรงเรือนเนี่ยโรคแมลงไม่ค่อยเข้าทีนี้ผลที่ได้ก็คือเราสามารถคาดการหรือคาดคะเนผลผลิตที่จะออกได้เลยก็คือเรามีผลผลิตออกแน่นอนถ้าเกิดว่ามีออเดอร์มาค่ะ
1: พูดถึงเรื่องของผลผลิตนะคะเอาเป็นว่า11เดือนเนี้ยค่ะผลผลิตออกกี่รอบแล้วคะอาจารย์
0: 2รอบแล้ว
1: 2รอบหมายถึงว่ารอบแรกก็ได้ขายแล้ว
0: รอบแรกเราไม่ขายค่ะเราให้กินให้ได้ชิมค่ะรอบที่2เนี่ยก็คือที่มีอยู่ณตอนนี้มีออเดอร์มาค่ะเราก็บางคนเราก็มันต้องจองอะค่ะด้วยความที่เราไม่ใช้สารเคมีคือทุกคนเข้ามาก็จะเก็บกินได้เลยเขาก็จะอยากจะเข้ามาชมอยากจะเข้ามาดูซะมากกว่าเพราะฉะนั้นอ่ะนอกจากขายแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นจุดดึงดูดหรือจุดท่องเที่ยวให้เขาได้แวะเวียนเข้ามาศึกษาหรือว่ามาชิมมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ11เดือนนี่ออกมา2รุ่นแล้วนะคะถ้ามองเป็นภาพแบบทำเป็นอาชีพจริงๆเนี่ยขายได้2รอบแล้วนะ
0: ใช่
1: 11เดือนขายได้2รอบแล้วราคาองุ่นก็อิงกับราคาตลาดได้เลย
0: ถูกต้องค่ะ
1: ค่ะราคาขึ้นลงตามท้องตลาดตามปกติเลยแล้วก็รสชาติเนี่ยควบคุมด้วยระบบอัจฉริยะบอกแล้วว่ามันสะดวกสบายแต่ว่านั่นแหละเรามีระบบนะคะโดยมทร.ศรีวิชัยสายใหญ่วันนี้บรรจุลงในหลักสูตรให้กับนักศึกษานะคะได้เรียนรู้แล้วก็นำไปต่อยอดนำไปใช้นะคะหลังจากที่เขาจบการศึกษาไปได้แล้วด้วยนะคะผสานความร่วมมือ3หลักสูตรด้วยกันถูกไหมคะอาจารย์
0: หลักสูตร
1: อะไรบ้างคะตอนนี้
0: มีหลักสูตรพืชศาสตร์ค่ะหลักสูตรพืชศาสตร์เนี่ยจะดูแลในเรื่องของการจัดการในเรื่องของการดูแลต้นการจัดการปุ๋ยการให้น้ำการดูแลในเรื่องของสภาพอากาศว่ามันเหมาะไหมนะคะในเรื่องของการเจริญเติบโตทีนี้หลักสูตรที่2คือหลักสูตรเกษตรอัจฉริยะค่ะอันนี้หลักสูตรเกษตรอัจฉริยะเนี่ยจะดูแลควบคุมในเรื่องของระบบในการให้น้ำให้ปุ๋ยรวมถึงสภาพอากาศตัวเซ็นเซอร์เป็นตัววัดความชื้นเหมาะไหมสภาพอากาศร้อนเกินไปไหมอย่างเงี้ยค่ะ
1: โหเนี่ยค่ะจุดยากอยู่ที่หลักสูตรเกษตรอัจฉริยะนี่แหละค่ะ
0: หลักสูตรที่3เป็นหลักสูตรธุรกิจเกษตรค่ะธุรกิจเกษตรก็คือว่าด้วยเรื่องของการจัดจำหน่ายนะคะการส่งขายทั้งออนไลน์หรือส่งตรงนะคะเรามีอาจารย์ที่เขาเชี่ยวชาญทางด้านนี้ก็คือจะดูแลให้เพราะฉะนั้นการผลิตทุกรอบเนี่ยค่ะเราจะอาศัยทั้ง3หลักสูตรในการช่วยกัน
1: ค่ะซึ่ง3หลักสูตรนี้เรียกได้ว่าตั้งแต่ผลิตยันส่งออกตลาดได้เลยนะคะพืชศาสตร์เกษตรอัจฉริยะธุรกิจการเกษตรจบครบที่นี่นะคะต้นทางก็คือ
0: พืชศาสตร์
1: แล้วก็เกษตรอัจฉริยะถ้าทำออกมาแล้วดีผลผลิตดีทีมธุรกิจง่ายๆเลย
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะ
0: เราขายผลผลิต
1: ใช่มีผลผลิตที่ดีแล้วเราขายได้แน่นอนนะคะอย่างที่บอกไป2รุ่นแล้วเนาะถ้าจะให้อาจารย์พาดูได้ไหมคะว่าในโรงเนี้ย

0: ค่ะคุณผู้ชมไม่ได้มีแค่องุ่นสายพันธุ์เดียวนะนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเป็นโรงเรือนทดลองแต่คำว่าทดลองในที่นี้เราได้ผลผลิตจริงแล้วถ้าเราออกสู่ตลาดจริงๆเราได้ตังค์ เอาง่ายๆแบบนี้ก็แล้วกันนะคะตอนนี้มีกี่สายพันธุ์คะอาจารย
1: ์มีอยู่5สายพันธุ์ด้วยกันค่ะ
0: มีสายพันธุ์อะไรบ้าง
1: ไปดูทีละสายพันธุ์เลย
0: ได
1: ้ตัวนี้ก่อนเลยค่ะถ้างั้นอันนี้เป็นสายพันธุ์มานิเคียวค่ะ
0: มานิเคียว
1: ใช่ค่ะเป็นสายพันธุ์ของญี่ปุ่นค่ะลักษณะของมันก็คือจะเปลือกหนาค่ะสังเกตง่ายๆพวกนี้จะทนถ้าถามว่าพันธุ์ไหนทนที่สุดในพื้นที่ภาคใต้ที่เหมาะกับการปลูกก็คือเป็นพันธุ์มานิเคียว
0: ค่ะ
1: เพราะมันจะไม่แตกเมื่อโดนน้ำมาก
0: เอาน้องแข็งแรง
1: แข็งแรง
0: รสชาติน้องเป็นยังไงคะอาจารย
1: ์หวานกรอบค่ะ
0: แต่ต้องรอให้เขา
1: สี่เดือนค่ะรอสี่เดือนค่ะเพราะว่ามันจะเริ่มจากสีเขียวแล้วมันจะเปลี่ยนสี
0: ถ้าชิมตอนนี้น่าจะแบบอยู่ประมาณแบบเปรี้ยวๆอมๆเปรี้ยวไปเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวจะรอให้น้องเปลี่ยนสีน้องถึงจะมีรสชาติหวานอร่อยมานิเคียวค่ะถ้าได้ยินชื่อพันนี้นะคะก็จะหมายถึงว่าน้องแข็งแรงมีความแข็งแรงทนฝนได้ดีกว่าเพื่อนเขาหน่อยนึงอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็รสชาติจะหวานอร่อยเวลาอย่าใช้คำว่าสุกเลยนะถึงจุดที่เขาพร้อมทานเขาจะรสชาติอร่อยเปลี่ยนจากเขียวเป็นแดงเนี่ยจะหวานชื่นใจนะคะมานิเคียวหาซื้อได้ยากไหมคะต้นพันธุ์อะไรต่าง
1: ๆต้นพันธุ์ส่วนใหญ่เราสั่งมาจากโซนภาคกลางแล้วก็ภาคอีสานค่ะ
0: ค่ะนำเข้าจากต่างภาคนะคะโอเคค่ะ
1: ต่อมาค่ะอันนี้เป็นองุ่นสวิสแซพพลายค
0: ่
1: ะ
0: สวิสแซพพลาย
1: สวิสแซพพลายเนี่ยคือมันเป็นของมาจากต่างประเทศนะคะแถวอเมริกาออสเตรเลียเนี่ยนิยมเยอะทีนี้สายพันธุ์ของมันแรกๆก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะออกสีเขียวแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนสีเป็นสีดำอันนี้ก็คือลักษณะนิ้วมือมันจะใหญ่นิดนึง
0: ค่ะ
1: อันนี้เขาเรียกว่านิ้วแม่มดเพราะมันลูกมันจะสีดำเมื่อมันสุกจะสีดำเข้มค่ะ
0: ทานได้ตอนที่เป็นสีดำแล้ว
1: ดำเข้มดำแบบมันแววอะค่ะ
0: ค่ะรสชาติน้องเป็นยังไงคะอาจารย์
1: หวานแบบถ้าคนไม่ชอบหวานมากจะรู้สึกว่ามันเลี่ยนไป
0: หวานเกิน
1: หวานเกิน
0: สำหรับคนที่ไม่ชอบหวานแต่สำหรับสายหวานต้องบอกว่าแนะนำ
1: แนะนำเลย
0: นะคะ
1: ส่วนใหญ่เขาจะนิยมเอาไปทำไวน์อะไรแบบนี้ค่ะค
0: ่ะน้องคือสวีทแซ่บพายนะคะตอนนี้ยังเขียวอยู่อันนี้ก็ต้องรอประมาณ4เดือนเหมือนกันละ
1: ใช่ค่ะ
0: ลักษณะเขาเรียวๆนะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเรามองภาพรวมถ้าใบใหญ่หน่อยก็น่าจะคล้ายๆมะม่วงอ่ะใช่ถ้าเป็นลักษณะแบบว่าเออน่ารักนะคะผอมๆแต่เราทานได้ตอนที่เขาดำสนิทแล้วเขาก็จะมีรสชาติที่หวานมากๆนะคะ

0: ที่เป็นองุ่นนิ้วมือนางเนาะเขาเรียกว่าองุ่นนิ้วมือนางก็คือเป็นวิสฟิงเกอร์ค่ะ
1: ค่ะ
0: วิสฟิงเกอร์ไซส์ของมันก็จะเล็กลงมานิดนึงค่ะลักษณะของมันก็คือจะคล้ายนิ้วมือของเรานิ้วมือนิ้วนางค่ะนิ้วนางของเรานั่นเองค่ะ
1: รสชาติเขาเป็นยังไงคะอันนี
0: ้อันนี้หวานอมเปรี้ยวค่ะ
1: สีแดงนี่คือทานได้เลยไหมหรือว่า
0: ต้องรอให้มันเข้มค่ะสังเกตง่ายถ้ามันยิ่งเข้มมันจะหวานค่ะ
1: อันนี้ลองได้ไหมหนุ่มไม่ค่อยจะเห็นสักเท่าไหร่คุณผู้ชม
0: ได้ได้
1: ไม่ได้ทำร้ายน้องนะคะแต่ว่าม
0: ัน
1: เกิดความสงสัยจริงๆ
0: ค่ะเป็นสีเข้มเลยค่ะ
1: ไม่ต้องล้างไม่ต้องอะไรเพราะว่าโรงเรือนอัจฉริยะ
0: เพราะเราไม่ได้ใช้สารเคมีค่ะ
1: ปกติเราใช้อะไรคะแทนสารเคมี
0: ไม่เลยค่ะ
1: เรามีโรงเรือนนี่แหละน
0: ้
1: อง
0: น่าจะเป็นการของเราไม่ให้มันมีโรคแมลงเข้ามาแต่ถ้าเกิดว่าจำเป็นจริงๆเราจะใช้พวกชีวพันธุ์ค่ะ
1: แล้วก็มีพี่ๆที่ดูแลมีอาจารย์ที่ดูแลเป
0: ็
1: นผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้นะคะโรงเรือนว่าอัจฉริยะแล้วนะคะอาจารย์ผู้ดูแลอัจฉริยะยิ่งกว่านะคะเราต้องเอาชนะทั้งภัยธรรมชาติอ้าวอร่อย
0: มันก็จะเริ่มหวาน
1: อ้าวนี่ทานได้แล้วนะคะไม่ต้องรอให้ดำมากก็ได้ค่ะสำหรับคนที่แบบว่าชอบความแบบว่าสดชื่นเฟรชๆเนาะนะคะอันนี้ทานได้เลยจริงค่ะอาจารย์เห็นไหมหนูมาแหวกกดมาแหวกกดอีกแล้วนะคะอุ้ยอร่อยอันนี้อร่อยน้องคือวิทฟิงเกอร์
0: ค่ะใช่ค่ะวิทฟิงเกอร
1: ์อร่อยแต่เราไม่ค่อยเห็นตามท้องตลาดไหมคะอาจารย์
0: ใช่ค่ะส่วนใหญ่เป็นองุ่นนอกค่ะมันก็จะไม่ค่อยมีในเมืองไทยเท่าไหร่เมืองไทยจะชอบพวกอะไรนะมานิเคียวสกาลอตต้าอะไรอย่างเงี้ย
1: ไซมัสคัท
0: ไซมัสคัทอ
1: ย
0: ่
1: างดังเลย
0: ค่ะ
1: นะคะแต่ถ้ามาที่นี่ก็คือว่า5สายพันธุ์มีให้ชม
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวไปดูค่ะด้านหน้ากลมๆนี้
0: ค่ะ
1: ข้างๆที่จะโตแล้ว
0: กลมแล้วก็มีลูกที่มันโตพอมันได้ไซส์ค่ะเนี่ยค่ะ
1: อันนี้สวย
0: ค่ะนี่ก็ประมาณนี้ค่ะนี่เลย

0: บางสายพันธุ์ต้องรอให้เข้มขึ้นถึงจะทานได้แต่ว่าสายพันธุ์นี้รอให้เนื้อมันใส
1: ใสใช่ค่ะ
0: ลองได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะแต่ถ้าจะให้หวาน
0: เนี่ยโอเคหลุดแล้ว
1: ลองได้หมดเลยค่ะ
0: ชื่ออะไรนะคะอาจารย
1: ์ Big Pearl ค่ะ
0: Big Pearl นะคะอันนี้สายพันธุ์ที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย4แล้วมั้ง
1: 1 2 3 4ใช่ค่ะ
0: ใช่มั้ยคะโอเคนะคะอันนี้ค่อนข้างจะใสแล้ว
1: มันยังไม่ได้อายุของมันนะคะ
0: ไม่ค่ะน้ำมันไอ้นี่พอกัดเข้าไปอะค่ะอันนี้อร่อยค่ะแต่ว่ายังหวานน้อยอยู่ใช่ยังอมเปรี้ยวนะคะราคาเขาเป็นยังไงคะอาจารย์น้องคนนี
1: ้ราคาเขาก็ส่วนใหญ่ก็ที่เราขายตามท้องตลาดก็ถ้าเป็นท้องตลาดก็ประมาณ150กว่าบาท
0: ต่อ1กิโลกรัม
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ถือว่าเป็นผลไม้ที่มีราคาดีย
1: ิ่งถ้าเป็นอินทรีย์ด้วยแล้วราคามันจะอัพขึ้นมาอีกค่ะ
0: ค่ะยิ่งถ้าเป็นโรงเรือนอัจฉริยะด้วยแล้วแน่นอนว่าเราสามารถที่จะต่อยอดให้กับพี่น้องเกษตรกรที่อย่างที่บอกไปใครอยากจะลองดูลองได้ค่
1: ะ
0: ถ้าลองแล้วดูแลดีละเอียดละออดูแลเขาอย่างดีก็ได้ผลผลิตที่ดี
1: ได้ผลผลิต
0: อย่างแน่นอน
1: ได้แน่นอนค่ะ
0: แต่ว่าที่นี่เราก็มีองค์ความรู้มอบให้ด้วยนะคะถ้าสนใจจริงๆอ่ะสามารถที่จะปรึกษามทร.ได้ยังไงบ้างอะคะอาจารย์
1: ก็ติดต่อผ่านหลักๆเลยถ้าเป็นหนังสือก็อาจจะต้องผ่านท่านคณบดีหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดว่าติดต่อส่วนตัวอะไรมาก็อาจจะผ่านน้องเจ้าหน้าที่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็คือน้องปุ้ยที ่ดูแลหลักๆในเรื่องของการประชาสัมพันธ์งานแนว
0: ค
1: ่ะ
0: ก็ถือว่าเรามีหน่วยงานในพื้นที่นะคะเป็นหน่วยงานในด้านการศึกษาที่พร้อมที่จะซัพพอร์ตเรื่องของข้อมูลเรื่องของวิธีการต่างๆในการที่จะปลูกพืชชนิดอื่นๆที่บางท่านมองว่ามันจะได้ผลจริงไหมอะไรต่างๆเราทำให้ดูแล้วเราก็มีหลักสูตรรองรับในความสำเร็จของเราด้วยนะคะถ้าใครต้องการจริงๆก็มทร.ศรีวิชัยสายใหญ่ก็มีความพร้อมในเรื่องข้อมูลที่จะมอบให้ตรงนี้นะคะ

0: าจารย์ว่าถ้าแนะนำจริงๆเนา
1: ะ
0: เกษตรกรเขาคงไม่ปลูกทั้ง5ชนิดในรอบเดียวที่เขาแบบอยากจะทดลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแนะนำว่าเอาสักพันหนึ่งที่แบบพี่เอาไปลองก่อน
1: คิดว่าตัวที่ง่ายแล้วก็เหมาะสมสำหรับภาคใต้ตัวหลักๆน่าจะเป็นตัวมานิเคียวค่ะ
0: มานิเคียวที่อาจารย์บอกว่าน้องแข็งแรงทนต่อฝนเปลือกจะไม่แตกเวลาโดนฝนต่างๆ
1: เปลือกมันหนากว่า
0: เปลือกหนากว่าก็เป็น
1: ไซส์ถ้าเรามีการตัดแต่งไซส์มันจะใหญ่ค่ะอันนั้นน่าจะเหมาะกว่า

0: เขาอร่อยอ่ะอันเนี้ยหนูว่าเขาอร่อยเพราะมันไม่ต้องรอเมื่อกี้ก็อร่อยแล้วแล้วอันนี้ก็
1: แสดงว่ารสชาติของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
0: เนี่ยเขาสามารถที่จะทานได้เลยตั้งแต่ตอนนี้อาจารย์ได้ข้อจำกัดความใหม่แล้วนะ
1: เนี่ยได้ความใหม่เพิ่มขึ้นมา
0: ใช่อร่อย
1: สำหรับคนที่รสชาติไม่ต้องหวานมาก
0: เพราะว่าเขาไม่ได้เปรี้ยวแบบปาดไม่ได้เปรี้ยวแบบเฟื่อนไม่ได้เปรี้ยวแบบไม่มีรสชาติอะไรแต่เขาเปรี้ยวแบบอร่อยมีความหอมน้องคือนิ้วว
1: ิช
0: ฟิงเกอร์น้องน้องยั่วยวนเหลือเกินน้อง
1: ค่ะค่ะ
0: ยั่วยวนเหลือเกินอ๋อเขาร่วงง่ายเพราะอันนี้เขาน่าจะโดนฝน
1: ฝนค่ะ

0: เหลือจาก5สายพันธุ์แล้วที่เมื่อสักครู่เราได้คุยแล้วก็ได้ลองชิมบ้างแล้วต้นนี้ถ้าไม่บอกก็จะนึกว่ากลืนๆกันไปต่างๆแต่จริงๆแล้วอันนี้เป็นพันธุ์ป่า
1: ใช่ค่ะเป็นพันธุ์ป่าที่ใช้ทำเป็นต้นตอสำหรับการเสียบยอดพันธุ์ดี
0: เขามีประโยชน์อะไรคะอาจารย์เอาไปทำแบบไหน
1: อันนี้ใช้เป็นต้นตอเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยพันธุ์ป่ามันจะมีความทนทานแข็งแรงแล้วก็ต้านทานต่อโรคเขาก็จะใช้เป็นต้นตอแล้วก็เราก็เอาสายพันธุ์ที่เราต้องการค่ะมาเสียบยอดหรือติดตาให้มันเราก็จะได้ต้นใหม่ออกมาก็คือเป็นต้นพันธุ์ดี
0: เป็นต้นพันธุ์ดีตามสายพันธุ์ที่เราต้องการแต่ว่าขอพึ่งพาอาศัยหน่อยให้ฉันได้พักพิงอยู่กับเธอนะเราจะได้เจริญเติบโตได้ดีเพราะเธอเนี่ยมันสุดยอด
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหนี่คือความเขาเรียกว่าแปลกใหม่ก็ว่าได้นะพื้นที่นครศรีธรรมราชเราก็เห็นน้อยนะคะว่าปลูกองุ่น
1: เราไม่ค่อยจะได้เห็นไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เห็นต้นนี้หรอกค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้ให้ดูกันง่ายๆ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เพราะเวลาเราไปที่ไหนก็แล้วแต่เราจะเห็นแต่ต้นที่เป็นสายพันธุ์นั้นๆไปเลย
0: ใช่ชมแค่ความสวยงามเราจะไม่ได้เห็นหรอกว่าที่มาของมันเนี่ย
1: ของมันเป็นแบบ
0: อย่างไรนะคะเอาเป็นว่าอาจารย์ขาฝากพี่น้องเกษตรกรหรือว่าฝากคนนครศรีหรือว่าใครที่ติดตามรายการเราอยู่นะคะว่านอกเหนือจากเกษตรที่คุณทำอยู่ทุกๆวันเนี่ยค่ะองุ่นยังคงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีที่เราสามารถปลูกได้แนะนำนิดนึงค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวขอแนะนำอย่างนี้ดีกว่าว่าสำหรับท่านเกษตรกรนะคะท่านไหนที่มีความสนใจนะคะแล้วต้องการองค์ความรู้นะคะให้เข้ามาติดต่อกับพวกเราได้นะคะเวลาเข้ามาติดต่อเนี่ยเราจะให้ข้อมูลในเรื่องของการจัดการการดูแลการเลือกสายพันธุ์แล้วก็ในเรื่องของการจัดการระบบทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นหน่วยงานของเราเป็นหน่วยงานภาครัฐนะคะพร้อมที่จะซัพพอร์ตนะคะแล้วก็มองเล็งเห็นแล้วว่าองุ่นเป็นสายพันธุ์ที่สามารถที่จะผลิตได้ในพื้นที่ภาคใต้ถ้าเกษตรกรท่านไหนสามารถที่จะสนใจนะคะมีความสนใจอยากจะสร้างความหลากหลายให้กับผลไม้ของภาคใต้นะคะก็สามารถเข้ามาติดต่อกับเราได้ค่ะ

0: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสายใหญ่นครศรีธรรมราชแห่งนี้กับมิติใหม่ในการที่เรียกได้ว่าคิดวิเคราะห์นะคะแล้วก็ดำเนินการลงมือทำในการปลูกองุ่นพื้นที่นครศรีธรรมราชพี่น้องเกษตรกรท่านใดมีความสนใจที่จะปลูกองุ่นเป็นอาชีพเสริมหรือใครจะทำจริงจังนะคะจุดเริ่มต้นถ้ายังคิดไม่ออกบอกใครไม่ได้มทร.ศรีวิชัยสายใหญ่สามารถที่จะเป็นไกด์นะคะไกด์ไลน์ให้ได้เลยตั้งแต่การวางแผนการทำโรงเรือนซึ่งที่นี่ค่ะพิเศษมากๆเป็นโรงเรือนอัจฉริยะเรามีองค์ความรู้แล้วนะคะถ้าใครติดตามรายการตอนนี้อยู่แล้วมีความรู้สึกว่าต้องลองกันสักตั้งนะคะติดต่อมาได้ที่มทร.ศรีวิชัยสายใหญ่ที่นครศรีธรรมราชค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะเกษตรทำกินจะไปนำคุณผู้ชมนะคะไปพื้นที่ไหนนำเรื่องราวการเกษตรใดมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอีกติดตามได้ในตอนหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะงำงำงำงำตัดกลับบ้าน
1: ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวงสวรรค์สองจาบันกันแสงสร้อยละห้อยหาพระแม่ไทยองค์สิริกิติ์วิจิตราเศร้าโศกาสวรรคตบททบงขอน้อมเกล้าอภิวันมิ่งขวัญล่าขอน้อมเกล้าน้อมวันทาอานิสงศิรกรานประนตนาถบาทพระองค์ทะธรรมรงสถิตไทยไทยนิรันสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์ NBT ภาคใต้

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สันติสุขและความจำเริญมีแต่ท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้รายการวิถีมุสลิมมาพบกับท่านผู้ชมเช่นเคยครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์วันนี้เรามีประเด็นคำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับวันสำคัญของทุกศาสนาอิสลามก็มีพุทธก็มีคริสต์ก็มีแต่ละศาสนาทำไม่เหมือนกันวันนี้เราจะมาคุยกับเรื่องวันปีใหม่มาอัลฮิจรอของอิสลามทำไมเราอิสลามให้ความสำคัญเกี่ยวกับมาอัลฮิจรอและมาอัลฮิจรอคืออะไรเราไปพบกับท่านดร.สุเปียนดาตูจะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ไปชมเลยครับผม
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته พี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพขอชูกรต่อองค์อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อีกวาระหนึ่งสำหรับวาระที่เราจะได้ต้อนรับฮิจรอศักราช1448ในปีหน้าอีกไม่กี่วันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์การนับศักราชของอิสลามนั้นจะนับเริ่มต้นที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาซอฮาบะห์ได้อพยพจากนครมักกะฮ์ไปยังเมืองมะดีนะห์ซึ่งในระหว่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อพยพในครั้งนั้นก็จะมีบทเรียนต่างๆหลายๆอย่างซึ่งเราจะได้มาร่วมกันถอดบทเรียนจากการอพยพของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประการแรกนบีอพยพนั้นโดยคําสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนื่องจากที่นครมักกะฮ์สมัยนั้นนบีได้รับการต่อต้านจากชาวกุรอชดังนั้นมาถึงเวลาแล้วอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้อนุญาตให้นบีอพยพพร้อมกับซอฮาบะห์ของท่านก็คือท่านอบูบักรอัสซิดดีกก่อนที่นบีจะอพยพไปนั้นนบีก็ได้เรียกบรรดาซอฮาบะห์ไม่ว่าจะเป็นอบูบักรอับดุลลอฮ์อิบนีอบูบักรและก็ท่านอาอิชะห์ท่านอัสมะและหลายท่านที่มารวมกันเพื่อที่จะได้ออกความเห็นเพื่อที่จะทำให้นบีนั้นเดินทางบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ดังนั้นในข้อนี้เนี่ยบทเรียนสอนให้เรารู้ว่าการที่เราจะทำการใดๆนั้นเราต้องมีการประชุมกันหารือกันร่วมกันหลังจากนั้นเราก็ได้ให้ตะวักกัลมอบแนวทางนี้ต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى วะชาวิรฮุมฟิลอัมริฟะอิซาอะซัมตะฟะตะวักกัลอะลัลลอฮ์นี่คือบทเรียนข้อแรกที่เราได้ถอดจากการที่นบีนั้นได้อพยพจากมักกะฮ์มาสู่มะดีนะห์บทเรียนที่2บรรดาซอฮาบะห์ต ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอบีบักรไม่ว่าจะเป็นอาลีบินอบีตอลิบไม่ว่าจะเป็นซิตีอาอิชะห์อัสมาอับดุลลอฮ์บินอบูบักรหลายๆท่านก็รวมตัวเพื่อที่จะช่วยเหลือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจัดหาเสบียงจัดสัมภาระต่างๆดังนั้นในบรรดาซอฮาบะเนี่ยเราจะได้เห็นว่าทั้งซอฮาบะชายและก็ท่านซอฮาบะหญิงก็มารวมกันดังนั้นบทเรียนตรงนี้เราจะทำการใดๆนั้นเราต้องรวมกันประชุมหารือกันไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผู้ชายหรือว่าจะเป็นฝ่ายผู้หญิงก็ต้องมีส่วนร่วมในการทำกิจการใดๆอันนี้คือเป็นบทเรียนที่สองต่อมาบทเรียนที่สามในระหว่างที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอบูบักรอัสซิดดีกอยู่ในถ้ำซูรอยู่ในถ้ำซูรในขณะนั้นนะอบูบักรก็รู้สึกระแวงหวาดกลัวต่อชาวกอรีชที่มาควานหาท่านนบีแต่แล้วนบีก็ได้ปลอบใจท่านอบีบักรว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้ความช่วยเหลือต่อเราเราไม่ได้ถูกทอดทิ้งโดยลำพังเรายังมีอัลลอฮ์อยู่ในที่นี้จะบอกว่านบีได้ให้ความมั่นใจให้อีมานให้เตาฮีดกับอบูบักรอัสซิดดีกอย่างเหนียวแน่นว่าเรานั้นไม่ได้ถูกทอดทิ้งอยู่เพียงลำพังเรานั้นยังมีอัลลอฮ์อยู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานอายะห์อัลกุรอานซึ่งมีความหมายว่าอัลลอฮ์ให้ความช่วยเหลือต่อท่านนบีและอบูบักรซึ่งสังทองท่านทั้งสองท่านอยู่ในถ้ำซูรหลังจากนั้นก็นบีก็ได้รับความปลอดภัยและก็ได้เดินทางจากถ้ำซูรไปสู่นครมาดีนะห์อย่างปลอดภัยในระหว่างทางนั้นนบีเจออุปสรรคหลายๆอย่างนะแต่ทุกอุปสรรคนั้นก็ได้ผ่านพ้นและก็สำเร็จไปด้วยดีจนถึงนบีนั้นถึงนครมาดีนะห์ซึ่งมีชาวมาดีนะห์มาต้อนรับท่านนบีโดยกล่าวว่าตอลาอัลบาดรุอะลัยนามินซะนียาติลวาดาอีวาจะบัชุกรุอะลัยนะมาดะอาลิลลาฮิดาอีนี่คือคำกล่าวต้อนรับจากบรรดาชาวมาดีนะห์ที่เปรียบเสมือนว่าท่านนบีเนี่ยเสมือนกับเป็นดวงอาทิตย์เป็นแสงสว่างที่จะมาสอดส่องให้เกิดรัศมีแห่งสัจธรรมที่เมืองมาดีนะพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยเราก็จะเข้าถึงฮิจเราะห์ศักราชปีใหม่อิสลาม1448ฉะนั้นการฮิจเราะห์การอพยพของท่านนบีก็จะเป็นบทเรียนที่ดีสำหรับพวกเราทีนี้เราจะอพยพไปณทีนี้ก็คือการอพยพการเสียสละของเราเราต้องเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลง กิริยามารยาทของเราเราอพยพเราเปลี่ยนแปลงการที่เรานั้นเป็นคนที่เกียจคร้านเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงปีใหม่เนี่ยต้องเป็นคนที่ขยันขันแข็งจากคนที่ไม่อยากจะเรียนรู้และการศึกษาเราก็ต้องเปลี่ยนตัวเราในปีใหม่อิสลามเนี่ยให้เรานั้นเป็นบุคคลที่อยากใฝ่หาความรู้การศึกษานี่คือการอพยพการเปลี่ยนแปลงในทัศนะนะในเชิงเราที่ว่าความหมายของการอพยพของพวกเราในวันนี้ก็คืออยากให้พวกเรานั้นได้พยายามเปลี่ยนแปลงตัวของเรานั้นไปในทางที่ดีมีความดีอยู่แล้วพอมาปีใหม่อิสลามเนี่ยจะให้ดียิ่งยิ่งขึ้นนะสุดท้ายผมขอดุอาให้องค์อัลลอฮฺสุบฮานาวะตะอาลาจงประทานความสุขความบารอกะห์ให้กับทุกท่านและก็ให้เรานั้นได้ทำอามัลอิบาดะห์ในปีใหม่อิสลาม1448นี้ต่อไปครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์
0: กลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการวิถีมุสลิมครับท่านผู้ชมเมื่อกี้เราได้ฟังดร.ซูเฟียนดาตูท่านเป็นรองประธานกรรมการอิสลามจังหวัดยะลาได้ให้ความรู้ในเรื่องที่เราอยากให้ท่านผู้ชมได้รับทราบว่าทำไมอิสลามเราต้องเรียกคำว่า

0: ชรอห์หรือว่าปีใหม่ของอิสลามและทุกอย่างท่านผู้ชมได้รับรู้แล้วก็การฮิจรอห์คือการเปลี่ยนแปลงการอพยพและในวันนี้เราจะมาถามเพิ่มเติมกับด็อกเตอร์ว่าทำไมอิสลามเราเนี่ยคำว่าปีใหม่คือว่าการฮิจรอห์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับผม
1: ครับในส่วนของปีใหม่อิสลามเนี่ยจะมีหลายๆทัศนะก่อนที่ท่านนบีจะเสียชีวิตเนี่ย
0: ครับผม
1: จะมีท่านบรรดาซอฮาบะห
0: ์ครับ
1: ได้รวมตัวแล้วก็คิดว่าเราเนี่ยจะเอาหรือว่าจะนับวันปีใหม่ของอิสลามนี้นะอย่างไรหลังจากที่นบีเสียชีวิตแล้วนบีวาฟัตแล้วบรรดาไซดนาอุมัรอิบนุคอตตอบก็ได้เรียนเชิญบรรดาซอฮาบะห์ต่างๆมาปรึกษาว่าเรานั้นจะหาความเหมาะสมในการตั้งหรือว่านับปีอิสลามมีบางคนก็เสนอว่าให้นับจากวันที่นบีนั้นได้คลอดหรือว่านบีนั้นได้มองลูดได้คลอดออกมาวันเกิดของนบี
0: วันประสูติ
1: วันประสูติของท่านนบีทีนี้พอไปมาก็จะเหมือนกับศาสนาอื่นศาสนาอื่นทีนี้ก็มีบางท่านก็ให้ทัศนะว่าให้นับจากวันที่ท่านนบีนั้นได้เสียชีวิตได้เสียชีวิตแล้วก็มีบางคนก็แย้งว่าก็เหมือนกับคนอื่นอีกทีนี้พอไปมาก็มีบางท่านก็เสนอว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเรานับจากวันที่นบีนั้นได้อพยพได้ฮิจเราะห์จากนครมักกะฮ์ไปสู่เมืองมะดีนะห์เลยปีนั้นแหละก็คือเป็นปีแรกที่นบีฮิจเราะห์นั้นนับตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็1,448แล้ว
0: อพยพจาก
1: มักกะฮ์ไปมะดีนะห
0: ์
1: ก็ประมาณนั้นนะครับนั่นเป็นที่มาที่ไปของการนับปีของอิสลาม
0: ผมเข้าใจแบบนี้ว่าด็อกเตอร์ว่าท่านศาสดาได้เผยแพร่ศาสนา
1: อ๋อครับครับ
0: เข้าใจว่าเราบางคนเข้าใจว่าวันเข้าใจว่าทำช่วงวันเกิดนี่ก็เหมือนศาสนาอื่น
1: ครับ
0: เข้าใจว่าท่านศาสดาได้ไปเผยแพร่ศาสนาที่มักกะฮ
1: ์อ๋อครับครับอันนี้ก็เป็นก็คือเขาคนนับจากว่าวันที่ท่านนบีเนี่ยฮิจเราะห์ไปท่านสมัยนั้นก็นบีก็แพร่ศาสนาอยู่แล้วที่มักกะฮ์แต่ว่าการเผยแพร่ของศาสนาที่มักกะฮ์นั้นจะเป็นการเผยแพร่เป็นลับๆอย่างลับๆทีนี้พอมาย้ายหรือว่าอพยพไปมะดีนะห์นี่ก็การเผยแพร่ของท่านนบีก็จะเปิดเผยมากยิ่งขึ้น
0: และเป็นที่ยอมรับ
1: ครับผม
0: ของบรรดาของอิสลามที่อยู่ที่ของอาหรับ
1: ครับ
0: อาหรับที่มะดีนะห
1: ์เราจะได้เห็นว่าเนื่องจากสาเหตุที่ท่านนบีฮิจเราะห์เนี่ยทำให้ศาสนาอิสลามได้เผยแพร่และก็กระจายไปทั่วทุกมุมโลก
0: ครับ
1: นี่เริ่มต้นจากฮิจรอห์
0: จุดเริ่มต้นของฮิจรอห์คือปีใหม่ของอิสลาม
1: ครับผม
0: แล้วก็ทำไมที่ว่าอิสลามเนี่ยเกี่ยวกับของการทับปีใหม
1: ่ครับ
0: ว่าฮิจรอห์ของปีใหม่อิสลามเราเนี่ยถึงมีคำว่าถ้าศาสนาอื่นเขามีการบันเทิง
1: ครับครับ
0: เขามีการจัดมหากรรมนู่นมหากรรมนี
1: ้ครับ
0: ทำไมอิสลามเราถึงไม่มี
1: ในหลักของศาสนาอิสลามแล้วเนี่ยในเดือนมุฮัร
0: อม
1: เนี่ยก็ถือว่าเป็นเดือนที่ประเสริฐเหมือนกันเป็นเดือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ห้ามนะการกระทำสิ่งที่ไม่ดีนะเขาเรียกว่าเป็นเดือนมุฮัร
0: อ
1: มมุฮัรอมนี่ก็เป็นเดือนที่ว่าให้เกียรตินะเดือนให้เกียรติเราจะไปทำไม่ดีไม่งามไม่ได
0: ้
1: ดังนั้นในปีใหม่ของอิสลามเนี่ยก็จะมีการบวชการบวชอาชูรอ
0: รณรงค์เลย
1: รณรงค์ในการบวชแล้วก็ให้เรานั้นได้คิดถึงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอัลลอฮฺได้ให้ริสกีกับเราให้ความเป็นอยู่กับเราเมื่อเราบวชแล้วก็จะทำให้เรานั้นจิตใจของเรานั้นเบิกบานมากขึ้นใกล้ชิด ต่อกับอัลลอฮ์มากขึ้นนั่นคืออยากจะให้เรานั้นได้เข้าใจว่าอ๋อเรารับปีใหม่อิสลามด้วยความน้อมแล้วก็รับในแล้วก็ชุกรต่อนิมัตที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเรา
0: ท่านผู้ชมครับได้พอรู้ว่าทำไมอิสลามเราถึงรับปีใหม่เรารณรงค์ให้ทำแต่ความดีให้นึกถึงพระองค์เหรอให้เรานึกถึงแต่สิ่งที่ดีๆและอีกอย่างนึงทำไมอิสลามเราเนี่ยถึงแตกต่างมากกับศาสนาอื่นการเรื่องการรับปีใหม่แล้วก็การปฏิบัติตนเนี่ยของอิสลามเราถึงแตกต่างมากเลยด้วยแบบนี
1: ้ในการประกอบกิจวัตรหรือว่าศาสนกิจต่างๆในศาสนาอิสลามเนี่ยจะคำนึงและก็จะเน้นในเรื่องของบทบัญญัติของคัมภีร์อัลกุรอานและก็บทสุนนะแนวทางของท่านนบีเมื่อเราปฏิบัติตาม2 อย่างนี้แล้วเราก็จะทำให้เรานั้นเดินทางในสิ่งที่ถูกต้องนะฉะนั้นเราจะทำอะไรต่างๆนั้นต้องคำนึงถึง2 อย่างเนี่ย บทองค์การของอัลกุรอานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็ท่านนบีแล้วก็มาฟังทัศนะของบรรดาอุลามะบรรดาผู้รู้ต่างๆซึ่งจะทำให้ชีวิตของเรานั้นได้ดำเนินอยู่ในคันลองของศาสนาอิสลามอย่างแท้จริง
0: แล้วก็เราจะได้หลุดพ้นจากในคำว่ามะซียัตสิ่งอบายมุขทั้งหลายต่างๆแล้วก็มาปัญหาที่ว่ามาส่งผลกระทบกับเราเองในแง่การทำความดีในแง่การช่วยสังคมทุกอย่างนี้ก็คือการเริ่มต้นการอพยพของเราในงานในแง่ทางที่ดีของเรา
1: ครับผม
0: ถึงแม้ปีนี้เราได้ทำความดีไม่มากแต่ปีหน้าเราเนียดไว้ในตัวเองว่า
1: เจตนา
0: เจตนาเราตั้งแต่ว่าปีหน้าเราจะเปลี่ยนแปลงในแง่ที่ดีและในจุดนี้อุสตาด
1: ครับ
0: อยากจะบอกยังไงต่อศาสนิกว่าทำไมเราก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงในการกระทำเปลี่ยนแปลงทำในสิ่งที่ดีเปลี่ยนแปลงอะไรทุกอย่างเพื่อวันข้างหน้า
1: ครับเราเข้าใจว่าชีวิตของเราเนี่ย มันก็เดินทางมันถึงเวลาที่ยาวพอสมควร ทีนี้ความตั้งใจของเรานั้นคือเรามาอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยเป็นการอยู่ชั่วคราวเท่านั้นสิ่งที่เราจะไปใช้ชีวิตในวันอัคเครอข้างหน้าเนี่ยเป็นที่จีรังยั่งยืนดังนั้นอยากจะให้เรานั้นได้ทำความดีพยายามสร้างนะความดีให้ตลอดไปแล้วก็ถ้าสมมติว่าปีนี้เรายังทำความดีไม่เต็มที่แล้วก็เราตั้งใจเนี่ยนะเจตนาว่าปีหน้าเนี่ยเราจะทำให้ดียิ่งขึ้นไปนะเพราะเวลาของเรานั้นมีจำกัดนะอย่ายิ่งในช่วงท้ายๆเนี่ยในช่วงที่โลกกำลังประสบมรสุมต่างๆเนี่ยจะมีโรคภัยไข้เจ็บอยู่ตลอดเวลาม
0: ากมาย
1: มากมายชีวิตของเรานั้นนับว่าสั้นมากฉะนั้นอยากให้เราพอมาถึงปีใหม่แล้วให้เรานั้นได้ไตร่ตรองชีวิตของเราที่ผ่านมาอย่างไรแล้วก็เราจะกำหนดเดินทางชีวิตของเราอีกในวันข้างหน้าเนี่ยกี่ปีเราก็ยังไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรนั่นแหละที่มีการที่เรานั้นจะได้เปลี่ยนแปลงบทบาทชีวิตของเราให้ดียิ่งขึ้นครับ
0: นั่นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุด
1: ครับผม
0: ดร.เนื่องจากเราในฐานะเราเป็นมุสลิมคนหนึ่ง
1: ครับ
0: ผู้นับถือศาสนาอิสลามคนหนึ่งเป็นบ่าวของอัลเลาะห์เราต้องมาพิจารณาตัวเองแหละ
1: ครับ
0: ว่าเราทบทวนตัวเองมาสักประมาณเท่าไหร่แล้วนะเราปีนี้เราได้หลังจากรอมฎอนเราได้เต็มที่การตามอามะอิบาดะห์หลังจากนั้นก็มาชาวัลแล้วมาเดือนละประกอบพิธีฮัจญ์แล้วก็ทุกอย่างในชีวิตเราเนี่ยเรานับตัวเองว่าปีนี้เราทำความดีสักประมาณเท่าไหร่นะ
1: ครับ
0: ในอนาคตข้างหน้าเราจะมีชีวิตอยู่ไหม
1: ใช่ใช่ใช
0: ่และในการที่เราจะวางแผนเราตัวเนี้ยอุสตาด
1: ครับ
0: เราวางแผนสักปีหน้านี้เราจะให้ดีขึ้นสัก 10%
1: ครับ
0: เราพอจะวางแผนยังไง
1: ได้ครับผมจะมีนะหะดีษของท่านนบีบทหนึ่งนบีได้กล่าวว่าอิลตานิมคอมซันกอบละคอมซินสู่เจ้าจงไขว่คว้า5 ประการนี้ก ก่อนที่5ประการนี้จะมาหาท่าน
0: ครับผม
1: นะข้อแรกนบีบอก

0: ว่าซียาบะกะกอบละฮารอมิกาก็คือในขณะที่ท่านยังเป็นหนุ่มเนี่ยนะก่อนที่ท่านจะความแก่ของท่านจะมาหา
1: ชรา
0: ความชราความชราจะมาหาในขณะที่เรายังชีวิตของเรานั้นยังอยู่ในวัยหนุ่มเราก็ต้องพยายามตักตวงตักตวงในขณะที่นะร่างกายของเรายังแข็งแรงอะไรพวกนี้นะเราต้องตักตวงให้โอกาสนี้ให้มากมากเสียบากาคอบลาฮารอมิกาวาซิฮัตกาคอบลาซากอมิกานบีบอกว่าในขณะท่านมีสุขภาพที่ดีก่อนที่สุขภาพของท่านนั้นจะไม่ดีนะก่อนที่เราจะมีโรคภัยไข้เจ็บในขณะที่เรานั้นยังไม่มีโรคภัยเนี่ยเราแข็งแรงอยู่นะตักตวงไว้โอกาสเนี่ยโอกาสที่ดีที่สุดนะวากีนากะกอบลาฟักริกาและในขณะที่ท่านนั้นรวยมีทรัพย์สินก่อนที่ท่านจะจมในเรื่องของว่าในความจนอยู่ในความจนนะทีนี้นะในขณะที่เรามีทรัพย์สินอยู่มีตังอยู่แล้วก็ต้องใช้จ่ายนะวากีนาก็บลาฟักริกาและต่อไปก็คือวาฟารอกากอบลาชุกริกาในขณะที่ท่านมีเวลาว่างก่อนที่ท่านจะไม่มีเวลานะเวลาวุ่นวายเวลาที่มาหาท่านนั้นท่านจะไม่มีเวลาทำและสุดท้ายนบีบอกว่าวะฮายาตะกะกอบลามอติกาในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่ก่อนที่ชีวิตของท่านจะสูญหายไปจะสิ้นไปทีนี้ข้อที่นบีบอกเนี่ยห้าอย่างนี้ผมว่าดีที่สุดแล้วนะเราก็ปีใหม่เนี่ยเราพยายามที่จะนะใฝ่หานะแล้วก็ทำอามัลอิบาดะห์ให้มากมากที่สุดก่อนที่ชีวิตของเรานั้นจะสูญเสียไป
1: ครับผมถือว่าพอสังเขป
0: ครับ
1: เราได้รับรู้เราได้ให้ความสำคัญกับชีวิตเราชีวิตท่านผู้ชมเพราะว่าเรารับปีใหม่แล้วเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีและปิดท้ายรายการนิดนึงดร.
0: ครับ
1: ช่วยฝากเตือนอะไรท่านผู้ชมว่าอ่ะปีนี้เราพลาดแล้วปีหน้าเราต้องเริ่มใหม
0: ่ครับผมครับอยากจะฝากพวกเราว่าอัลฮัมดุลิลละห์เราขอชูกรต่อเองอัลลอฮ์ให้มากๆที่อัลลอฮ์ยังให้ชีวิตกับเราอัลลอฮ์ให้โอกาสกับเราแล้วก็เราก็จะพยายามที่จะสัญญากับตัวเราเองว่านะในขณะที่อัลลอฮ์ให้ชีวิตกับเราเนี่ยปีนี้หรือว่าปีหน้าเนี่ยเราจะทำความดีให้มากมากจะทำความดีให้ดีที่สุดนะจน เรานั้นจะไม่ไหวนะในขณะนี้เรายังมีร่างกายของเรายังแข็งแรงเราก็จะทำอามัลอิบาดะห์ให้ดีที่สุดต่อไปครับ
1: โอเคครับผมต้องขอบคุณดร.ซูเฟียนดาตูดและท่านเป็นรองประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดยะลาได้มาให้ความรู้กับท่านผู้ชมและผมด้วยเวลาหมดแล้วเรามาพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องกล่าวด้วยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู

0: เดี๋ยววันนี้จะใส่เที่ยวให้ดูว่าใส่แล้วก็มีสไตล
1: ์เที่ยวสามวัฒนธรรมแฟชั่นท้องถิ่นก็เอาอยู
0: ่เที่ยวแบบสายธรรมชาติ
1: ก็ feel good อาหารท้องถิ่น
0: มาแล้วต้องได้ชิมอร่อย
1: สุดะ
0: รอยจังฮู้ผ้าถิ่นใครๆก็ใส่ได
1: ้สนุกได้ทุกที่ทุกวัน
2: เฮ้ยพี่ที่นี่มีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างครับ
3: ชอบเที่ยวแนวไหนอะวัดทะเลภูเขาน้ำตก
2: ช่วงนี้ผมดองตอกนะพี่อยากไปวัดครับ
3: โอ้ยมีเยอะเลยสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีวัดโบราณและวัดเก่าแก่เยอะเลยโดดเด่นเรื่องของสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อความศรัทธาแต่ละที่นะมีเรื่องราวและชื่อเสียงเฉพาะตัวต้องลองไปดูสักครั้งนะ
4: พูดแล้วก็อยากไปพรุ่งนี้ไปกัน
2: ไป
5: เปิดมุมมองเสน่ห์ความเป็นไทยสร้างความประทับใจทั่วโลก

0: ผลิตภัณฑ์จากการย้อมครามธรรมชาติที่นี่มีทั้งเสื้อผ้าหมวกและอื่นๆอีกมากมาย
1: ตุ๊กตาก
2: ระเป๋า
1: สวยเนาะ
0: ผลิตภัณฑ์ที่คุณเข้าถึงได
1: ้ผลิตภัณฑ์ที่คุณจับต้องได้

ดนตรีไม่ใช่เพียงเสียงที่ไพเราะแต่คือภาษาแห่งวัฒนธรรมที่บอกเล่าเรื่องราวตัวตนและจิตวิญญาณของผู้คนล้วนสะท้อนรากเหง้าอันลึกซึ้งของชุมชนสู่เวทีนานาชาติและเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างเช่นบ้านโนราที่168แห่งนี้นั่นเองค่ะ

0: คุณผู้ชมคะชุมชนเล่าเรื่องวันนี้ค่ะนำคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านโนราเลขที่168ค่ะและที่อยู่ข้างๆดิฉันนะคะนั่นก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตนิคมรัฐค่ะศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงโนราค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะวันนี้ค่ะเราจะนำคุณผู้ชมมาดูกันค่ะว่าที่บ้านหลังนี้ค่ะอาจารย์นอกจากจะเป็นการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมพื้นถิ่นแล้วเนี่ยบ้านหลังนี้มีอะไรอีกเยอะแยะเลยใช่ไหมคะอาจารย์
1: ครับ
0: จะมีอะไรบ้างตามไปดูกันเลยค่ะ
1: เชิญชมบ้านโนรา68ได้เลยครับ
0: เชิญค่ะ
1: บ้านโนรา168นะครับเป็นบ้านของคุณธีรพจน์จรุนศรีมูลนิธิศิครินทร์เพื่อการพัฒนานะครับบ้านนี้เป็นบ้าน3หลังนะครับที่มีเหล่าเต็งนะครับต่อกันนะครับเป็นว่าเป็นบ้านจีนผสมไทยนะครับเพราะฉะนั้นบ้านนี้คือเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะการแสดงโนรานะครับนอกจากว่าความงดงามของบ้านทางด้านสถาปัตยกรรมแล้วนะครับเราจะมีการฝึกร้อยลูกปัดโนรานะครับโดยผู้ที่สนใจนะครับหรือนิสิตนักศึกษาสามารถจะมาเล่าเรียนได้โดยฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแต่ว่าต้องติดต่อประสานงานล่วงหน้าเพราะว่าเพื่อให้เยาวชนได้มีความรู้พื้นฐานทางด้านหัตถกรรมโนราเบื้องต้นนะครับแล้วก็

0: บนบ้านดับติ้งนะครับเชิญขึ้นมาได้เลยคร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้คือจะอยู่ในช่วงที่2
0: นะครับช่วงที่2นะที่สำหรับเคารพบูชาครูบาอาจารย์นี่คือท่านคุณธรรมนรากรนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์สาโรจน์ซึ่งเป็นครูของผมอีกทีนึงเพราะฉะนั้นเป็นพื้นที่ตรงนี้หนึ่งเนื่องจากว่าเป็นที่สำหรับรู้จักเคารพครูบาอาจารย์แล้วก็เป็นที่ฝึกโนราด้วยเฉพาะบุคคลครับเช่นว่าฝึกเฉพาะทางกับลูกศิษย์อะไรต่างๆโดยใช้เตียงนี้เป็นที่นั่ง
1: รำอาจารย์นั่งตรงนี้นะคะหนูเป็นลูกศิษย์หนูก็จะรับฝึกรำตรงนี้นะครับหนูก็ซ้อมรำ
0: ตรงนี้ครับเพื่อน
1: ซ้อมรำตรงน
0: ี้สองคนนั่งพี่ก็นั่งใกล้ๆเพราะฉะนั้นนอกจากมีแล้วเราก็จะมีภาพที่สำคัญเช่นภาพที่เคยไปแสดงที่เวนิสอะไรต่างๆมาเป็นองค์ประกอบทำให้บรรยากาศของการฝึกสอนนั้นมีความสวยงามด้วยทำให้คนฝึกต้องจะไม่เหนื่อยเนื่องจากว่ามีความสวยงามของบ้าน
1: รอบๆใช่ไหมคะจะได้หายเหนื่อยเห็นอาจารย์ไปแสดงที่เวนิสมาก็อาจจะเป็นความใฝ่ฝันของน้องๆเยาวชนที่มาฝึกเรียนที่นี่ด้วย
0: เป็นแรงบันดาลใจครับครับอันนี้คือข้างบนนะครับอันเป็นลานบ้านตรงนี้ก็ฝึกรำด้วยฝึกดนตรีด้วยแล้วก็ฝึกทำกิจกรรมต่างๆได้นะครับทั้งกลางวันกลางคืนนอกจากนี้แล้วนะครับเวลาคนมาเรียนนอกจากรำอย่างเดียวแล้วนะครับก็มาศึกษาหาความรู้ได้ครับเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆและเป็นกริดเล็กเล็กน้อยเกี่ยวกับศิลปะการแสดงโนราหรือว่าพอมีหุ่นพรานใช่ไหมครับหุ่นพรานนี้เป็นงานประติมากรรมซึ่งจะให้คนเข้าถึงศิลปะโนราเบื้องต้นก่อนนะครับจากที่
1: ก็คือนายพรานนี่ก็มีความสำค
0: ั
1: ญของการแสดง
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นการที่ให้คนได้รู้จักโนรารวดเร็วขึ้นอาจจะใช้งานประติมากรรมเป็นตัวเชื่อมตัวบุคคลแล้วนอกแต่หากว่ามาเรียนรู้แล้วเกิดชำรุดทรุดโทรมก็ต้องรู้จักซ่อมเซมด้วยนะครับ
1: ก็คือน้องๆที่มาฝึกเรียนที่นี่ก็ต้องซ่อมเป็นได้ด้วย
0: คร
1: ับ
0: เพราะว
1: ่
0: าเพราะว่าจริงว่านิ้วมันจะหักมันกระทบก็ต้องช่วยกันดูแลครับ
1: ครบทุกศาสตร์และศิลป์ค
0: ่
1: ะ
0: ตรงนี้ก็มานั่งอ่านหนังสือได้ครับแล
1: ้
0: ว
1: ก็เป็นม
0: ุมเล็กๆแล้วก็มีงานประติมากรรมนะครับงานเกี่ยวกับเล่าเรื่องเกี่ยวกับตำนานโนราพระจุฑลจับนางมาพรานบุญจับนางมโนรานะครับโดยใช้ผ่านงานประติมากรรมของอาจารย์ศิลปะจากมทร.ซึ่งท่านชื่นชอบแล้วก็มาหมอบไว้ที่นี่เพื่อให้เกิดความสวยงามครับต่อไปก็รินนี้ก็เป็นที่สำหรับฝึกร้อยลูกปัดหรือว่านั่งทำกิจกรรมอย่างอื่นได้นะครับแล้วก็รินนี้คือฝาบ้านดั้งเดิมนะครับ
1: ฝาเก่าเลยไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมคะ
0: แล้วก็อาจจะวางเวลาเราจะทำหัตถกรรมอะไรต่างๆ
1: ตรงนี้นี่คือเป็นที่เฉพาะเวลาแบบทำเสื้อหรอคะอาจารย์
0: ทำเสื้อหรือว่าประดิษฐ์เครื่องแต่งกายต่างๆที่ซ่อมแซมก็มาทำตรงนี้นะครับ
1: ตรงนี้คือซ่อมแซม
0: ครับใช่ครับ
1: อันนี้ที่เราเห็นนี่คืออ
0: ันนี้โครงเสื้อที่ทำมาใหม่ครับแต่เราไม่ให้นิสิตนักเรียนคนที่สนใจได้เรียนรู้องค์ประกอบของตัวเสื้อโกนนะครับไม่รู้ว่ามีที่มาที่ไปยังไงทำด้วยวัตถุดิบยังไงนะครับเห็นความเป็นดั้งเดิมส่วนมากจะไม่ค่อยเห็นนะครับ
1: ใช่ใช่ส่วนใหญ่ก็คือจะเห็นที่สำเร็จรูปแล้วจะไม่รู้ที่มาว่าจริงๆแล้วข้างในเสื้อเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะอาจารย์
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นลานด้านหักศอกด้านนี้แล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นลานสำหรับทำกิจกรรมต่างๆได้นะครับเป็นพื้นที่โล่งอยู่เพราะฉะนั้นพอตอนเย็นตอนบ่าย
1: เวลาฝึกสอนอาจารย์สอนตรงนี้ด้วยไหมคะ
0: ตรงนี้เวลาช่วงตอนเย็นหรือตอนกลางคืนจะเด็ดร่มลมตกก็จะสวนรำตรงนี้ครับสวนรำตรงนี้หรือว่ามีเวลามีกิจกรรมการแสดงก็จะตรงนี้เป็นพื้นที่ในการแสดงครับ
1: ก็คือแสดงเวลาเหมือนมีคนมาดูงานหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: เราจะจัดกิจกรรมตรงนี้ครับอันนี้ก็เป็นห้องสำหรับนั่งเล่นหรือว่าพักผ่อนหรือว่าเรียนอย่างอื่นนะครับเช่นว่าเราจะแต่งกายแต่งชุดโนราก็มาแต่งห้องนี้ครับ
1: อ๋อหมายถึงว่าการที่จะมาแต่งชุดสวมหางสวมเสื้ออะไรก็คือแต่งห้องนี้เลย
0: จะแต่งในห้องนี้นะครับแต่งในเพราะว่ามันจะ
1: มิดชิดหน่อย
0: ม
1: ิ
0: ดชิดกับมิดชิด
1: อยู่ห้องหลังสุดเหรอคะ
0: ใช่ครับในห้องหลังสุดเพราะฉะนั้นพอแต่งกายก็ปิดประตูแล้วก็เปิดเครื่องระบายเครื่องแอร์ครับหรือว่าพอแต่งเสร็จก็จะเปิดหน้าต่างเพื่อจะให้เห็นทิวทัศน์อะไรต่างๆนะครับส่วนห้องโน้นก็คือเป็นห้องพักผ่อน
1: อันนี้เป็นห้องส่วนตัว
0: ครับห้องส่วนตัวของอาจารย์สามารถจะเดินไปได้แล้วก็ทะลุไปด้านนู้นได้นะครับ
1: ค่ะนี่คือให้น้องๆมาร้อย
0: ลูกปัดแล้วก็เอาเครื่องประดับที่ไม่ได้ใช้แล้วมาตกแต่งนะครับออกแบบตกแต่ง
1: อันนี้คือถ้าพูดถึงเป็นส่วนไหนของการแต่งกายคะ
0: เลยโนราครับ
1: อ๋อตรงไหล
0: ครับอันนี้ก็ที่ระยะของหางครับ
1: นี่ตรงหาง
0: แล้วนี่ปิ้งสะโพกครับ เดี๋ยวพวกก็ไม่ได้ใช้แล้วก็

0: มาประดับตกแต่งนี่คือ
1: แต่เดี๋ยวอีกสักครู่เราก็จะเห็นแบบเป็นชุดเต็มรูปแบบนะคะที่อาจารย์จะทรงเครื่องใหญ่รำให้รายการดูแล้วก็ดิฉันได้ดูเป็นบุญตาด้วยนะคะเดี๋ยวสักครู่อาจารย์จะรำให้ดูพร้อมกับน้องๆ นะคะซึ่งที่เราเห็นนี้ก็คือเป็นบ้าน168นะคะที่มีเพื่อที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นถิ่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดนตรีค่ะอาจารย์เพราะจริงๆแล้วเนี่ยโนราจะรำอย่างเดียวน่าจะไม่ได้ต้องมีเครื่องดนตรีประกอบด้วยเดี๋ยวจะให้อาจารย์อธิบายถึงความสำคัญของดนตรีแต่ละประเภทด้วยว่ามีความสำคัญยังไงแบบไหนแล้วช่วงนี้เขาจะเอามาประยุกต์ยังไงแบบไหนแล้วแล้วก็ในส่วนของการที่จะนำดนตรีพื้นถิ่นศิลปินศิลปะพื้นบ้านไปสู่สายตาชาวโลกจะเป็นยังไงแบบไหนบ้างเดี๋ยวเราจะมาคุยกับอาจารย์อีกทีนึงนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปดูดนตรีกันก่อนค่ะว่ามีอะไรบ้างไปกันค่ะ

ั้งดื่มก็บรรเลงประกอบในการแสดงโนราในหลากหลายจังหวัดหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับขนบนิยมในการแสดงโนราแต่ละประเภทต่อไปจะให้ทดลองฟังการบรรเลงดนตรีโนราที่มีการปรับเปลี่ยนเข้ากับวัฒนธรรมอย่างอื่นนะครับทั้งหมดจะมี3รูปแบบนะครับอันดับแรกก็การบรรเลงปี่นะครับปี่ประกอบการปี่โพนอันที่2ปี่กับซาวประกอบดนตรีสากลต่างๆโดยเรามีการทำซาวประกอบในเพลงลูกทุ่งแล้วก็ใช้ปี่ดำเนินทำนองแต่เทนภาษาการร้องนะครับอันที่3ใช้ดนตรีโนราแต่หลากหลายชิ้นนะครับนำทับนำหมู่นำกลองหลายรูปแบบนะครับหลายขนาดและมาบรรเลงผสมผสานในจังหวัดต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นการประยุกต์เหล่านี้ก็คือการนำภูมิความรู้แล้วก็มาพัฒนาให้เข้ากับศิลปะดนตรีแต่ละประเภทขอเชิญรับฟังได้ในการบรรเลงดนตรีแต่ละประเภทครับก่อนที่จะมาชมศิลปะการบรรเลงดนตรีประกอบการรำแบบดั้งเดิมครับเชิญรับชมได้เลยครับ

0: เป็นยังไงกันบ้างล่ะคะคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นะคะเราก็ได้ฟังเสียงอันไพเราะของเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นกันไปเรียบร้อยแล้วรวมไปถึงท่ารำอันอ่อนช้อยและสวยงามของศิลปินแห่งชาติค่ะซึ่งวันนี้ได้มารำให้เราดูพร้อมทั้งคลับบทด้วยนะคะมีโอกาสแบบนี้ยากจริงๆค่ะจะบอกคุณผู้ชมไว้นะคะตอนนี้ค่ะดิฉันก็อยู่กับอาจารย์ธรรมนิตนะคะสวัสดีอีกรอบค่ะอาจารย์คะอยากให้อาจารย์ได้พูดถึงการต่อยอดบ้างค่ะอาจารย์เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือเราเห็นแล้วว่าบ้าน168เนี่ยทำอะไรกี่อย่างบ้างเหมือนที่อาจารย์บอกตอนนี้สิ่งที่อาจารย์ได้ทำไปแล้วหลังจากที่ยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกค่ะหลังจากนั้นอาจารย์ได้ทำอะไรไปแล้วบ้างคะในส่วนของศิลปะพื้นบ้านตรงนี้ค่ะ
1: อันดับแรกการต่อยอดอันดับแรกก็คือการที่มีแหล่งเรียนรู้ที่มีความสวยงามแล้วก็มีศิลปะการแสดงโนราทุกแขนงมาอยู่ในบ้านนะเพราะฉะนั้นนี่คือการทำให้ที่พำนักที่อาศัยของครูโนรานดูดีมีระดับและมีมาตรฐานแล้วก็มีความน่าสนใจนี่คือการต่อยอดทำให้ศิลปะโนราเข้าไปอยู่ในบ้านได้อย่างสง่างามนะครับอันที่สองก็การที่ได้สอนให้เด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับให้รู้จักโนราหลากหลายรูปแบบนะครับทั้งการร้องการรำเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนะครับเช่นนะครับการต่อยอดให้เขารู้จักนำลูกปัดนะครับเดิมทีเดียวเราเอาลูกปัดนั้นมาร้อยเป็นชุดโนราเราต่อยอดให้เขาใช้ลูกปัดนะครับเป็นงานอรรถกรรมด้านอื่นซึ่งเป็นที่นิยมแล้วก็แพร่หลายแล้วก็สามารถจะทำรายได้ให้กับเยาวชนหรือว่าคนที่สนใจนะครับอย่างน้อยเป็นรายได้เสริมเช่นอาจจะทำสร้อยคอพวงกุญแจลูกปัดหรือว่ากระเป๋าไว้ต่างๆนะครับนี่ก็ทำให้เด็กนั้นถึงแม้จะมีเวลาสั้นเล็กนิดหน่อยก็เข้าถึงโนราได้นะครับอันที่สองเช่นว่าไปทำหุ่นละครเล็กโนราอันนี้เราอาศัยความร่วมมือระหว่างคณะสาคอนยังเขียวสดคุณทิติวันยังเขียวสดซึ่งเป็นลูกสาวโจหลุยครับก็ได้ทำหุ่นละครโนราซึ่งอยู่ในช่วงของการดำเนินการระยะที่สองอยู่คือสร้างตัวหุ่นแต่ก็ให้เด็กๆให้เยาวชนนะครับได้หนึ่งช่างพื้นบ้านได้ทำเสื้อสองเด็กก็ได้รู้จักออกแบบเสื้อผ้าชุดหุ่นแล้วก็เชิดร่วมกับครูแล้วก็ร่วมกับศิลปินหุ่นละครเล็กของคุณทิติวรรณสาคอนยังเขียวสดซึ่งเป็นลูกสาวของโจหลุยนะครับอันนี้คือต่อยอดอันที่สองนะครับแล้วก็อันที่สามด้านดนตรีนะครับเช่นว่าเมื่อเรามีโอกาสได้ไปแสดงในที่ต่างๆนะครับเช่นทั้งภายในประเทศต่างประเทศหรือว่าแสดงเผยแพร่กับคนที่ไม่ได้เป็นคนไทยนะครับก็เราสามารถจะใช้สำเนียงภาษาดนตรีพัฒนาให้สอดคล้องกับคนที่มาชมในภูมิประเทศต่างๆให้เขาเข้าถึงโนราได้อย่างง่ายดายแล้วก็เป็นเบื้องต้นนี่คือการต่อยอดให้โนรามีพื้นที่ในการแสดงกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับ
0: ที่ผ่านมาเนี่ยทราบมาว่าอาจารย์ได้ไปแสดงที่ประเทศจีนด้วยค่ะตรงนั้นผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะแล้วอาจารย์ฝึกซ้อมยังไงในเรื่องของการว่าบทว่าปกติเนี่ยสำหรับเราเองเนี่ยว่าบทขับบทเนี่ยเราก็ว่ายากอยู่แล้วนะคะเป็นภาษาใต้นี่อาจารย์ขับเป็นภาษาจีนค่ะคุณผู้ชมคะเป็นภาษาจีนค่ะตรงนี้อาจารย์ซ้อมนานไหมแล้วพอไปแล้วได้การตอบรับเป็นยังไงบ้าง
1: ครับตอนนั้นที่เมื่อ2เดือนที่แล้ว2เดือนที่ไปเมืองเฉียนจูครับเป็นเมืองมรดกโลกของประเทศจีนเป็นเมืองแห่งเส้นทางสายใหม่เขาก็ให้ประเทศที่มีมรดกโลกนะครับก็ไปร่วมแสดงก็ไปแสดงโนราคราวนี้พอไปแสดงประเทศจีนเราก็ต้องทำการบ้านทำยังไงให้คนจีนนั้นในเมืองเฉียนจูและใกล้เคียงเมืองเฉียนจูอยู่ในมณฑลฟูเจี้ยนนะครับได้รู้จักศิลปะการแสดงโนราก็เลยทดลองพูดภาษาจีนแล้วก็ร้องกลอนโนราในจังหวะกลอนโทยเป็นภาษาจีนแต่ว่าโชคดีที่ได้ลูกศิษย์ที่เป็นชาวจีนนั้นมาช่วยสอนเรื่องภาษาสำเนียงแล้วก็ความหมายแล้วก็สอนให้นอกจากตัวเราแล้วก็นักดนตรีแล้วก็ฝึกสอนการขับร้องการร้องรับตามธรรมชาติโนราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ใช้เวลาประมาณเกือบ2เดือนครับ2เดือน มีทั้งความรู้เรื่องภาษาจีนความหมายนั้นแล้วก็โอกาสที่จะไปแสดงครับนึงไปแสดงนึงในโอกาสอะไรเราก็จะได้แต่งบทเนื้อหาได้สอดคล้องกันครับเกี่ยวกับภาษาจีนนั้นก็ฝึกพูดไปนิดนึงก่อนครับเพื่อว่าเรามาทำอะไรเพื่ออะไรนะครับเช่นนะครับ
0: ลองเลยค่ะอาจารย
1: ์ต้าเจียฮาวเชี่ยเมียนเวิร์กเกต้าเจียเหยียนช่างโช จงหวนเกิดไหลเฉียนโจเที่ยววูจำมะไหลเฉียนโจเที่ยววูขั้นซื้อโฉจื้อลู่เมลี่เมลี่แล้วก็นักดนตรีก็จะรับว่าไหลเฉียนโจเที่ยววูขั้นซื้อโฉจื้อลู่เมลี่เมลี่ขั้นซื้อโฉจื้อลู่เมลี่เมลี่ขั้นซื้อโฉจื้อลู่เมลี่เมลี่ที่ว่าซ้ำตรงนี้นี่คือการต่อยอดคือการสร้างสรรค์นะครับเดิมทีเดียวเขารับแค่ครั้งเดียวแต่เราย้ำสามครั้งเพื่อให้ได้ยินบ่อยๆเลย
0: ชัดๆครับ
1: นี่คือการสร้างสรรค์จากพื้นบ้านและทำให้กระชับขึ้น
0: แปลเป็นไทยว่าอาจารย
1: ์ได้มารำที่เมืองเฉียนโจวเป็นเมืองเส้นทางสายใหม่ที่มีความงดงามนะครับ
0: ชื่นชมเมืองเขา
1: ครับชื่นชมเมืองเขานะครับ
0: และนี่ก็ถือได้ว่าเป็นการเปิดโลกก็ว่าได้นะอาจารย์ทั้งที่เวนิสเองแล้วก็รวมไปถึงที่เมืองจีนประเทศจีนนะคะซึ่งตอนนี้เราก็ถือว่าดังไกลระดับโลกแล้วล่ะเพราะว่าถ้าพูดถึงโนราไม่มีใครไม่รู้จักนะคะอาจารย์นิดนึงอยากให้อาจารย์ฝากทิ้งท้ายค่ะสำหรับบ้าน168หลังนี้ที่อาจารย์พร้อมที่จะตั้งใจทำงานเพื่อที่จะสืบทอดต่อยอดให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปในอนาคตค่ะอาจารย
1: ์บ้านโนรา168นะครับก็ถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับสำหรับศิลปะการแสดงโนราทุกแขนงเพื่อเยาวชนเพื่อประชาชนทุกคนนะครับที่สนใจและอยากจะเห็นคุณค่าของความงดงามนะครับผ่านการเยี่ยมชมบ้านนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะมีผมนะครับนายธรรมนิตนิคมรัฐแล้วก็พร้อมกับลูกศิษย์นะครับทั้งดนตรีนะครับทั้งโนราแล้วก็ทั้งผู้ช่วยมาช่วยสร้างสรรค์นะครับให้ศิลปะโนรานะครับให้เข้าสู่ผู้ชมทุกๆท่านที่มาเยี่ยมชมสงขลาเมืองเก่านะครับแล้วก็แวะมาบ้านโนราโนเปตได้เลยนะครับยินดีต้อนรับแล้วก็คิดว่าเมื่อท่านมาบ้านโนราโนเปตแล้วนะครับท่านจะได้รับความรู้นะครับแล้วก็ได้รับความงดงามทางด้านศิลปะการแสดงโนราเพื่อจะพัฒนาจิตใจของท่านให้เป็นคนที่มีคุณภาพที่ดีและมีจิตใจที่งดงามเหมือนกับศิลปะการแสดงโนรานะครับสวัสดีนะครับ
0: ขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปตอกย้ำกันอีกนิดนึงด้วยนะคะว่าจะไปถามลูกศิษย์อาจารย์ค่ะว่าเขามีความรู้สึกยังไงที่เข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของศาสตร์แล้วก็ศิลป์ของดนตรีแล้วก็ศิลปะโนราบ้านเราค่ะเดี๋ยวไปฟังกันค่ะ

ที่จริงแล้วคราวนั้นเสียดายที่หนูไม่ได้ติดตามไปที่เมืองจีนค่ะแต่หนูจะอยู่ทางนี้แล้วก็ช่วยงานช่วยแปลพวกเอกสารที่เป็นบทแนะนำโนราแล้วก็ได้เตรียมได้แปลบทกลอนที่เป็นบทกลอนโนราค่ะจากภาษาไทยให้เป็นภาษาจีนเพื่อที่จะสามารถเข้าสู่ผู้ชมทางโน้นได้ง่ายขึ้นค่ะตามที่หนูเห็นภาพแล้วก็เห็นข่าวต่างๆอะค่ะรู้สึกว่าระหว่างหลายวันที่ไปแสดงที่นู่นนะคะทั้งวัยรุ่นเยาวชนแล้วก็คนท้องถิ่นที่นู่นนะคะสนใจเรื่องมโนราหนึ่งก็คือเนื่องจากว่ามโนรามีเอกลักษณ์ที่มีความงดงามอยู่แล้วค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับคนท้องถิ่นที่นู่นสำหรับชาวจีนค่ะเพราะฉะนั้นพอมีการแสดงที่ออกแบบโดยศิลปินแห่งชาติที่มีความตั้งใจและมีความมุ่งมั่นที่จะเผยแพร่ให้กับชาวจีนให้กับผู้ชมต่างประเทศมันก็จะทำให้ดึงดูดความสนใจของผู้ชมค่ะแล้วพออาจารย์ธรรมนิตนิคมรัตน์ได้ใช้บทกลอนที่เป็นภาษาจีนมันก็จะยิ่งทำให้มันน่าสนใจยิ่งขึ้นนะคะแล้วหนูก็ได้ทำหน้าที่ฝึกสอนภาษาจีนสำเนียงภาษาจีนให้กับอาจารย์ธรรมนิตด้วยค่ะหนูก็ประทับใจตรงที่ว่าอาจารย์ธรรมนิตมีความตั้งใจมากในการเรียนสำเนียงภาษาจีนค่ะ

ดนตรีและนาฏศิลป์โนรามิใช่เพียงมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นนะคะแต่คือพลังสร้างสรรค์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ความศรัทธาและภูมิปัญญาของชาติการที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ในสาขาดนตรีและนาฏศิลป์โนราคือการเชื่อมโยงรากเหง้าทางวัฒนธรรมสู่โอกาสใหม่ในเวทีโลกสร้างคุณค่าสร้างอาชีพและสร้างความภาคภูมิใจให้คนไทยทั้งประเทศเพื่อให้เสียงดนตรีและท่วงท่านาฏศิลป์ไทยก้องกังวานอย่างสง่างามในสายตานานาชาติอย่างยั่งยืน

ในทุกเช้าวันใหม่มีบางสิ่งที่ยึดโยงพวกเราไว้ด้วยกันชาติคือความสามัคคีของผู้คนศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมใจของคนไทยร่วมกันสืบสารและรักษาไว้ให้คงอยู่ในทุกเช้าวันใหม่มีบางสิ่งที่ยึดโยงพวกเราไว้ด้วยกันชาติคือความสามัคคีของผู้คนศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมใจของคนไทยร่วมกันสืบสารและรักษาไว้ให้คงอยู่

0: โอ้บรรยากาศดีจังเลยนะลูก
1: เย็นๆแบบนี้
0: แต่ก่อนอื่นทักทายคุณผู้ชมก่อนไหมสลามอะไรก้มค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนรับเข้าสู่รายการนาซิกราบูกับแม่เจอกันเช่นเคย
1: ค่ะ
0: ช่อง NBT South แต่วันนี
1: ้
0: มาเปลี่ยนบรรยากาศพาคุณผู้ชมมาเที่ยวตลาดนัดที่ไม่ใช่ตลาดนัดแต่เป็นตลาดเขาเรียกว่ากระดานี่เป็นตลาดกระดาลายาก
1: ระดาบูดายอ
0: กระดาบูดายอกระดาเขาเรียกว่ากระดาลายาหนึ่งอำเภอลานสร้างสรรค์ตลาดนัดวัฒนธรรมกระดาลายอกระดาก็คือตลาดเนี่ยค่ะ
1: วันนี้เราเอากระป๋องมาด้วยเห็นว่าพามา
0: ใส่ได้ลูก
1: ใส่ได้ค่ะเห็นว่ามีของกินเยอะไงคือของกินของฝาก
0: เราจะเน้นในเรื่องของกินตลอดไม่ได้นะลูกเดี๋ยวเรา
1: พาด้วย
0: เอาเป็นว่าเดี๋ยวมีบรรยากาศอะไรยังไงมีการแสดงอะไรบ้างนั้นแต่เขาบอกว่าใน1เดือนเนี่ยจะเจอประมาณปลายเดือนใช่ไหมลูก
1: ปลายเดือนกับ
0: ปลายเดือน
1: ต้นเดือนไหมคะ
0: ต้นเดือนใช่ไหม
1: ถ้ามากลางเดือนไม่มี
0: ไม่มีแต่ถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมมาเพื่อที่จะมาละหมาดที่มัสยิดรายาก็ถ้าประจวบเหมาะเป็นช่วง
1: เย็น
0: ๆเย็นๆอะไรแบบนี้บรรยากาศคือดีมากเลยไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดีกว่าไหมลูกไปดีกว่าไป

0: ค่ะ
1: มีของกินเยอะแยะไปหมดเลยลูก
0: เมื่อกี้คุณแม่แอบไปดูมาหรือยังคะว่าม
1: ีอะไรแอบไปดูแล้วแอบไปดูแล้วแม่แอบเรียบร้อยแล้วลูก
2: เราอยากให้เขาน่ารักจัง
0: เราอยากให้ได้กลิ่นด้วย
1: อันนี้คือรสปลาเยแกเดี๋ยวรสปลาเยที่ไม่ใช่ปลาเยนะ
3: โอเค
1: โอเคโอเคซีนนะ
3: แล้วก
1: ็
3: ชาวชุมชน
1: ทั้งหมดดี
3: ระหว่างที่เราจะเข้าสู่

0: โอเค
1: นี่ค่ะแม่
0: ช่างภาพเราหลายคนเราไม่รู้จะไปมองมุมนู้มุมนี้หรือมุมนั้นอ้าวไม่เป็นไรเพราะว่ามาตลาดทั้งทีก็ต้องมุมกว้างๆนะ
1: ใช่จะได้เห็นบรรยากาศในตลาดค่ะ
0: คือบรรยากาศคือดีมากมีหมอนแม่ลูกขอนอนก่อนได้มั้ยขอไม่ได้นะ
1: แล้วก็กลิ่นหอมมากเลยค่ะ
0: หอมมาก
1: เมื่อกี้แอบเห็นร้านนึงแบบข้าวยำแบบโบราณ
0: คือตกนี่เรากลืนน้ำลายไปด้วยแล้วคุยไปด้วยแล้วก็กลืนน้ำลายไปด้วย
1: กลิ่นนี่มาเลยกลิ่นหอมนะกลิ่น
0: กลิ่นหอมคือกลิ่นเข้าจมูกเลยแต่การเข้าจมูกก็ต้องเข้าปากด้วยนะลูกนะทีเนี้ยถ้าพูดถึงในเรื่องของเมนูก็จะเป็นเมนูแบบโบราณผสมผสานเมนูสมัยใหม่ด้วยเป็นอาหารของสมัยใหม่แล้วก็สมัยโบราณเดี๋ยววันนี้จะพาคุณผู้ชม
1: งั้นไปเลย
0: นะสิกาบูรู้จักไหมนะสิ
1: กาบูนะสิกาบูรายการเราสิกาบูก็ต้องไป
0: เดี๋ยวไปหาสิกาบูกับแม่ลูกไปตามให้ทันนะไป
1: เห็นไหมร้าน
0: อ๋อนี่หรอ
1: คนเยอะ
0: สิกาบู
1: คนเยอะแล้วว่าอร่อย
0: อร่อยสูตรและพื้นเพเดิมเนี่ยเดี๋ยวที่นี่เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าบางบางก็บอก
2: จับบาง
0: ตีเด็กบางบางเกมมาเนี่ยบางก็บอก
2: บางบางที่เอาได้บางเ
0: ด็กกาเวเซโรกาเวเซโรพื้นเพเดิมเป็นคนที่นี่หรือว่าเป็นคนที่ไหน
2: อ๋อก็อยู่ที่นี่30กว่าปีแล้ว
0: แล้ว
2: ขายแกงอยู่ขายแกงขายข้าวขายแกงนั่นแหละดังในจับบางตีเด็ก
1: ดังสุดในจังหวัดนี้เลย
2: ถ้าถามอัศรีนะถ้าถามอัศรีเป็นไปมายังไงกับเวสเซอร์แล้วก็ได้บอก
0: จะบอกเลย
1: แล้ววันนี้มาขายอะไรคะกับเวสเซอร์แล้ว
3: จะมาเที่ยว
1: เอามาเที่ยวว
0: ันนี้มาเที่ยว
1: ร้านขาย
0: ก็แสดงว่าเราได้ถ่ายแสดงว่าเราได้ถ่ายทอดวิชาการทำอาหารให้กับหลานใช่ไหมดังที่สุดของเราสมัยนั้นเราทำอาหารกับโปกะเซโรกิตาช่วยเรา
2: แกงเป็ดแกงเนื้
0: อ
2: สารพัดทุกอย่าง
0: สารพัดแกง
2: ยอถ้าพูดถึงว่ากาเวเซโรที่จะบางทีโยใครๆก็รู้จักอยู่ค่ะ
0: แล้วทำไมกาเวเซโรต้องวางมือแล้วว่าทำไมไม่ขาย
2: 12
0: โอ้ยจริงเหรอ
1: ตายแล้ว
0: โอ้สุดยอด
1: แล้ววันนี้ล่ะคะ
0: เขามาดูวันนี้
1: มาโฆษณาค่ะ
2: วันนี้มีไก่กอ
1: แล้วไก่กอแล้วแล้วก็
0: สุดเอาไปใส่รอบไหม
2: ไม่แค่กับอันนั้นสุดของคุณแม่ค่ะคุณแม่เขาก็เป็นน้องสะพาย
0: แสดงว่าเก่าไปใส่รอบนี่จริงๆแล้วเป็นคนที่นี่หรือว่าเป็นคนที่ไหน
2: คนที่นี่ดั้งเดิม
1: ไก่กอละแล้วหนึ่ง
0: ไก่กอละแล้วหนึ่ง
1: แล้วก็อะไรอีกคะ
2: มีทั้งหอยมีทั้ง
0: หอยหอยกอละไก่กอละปอดกอละมีเรือกอละมี
2: มีปลาแล้ววันนี
0: ้ไม่แน่ใจ
2: ก็คืออันนี้ไม่มีปลา
0: เดี๋ยวเล่านาซิกาบูสกิน
2: า
0: ซิกาบู
2: นาซิกาบูตุม
0: นี่คือนาซิกาบ
1: ูนี่ไฮไลท์เลยของร้านนี
0: ้ตัวเดียวหน่อย
1: เบโนะคือข้าวยำตูมินี่มันแตกต่างกับข้าวยำปกติยังไง
0: อ๋อยังเบสของมัน
2: คือว่าตูมินี่ไม่เหมือนอันนั้นมันบูดู
1: อ่
0: า
1: บูดู
2: แล้วอันนี้ใช้กะทิลงเครื่อง
0: ลงเครื่อง
1: รสชาติล่ะคะ
2: รสชาติก็จะบอกไม่ชัวร์อร่อยมาก
1: อร่อยมากรู้แค่ว่าอร่อยมากก็พอ
0: ไม่ได้แล้วเดี๋ยวถ้าไม่ชิม
1: เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่ามันแตกต่างยังไง
0: ยังคล้ายๆกับของมาเลยเลยนะคล้ายๆกับอาหารมาเลยด้วย
2: นะการเสิร์ฟมาเลยไม่เคย
0: แต่ที่นี่เครื่องอะไรทุกอย่างทำเองหมดไม่ใช่แบบจะมีความแตกต่างจากนาซิกราบูทั่วไปหน้าตาเป็นยังไงมาดูเลยดีกว่ามา
1: ดูเลย
2: สม
1: ัน
2: น
1: ี
2: ่ไม่เหมือนกันนะ
0: เดี๋ยวบอกหน่อยมาบอกกัน
2: อ
0: ัน
2: นี้ข้าวปลาใช้อะไรเครื่องครบเครื่อง
0: จากโปซิยะรู้หรอผสมนี้หมดเลย
3: แต่บอกไม่ได้ว่าใส่อะ
1: ไรสูตร
0: ถึงบอกแล้วมาซื้อดีกว่าแล้วก็ทีนี้ทำไมต้องเป็นอันนี้คือตูมี่นี่มาอันนี้คือตูมี่ของยอ
1: ข้าวสีเหลืองเหรอคะ
0: ทำไมต้องข้าวสีเหลืองทำไมต้องข้าวสีเหลืองวะปกนาสิกูนิง
1: สีเหลืองนี่หุ้มกับ
0: ให้สวย
1: ขมิ้นหุ้มกับขม
0: ิ้
1: น
0: เป็นจากสมุนไพรจากสมุนไพรนี่ก็คือแม้ว่าจะเป็นข้าวของสมัยก่อนแต่ยังขายได้ในณปัจจุบันเป็นเมนูของโบราณแต
2: ่คือว่าสืบทอดมาเรื่อยๆ
0: กี่รุ่นแล้วเนี่ยกี่รุ่นแล้วว่าเป็นรุ่นเดียวเลยหลายรุ่นแล้วนะ
2: โ
0: อ้ย
1: โอเคขอบคุณ
0: เรมากาเซ่กาเวเซ่รอติตอนหรือกะเป็นสีกับปากาลิกิวาโก
2: ส
0: ีดิสาคุณไม่มั่นวาโกนี่วันนี้แม่อยากจะกินนาซิกาบูตูมิเพราะว่าน
1: าซิข้าวยำตูมิเมื่อกี้ใช
0: ่ไหมใช่นาซิกาบูคือข้าวยำนี่แหละตูมิก็คือเบอร์เดียวปกติเราจะกินข้าวยำที่เป็นใส่บูดูแต่นี่คือความแปลกก็คือข้าวยำตูมิข้าวยำตูมิเนี่ยก็จะไม่ได้เห็นแบบตลาดทั่วไปนะมันต้องมีคลาสหน่อยเนี่ย
1: ไม่ใช่แค่จะหาซื้อทั่วไปได้
0: ไม่ได้
1: ปกติเขากินบูดู
0: ดูเครื่องก็แบบมันถึงเครื่องนั้นสมุนพงสมุนไพรขิงขาตะไคร้ไม่ใช่หรือเปล่านะ

0: ท่านผู้ว่าคะทำอะไร
1: สลามาลิกุม
0: เรียบร้อยเลยโดนดึง
2: ทำให้การยามีลาให้ดานิตาเลยยามีลาขนาดก็บอกอีบอกอีเดรุนบอกอีนี่วันนี้เนี่ย
0: ความการยังความรู้สึกสกิลเราสอนให้อ่านเยอะอ่านออกทุกภาษาไทยภาษามลายูจากปูนาสิกาบุรุท่านผู้ว่าว่าสบายเนาะอร่อยไหม
2: ลาให้บอกอีนี่ก็ปีศาจก็ลำไม้อำ
0: เภอ
2: ธ
0: าตุอ่ะไม่ว่าอย่าภาษาไทยที่หนึ่งผู้ชมเราที่กำลังติดตามรับชมอยู่เดี๋ยวต้องมานั่งแปลเป็นภาษาไทยอีกช่วยบอกหน่อยว่าโบอีภาษาไทยนี่คืออะไรโมอี
1: โมจิไหมคะ
0: โมจิ
2: ไม่ใช่
0: แ
2: ล้
0: วจะเป็นโมจิ
2: ไดฟุกุ
1: อ๋อไดฟุกุ
0: หรือภาษามลายู
2: โบอี
0: รู้สึกยังไงบ้างบรรยากาศไม่เหมือนกับย้อนยุคย้อน
2: ใช่ย้อนยุคมากมันไม่ได้ย้อนยุคเท่ากับยุคเราเลย
1: คิดถึงบรรยากาศเก่าๆ
0: บรรยากาศเก่าๆแล้วก็ได้กินไดฟูกุ
2: ไดฟูกุ
0: หรือบ
2: อุ้ย
0: โอเคมากาเซไม่รบกวนท่านผู้ว่าเลยท่านผู้ว่าจะไปชิมอย่างอื่นนาสิกาบุตุมีเยอะ
3: เรียนผู้ว่าได้ว่าสมควรถึงเวลา
0: ไปไปโอเคค่ะโอเคผู้ว่ามาสวัสดีมาวันนี้มาเซบอ
1: ุ้ยได้บอุ้ยด้วยไม่เป็นไรค่ะนี่ค่ะผู้ว่าพาชิมไดฟูกุ
0: ชิมไม่จ่ายตังค์
1: ก็คือบออีนั่นแหละค่ะแล้วเราชิมก่อนไหมคะนี่เขาบอกว่าเป็นไดฟุกุแบบโบราณ
0: จ่ายตังค์ก่อน
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยจ่ายตังค์ขออีกอันนึงได้ไหมคะเด็ก
0: มาอีกอันนึงน้องก็แบบน้องบอกว่า
1: เอา
0: เดี๋ยวถามน้องดีกว่าว่าน้องรู้จักน้องรู้จักบออีไหมถามเนี่ยทำไมถึงได้มาขายนี่เดี๋ยวถามก่อนไหนๆก็ไหนๆแล้วเรามาเราถามเด็กรุ่นใหม่ดีกว่าว่าเขารู้จักโบอีไหมมาวาโปสเตได้นี่เด็กน่ารักจัง
1: ลูกละ7บาท
0: มาเดี๋ยวเรา
1: จ่ายเจ็ดบาทเองอ่ะถูกนะทุกคนเด็กฟูกุปกติเราซื
0: ้
1: อหลักร้อยอ่ะหลักร้อยบาทอันนี้7บาทค่ะทุกคนโบอีนะคะไส้ถั่วเขียว
0: ขอใส่
1: ปกติจะมีไส้ถั่วแดงนี่ใส
0: ่หนูก็ขายผ่านไม่ต้องสนใจมันรู้สึกตัวสภาพโดฟอยอสภาพโด
1: นี่อันนี้เอาขายอะไร
0: อันนี้อะไรมั่งลูกอันนี้ขายอะไรลูกจะบอกหน่อยนี่นี่มาดูกาตงมาดูกาไอ้บุกแก
1: สอดไส้
0: โบบุกุ
1: สดะก็นี
0: ่
1: ขนมบริบูร์ร้อนเลยอันนี้บาเกโบราณอันนี้ก็คือเป็นของโบราณที่หาทานได้ยากวัยรุ่นทำไม่เป็นนะคะ
0: อ
1: ัน
0: นี้รวมกับอันไหนนี่ขอพูดจะพูดอันนี้อันนี้นี่เดียวมาดูกาตุงเราดูแลหน่อยนี
4: ่
0: โอเคนะกาตุงเลยอันนี
4: ้
0: วานนมเลยนะเกมาดูกาตุงช่วยยาสิก
4: ิของโบราณ
1: เป็นของโบราณ
4: วัยรุ่นเราดีอ่านนะว่าตอนนี้จะไปโรยตัวรุ่นรุ่ยไปสว่างตอนนี้ไม่มี
1: ตอนนี้หากินยากเลยใช่ไหมคะ
0: อยู่ในช
1: าถ้าจะกินต้องไปซื้อที่ไหนครับปกติปกติ
4: เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมี
0: ไม่ค่อยมีเดี๋ยวจะมีเฉพาะตามงาน
4: ตามงานตามหมู่บ้านเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีก็ทำเลยคือว่าคนถ้าพูดง่ายว่าคนแก่ๆทำไมก่อนทำไ
0: ปอุ้ยอย่าพูดคำว่าแก่เจ็บฟังแล้วท้อแท
4: ้
0: คนเก่าคนโบราณ
1: รสชาติเป็นยังไงคะมาดูกัน
4: ย่อแบบหวาน
1: หวาน
4: ปฏิยาแบบแค่ว่าบุลุบุลุ
0: บุลุบุลุตัวบ่อแบบสปังกะซีก็ตะซีก็ใช่ไหมแหมเรา
1: อร่อยเลย
0: อร่อยเลย
1: กี่บาทนี้ปกติซื้อ
4: ซื้อ40บาท
1: 40บาทเองทุกคนได้เต็มถุง
4: ไปฝากอยู่ที่บ้าน
0: ไปฝากอยู่ที่บ้านหมายถึงว่าฝากแฟนฝากเด็กฝากลูกละ
4: ฝากคนแก
0: ่ฝากคนแก่หมายถึงแฟนที่บ้านหรือว่ายังไง
4: ฝากคนข้างบ้าน
0: คนข้างบ้านนี่เป็นคนที่ไหนเนี่ยเป็นคนที่ไหน
4: จำบัง
0: เนาะอยู่แค่นี้เอง
1: ทานได้อร่อยนะคะวันจี
0: ค่ะมาเซค่ะ
1: กินแล้วอ่ะ
0: เมื่อคือมือไส้ถั่วบอกอีกบอกอีก
1: ติดฟันค่ะ
0: ไม่ลิปก็ติดไปด้วยตรงนี
1: ้ติดฟัน
0: ไม่เป็นไรหรอกลิป
1: ไส้ติด
0: ถั่วปกติหนูชอบกินแดกฟูกุใช่ไหมลูกแม่ชอบกินบอกอีก
1: แม่ต้องเหมือนกันเลยอ่ะ
0: บอกอีกแดกฟู
1: กุบอกอีกเท่ากับแดกฟูกุ

0: าหารจะเลิศเราจะยิ้มเกษตรไหมลูก
1: อิ่มอิ่มแล้วนิดนึงแต่ว่าตอนนี้มันมีการแสดง
0: ไปชมการแสดงก่อนไห
1: ม
0: เดี๋ยวไปเซอร์เวย์ก่อนไปชมการแสดงก่อนเลยไป
1: อุ้ยการไปของแม่อุ้ยน่ารักมากค่ะ

0: ตะกี้
1: ค่ะ
0: ได้เห็น
1: ดูการแสดงเสร็จแล้ว
0: จริง
1: เราไปหาอะไรกินต่อ
0: เราต้องมีของกินอะไรบ้างอ่ะเนี่ยอันนี้คือทอดมันเอาคิดว่าเป็นห่อหมกตอนแรก
1: อันนี้คืออะไร
0: ทําเองเหรอคะ
1: อ
0: ๋
1: ออ
0: ัน
1: นี้อะไรอ่ะคะ
0: อันนี้คือห่อหมก
1: แบบย่าง
0: ทำเองขายเองปกติขายที่ไหนคะ
2: จะขายที่วัฒนธรรมค่ะ
1: อ๋อขายตามงาน
0: ค่ะ
2: แถวหน้าค่ะในบ้านของการ
1: กี่บาทคะนี่กี่บาท
2: แล้วก็กำลังทำที่นี่ย
1: อ20 บาทเอง
0: ไปกินกับข้าวได้อยู่หนุ่มจีนขึ้นมาทันทีแล้วพูดถึงห่อหมกพูดถึงไอ้ทอดมันกินกับหนุ่มจีน
1: ฟินเลย
0: แล้วฟินเลยแล้วปกติถ้าไม่ออกงานเลยมันจะขายไหมคะทั่วไป
3: ขายที่บ้าน
2: ค่ะ
4: ตลาดเปิดท้าย
0: ตลาดเปิดท้ายก็คือตลาดเปิดท้ายสินี
4: ่
0: อ่ากะเป็นคนที่นี่หรือว่ายังไงคะ
4: คนที่นี่ค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างพอมีตลาดนัดแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างบรรยากาศแล้วก็ความรู้สึกในฐานะเราเป็นผู้ประกอบการอ่ะ
4: ค
0: ่
4: ะก็วันนี้ก็ดีใจที่ได้ร่วมงานเนี่ยว่าวันนี้คึกคืนมากเลย
0: ค่ะ
4: เพราะว่านานๆที
1: จะมีงานแบบนี้เน
0: า
1: ะ
0: เดือนละครั้งเองใช่ไหม
1: นี่กลิ่นหอมมากเลยนะคะคุณผู้ชมตอนนี
0: ้ตอนนี้หากระเป๋าตังค์ก่อนเลยค่ะพอหมดจะทอดมันแล้วก็เสร็จปุ๊บหาคนหนุ่มจีนโอ้บรรยากาศคือดีมากเลยนะใครอยากจะกินทานก็มาเที่ยวได้เดือนละครั้งนะมาท้ายๆหน่อยโอเคค่ะ
1: มาจากไหน
5: มาจาก
1: เป็นกลุ่มอะไรคะ
5: เป็นกลุ่มมาก้านจากเนี่ย
0: ก้านจากเนี่ยอะไรจากก็
1: เขาทำจาก
5: ก้านจากที
0: ่บุรี
5: เขาทำสูบบุหรี
1: ่ไม่ได
5: ้
1: ใบจากที่เขาดู
0: ดสนาอยู่สนาอยู่ได้บอกบุเคสนาอยู่กับป้าจ่าย
5: เลยครับ
0: ป
5: อครับป
0: อครับปอมันจะมีคำหนึ่ง
1: ฮัตตะ
0: ฮัตตะจาก
1: เป็นกลุ่มวิสาหกิจใช่ไหมคะ
5: ก็ทำโอท็อป
1: โอท็อปนี่ได้โอท็อปเลยนะคะ
0: กลุ่มโอท็อปเริ่ม
5: วิสาหกิจเนี่ยเขาของเขานี่มันอยู่สายบุรีมาลำม้งแอ่ครับก็มีเรือด้วย
0: น่าสนใจต้องไปเที่ยว
1: ไปต้องไปดูนะ
5: ไปอาทิตย์ที่แล้ว
0: ค่ะ
1: แล้วถ้าเราไปนี่จะมีแบบขึ้นเรืออะไรแบบนั้นไหม
5: มีครับติดต่อที่กลุ่มเขา
0: ค่ะ
1: แล้วเราติดต่อกลุ่มนี้ได้เลยใช่ไหมคะ
5: ได้เลย
1: อันนี้คืออะไรครับอาจี
5: อันนี้ถ้าเขาบอกว่า
0: ใส่โคมไฟบ้าง
5: ใส่โคมไฟก็ได้ใส่กระเล็กอันนั้นได้ใส่
1: ทิชชู
0: ่ก็ได้เลยอ่ะคิดตอนแรกคิดว่าเป็นไอ้นั่นอ่ะก้านมะพร้าวไปมาไม่ใช่เป็นก้านจากโอ้
1: สวยนะคะ
0: มันจะมาแปรรูปได้เลยเนาะโอ้สวยสวยสวยเนี่ยถามช่างภาพเลยชอบไม่ชอบแล้วด่าชอบหรอ
1: ชอบช่างภาพจองแล้ว
0: โอเค
1: แล้วอันนี้ล่ะคะ
5: อ
1: ัน
5: นี้เป็น
1: ปลาโอ้เราบอกว่าจับปลา
0: เห็นเขียนราคาเรื่องเท่าไหร่
1: เจกันเนี่ยใครปลูกดอกไม้นะคะตัดดอกไม้มาใส่เจกัน
0: เขียนราคา
1: น่ารักมากค่ะเนี่ยมีราคาอยู่ค่ะข้างหลังนี้120 บาทเองค่ะทุกคนงานฝีมือ
5: ไม่ได้มาน
0: ะคะโอเคมากาเซรวม
1: โอเคเดี๋ยวให้อาเบขายของต่อลูกค้ามาแม่ลูกค้ามายื่นจะซื้อเลย
0: มาเลยมาโอเคไปต่อ
1: ค่ะมีของเยอะแยะไม่ก
0: ี่ตัวเรามาดูทำรถยนต์โลดีกว่า
1: เจ
0: ตอนนี้เราต้องมามุงคุ้นๆจังเลยนะคนใส่เสื้อสีชมพูเนี่ยนะคุ้นๆนะ
1: ดูทำรถยนต์โล
0: อย่ารัตยาเราจากกลุ่มไหนเนี่ย
6: คุณสต
0: ี
6: ดาลาก
1: ลุ่มสตีดาลานี่ดอกไม้ใช่ไหม
0: ดอกไม้ดอกเมื่อกาแต่เดี๋ยวแยกเข้าไปฟังดูนะเราจะไปขายกับเขามั่ง
1: หรือแบบนี
0: ่กลุ่มสตีดาลากลุ่มสตีของเราตั้งอยู่ที่ไหนคะสตีดาลาเยอะจังโอเคตัวเดียวเนาะทำเลยจ้านี่เราขายทุกเดือนใช่ไหม
6: ไม่ขายค่ะวันนี้ออกบูธของวัฒนธรรม
0: อ๋อวันนี้ออกบูธของวัฒนธรรมย่อแล้วตกลงโรตียาโลของเรานี่มีกี่สีหลากสีป่ะเหมือนดาราเลยนะสีอะไรบ้างนี่สีชมพู
6: เขียวค
0: ่
6: ะ
0: อ๋อมีเขียวด้วย
6: เขียวด้วยค่ะยังไม่ลงค่ะ
0: เขียวยังไม่ลง
1: แล้วโรตียาโลนี่มันต่างกับโรตีทั่วไปยังไงอะคะ
6: จะเป็นเส้นไงคะ
1: เห็นไหมอ๋อเนี่ยเป็นเส้นเนี่ย
6: มันคล้ายๆกัน
1: แค่ทำเป็นเส้นค่ะนี่เดี๋ยวกัดให้ดู
0: ไปเดินนะ
1: นี่ไงเส้นแบบ
0: ส
1: ี
0: ชมพ
1: ูน่ารักจังอะไม่กล้ากินเลย
0: แปลว่า
6: เอากลับไปเก็บ
0: เราจะไม่กินเราเก็บดีกว่าเพราะว่าเราเสียดาย
1: แล้วเขากินกับอะไรคะโรตีอร่อยอ๋อเป็นน้ำแกงมัสมั่นเหรอคะเป็นน้ำแกงมัสมั่นใช่ไหมคะ เป็นแกงแกงเนื้อ
6: แกงไก่
1: กับแกงไก่
6: นะที่เขากินแกงกะทิที่เหมือนกล้วยท
3: ับ
6: นะ
3: เหมือ
6: นคนสตูลจะกินแบบน
3: ั้
6: น
3: ไม่เหมือนกันเดี๋ยวนี่โรตียาล
1: อแบบใหม่นะ
3: แบบ
1: หาหาย่างนะคะโรตียา
3: ลอเราเห็นจะแบบม้วน
1: ไม่ค่อยมีขาย
3: เพราะว่าขั้นตอนในการทำมันใจนั้นหน่อยนะยอกระเพาะง่ายๆฮันซีสิกิจะค่อนข้างที่จะต้องแบบขั้นตอนจะต้องมานั่งแบบทำแบบนี้แล้วก็มาม้วนไม่เหมือนกับขายโรตีนู้นไงโอเค
1: โอเคค่ะ
3: เดี๋ยวหยิบใหม่ก่อนมากาเซ่ค่ะอันนี้ของกลุ่มดาราของเราแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือขนมปอลีไม่ใช่กอลีนะปอลีภาษาไทยก็ปอลีใช่ไหมปอลีเนี่ยลองชิมก่อน
1: ชิมก่อนเดี๋ยวน้องเฟียชิมโรตี
3: อันนี้เป็นของกลุ่มไหนฮะของคุณจะบางทีก็เหมือนกันเยอะตราเลยนะตราเลยนะสำหรับเรามันนะให้อร่อยมากอร่อยแค่อ
1: ันนี้เหมือนเคยไปกินที่มาเลยอะค่ะไม่ได้เลยอร่อยแล้วมาส
3: ูจังภาพก็ถ่ายไม่สงสารเลยว่าจะติดคอมาลงอัดกระป๋องมาลองชิมอันนี้ด้วย
1: แกงโยสดะแกงโยสดะสดะแปลว่าอร่อยนะคะ
3: มันฝรั่งพอเชโ
1: ชกินกับเนี่ยกำลังดีเลยค่ะมันกินโรตีแกงอะค่ะโอ้ยยั่วยั่วยั่ว
3: เป็นยังไงบ้างลูก
1: อิ่มอกอิ่มใจค่ะ
3: เดี๋ยวเดือนหน้าถ้ามาได้เราก็มานะมาไม่ได้ก็ค่อยว่ากัน
1: ค่อยว่ากัน
3: เพราะว่าปัตตานีนะเรามาปัตตานีนี่ก็เป็นบรรยากาศของตลาดอะไรละตลาด
1: น
3: ัดวัฒนธรรมหรือกดาราย
1: อ
3: จัดขึ้นเดือนละ1ครั้งและก็จะเป็นช่วงของท
1: ้
3: ายปลายเดือนเพราะฉะนั้นหากว่าคุณผู้ชมมาที่มัสยิดรายาก็สามารถที่จะแวะไปดูข้างหน้าเหมือนกับไม่มีอะไรแต่จริงๆแล้วข้างในเนี่ยแบบนะเป็นโซนตลาดของกินเยอะแยะไปหมดเลยวันนี้รายการ
1: ใ
3: ช่แล้วลูกแล้วต่อไปนี้ลูกจะไปกับแม่ได้ไหม
1: ไปได้
3: ไปได้นะ
1: จังหวัดยะลา
3: จังหวัดยะลาโอเคค่ะวันนี้รายการอาซิกาบุของเราก็หมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวลูกจะมีรายการให้แม่
1: กับบรรยากาศตลาดวัฒนธรรมแบบนี้นะคะก็จะเจอกันใหม
3: ่
1: ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเฟียก็จะแจมกับแม่ด้วยค่ะ
3: หน้าจอช่องสเปซเอ็มจีซาวนะคะแยมและการีดองและก็ลูกเฟียของแม่ถ้าลูกว่างนะไปก่อนเลยจ้า
1: ไปก่อนค่ะ
3: สลัมสุญญาตาสวัสดีค่ะไปลูก
1: สวัสดีค่ะ
3: ไม่ได้สวัสดี

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521มีพระอิสริยยศเดิมเมื่อแรกประสูติคือพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาตั้งแต่เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ยังไม่ทรงสำเร็จการศึกษาด้วยทรงพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระแบ่งเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เป็นอันมากเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยทั้งยังทรงเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารโดยเมื่อวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกพิเศษนอกจากนี้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจน้อยใหญ่หลากหลายด้านด้วยพระปรีชาสามารถและพระสติปัญญาทางด้านสาธารณกุศลด้านการสาธารณสุขด้านการต่างประเทศด้านกฎหมายด้านอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาด้านการศาสนาด้านการศึกษาด้านมนุษยธรรมและด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบุพการีและทรงสานต่อแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก่อเกิดเป็นมูลนิธิอันสร้างคุณูปการมากมายอาทิมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือราษฎรชายขอบและมูลนิธิราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ต้องราชทันให้ได้รับบริการทางสุขภาพเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปพระองค์ยังทรงทุ่มเทพลังกายพลังใจเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์และสร้างโอกาสให้กับผู้คนเป็นจำนวนมากผ่านหลายโครงการและมูลนิธิส่วนพระองค์อาทิโครงการกำลังใจในพระดำริให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่มูลนิธินภาในพระดำริช่วยสร้างงานสร้างอาชีพแก่กลุ่มผู้ได้โอกาสโดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขังที่พ้นโทษอย่างพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ยกย่องในสายตาประชาคมโลกและมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามญาติสภากาชาติไทยที่สนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือกันในยามเมื่อเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงทุกพระกรณียกิจสะท้อนให้เห็นถึงพระกรุณาธิคุณและน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นที่ทรงการุณาต่อมนุษยชาติและทุกสรรพชีวิตอย่างประโยชน์ให้ผู้คนมากมายได้เปลี่ยนชีวิตความคิดและดำรงตนในวิถีแห่งความสุขที่ยั่งยืนทรงผลต่อความผาสุกร่มเย็นของประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์

0: ราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว
1: เมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับอยากไปเที่ยวทุกวันเลย
0: สุขทันทีที่เที่ยวไทย
2: เอาลาเต้เย็นแก้วนึงค่ะ
3: ถ้าคุณหน้าเหมือนคนดังอย่างนี้ต้องรีบแล้วครับ
2: พี่คะเอาระดับ2หวานน้อยค
3: ่
2: ะ
3: ไม่ว่ารีบแค่ไหนก็อย่าลืมสั่งหวานไม่เกิน2ช้อนชา
4: ลดหวานลดโรคจากสสส

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ภาคเช้านะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่11ตุลาคมพุทธศักราช2569อยู่กับดิฉันสุชาทิพย์จิรายุนนท์ค่ะ
0: ดิฉันกัณณัฐภาธรสืบนุกูลพร้อมล่ามภาษามือวันนี้คุณชนะนพภูมิเหมพิรันนะคะผู้ชมติดตามเราผ่านทางช่อง2 NBT นะคะแล้วก็ทางแพลตฟอร์มออนไลน์ NBT ภาษาอังกฤษขีดด้วย NBT ภาษาไทยเข้ามาร่วมพูดคุยกันเช้านี้มีหลายประเด็นให้ติดตามแน่นอนเรื่องสถานการณ์น้ำเรื่องการฟื้นฟูในหลายพื้นที่นะคะรวมไปถึงอีกหนึ่งเรื่องสำคัญคือ IMF กำลังจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นการเดินทางต่างๆอย่างที่ได้รัฐบาลได้ขอความร่วมมือก็คือการ work from home ทั้งหน่วยงานภาครัฐรวมไปถึงกระทรวงแรงงานเมื่อวานนี้ก็ออกมาขอความร่วมมือภาคเอกชนถ้าสามารถที่จะ work from home ได้ก็จะเป็นการดี
1: ค่ะสัปดาห์หน้าก็จะเป็นสัปดาห์ที่ประเทศไทยของเราก็ได้มีโอกาสพิสูจน์ตัวเองกับชาวโลกอีกครั้งหนึ่งนะคะเช้าวันนี้เราเริ่มกันที่เรื่องของสภาพอากาศกันก่อนค่ะเนื่องจากว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกเตือนฉบับที่9นะคะเรื่องของฝนตกหนักมากลมแรงลูกเห็บตกเสี่ยงน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลาก 11-13 ตุลาคมนี้นะคะซึ่งภาคใต้ก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากว่ามีฝนตกหนักและฝนสะสมอาจจะก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำขณะที่สถานการณ์ฝนตกในพื้นที่จังหวัดยะลาล่าสุดช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะคะเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องและมีปริมาณน้ำสะสมเป็นปริมาณมากนะคะกินระยะเวลานานกว่า30นาทีส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังบนผิวจราจรเพื่อรอการระบายในพื้นที่หลายจุดเลยค่ะโดยจุดที่น่าเป็นห่วงก็คือบริเวณหมู่ที่6ตำบลสเตงนอกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาซึ่งสถานการณ์ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะคะบริเวณซอยข้างมัสยิดตะโลกือบอซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็มักจะประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากทุกครั้งเมื่อมีฝนตกส่งผลให้ถนนภายในซอยมีน้ำท่วมขังเป็นระยะทางยาวหลายร้อยเมตรแม้ว่าประชาชนจะยังคงสามารถสัญจรไปมาได้ทั้งรถจักรยานยนต์และรถยนต์แต่ก็ต้องเพิ่มความระ